0: ุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเป

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามในวันนี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
8: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับคุณอรวรรณหลายคนคงเฝ้าติดตามนะครับว่าตกลงแล้วการประชุมในของคณะกรรมการนะในเรื่องของการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สังคมเนี่ยว่าตกลงกับองค์การจะว่ายังไงเมื่อวานก็เรียบร้อยนะคุณวันเห็นคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสวทเนี่ยนะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์นะครับในเรื่องของการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำมาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีว่าจะยังไม่มีการนำมาใช้ในการพิจารณาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้นะครับหลังจากที่มีการวงติ่งกันมาเยอะเลยทีเดียวนะโดยหลังจากนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมต่อไปเลยนะโดยจะรวบรวมทั้งหมดรวดเดียวเลยเพื่อจะเสนอให้ครม.อนุมัติก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการทั้งหมดในวันที่17กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมติหลักสำคัญเมื่อวานนี้นะคุณหม
7: อค่ะก็อย่างน้อยก็ยังไม่ได้ใช้กันนะคะในเบื้องต้นปีหนึ่งใช่ไหมคุณวิเชษในส่วนของข่าวเรื่องนี้นะคะที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนะคะก็แต่ว่าอีกหน่อยจะไปยังไงก็คงจะต้องรอดูนะคะการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นมติก่อนแต่ท้ายที่สุดต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือจากยอดลงทะเบียนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตัวเลขล่าสุดที่บอกว่าให้คนเดิมเนี่ย นะคะถ้าจะใช้สิทธิ์ต่อก็ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ก็มีเกณฑ์ที่เคร่งขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจะตัดสิทธิ์คนที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์อื่นอีกนะบางคนก็บอกว่าเรื่องของหลักเกณฑ์การมีหนี้สินด้วยนะคะที่บอกห้ามมีหนี้ทุกอย่างรวมกันเกิน 100,000 เนี่ยเขาบอกจริงๆคนที่ไม่มีสตุ้งสตางค์จริงๆเนี่ยก็มีหนี้เกิน 100,000 อยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะพิจารณาด้วยแต่ว่าตัวเลขณขณะนี้นะคะจากเดิม13ล้านนิดๆนะคุณวิเชษอันนี้คือยอดของคนถือเดิมเนี่ยตัวเลขจากกระทรวงการคลังคือมีคนลงทะเบียนแล้ว 11.28 ล้านคนซึ่งในจำนวนนี้นะคะมี 400,000 คนที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการแก้ไขนะคะเนื่องจากจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนกันในส่วนของคนที่ถือบัตรอยู่เดิมเนี่ยจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะในส่วนของ 400,000 คนที่บอกข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยจากจำนวนคนที่ลงทะเบียนแล้ว 11.28 ล้านคนเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะคะคณะกรรมการประชารัฐเนี่ยนะคะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อยาวหน่อยนะคะปรากฏว่าทางท่านผอ.สสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการคลังอยู่นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็บอกว่านะคะคนที่ 400,000 คนข้อมูลไม่สมบูรณ์เนี่ยจะให้ดำเนินการแก้ไขได้เลยส่วนอีก200รายนะคะที่มีประเด็นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรุงไทยนะคะจะลงพื้นที่ติดตามตัวโดยตรงนะคะแล้วก็กลุ่มคนจนที่กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.เนี่ยต้องไปตามดูนะคะซึ่งเข้าใจว่าจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ 1,400,000 คนที่บอกว่าตกหล่นนะคะไปจากการที่ไม่ได้สิทธิ์ใดๆเนี่ยก็บอกว่าก็ได้เข้าไปช่วยเหลือลงทะเบียนให้ได้กว่า 70% แล้วนะคะแล้วก็ยังจะต้องมีอีก 1,500,000 รายนะคะที่ต้องลงทะเบียนกันใหม่นะคะคือคนที่ถืออยู่เดิมแล้วตกหล่นเนี่ยคุณวิเชษซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีตัวเลขมา 1,400,000 ก็เข้าไปช่วยได้ 70% ส่วนที่ไม่เคยมีอยู่ในสารบบเลยนะคะไม่เคยมีชื่อปรากฏในระบบของทั้งมหาดไทยและพม.อีกแต่ว่าใช้การลงพื้นที่ใช่ไหมที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอในอำเภออะไรต้องลงไปดูเลยอ่ะตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่ 1,500,000 รายอันนี้จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่บอกว่าจาก 1,500,000 รายเนี่ยตอนนี้เหลืออีก 300,000 รายก็กำลังเร่งดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ของที่เข้าไปช่วยเหลือของที่ตกหล่นใดๆเนี่ยนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะถอดใจไปแล้วนะคะว่าโอเคเสียสละเพราะว่าก็ถ้าดูแล้วยังมีคนอื่นที่จนกว่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าเมื่อสิ้นสุด21มิถุนายนนะคะคณะกรรมการก็จะมีการประชุมทบทวนเกณฑ์ทั้งหมดอีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่ครม.ให้พิจารณาเห็นชอบเป็นเกณฑ์ใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องแจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนนะคุณวิเชษเพราะว่าจริงๆก็ติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงที่รายการเราจัดอยู่เนี่ยข่าวเข้มประเด็นข้นอาจจะมีแถลงการสำคัญของสำนักพระราชวังนะคะมาประกาศให้ทราบนะคะซึ่งจะต้องรับสัญญาณจากทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีช่วงของข่าวสำคัญขั้นกลางค่ะ
8: ครับถ้างั้นจากเรื่องนี้เนี่ยก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กของเยาวชนกันนิดหนึ่งตะวันว่านี่ผมก็เพิ่งไปร่วมงานที่บางแสนนะจังหวัดชลบุรีโรงเรียนแสนสุขนะได้เจอกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขนะซึ่งก็เป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่ที่พยายามจัดระบบระเบียบในโรงพยาบาลชายหาดบางแสนเนี่ยให้นะปลอดจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายนี่นะเจอเด็กๆ เยอะเลยคุณระวันแล้วก็พอเจอเด็กๆปั๊บก็เลยนึกถึงโครงการนี้แหละคุณระวันเจอทั้งนายกเจอทั้งผอ.โรงเรียนและก็อีกหลายคนเลยนึกถึงโรงเรียนสีขาวคุณระวันซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่ทำมานานมากนะคุณรวัน23ปีโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขนะหลังจากที่มีข่าวมีคราวมาตลอดนะว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่เนี่ยนะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองซึ่งผมเคยเจอท่านอยู่ตอนเป็นรองนายกด้วยอะไรด้วยนะมีนโยบายในการที่จะยกเลิกนะ โรงเรียนสีขาวเนี่ยนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีข่าวมาจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดนะครับที่สท .0204/8137 ลงวันที่9มิถุนายน2569นะครับเพิ่งจะเผยแพร่กันมานะฮะเรื่องยกเลิกนะโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขนะในปีงบประมาณ2570นะครับโดยคำสั่งนี้ได้แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยระบุว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569และก็2570นโยบายที่1คือการคืนเวลาให้กับคุณครูนะครับเพื่อคืนอนาคตให้กับเด็กซึ่งมุ่งเน้นจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษาในการปฏิบัติงานมากขึ้นก็คือ work smart มากขึ้นนี่แหละทีนี้เพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการเรียนการสอนของครูเนี่ยนะครับอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของการจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ครูเนี่ยสามารถจะใช้เวลาทุ่มเวลาในการจัดการพัฒนาผู้เรียนนะให้เด็กมีศักยภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการสารสนเทศสีขาวนั้นมีขั้นตอนและภารกิจด้านเอกสารจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอยุติโครงการดังกล่าวนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปนะครับมีการลงชื่อโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณสุเทพเก่งสันเทียนะครับก็เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะคือมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหลายประวัติวันก่อนผมก็ไปร่วมประชุมอีกหนึ่งประชุมนะปรากฏว่าก็มีคนที่เขาทำงานเรื่องของอบายมุขเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรต่างในโรงเรียนเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าโอ้นโยบายนี้มันก็มีส่วนดีนะที่การจะช่วยรณรงค์ให้เด็กๆเนี่ยนะในโรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยปลอดอบายมุขต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก็มีบางส่วนของครูก็บอกว่าเออมันก็เป็นการเพิ่มงานเพิ่มภาระให้กับครูครูก็มีอะไรต่างๆที่ต้องทำมากขึ้นนอกจากการเรียนการสอนเหล่านี้เป็นต้นสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่ระดับนโยบายนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยมีนโยบายแบบนี้มาปลัดกระทรวงก็เลยต้องดำเนินการตามนโยบายนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่มายาวนาน23ปีนะก็ยุติไป
7: น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เป็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะคุณวิเชษอะไรที่น่าจะไม่เหมาะไม่ยังไม่ใช่นะคะในสภาพแวดล้อมปัจจุ
8: บ
7: ันนะคะก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะส่วนของข่าวนะคะเมื่อวานนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะตกอกตกใจนะคะเรื่องของสถานการณ์สู้รบอย่างที่เราบอกนะคะว่าจะมีการโจมตีกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวของสหรัฐอเมริกาก็ลงนามโดยทรัมป์เลยนะคะก็บอกว่าแม่แกก็ช่างปั่นป่วนโลกนี้ดีแท้นะคะสรุปสุดท้ายจากเดิมประกาศบอกว่าจะเข้ายึดเกาะคลาดนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่านบอกว่าจะควบคุมโดยสมบูรณ์นะคะกับเรื่องของการตอบโต้นะคะหลังจากที่มีเหตุทำให้อิหร่านต้องสอยเฮลิคอปเตอร์ของทางสหรัฐลงมาแล้วก็อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้อวิเชษปั๊มน้ำมันในคนแน่นเลยเก่งกันอยู่แล้วว่าสงสัยน้ำมันแพงแน่ๆเมื่อวานนี้ดิฉันไปติดอยู่ที่ไปเติมเพราะน้ำมันแบบขึ้นสัญลักษณ์ให้เติมน้ำมันแล้วปรากฏว่าปั๊มน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วนะเพราะคนเยอะมากนะคะเป็นปั๊มใกล้ๆกับสมทเนี่ยนะก็เก่งกันแล้วล่ะเพราะดูสถานการณ์เวลารบกันนี่แหละก็น่าจะน้ำมันขึ้นอีกแง่ๆนะของเราก็ต้องเติมพอดีเมื่อวานนี้ก็มีคนเหมือนเราเลยเต้มไม่หมดเลยเมื่อวานนี้ติดอยู่ที่ปั๊มเนี่ยเกือบ20นาทีกว่าจะได้เสร็จสับเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเช้านี้เป็นยังไงดูข่าวใหม่ล่าสุดปรากฏทรัมป์ยกเลิกโจมตีอิหร่านอีกละบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบประเด็นสุดท้ายในข้อตกลงแล้วนะคะปรากฏว่านี่เป็นท่าทีซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่านะท่านผู้ฟังโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ใหม่ในทรูโซเชียลบอกว่าเขายกเลิกคำสั่งโจมตีอิหร่านทั้งที่เพิ่งโพสต์ไปก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะบอกว่าเราทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในประเด็นสุดท้ายของข้อตกลงระหว่างกันแล้วนะคะโดยใช้การอธิบายในเรื่องนี้ว่าการหารือกับอิหร่านนะคะได้นำไปถึงระดับสูงสุดของผู้นำอิหร่านและได้รับการอนุมัติมาแล้วในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ทรัมป์บอกว่าผมจึงได้ยกเลิกกำหนดการโจมตีและทิ้งอิหร่านในเย็นวันนี้ก็คือเป็นเวลาตามสหรัฐอเมริกานะคะเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาโดยทั้งบอกว่าการหารือต่างๆและประเด็นสุดท้ายได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งในส่วนของหลักการและรายละเอียดที่สำคัญก็อ้างว่ามีประเทศอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบนะคะในการตกลงนี้ก็จะมีสหรัฐอเมริกาอิสราเอลนะคะแล้วก็ประเทศในกลุ่มอ่าวทั้งหลายก็คือซาอุดีอาระเบีย UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะคะกาตาร์ตุรกีปากีสถานบาเรนคูเวตจอร์แดนและอียิปต์นะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงสุดท้ายกันแล้วจะไม่โจมตีอิหร่านแล้วแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ถอนนะกำลังของเขาออกมาง่ายๆนะคะบอกว่ามาตรการปิดล้อมทางทะเลจะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบต่อไปจนกว่ากระบวนการทำข้อตกลงนี้จะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ส่วนเวลาและสถานที่ที่จะมีการลงนามในข้อตกลงจะมีการประกาศให้ทราบในเร็วๆนี้อ๋อถึงขั้นจะต้องมีการลงนามกันเลยแหละคุณเชษฐ์ดูจะมีความจริงจังมากกว่าหลายๆรอบที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบเลื่อนกันไปยกเลิกกันไปบ้างถูกปฏิเสธกันมาบ้างนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งทาง CNN ก็รายงานบอกว่าเป็นข่าวจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดนะคะกับเรื่องของดีลนี้บอกว่าอิหร่านเขาได้ส่งร่างข้อเสนอล่าสุดให้กับสหรัฐอเมริกาผ่านมาทางกาตาร์เนี่ยเป็นตัวกลางอย่างเมื่อต้นอาทิตย์ที่ผ่านนี้เองนะคะก็ว่าถึงแม้เราจะเห็นหน้าฉากว่าทั้งคู่ก็เพิ่งจะโจมตีกันไปหยกๆเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการตอบโต้กันไปมาเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในอีกด้านหนึ่งของการพิจารณาข้อเสนอกันดิฉันว่าเขาก็คงเหนื่อยกันทั้งคู่แล้วในการที่จะรบกันทั้งสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็มีการคุยกันไปด้วยนะคะคือเรียกได้ว่างัดกันไปคุยกันไปนะคะก็มีกาตาร์รอบนี้เป็นกาตาร์เป็นผู้แทนเพราะก่อนหน้านั้นจะเป็นปากีใช่ไหมปากีสถานแต่ว่ารอบนี้เป็นกาตาร์บอกว่ากาตาร์ก็เจรจาเป็นตัวกลางให้รอบนี้นะคะในการร่วมหารือกันนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นล่าสุดในล่าสุดหรือเปล่านะแต่ณเช้านี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอะค่ะจากเดิมที่จะลุยแหลกเลยนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันได้แล้วจะตกลงจะลงนามกันได้อย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะ
8: เออนะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับแล้วก็ทำให้โลกเองก็ปั่นป่วนไปหมดเลยคุยกันไปเดี๋ยวก็คุยกันได้เดี๋ยวก็รบกันนะครับคุยกันไปมันทำให้เรานึกถึงอะไรเนี่ยก็คือเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการเจรจาต่อรองกันท่ามกลางการทำสงครามอะไรแบบนี้นะครับ

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

หาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมมือสุทานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้น

นุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell สหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ในติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Good Will Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็ก

0: ทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJนะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยริเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระไทยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวที

0: มเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
1: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: 3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมน่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาตรก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน

ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMiddle of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วาง

ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 ถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช25694. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสลวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไรโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็จโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรียน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรียนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วนะคะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไรโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยฝังในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2 ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24 ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้ง2 ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้แต่ฤดูฝนเสร็จแล้วเรายังมีการพัฒนาในการ ็บค่าไฟฟ้าหน่วยละ5บาทสำหรับโซลาร์โฮมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับแรงงานประปาภูเขาเดินเราเชื่อว่าแรงงานที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเก็บช่วยเหลือกันเองได
7: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพระองค์ท่านทำไว้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพานการผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพานการผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะ พราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
10: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
11: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
10: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
12: ที่เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้หลังครับขอบพระคุณมากครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งของพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้าง ก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนไทยที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
5: ถ้าคุณต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประจะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆก็คือนะคะตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
6: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีน
7: ก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจังหวัดพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะ ก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
8: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
9: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนะครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
10: ต
9: ั
10: วเองเป็นโรคภูมิแพ้เครียดก็หลายคนผู้ต้องขังที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
0: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหาร

0: วันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
1: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่ายผ่าน4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
2: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

ระดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาถหรือพระองค์โสมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผม

0: าก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยังชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาร์ทที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพายายากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจอีกด้านนึงที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานนั้นเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ พื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะ เฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกแล้วเนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิด ในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1
2: มีอัตราเพิ่มขึ้น
1: ปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทิไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คน นอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

ก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคีและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสม
1: ้าลูกเธอ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่12มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับทุกวันศุกร์คุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะตั้งวงสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวที่สำคัญและเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามนั้นจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับวันนี้ประเด็นที่ทั้งสองท่านหยิบมาคุยนั่นก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองวันนี้ AI มันน่ากลัวหรือไม่ AI จะส่งผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตกับการทำธุรกิจการทำงานเดี๋ยวต้องฟังทั้งสองท่านช่วยวิเคราะห์กันนะครับแต่ก่อนที่จะได้ฟังก็มีข่าวที่จะมาเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบก่อนครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในนั้นคล้ายๆกันแต่บางแบรนด์กับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อเคล็ดลับส่วนหนึ่งนะครับมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าด้วยครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startupหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่ก็คืองานที่คุณห้ามพลาด Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ภูมิใจนำเสนอนะครับ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับงานนี้ก็จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์ในการออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบมาเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีครับภายในงานไม่ได้มีการแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับก็ยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลครับย้ำอีกครั้งนะครับรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่ขอไปครับวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะครับเต็มแล้วเต็มเลยใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งนะครับธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดนะฮะ LINE สำรองที่นั่งด่วนนะครับที่ LINE ID ก็คือ Assign Thinking Radio ครับ ย้ำนะฮะว่ามีเครื่องหมาย SI ด้านหน้าแล้วตามด้วย Thinking Radio รีบสมัครก่อนนะครับพอสิทธิ์จะเต็มแล้วทีนี้ใครที่มาทีหลังก็จะไม่ได้นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับนี่คือความก้าวหน้าของเรื่องราวเกี่ยวกับแพ็คเกจจิ้งครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านหยิบประเด็นเกี่ยวข้องกับ AI มาคุยกันถ้าคุณพร้อมแล้วติดตามได้เลยครับ
6: ระหว่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเนี่ยพูดกันถึงเรื่องที่คนไทยต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของเราแต่ก่อนนี้เราก็จะดูแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi นี่ก็เก่งกาจแล้วนี่อยู่ดีๆก็มีเรื่องของ AI เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าที่งานการกันพอสมควรคุณวิกรมกรมอดีตตอนนี้ยังเดินทางอยู่ในจีนนะครับและผมเชื่อว่าคุณวิกรมเนี่ยขณะเดินทางอยู่ในจีน2เดือนกว่าแล้วเนี่ยคงจะเห็นนวัตกรรมจีนที่น่าทึ่งที่บางทีก็น่าตกใจเพราะว่าไปเร็วมากโดยเฉพาะ AI ที่เอามาสร้างอะไรแต่มีอะไรที่แข่งขันกับทางอเมริกาจนได้ฉะนั้นคุณวิกรมบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง AI น่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างไรเพราะว่า AI มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกพลิกผันโลกคุณวิกรมกับผมก็น่า70กว่าผมก็จะ80อยู่แล้วเนี่ยนะก็เห็นโลกมาหมดตั้งแต่โทรศัพท์ยังต้องวางโต๊ะยังต้องหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับพิมพ์ดีแตกๆๆเนี่ยจนถึงวันนี้อยู่ดีๆ AI มันบอกมันทำแทนอะไรเราได้มากมายแล้วมันมาช่วยเราหรือมันจะทำลายเรากันเนี่ยจวดคุณวิกรมก็เลยตั้งประเด็นนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับ
6: ตอนนี้เดือนที่3ของการเดินทางในจีนถ้าเป็นยุคเหมาเจ๋อตุงเขาเรียกเดินทางไกลแล้วนะ The Long March แล้วนะเนี่ยนี่หนีไปไหนหนีหรือว่าไปหาโอกาสหรือว่าไปแสวงหาปฏิบัติธรรมกันแน่เนี่ยคุณวิกรม
7: โอ้โหไปไกลเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณสุทธิชัยมองผมเป็นอะไรเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ย
6: ก็เพราะว่าอยู่ไทยมันยุ่งยากวุ่นวายเกินธุรกิจมันเยอะบ้านเมืองโลกมันปั่นป่วนฉะนั้นถ้าไปหาที่หลบซ่อนสำนักเศร้าลินท่านถ้าเจ้าว่าเขาจุดติดคุกไปแล้วเนี่ยนะ
7: ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปเป็นเจ้าอาวาสนะพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแทงหัวใจ
6: เหรอ
7: เพราะเรามันคนไกลวัดโคตรไขวัดก็ผมเนี่ยด้วยความที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็เลยตลอดมาเรื่อยแหละแต่นี่เมื่อวานนี้ผมอยู่ชิงเต่านะ
6: ครับ
7: โอ้อากาศสบายมากเหมือนอยู่ในห้องแอร์ไดกินหรือ TCL หรือไฮเซนเลยนะโอ้มีความสุขมีความสุขคุณสุทธิชัยนี่ไปเมืองอะไรอเมริกามาใช่ไหมรู้สึกว่าเมืองไทยร้อนใช่ไหม
6: ร้อนร้อนร้อนใช่ครับแต่ว่าจีนนี่โอ้อากาศจริงสบายกว่า
7: สบายผมตอนนี้ขึ้นเหนือมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็นั่งรถมานี่ก็วันนี้โอ้โหตั้งเกือบ6ชั่วโมงเ
6: ลยเหรอนอกจากไหนไปไหนครับ
7: ชิงเต่า
6: จากชิงเต่าม
7: าที่อีกเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งโอ้จะเมืองจีนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะคนเยอะไปเมืองจีนนี่ไปเจอแต่คนนะแต่คนเขาก็มีระเบียบมีระบบมากๆเลยคนจะเยอะแต่ช่วงที่มานี่ไม่รู้สึกมันวุ่นวายนะ
6: ไม่วุ่นวาย
7: แล้วแตรก็ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนเนี่ยทุกนาทีเลยแป้นแป้นแป้นตอนนี้ไม่มีแตรไม่ได้ยินแตรเลยนะ
6: ไม่ได้ยิน
7: โอ้เขามีระเบียบ
6: คนจีนไม่ค่อยตรวจแตรใช่ไหมไม่เหมือนอินเดียนะคุณไม่กลัวไม่ต้องไปอินเดียนี่มันจะต้องมีแตรตลอดเวลาแล้วไม่ใครไม่บีบแตรโดนด่าอีกนะข้างหลังเราจะเขียนว่ากรุณาบีบแตรเราจะได้รู้ว่าคุณอยู่ข้างหลังเราอัน
7: นี้เมืองจีนนี่เมื่อก่อนนี่บีบแตรกันแล้วตอนนี้เป็นระเบียบแล้วที่สำคัญที่วันนี้ผมก็กลัว AI นะเพราะว่าไปในโรงงานเนี่ยของ TCL
6: ครับ
7: เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่า TCL เขามาซื้อที่เราไป แล้วก็จะไปทำแอร์นะไปทำแอร์โอ้ปรากฏว่าโรงงานใน TCL นี่แทบจะไม่เจอคนเลยนะ
6: ไม่มีเลยโอ้เขา
7: แทบจะไม่เจอเจอคน
6: เขาใช้อะไรเขาใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แล้วเหรอ
7: ใช่ใช่แล้วก็มืดๆอีกต่างหากผมยังแปลกใจว่าโรงงานนี้ทำไมประหยัดไฟเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้ AI มันไม่จำเป็นต้องมีไฟไปส่องหน้าเขาบอก
6: ประหยัดไฟไป
7: แล้วประหยัดไฟผมถามว่าคำว่าประหยัดไฟนี่เพราะอะไรเอ่ยเขาบอกก็ AI ไม่ได้ใช้
6: ใช
7: ้แสงสว่างเขาบอกว่า AI ไม่มีตา AI มีแต่สมอง
6: สมองมีเหร
7: อ
6: สมองมัน
7: ใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปในใส่ความคิดเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันลงแหละโรงงานมันมืดไปเลย
6: มืดไปเลย
7: โอ้มืดมืดแล้วก็ในโรงแรมก็เหมือนกันนะในโรงแรมตอนนี้เขาก็ใช้คนน้อยน้อยแล้วก็ใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำไมล่ะวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งทำอะไรไอ้ตัวไอ้หุ่นกระป๋องอะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าลิฟต์ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ผมก็แปลกใจนะอย่างกับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็นั่งเครื่องบินนะมาที่เมืองชิงเต่าปรากฏว่าพอเข้ามาเมืองชิงเต่าขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ครั้งก่อนนี้ผมไปที่กวางตุ้งนะไปที่กวางโจวปรากฏว่าคุณลิชัยเชื่อไหมว่าผมมองหาเจ้าหน้าที่มองหาไม่เจออีเล่นอีเล่นอีเล่นใช้หุ่นยนต
6: ์
7: ผมก็แปลกใจนะทำไมคนจีนเขาก็ต้องเยอะต้องแยะมีคนเขามากมายเขาไปใช้หุ่นยนต์ทำอะไรอ
6: ่
7: ะ
6: มันประหยัดกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ต้องแข่งกับอเมริกาอย่าลืม
7: คือวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกมึงเขาประหยัดอย่างเดียววันนี้คือประหยัดโรงงานก็ประหยัดวันนี้โรงงานเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์นี่ไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ไม่มีโอทีทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาวันนี้ควบคุมต้นทุนแล้วจะลดการผลิตเพิ่มการผลิตก็ได้เต็มที่ผมก็ชักเริ่มปอดปอดเหมือนกันนะคุณธวิชัย
6: ปอดว่ายังไง
7: คือวันนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่หุ่นยนต์ไปที่ไหนมันก็มีแต่ AI นี
6: ่
7: คุณธวิชัยนี่ผมก็เคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ
6: ถูกหลอกว่า
7: เอาไอ้สแกมมึงสแกมเมอร์อะไรที่ชอบเอาหน้าผมกับหน้าคุณธวิชัยก็ไปหลอกให้ชนมาลงทุนไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่ AI หรือ
6: ใช่ใช่
7: เขาก็ใช่ไหมนี่ผมก็ถูกหลอกมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นทูตด้วยเป็นทูตจีนนี่แหละคนหนึ่งเขาก็เคยบอกผมนะว่าแม่เขาเนี่ยถูก AI หลอกบอกเขาบอกแม่บอกว่าเนี่ยไอ้หลานลูกชายยูนะมันโทรมาหาว่ามันไปชนคนเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังให้แม่โอนเงินให้ไอ้แม่ก็โอนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเองโอนให้ข้าหน่อยได้ไห
6: ม
7: ตกใจเลยนะว่าทำไมทูตตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ลูกชายเขาไม่โทรมาหาเขาทำไมลูกชายโทรไปหาอาม่าปรากฏว่าทำไมเขาก็ไม่แน่ใจเขาบอกเดี๋ยวผมเช็คดูเขาก็โทรไปหาลูกชายลูกชายบอกโนผมกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันน่ากลัวนะนี่พอพูดถึงหนังนี่ก็อาม่าอาม่าอาม่ากับจดหมายรักอ่ะ
6: ใช่
7: โอ้โหตอนนี้นี่ดังมากเลยนะคุณธวิชัย
6: ครับ
7: รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โด่งดังเพราะหนังอาม่ากับจดหมายรักเนี่ยแหละ
6: ใช่
7: คนเจอผมเห็นผมมาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามเฮ้ยอยู่รู้เรื่องอาม่าคนนี้ไหม ผมบอกผมยังไม่ได้ดูเลยคุณวิชัยดูหรือยัง
6: เรื่อง
7: อาม่ากับจดหมายรัก
6: เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องที่เคยเป็น เรื่องอาม่าที่เป็นชีวิตคน
7: จีนเขียนจดหมายแล้วก็เป็นจดหมายที่เขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนพูดถึงสิ่งที่ทำไมอ่ะคนแต้จิ๋วเขามาที่เมืองไทยไงแล้วตอนนู้นสมัยก่อนแล้วก็เขียนจดหมาย
6: จดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมจดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ใช่ดังดัง
7: เป็นหนังที่ดังมากผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ในประเทศจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนเขาตกงานเยอะคุณธวิชัย
6: คนจีนนะ
7: โอ้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กๆที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยวันนี้ผมก็เจออยู่คนนึงนะเขาพาผมไปดูที่โรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาจบมา2ปีแล้วแล้วตอนที่เขาได้งานนะเป็นเพราะเขาเรียนนะท็อปรู้สึกว่าท็อป2หรือท็อป3เนี่ยของห้องนะถึงจะได้มีงานทำเขาหางานไม่ค่อยได้แล
6: ้
7: วบอกว่าเพราะอะไรอ่ะก็นี่ไงก็ AI นี่แหละคนจีนก็เมื่อกี้ที่พูดว่าในโรงงานเขาไม่ใช้คนละเพราะว่าเห็นผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นคนจีนกำลังตกงานคนจีนตอนนี้มีบริษัทที่กำลังต้องการลดงานลดคนก็ใช้ AI หมดเลยฉะนั้นวันนี้ผมอยู่ในประเทศจีนนี่ก็เกิดความรู้สึกว่าอนาคตของเราทำยังไงเนี่ยประชากรเมื่อก่อนนี้คนจีนเขาบอกว่าไม่ได้เขาวันนี้ประชากรเขาลดเขากลัวว่าจะมีภาระสำหรับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเพราะว่าต้องไปแบกเลี้ยงนะคนแก่ๆเนี่ยคุณวิชัยกับผมเนี่ยก็มีเป็นภาระของคนหนุ่มคนสาวนะพวกเรานี่เซเว่นอัพแล้วเนี่ยเป็นภาระของเด็กๆ ก็ต้องมาเลี้ยงเราคุณสุชัยนี่เป็นคนขยันเนี่ยเด็กๆ ก็ไม่ต้องมาเลี้ยงคุณสุชัยหรอกลูกๆเต้าๆก็ไม่ต้องมาเลี้ยงคุณสุชัยนี่เป็นคนขยันเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนนี่ขยันมากคุณสุชัยกิน
6: อะไร
7: มา
6: คนวิกรมแบบขยันนี่กับผมเองเนี่ยเดินทางไปทำงานหาลูกหา
7: เมียไม่ได้ทำงานเด็กๆมันทำงานให้ผมคุณสุชัยนี่ต้องอ่านต้องพูดต้องคิดนี่เคยมีงงงบ้างไหมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย
6: งงยังไงงงยังไง
7: พูดผิดพูดถูกมีบ้างไหม
6: ไม่ดี
7: คุณชัยนี่ทำไมสมองดีอย่างนี้ไปกินอะไรมา
6: ไม่
7: แล้วบูหรือเปล่า
6: เองนะแล้วใช้ AI เราก็ไม่ต้องคิดเองแล้วไง
7: แล้วนี่คุณทุชัยใช้แรงงานอะไรเนี่ยอะไรมิสเตอร์เออาจารย์เออะไรของคุณชัยเนี่ยเคยมีจ่ายเงินจ่ายทองเขาบ้างไหมเนี่ย
6: จ่ายสิแม่เราต้องใช้ก็เป็นประโยชน์
7: ใช้ยังไงไหนลองบอกมาให้หน่อยนี่อันนี้ใช้แรงงานโดยที่ทำไมไม่จ่ายตังค์เขาหรือเปล่าเออนี่ทำไมขนาดคุณชัยยังใช้ AI เลยคุณชัยนี่คุณชัยนี่แบบนี
6: ้คนต้องใช้ทุกคนคนต้องใช้หมด
7: แม่ผมเห็นแล้วนี่แล้วใช้หนักมือขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้รู้สึกว่าโผล่มาเรื่อยแล้วอาจารย์เออะไรวะ
6: ถ้ามันเป็นประโยชน์เราต้องใช้แต่ว่าก็มีความน่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกอันนี้ลองคิดดูที่ว่าไปอยู่เดินทางทั่วประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเห็น AI ช่วยเศรษฐกิจจีนหรือเห็น AI เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจจีนยังไงบ้าง
7: ในแง่ของสายการผลิตในแง่ของการลดต้นทุนนะในแง่ไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เขาทำได้ดีแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้แล้ววันนี้เร็วมากนะคนที่ผมไปดูในโรงแรมคุณชัยไปดูไปอเมริกามาเนี่ยในเคาน์เตอร์เนี่ยมีคนทำงานอยู่กี่คน
6: ยังมีอยู
7: ่ในเคาน์เตอร
6: ์ยังมีอยู่เคาน์เตอร์โรงแรมนี่ก็สามสี่คน
7: สามสี่คนเอ้ที่จีนนี่คนเดียว
6: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
7: เขาประหยัดคนแล้วก็ถามว่าเอ้าเราใช้ไงเขาใช้การไปรีจิสเตอร์มาถึงนี่ก็ถามเอ้ายื่นพาสปอร์ตมาปุ๊บเขาเปิดปั๊บโอ้อันนี้กรอกเรียบร้อยละเขาก็มีกุญแจให้เลย
6: อ
7: ันที่สองผมนี่พอลงจากรถปุ๊บก็จะมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยขนกระเป๋า แล้วก็ขนกระเป๋าก็ไม่ต้องไปแจ้งว่าเราอยู่ห้องไหนอะไรตอนนี้ไม่ต้องเลยไอ้เด็กคนที่ขนกระเป๋านั่นน่ะมันเอากระเป๋ามาที่ห้องเลยโดยที่ตอนหลังผมก็ไม่เจอเขาอีก
6: กระเป๋านี่เป็นคนหรือเป็นรบบอท
7: เป็นคนแต่ไอ้เด็กขนกระเป๋าเนี่ยผมก็ไม่เจอเขานะคนที่ใหญ่
6: ไม่เจอเหร
7: อแล้วเขาก็แป๊บนึงก็มาขนมาเอ๊ตอนนี้เราก็มีความรู้ทำไมคนมันลดลงอ่ะ
6: ลดลง
7: แสดงว่าเขาใช้AI ใช้อะไรต่ออะไรโอ้อันนี้ผมมาอยู่ในเมืองจีนนี่ผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะไอ้เรื่องจ่ายตังค์เนี่ย
6: จ่ายตังค์นี่ตอนนี้ไปถึงปั๊บคุณวิกรมใช้เงินสดนี่เขาจะมองหน้าคุณวิกรมเลยนะ
7: ใช่ใช่เขาไม่ค่อยชอบหรอกเพราะเขาบอกว่าเงินสดนี่มันเป็นเชื้อโรค
6: ไม่เชื้อโรค
7: ผมอันนี้ผมมานี่ผมไม่เห็นใครใช้เงินสดเลยสักบาทหนึ่งเลยนะ
6: คุณวิกรม
7: ใช้สแกนหมดเลย
6: ใช
7: ่แล้วสแกนนี่ใช้เครดิตการ์ดเขาก็ไม่เอานะเครดิตการ์ดนี่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องให้โทรมาแจ้งโทรมาเช็คนะที่เมืองไทยเนี่ยว่าเอ้ยคุณยังอยู่ไหมคุณใช้อะไรเท่าไหร่คือตอนนี้ที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ย มันเท่ากับว่าหนึ่งลดคนนะแล้วก็ลดงานทำให้งานมันเร็วขึ้นแล้วที่สำคัญคือผมมีความรู้สึกเอ้คนจีนเขาจะไปทำยังไงกันเนี่ยคนมันก็ตกงานกันเด็ด
6: ใช่ใช่แต่ว่าคุณเวลาเข้าสนามบินเนี่ยตอนนี้ใช้ AI เยอะเลยนะเวลาเช็คอินเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตคุณนะเสียบเข้าไปนะคุณคือก่อนชินไหมทำเป็นแล้วใช่ไหมทำเป็นแล้วใช่ไหม
7: ก็เห็นเขาทำกันอย่างนั้นหมดแล้วก็ทำตามเขาแต่เขามีช่องหนึ่งให้คนที่ใช้ไม่เป็นคือไอ้ที่สถานีรถไฟเนี่ยมันตรงเวลาเอ๊ะไอ้นี่ก็คุณธุริชัยลองคิดดูสิมารถไฟมาเป๊ะออกเป๊ะ
6: ใช่
7: แล้วคนนี้ก็มาถึงสนามไอสถานีรถไฟเป๊ะปรากฏว่าตอนนี้คนไม่ค่อยอยากใช้เครื่องบินละ
6: เพราะว่ารถไฟดีกว่าเยอะตรงเวลา
7: หนึ่งรถไฟเนี่ยมันอยู่ในเมือง
6: ใช
7: ่นะไม่ต้องขับรถออกไปนอกเมืองไปสนามบินต้องเป็นชั่วโมงเลยนะ
6: ใช่ใช่
7: อันที่สองนี่รถไฟนี่ถ้าตรงเวลาเป๊ะเข้าออกมาเป๊ะแล้วก็ออกไปเป๊ะนี่มันไม่เสียเวลาอันที่สามนั่งอยู่บนรถไฟเนี่ยคุณวิชัยยังทำงานได้ยังคุยโทรศัพท์ได
6: ้
7: ยังพิมพ์อะไรต่ออะไรได้และก็ยังนั่งประชุมกันได
6: ้
7: ปรากฏว่าบนเครื่องบินทำไม่ได้ได้อย่างหนึ่ง
6: เดี๋ยวนี้เครื่องบินข้างบนก็มีแล้วนะอินเทอร์เน็ตนะWi-Fiนะผมนั่งบางสายเขาให้ใช้แล้วนะผมก็ลองใช้แล้วนะ Wi-Fi บนเครื่องบิน
7: เสียตังค์ไ
6: งไม่เสียถ้าคุณวิกรมนั่งชั้นบิสเนสชั้นหนึ่งนี่ไม่เสีย
7: เราบางทีก็ต้องไปนั่งที่มันเสียตังค์น้อยหน่อย
6: อย่างเสียเนี่ยนะเสียวิกรมเนี่ยนะอย่าพูด
7: วันนี้พูดถึงคนที่เขาต้องเสียตังค์ใช่ไหมแต่บนรถไฟนี่ไม่มีเรื่องต้องไปใช้เน็ต
6: ไปกวน
7: อะไรของรถไฟ
6: ไม่รบกวนแล้วก็นิ่งนะรถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยนิ่งมากไม่เหมือนรถไฟชิกชักที่บ้านเราถึงก็จังไม่ถึงก็จังทำงานได้เรียบง่ายแล้วนอนก็สบายอาหารการกินก็สั่งได้ใช่ไห
7: ม
6: เสียเวลาน้อยกว่าไปสนามบินนี่ต้องนั่งรถไปสนามบินเช็คอินเซคูริตี้ต่างๆนานาใช่ไหมอันนี้จริง
7: เขาบอกว่างี้ถ้าเกิดว่าระยะทางเนี่ยนะไม่เกินสัก1,000 กิโลเขาจะนั่งรถไฟกันแต่ถ้าเกิน1,000 กว่ากิโลไปแล้วก็จะนั่งเครื่องบินแต่หลายคนนะอย่างกับเช่นโตหลำท่านโตหลำนี่นั่งรถนะความเร็วสูงมา10 ชั่วโมง
6: แกจะศึกษา
7: ก็ถามว่าเอ๊ะท่านตัวหล่ำนี่ทำไมไปนั่งรถไฟตั้งขนาดนั้นปรากฏว่าเขาพอดีกำลังจะสร้างไอ้รถไฟความเร็วสูงตั้งแต
6: ่
7: เดือนธันวาที่แล้วละเขาบอกว่านั่นน่ะจากที่ยูนานนี่ไปไฮฟอง5 ปีเสร็จ5 ปีก็เสร็จละของเรานี่หนองคายมา รุงเทพนี่มันตั้งกี่ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์นี่ไปเมืองจีนใหม่ๆเลยนะตอนนั้นนะผมจำได้ก็ไปเซ็นสัญญาไปเซ็นไอ้อะไรมาเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้คุณประยุทธ์ไปแล้วตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยคุณประยุทธ์รถไฟเรายังไม่เสร็จเลยยังเห็นมีได้ยินข่าวว่าทิ้งงานกันนี
6: ่ใช่ใช
5: ่พรีกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับกับการพัฒนาประเทศชาติและหลายๆท่านที่ทำธุรกิจอยู่ยังจะต้องติดตามอยู่นะครับว่า AI น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
9: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX ไบเทค026867222
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
3: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอย

0: สูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เพราะบรรจุภ

0: นถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้สู่ที่12มิถุนายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเราจะไปฟังกันต่อจากการที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับหยิบประเด็นเรื่องของ AIมาฝากกันแล้วฟังมุมมองจากคุณสุทธิชัยหยุ่นด้วยว่าทั้งสองท่านมองอย่างไรทำไม AI ถึงน่ากลัวและมีอะไรบ้างที่เราจะได้ประโยชน์จาก AI ติดตามกันได้ครับ
5: ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูกลับมาพูดถึงเรื่อง AI ว่าผมก็มาเมืองจีนก็รู้สึกเลยว่าประสิทธิภาพของนะAIที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ตรงเป๊ะทำอะไรทุกอย่างเป๊ะใช้คนก็ลดลงแล้วมีประสิทธิภาพขึ้นแม่นขึ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมคุยค้างไว้นิดนึงว่ารถไฟเนี่ยถ้าเกิดมาช้าสัก2นาทีนะตกขบวน
6: ตกขบวนเลยเหรอ
5: เออใช่เพราะรถไฟเขาออกเป๊ะแล้วเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้นะเขาเนี่ยเดิมทีเขายังต้องคราวก่อนนี่ผมเห็นยังต้องมาเป่านกหวีดนะเป่าปีดปีดเปิด
6: บอกใช่ใช่ที่ไม่มีละไอ้ชักธงอะไรไม่มีแล้วนะปีดปีด
5: ตอนนี้ตอนนี้เขา
6: ใช้ละครังไหมละครังเก่ง
5: แล้วมันสมัยโรงเรียนสมัยอยู่ประถมนั้น
6: ไม่รถไฟมีละสารรถไฟต้องมีละครังก็โด
5: ไม่มีหรือชัยไปคุยสมัยก้องเรื่องไงนี่กับแชทนี่นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีงี้เขามีไปตั้งไอตัวอันหนึ่งนะแล้วก็มีสลิงผมก็ไปถึงไอตัวเนี่ยเขาก็จะดึงขึ้นมาเป็นสลิงกั้นตอนรถไฟยังไม่เข้านะสลิงก็มันก็เป็นเส้นสลิงปึ๊บมันตั้งไว้ก่อนแล้วพอรถไฟมาปึ๊บพอรถไฟจอดเสร็จปุ๊บไอ้สลิงเนี่ยมันอัตโนมัติลงฟึ๊บ
6: โอ้
5: เขาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีคนไปเป่านกบีดไปเบอร์แล้วก็ออกตัวละโคงไปประกาศไม่
6: ม
5: ี
6: ละ
5: ตอนนี้ผมเห็นนี่เห็นขึ้นเป็นราวตากผ้าเลยนะฟึ๊บขึ้นมาแล้วก็พอรถไฟมาถึงปั๊บฟึ๊บลงไปเอ้าอันนี้ถามว่าใช้อะไรเอ่ยใช้คนไปกดหรือ ใช้ AI หมดแหละ
6: AI หมด
5: เห็นไหมความปลอดภัยความสะดวกแล้วผมก็ยังนึกถึงเลยนะว่าเอ๊วันนี้คนจีนเขามีที่ไหนไม่ใช้พวกนี้มั่งไหม
6: ไม่มีเลย
5: โอ้ไม่มีเลย
6: ต่างจังหวัดไกลโพ้นก็ใช้หมด
5: เอออย่างเมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมว่าผมไปที่ไหนในประเทศจีนนี่ไม่มีตำรวจอะไรเท่าไหร่แล้วตำรวจก็ไม่ค่อยพกปืนนะผมไม่เห็นมีพกปืนเลยมีแต่พกวิทยุแล้วถามว่าเอ๊คนจีนเป็นระเบียบขึ้นเป็นระบบขึ้นผมคิดว่าเขาใช้ไอ้ AI เนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวก
6: ใช
5: ่อันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะเป็นส่วนที่ดีแต่ส่วนที่ไม่ดีนี่สิไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราไปบอกว่าถูกหลอกเนี่ยตอนนี้คุณชัยรู้ไหมในประเทศจีนเนี่ย
6: เขามีไหม
5: เขาจับนะไอ้พวกที่เอามาหลอกหลอกเลิกเลิกเนี่ยแต่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถูกหลอกทั้งนั้นคุณชัยตอนนี้เชื่อไอ้เรื่องของข่าวบางข่าวไหมที่คุณชัยก็อยู่ในวงการข่าวเนี่ยเห็นไหม

0: อย่างกับเฮียทรัมป์แกก็บอกว่าเฟกนิวมั่งอะไรต่ออะไรนี่วันก่อนนี้เขาก็ไปด่านักข่าวไม่ใช่หรือ คุณวิชัยดูเฮียทรัมป์นี่แกเป็นคนมีวิสัยทัศน
1: ์โกแกชี้หน้าด่านักข่าวลุกขึ้นมาทิ้งไมค์วอล์กเอาออกไปเลยถอดไมค์เองนะแล้วบอกว่า enough enough enough แล้วก็ไปเลย
0: เนี่ยคุณเฮียทรัมป์เนี่ยมีความรู้เรื่องเฟกนิวบอกว่าไอ้เฟกนิวเนี่ยอะไรก็เป็นเฟกหมดเลยเฟกนิวหมดพี่อีชอบพูดไม่จริงไง
1: ตัวเขาเองแหละไม่ชอบด่าคนอื่น
0: เพราะว่าอีนี่แหละเป็นคนทำเฟกนิวอีก็จะบอกคนอื่นว่าเฟกนิวแล้วนี่ AI ทำอะไรเขาก็บ่อยไปนู่นฉะนั้นเห็นไหมเขาว่านักข่าวเขาบอกเฮ้ยข่าวลือนะ CNN เอ้ย CBS เอ้ยอะไรต่ออะไรนี่ของปลอมหมดคุณทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยรู้ล่วงหน้าเลยว่าข่าวเฟกนิวเนี่ยมันมีใช่ไหมรูปอ่ะคุณวิชัยวันนี้ดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณวิชัยมั่นใจว่ามันจริงขนาดไหน
1: ไม่เชื่อละตอนนี้ดูแล้วก็ต้องเช็คตลอดเวลาแต่ฉะนั้นไอ้ AI เนี่ยน่ากลัวถ้ามันเอามาใช้ในทางมิจฉาชีพนะแต่ว่าถ้าคุณลูกก็บอกจีนเขาก็ใช้เยอะแสดงว่าจีนก็ต้องมีวิธีการป้องกันพวกเฟกนิวส์แล้วเขาต้องใช้ในทางเป็นประโยชน์เพราะเขาต้องแข่งกับสหรัฐอเมริกาเขาต้องมีไอ้ชิปเนี่ยเจนซึ่นหวงเนี่ยที่เป็นคนดังของ NVIDIA เขาก็มาจากไต้หวันเขาก็ใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลที่อเมริกาเขาก็ทำไอ้ชิปพวกเนี่ยชิป AI นะฉะนั้นอเมริกาก็ส่งเสริมจีนก็ต้องแข่งไม่ใช่หรือยังไง
0: ก็จีนนี่ก็ต้องอาศัยพวกเนี่ยเจนซันหวังเนี่ยคราวที่แล้วผมก็เจอเขาเหมือนกันนะแล้วผมให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคิดรวยอ่ะเขารวยมากอยู่แล้วดันเอาหนังสือคิดรวยไปให้เขา
1: เขาอ๋อเหรอให้ใช่เศรษฐีอ่านใช่ไหม
0: ใช่แล้วเขาผมก็บอกเนี่ยผมมาจากเมืองไทยแป๊บเดียวเขาบอกเลยบอกเฮ้ยไอ้เขาอยู่เมืองไทยเออนี่เขามีความรู้สึกที่ดีความจำที่ดีนะเออเขาอยู่เรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเขาบอกผมแล้วเจนสันหวังนี่เขาพอได้ยินแล้วว่าเรามาจากเมืองไทยปั๊บท่าทางเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเนี่ยเขามองว่าคนไทยเป็นคนดีไงนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นจีนแต่ผมก็เห็นเขาที่ไรเขาก็ชอบใส่ไอ้เสื้อหนังตัวนั้นน่ะนะนี่รวยขนาดนี้แล้วนี่ยังติดเสื้อหนังตัวนั้นอยู่เลย
1: หนังราคาแพงครับขอโทษคุณพี่ตุ้มน่าจะลองใส่ดูนะเสื้อหนังมันเท่ดี
0: ร้อนอีหน้าร้อนยังไงอีก็
1: บางบางต้องมีนะเสื้อหนังประเภทบางๆสำหรับเศรษฐีซูเปอร์เศรษฐีอย่างคุณวิกรมก็มีนะต้องมี
0: ผมเนี่ยมันใส่เสื้ออาแปะมันบางดีเน
1: ี่
0: ยฉะนั้นอย่างกับเจนเซนหวังนี่เขาก็มองนะว่าไอ้ AI เนี่ยเขาก็บอกว่า AI เอ้าอีลอนมัสก์เขาบอกว่า AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยแหละได้รับผลกระทบถึงชีวิตน่ากลัวไหมขนาดอีลอนมัสก์ขนาดเจนเซนหวังเขามานี่เจนเซนหวังเนี่ยเป็นคนทำ AI เนี่ยวันนี้ที่เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะ AI ไม่ใช่ไห
1: ม
0: คุณวิชัยวันนี้สิ่งที่เราก็ดูว่าคนที่เขาเป็นคนสร้าง AI แล้วเขาก็มีธุรกิจก็ร่ำรวยไปแต่ไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ใน international เราไม่มีกฎเกณฑ์นะที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนลึกไม่ควรอันไหนยังไงตอนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำใช่ไห
1: ม
0: แล้วต่างคนต่างทำอย่างนี้เราเป็นยังไงล่ะวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่า AI เนี่ยที่สร้างกันขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์เรามีกติกาไหมว่าเอ้ย AI แบบนี้ไม่ควรทำ
1: ยังไม่มี
0: ควรจะไปทำจากไอ้ AI ดีๆอ้าวแล้วไม่มีกฎอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะพังพินาศหูดับตับไหมเพราะ AI ไห
1: มเป็นไปได้เป็นไปได้
0: คุณวิชัยคิดว่าวันนี้บิลเกตก็ออกมาพูดนะบอกว่าเนี่ย AI เนี่ยด้วยการที่ไม่มีกติกา แล้วมันจะสร้างให้ AI เนี่ยเข้าไปสู่การทำลายล้างโลก
1: ทำลายล้างโลกเลยนะโอ้
0: เอ้าคุณได้ใช้ลองคิดดูนี่แต่ละคนก็มองแล้วว่าการทำ AI ขึ้นมาแล้วมีจะรวยไห
1: ม
0: เพราะว่าเจนเซนหวังนี่แหละเป็นเจ้าตำราเลยใช่ไห
1: ม
0: ฉะนั้นทุกคนก็อยากรวยไหม
1: แต่เขารวยจาก AI เขาก็ต้องป้องปกป้องป้องกันสิ
0: ไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีกติกาเลยในโลกเนี่ยตรงไหนเขามีกติกาไหมห้ามทำ AI ประเภทนี้ห้ามทำ AI ที่มันเกิดอิจฉาหรืออะไรต่ออะไรไม่มี
2: ตอนนี้ AI ก็กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นนะครับคุณฟังครับโดยเฉพาะในฝั่งของผู้ที่ใช้แรงงานเราจะเห็นได้ว่าจะมีหลายโรงงานและทีเดียวที่มีการนำเอาที่เป็นชิวมานอยนะครับก็คือเป็นออกมาในรูปแบบของหุ่นยนต์แล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการทำงานทดแทนมนุษย์ได้เราคงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับคุณวิกรมเองท่านก็อยู่ที่เมืองจีนก็จะได้เห็นนวัตกรรมเห็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะนำมาปรับนะครับนำมาประยุกต์กับธุรกิจต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสำคัญอยู่ตรงที่ว่าในวันเวลาแบบนี้คนไทยเรามีโอกาสที่จะสัมผัส AI มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ปฏิเสธนะครับว่าพวกเรานั้นสนใจกันเยอะจริงๆแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้มากหรือว่ามีประสิทธิภาพได้เพียงพอนั้นยังคงจะต้องอาศัยความทุ่มเทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นนะว่ามักจะออกมาในรูปแบบของความบันเทิงการเจนภาพเจนคลิปนะครับเจนเสียงเจนเพลงต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าว่าสามารถนะครับแปลงไปเป็นธุรกิจได้ก็ดีมันจะมีธุรกิจหนึ่งที่ในเมืองจีนแล้วก็ต่างประเทศเขากำลังให้ความสนใจให้ความสำคัญภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า solopreneur ภาษาจีนที่เขานิยมกันก็คือ one person company นะครับหรือว่าจะเป็น one man company one man business แล้วก็ตามแต่นั่นหมายความว่าแต่ละคนที่มีไอเดียดีๆครับแล้วก็มี AI เนี่ยมาเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นธุรกิจเจ้าของคนเดียวแล้วใช้งานลูกน้องใช้เป็นนะครับคือมันก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะแข่งขันกับรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องรู้ลึกรู้จริงจะต้องเข้าใจแล้วก็อย่ารอช้าเพราะว่ามีคนที่สามารถพัฒนาธุรกิจลักษณะนี้จนกระทั่งกลายเป็นยูนิคอร์นไปได้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามหัศจรรย์หรือเปล่าก็คงจะเป็นเรื่องมันไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเองได้ลองดูแล้วหรือยังAI ยังไงก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคนึงหลัง2030นั้นให้จับตามองควอนตัมคอมพิวติ้งครับแต่ตอนนี้เราเอา AI ก่อนนะครับทำความรู้ความเข้าใจลองฝึกกันเยอะๆนะครับเราจะต้องไม่ใช่เพียงแค่คนที่จะไปซื้อโปรอะไรมาใช้แต่ว่าเราจะสามารถเอา AI มาสร้างธุรกิจพัฒนาธุรกิจและการทำงานการใช้ชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามมุมมองทั้งสองท่านได้ใหม่ในทุกวันศุกร์นะครับเรื่องราวต่างๆที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์และคุณสุริชัยอยู่จะมาฝากกันนั้นผมเชื่อว่าฟังเพลินๆครับแล้วก็ได้มุมมองดีๆมาติดตามกันใหม่ในวันศุกร์หน้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุริชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในเวลา 9:00 น.วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษสวมสูทสากลสีดำติดแขนทุกหรือเสื้อผ้าไทยสีดำแขนยาวและสุภาพสตรีชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำทางนี้วาระการประชุมในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพระราชพิธีส่วนที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายหลังจากสำนักพระราชวังมีแถลงการถึงการสิ้นพระชนขณะที่บรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเขตเทศบาลนครนครราชสีมาประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีต่างพร้อมใจการแต่งกายไว้ทุกสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อร่วมถวายอาลัยต่อการสิ้นพระชนในครั้งนี้ด้วยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่ง 1,150 บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้เมื่อเวลา 9:01 น.ปรับเพิ่ม 1,150 บาทอย่างไรก็ตามณเวลา 9:48 น.ราคาทองคำมีการปรับราคาแล้ว5ครั้งล่าสุดทองคำแท่งขายออก 65,100 บาทรับซื้อ 64,900 บาททองรูปพรรณขายออก 65,900 บาทรัฐบาลเตือนแฟนบอลชาวไทยระวังมิจฉาชีพเกาะกระแสฟุตบอลโลก2026นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตัวเข้าชมและแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินขอให้ประชาชนยึดหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วฟุตบอลโลกควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบขณะเดียวกันจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการอิหร่านว่ายังไร้ข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกันอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปเพื่อยุติความขัดแย้งและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดีแวนส์อาจเป็นผู้แทนลงนามและเชื่อว่าอายาตอลเลาะห์มอกตานีมอกตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านให้ความเห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งระงับแผนโจมตีอิหร่านโดยอ้างว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าแม้เนื้อหาส่วนใหญ่ในร่างข้อตกลงจะได้ข้อสรุปแล้วแต่อิหร่านจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นที่เป็นเส้นตายอย่างเด็ดขาดและในขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงทำให้ฝั่งอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเวลานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่

0: ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
2: 10:10 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะ12 มิถุนายน พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดือนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามสถานการณ์กันนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันเศร้าอีกวันนึงของปวงชนชาวไทยนะคะเราได้รับทราบข่าวนะคะการแถลงการจากสำนักพระราชวังนะคะจากการสิ้นพระชนนะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคลัยนะคะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวเศร้าในช่วงเช้าวันนี้นะคะของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะในขณะที่ภาพและในเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะทั้งปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะคะโดยปัจจัยต่างประเทศดูเหมือนว่าวันนี้นั้นจะมีความคลี่คลายลงนะคะถ้าเราไปติดตามภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะในภูมิภาคเอเชียเมื่อช่วงเช้าที่เปิดมานะคะแล้วก็สัญญาณเนี่ยประเด็นในเรื่องของสงครามเนี่ยดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นจะส่งสัญญาณที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายแล้วก็จะยุติลงนะคะหลังจากที่คุณทรัมป์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการประกาศยกเลิกการขู่โจมตีทางทหารต่ออิหร่านนะคะแล้วก็มีการแสดงท่าทีว่าจะสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามภายในเร็ววันนะคะก็นั่นทำให้บรรยากาศของการลงทุนบรรยากาศของตลาดหุ้นนั้นเนี่ยนะคะก็ตอบรับในเชิงบวกทีเดียวนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอลงนามในข้อตกลงร่วมกันในสุดสัปดาห์นี้ที่ยุโรปนะคะก็เลยจะเห็นว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการรีบาวกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งนะคะหลังจากที่มีการปรับฐานลงในวันก่อนหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามไปด้วยค่ะก็ช่วยลดในเรื่องของความกังวลแล้วก็แรงกดดันต่อเงินเฟ้อลงชั่วคราวด้วยนะคะก็เลยทำให้สินทรัพย์ต่างๆเช้ามาวันนี้สดใสนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปไล่เรียงกันค่ะทองคำนะที่กดลึกก็ดูเหมือนว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีต่อทองคำด้วยวันนี้นั้นเนี่ยก็บวกขึ้นกลับมาด้วยนะสำหรับราคาทองคำตอนนี้มายืนที่ 65,200 บาทก็บวกมาจากเมื่อวานนี้ 1,250 บาทนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกันก่อนนะคะทิศทางของบ้านเราวันนี้บ้านเราก็ฟื้นตัวได้ดีค่ะล่าสุดเรียลไทม์บวกมา17จุดนะดัชนีมายืน 1,590 จุดค่ะเดี๋ยวมองทิศทางข้างหน้าอย่างไรประเมินสถานการณ์กันนะคะกับคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็สัญญาณต่างๆเนาะคุณกิตพลวันนี้ดูเหมือนว่าคลี่คลายหลังจากวันก่อนหน้ากังวลดูสินทรัพย์ปรับตัวร่วงลงสะท้อนความกังวลแต่วันนี้ดูเหมือนสัญญาณดูดีขึ้นรอบนี้เท่าที่ประเมินคิดว่าน่าจะคลี่คลายแล้วทุกอย่างจะกลับมาดูดีขึ้นอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไหมคะคุณกิตพลคะเท่าที่ดู
3: ครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามามองก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นจากสัญญาณของตลาดตอนนี้มันมี2เรื่องนะครับก็คือ1ผมคิดว่าในภาพของการที่มันไม่ได้มีการโจมตีกันอย่างรุนแรงซึ่งมันเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ว่าอย่างน้อยสุดสถานการณ์ความแย่ของเศรษฐกิจของความแย่ของน้ำมันเนี่ยมันคงไม่ได้มากไปกว่าระดับตรงนี้นะครับตลาดนี้ก็เลย price in นั้นไปพอสมควรแล้วนะครับกับอันที่2ก็คือถ้ามาดูเนี่ยภาพของหลายๆกลุ่มที่มันลงมาแรงโดยเฉพาะพวกกลุ่ม AI เนี่ยมันก็ลงมาหลายๆตลาดก็อาจจะลงมาถึงแนวรับที่มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับอย่างไรก็ตามพอมันฟื้นตัวตัวเนี้ยเราไปดูแล้วมันจะเห็น2ภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพที่1ก็คือต้องบอกว่าองค์ประกอบของดัชนีต่างๆจริงๆแล้วมันดูอ่อนแอลงในแง่ของการฟ ื้นในแง่ของจำนวนตัวเนี่ยในหลายๆตลาดนะครับมันมี market rate ที่มันแย่ลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราก็อาจแล้วกับอันที่สองเนี่ยเราเห็นสัญญาณของการหมุนกลุ่มในการที่จะหมุนจากหุ้นเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยไปยังอาจจะเป็นเซกเตอร์ใหม่ๆมากขึ้นแต่นั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสเห็นในตลาดที่ลงมาแรงเกิดที่มีเทอร์มินอลได้นะครับเซ็นเตอร์เมนต์ในภาพรวมเนี่ยอาจจะได้ประเด็นบวกโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าดิวเรื่องของตัวสงครามมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะแต่ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกิดเนี่ยตลาดเองก็จะไปดูในมิติที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันยกระดับหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้ยกระดับแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าตลาดเอง price in ความเสี่ยงระดับประมาณนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับสุดท้ายตลาดนี้ก็คงจะไปรอดูครับว่าผลประกอบการที่มันจะออกมาจริงๆในแต่ละคนเนี่ยมันมีผลกระทบมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันก็อาจจะมีฮิกอัพแต่ถามว่าฮิกอัพเสร็จแล้วตลาดเองก็อาจจะไม่ได้กังวลมากนะเพราะว่าณวันนี้ทุกคนคือถามว่าพอสถานการณ์ไม่ได้ยกระดับเนี่ยทุกคนก็มองว่าต่อให้โดนแย่ก็จะเป็นแย่ในไตรมาสนี้ครับแล้วพอไตรมาสถัดไปเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายเพราะฉะนั้นรายการตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่านั่งส่วนอีกก็พยายามมามองมากกว่าว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยถ้าสมมติเราจะต้องเผชิญฮิกอัพที่มันอาจจะมีจิ้มลงบ้างเนี่ยอะไรบ้างที่มันพอจะถือได้ตรงนี้เลยนะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นว่าแรงซื้ออยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวด้านของพวกโรงไฟฟ้าก็ขั้นไปเยอะเพราะว่าหนึ่งผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยมันการันตีแน่ๆว่ามันดีนะครับกับอันที่สองไปเกาะกระเด็นเรื่องกระแสการลงทุนในพวกใหญ่ๆได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าถามว่าพอไปดูแล้วจริงกลุ่มที่มันน่าจะดีอะไรตรงนี้พวกกำลังซื้อที่จะกลับมาจากราคาน้ำมันที่ลงพวกกลุ่มของการขนส่งเองก็ได้เพียงแต่ว่าแค่ช่วงสั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงว่ามันจะโดนจิ้มลงก่อนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวนี้ถ้าในระยะสั้นกลุ่มปลอดภัยก็ยังดูค่อนข้างจะโอเคนะเพียงแต่ว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้หรือพอร์ตยังค่อนข้างจะว่าจะมาดูในกลุ่มที่น่าจะได้ผลดีจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปเนี่ยก็อาจจะสามารถไปมองได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงกลยุทธ์ของนักลงทุนคุณกิตพลจะแนะนำยังไงดีคะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณกิตพลคะ
3: โอเคครับก็แนะนำแม้แต่ว่าหลับตาข้างหนึ่งครับคือหนึ่งเราต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่มันมีความมหัศจรรย์หลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเจอนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นภาพที่เรียกว่าเนี่ยเราจะเห็นหลายอย่างที่มันขึ้นพร้อมกันแบบที่เราไม่ค่อยจะเคยเห็นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปว่าตรงนี้เราอาจจะไม่สามารถใช้สถานการณ์ปกติในการที่จะไปมองได้แต่ทีนี้ถามว่าถ้ามองแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันมีความน่าสนใจไหมในตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าไม่มีหลายมิติที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะถามว่าสมมติถ้าเกิดโลกมันจะแย่เกิดสมมติเราอยู่ในข้างยังไงก็แล้วแต่นี่มันตรงนี้มันปั่นกันถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยตัวของแต่นั้นกลุ่มคนไทยซึ่งมีปันผลที่สูงนะครับมีเวลาชั้นที่ไม่แพงก็ยังดูน่าสนใจน่าปลอดภัยกว่าในหลายๆตลาดแต่ผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้สำหรับนักทุนนี้ก็คือเราก็เรียกว่าไม่บูไม่แบกเกินไปเป็นเน้นที่การเลือกตัวมากกว่าซึ่งเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งอยากจะให้มีพอร์ตที่มีทั้งหุ้นที่มันมีปันผลและกระแสเงินสดที่ดีนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นปลอดภัยอย่างโรงไฟฟ้าก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นตัวอื่นที่ให้ปันผลประมาณ 5% 7% ซึ่งมีหลายตัวในกลุ่มของธนาคารก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มอย่างธรรมะว่าพลังงานอาจจะเป็นปตท.ซึ่งงบมันก็น่าจะนิ่งไม่ได้ผือหวามากเนี่ยก็สามารถจะได้แล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะเป็นพวกที่คิดว่าเราหนุนลุ้นลองเทอมของตลาดอย่างเช่นตัวของทางด้านพวกภาคของหุ้นในกลุ่มการแพทย์หุ้นในกลุ่มโรงตัวของทางด้านท่องเที่ยวซึ่งเป็นลองเทอมเวอร์ชันที่น่าสนใจมากนะครับแต่ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือมีทั้งตัวที่มีแคชโฟกับมีตัวที่เราลุ้นว่าได้รับผลกระทบไปเยอะแล้วก็น่าจะมีโอกาสเลื่อนตัวได้ดีโดยเฉพาะการแพทย์แล้วก็ท่องเที่ยวครับ
2: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยหลายกลุ่มหลายตัวแม้ว่าดัชนีจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยแต่หลายตัวก็ยังมี variation ที่น่าสนใจในการที่จะเข้าลงทุนได้ใช่ไหมคะส่วนใครที่ลุ้นภาพของดัชนีคุณกิตพลคะ 1,600 ก่อนหน้านี้เราแตะไปแล้วนะคะแล้วเราก็ถอยลงมาเนี่ยการที่ฝ่าไปแล้วจะยืนเหนือ 1,600 หรือ 1,650 เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าภายในเดือนนี้ค่ะคุณกิตพลคะเท่าที่ประเมินสถานการณ
3: ์ถ้าภายในเดือนนี้ยังไม่คิดว่าจะไปเลยครับแต่ว่าถ้ามองระยะกลางผมคิดว่ามันมีบางเหตุผลเหมือนกันที่ทำให้เราอาจจะเห็น 1,700-1,800 ได้ในปีนี้เหมือนกันครับ
2: ค่ะ 1,700-1,800 จุดใช่ไหมคะคุณกิตพลเพราะฉะนั้นก
3: ็ดีวิสิตหลายๆอย่างอยู่นะครับก็คิดว่าภายในปลายเดือนเนี้ยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวน่าจะมาเล่าให้ฟังในรายการได้ครับว่าถ้าจะมองตลาดได้ดีขนาดนั้นได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
2: โอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งวันจันทร์นะคะค่ะ
3: โอเคครับ สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็เรียนถามไปเนาะเหนือยืนเหนือ 1,600 1,650 จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้หรือเปล่าเนาะอย่างที่คุณกิตพลบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าสัญญาณต่างๆนั้นก็ดูดีนะแล้วก็มีลุ้นถ้าทั้งปีเนี่ย 1,700 นะคะก็มีโอกาสหรือว่าหลังจากนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือยังมีโอกาสจังหวะและโอกาสในการลงทุนนะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่มีพื้นฐานดีปันผลดีในที่คุณกิตพลบอกนะคะหลายๆตัวราคาก็ยังปรับย่อลงมานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะด้วยต้นทุนที่ดีด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะในเรื่องของการลงทุนนะในเรื่องของภาพของตลาดหุ้นกันนะคะในบ้านเราวันนี้ก็ถือว่าสดใสนะคะเดี๋ยวพาไปดูตลาดต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวกันนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหางเสงที่ฮ่องกงค่ะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 1.78% 433จุดนะไปทางฝั่งญี่ปุ่นนะคะวันนี้บวกดีๆเลยนะคะจากสถานการณ์สงครามต่างๆที่เราบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะคลี่คลายนะคะก็เรียกได้ว่าทุกตลาดนั้นก็จะตอบรับในเชิงบวกทันทีนะคะดัชนีนิกเกอิ225ตอนนี้บวกอยู่ 3.28% 2172จุดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะก็ฟื้นมาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเวียดนามก็พยายามกลับขึ้นมายืนนะตอนนี้1,800จุด

0: นะตอนนี้1,803.78จุดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บวกมากมายอะไรตอนนี้บวกประมาณ 0.49% 8.86 จุดนะคะอีกหนึ่งตลาดที่ต้องไปดูเลยที่บวกได้ร้อนแรงมากๆนะคะนั่นก็คือเกาหลีใต้คุณผู้ฟังดัชนีเกาหลีใต้ที่คอสปีตอนนี้เรียลไทม์บวกไปถึง 8% นะ 8.26% 611จุดนะเป็นคนละภาพกับเมื่อช่วงวันจันทร์เลยถ้าใครจำกันได้เมื่อช่วงวันจันทร์เนี่ยคอสปีก็ลบไป 8% จนต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราวด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์ผ่านมาเพียงไม่กี่วันก็บวกไปเลยรวดเดียว8%เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีความร้อนแรงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นตลาดในที่มีเทรนด์ในแง่ของ AI เทคโนโลยีลีดนะตัวสำคัญเนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนแรงนะคะทั้งในแง่ของการปรับขึ้นแล้วก็ในแง่ของการที่จะมีการปรับขยับฐานกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนะคะในภูมิภาคเอเชียค่ะเดี๋ยวพาไปดูทองกันแบบสั้นๆนะคะตอนนี้ทองก็ปรับราคากันครั้งที่8แล้วนะคะทองก็มีสัญญาณที่ดูดีขึ้นด้วยค่ะตามปัจจัยอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดนะถ้าสงครามมีการคลี่คลายนะหรือว่าตลาดกังวลใจน้อยกับเรื่องเงินเฟ้อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะที่กังวลว่าพอเงินเฟ้อมาอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นกลับทิศทางขาขึ้นได้เหล่านี้เนี่ยกดดันราคาทองคำทั้งสิ้นค่ะเมื่อปัจจัยเหล่านี้ดูคลี่คลายนะคะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของสงครามที่เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญตลอดว่าถ้าสงครามคลี่คลายหรือสงครามจบมีโอกาสเหมือนกันนะที่ทองจะกลับมาดีดตัวนะซึ่งเช้าวันนี้ก็รีบาวกลับมาแต่ว่าก็ยังรีบาวในจุดที่ยังอยู่แถว 65,250 นะคะตอนนี้ก็บวกบาทละ 1,300 บาทถ้าเทียบจากราคาเมื่อวันนี้นะคะส่วนราคาระหว่างวันนี้ก็บวกขึ้นมา50บาทนะคะรับซื้อเนี่ยอยู่ที่ 65,050 บาทนั่นเองนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายเอาอยู่ที่66,050 บาทนะคะนี่ก็เป็นภาพในส่วนของราคาทองคำตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็จะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหนี้นะมาคุยกันเรื่องของหนี้101จะมีความรู้มากมายเพราะว่าประเด็นเรื่องของหนี้นะถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะทั้งหนี้ระดับบุคคลแล้วก็หนี้ระดับ SME นะเราเห็นตัวเลขนะคะในเรื่องของหนี้นะโดยเฉพาะภาคครัวเรือนเนี่ยก็แน่นอนค่ะสำคัญก็มาจากการบริหารการเงินบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนั่นแหละนะคะก็วันนี้เดี๋ยวมีหลายประเด็นที่จะมาชวนคุยกันด้วยในสถานการณ์ต่างๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกับคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการแก้หนี้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะใครที่มีคำถามมีประเด็นปัญหาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าฝากคำถามมาไว้ได้เลยนะคะทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
1: สวัสดีครับน้องบิวครับสวัสดีท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเจอกันเนาะวัน
1: ทองขึ้น
0: ใช่ทองกลับมาขึ้นหุ้นกลับมาขึ้นพอลุ้นมากค่ะคุณสุรชัยเพราะว่าลงกดลงไปค่อนข้างลึกและหลายคนก็มองว่าดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงแล้วจากที่เคยขึ้นไปบาทละ 80,000 เนาะตอนลงก็ลงไป 63,000 ก็ถือว่าห่างพอสมควรเหมือนกันนะคะใช
1: ่ค่ะมี2คนที่ใจหายนะครับก็คือคนที่ซื้อไว้เก็บไว้นะครับก็อาจจะใจหายเพราะกำไรมันหายไปใช่ไหมเคย
0: ใช
1: ่ 70,000 กว่า 80,000 ไม่ขายนะตอนนี้เหลือ 60,000 บาทน่าเสียดายแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเสียใจเลยว่าไม่น่าต้องไปเอาหนี้เอาสินไปลงทุนเพราะตอนนี้มันกลายเป็นการเล่นละราคาก็ลงหนี้สินก็เดินนะครับก
0: ็ยิ่งถ้าเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยมาด้วยนะคุณสุรชัยมีภาระมาด้วย
1: ส่วนใหญ่มีน้องบิวส่วนใหญ่แบบเงินเหลือเงินเย็นมีวงเงินเหลือใช้ในธุรกิจแล้วมันยังไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ใช้อะไรก็กันมาตัดมาเพราะเนี่ยมี SME จำนวนมากที่อาจจะบริหารเงินผิดวัตถุประสงค์นะใช้คำนี้สำหรับวันน
0: ี
1: ้ค่ะเทสมาเล่าให้ฟังด้วยก็ต้องบอกกันก่อนว่าเนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นจุดตายของธุรกิจส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจในกิจการเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงขนาดหนี้เสียแต่เอาเงินนะที่ควรจะไปใช้สร้างดอกสร้างผลสร้างรายได้ของตัวธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าเก็งกำไร
0: ค่ะ
1: ยังมีลงทุนเก็งกำไรนี่มีหลายแบบนะมันดีนะในรายการก็เตือนเยอะเหมือนกันนะใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ไปลงทุนแบบเสี่ยงๆเลย ไอ้ลงทุนซื้อทองเป็นช่วงๆเป็นเวลาก็เรื่องหนึ่งนะบางคนก็ไปลงทุนอย่างเรื่องเกี่ยวกับตราสารหนี้ตลาดหลักทรัพย์บางคนก็ไปหมุนเวียนเพื่อให้ได้ดอกให้ได้ผลใช่ไหม
0: ใช่บางคนก็
1: ถ้าคุณเอากำไร
0: เงินดิจิตอล
1: นะ
0: ค่ะ
1: เอาเงินกำไรไปหมุนหรือเปล่าต้องถามตัวเองก่อนนะเอาเงินกำไรจากการทำธุรกิจที่เป็นกำไรสะสมหมุนหรือเปล่าเออบางคนเอาไปหมุนนะจะเป็นหนี้นะครับเอาวงเงิน OD ที่เหลือเอาตัว PN ที่ครบดิวหรือว่ายังไม่ครบดิวอีก 3-4 เดือน6เดือนจะครบดิวเอาไปหมุนเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นหนี้หมดเลยนะเห็นไหมครับมันต้องแยกเงินแยกกองกันให้ดีนะครับสำหรับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายบางบริษัทมีกำไรสะสมเยอะเหมือนกันมีเป็นหลัก10ล้านไม่ได้ปันผลกะว่าใช้หมุนเวียนซื้อของสต็อกของหมุนเวียนเครดิตเทอมลูกหนี้แล้วมันเหลือถ้ากำไรสะสมเหลือไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำเลยกับการเอาไปลงทุนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอ่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องเตือน
0: อันนี้ต้องเตือนเอาไว้โดยเฉพาะจริงๆประเด็นเรื่องของทองคำตอนนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันคุณสุรชัยเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าการขึ้นแรงและเร็วแต่ว่าเท่าที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนในรอบนี้เนี่ยเขาก็อยากให้นักลงทุนปรับ mindset เหมือนกันค่ะไม่อยากให้คิดว่าจะขึ้นแรงและเร็วเหมือนรอบที่ผ่านมาแล้วเพราะว่าถ้าคนคิดแบบนั้นและอย่างที่คุณสุรชัยบอกเลยยิ่งถ้าใช้เงินธุรกิจใช้เงินหมุนเวียนธุรกิจเนี่ยมาคิดว่ามาเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะได้กำไรเร็วเดี๋ยวม้วนกลับเดี๋ยวอะไรเหมือนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาทางธุรกิจได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี
1: ้หัวใจเลยแล้วก็อันหนึ่งที่ต้องเตือนที่เส้นใต้สามเส้นนะน้องบิวนะเตือนในรายการบ่อยๆคือเอาไปลงทุนที่เขาเรียกว่าไปเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่มันผิดกฎหมายอ่ะเรียกฟอเร็กซ์ที่มันไม่ได้อยู่ในระบบบ้านเราอ่ะอันนี้ผมก็เจอลูกค้ามาสารภาพเหมือนกันนะว่าเขาก็พลาดเรื่องนี้เป็นล้านเลยเหมือนกันนะแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่ได้แล้วประเด็นพวกนี้มันผ่านไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการทะเลาะกันของหุ้นส่วนกันเพราะว่าการเอาหมุนเงินเอาไปใช้ตัวหุ้นส่วนที่เขาถือหุ้นส่วนน้อยเขาไม่ได้บริหารบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการบริหารภายในกิจการครับแต่พอสุดท้ายมันไปติดหรือมีปัญหาแล้วก็กลายเป็นเกิดผลเสียหายกับทุนนี้มาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันก็มีเคสมาปรึกษานะครับว่าเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนน้อยถือหุ้นไว้ไม่ถึง 20% เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ย3คนเนี่ยไว้ใจกันเนี่ยนะครับตัวเองก็ลงทุนลงประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 20% ที่เหลือก็40บ้าง30บ้าง40บ้างเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ก็ปล่อยเขาบริหารและตอนดีๆเนี่ยก็คุยกันดีมากเลยนะครับโอ้โหทำธุรกิจเติบโตมากเลยอันนี้ส่วนนึงอันนี้เป็นคลินิกของเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์นะครับรายได้ก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดนะครับแต่สุดท้ายวันหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่อาจจะเรื่องธุรกิจแหละมันก็ขัดแย้งกันได้นะครับเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินเรื่องบริหารเงินเพราะว่าบางธุรกิจก็ต้องยอมรับว่าเป็นการบริหารเงินแบบ2ระบบนะครับ SME ที่ฟังอยู่นะครับถ้าท่านยังทำธุรกิจ2ระบบแล้วมีหุ้นส่วนเนี่ยโอกาสทะเลาะกันสูงมากเลยสองระบบในที่นี้คือมีอะไรนะขายแล้วมีเข้ามีแบตส่วนหนึ่งไม่มีแบตส่วนหนึ่งเนี่ย
0: โอเคที่เราเคยคุยกัน
1: ส่วนหนึ่งเงินสดส่วนหนึ่งธุรกิจอะไรบ้างครับธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเก็บเงินสดบางส่วนอะแล้วพวกนั้นไม่ได้ลงในบัญชีก็ไม่ได้ออกใบกำกับไม่ได้ออกบินครบวงจรให้มันถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมเนี่ยเคสนี้ก็มีส่วนตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสุดท้ายในตอนกู้ครั้งแรกๆเนี่ยก็ต้องไปเซ็นคำนี่เขาด้วยเพราะว่าเป็นกรรมการ2ใน3มันก็ต้องเซ็นทุกคน
0: ค่ะ
1: เซ็นคำประกันนี่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะฟังดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมบริษัทกู้แล้วกรรมการเซ็นคำประกันนี่ก็ย้ำอีกครั้งว่ากรรมการในบริษัทมันมี2แบบแบบนึงคือกรรมการบริษัทบริหารงานกับการกรรมการบริษัทที่มีอำนาจเซ็น
0: ผู้มีอำนาจลงนามนะใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีการกำหนดไว้ในแต่ละบริษัทอาจจะมีการลงนามกี่คนก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนึ่งในสองสองในสามอะไรเงี้ยแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท
1: ต้องค่ะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่มีทุนเยอะหน่อยอะไรเนี่ยน่าจะมีกรรมการ5คน6คน7คนก็แล้วแต่
0: ค่ะ
1: บางบริษัทก็จะเป็นของตัวเองก็คนเดียว2คนจดบริษัท2คนก็เซ็นคนเดียว ก็อันนี้ก็เป็นของส่วนตัวไปนะครับเคสที่มีการหาเพื่อนหาอะไรมาลงเนี่ยเราตอนแรกก็ขยายธุรกิจดีกู้เงินก็กรรมการไปขำพอตอนหลังพอมีปัญหาที่แพ้กันแล้วเนี่ยคนที่เป็นหุ้นส่วนน้อยเนี่ยก็อยากจะออกแหละก็อยากจะเลิกแหละทั้งนั้นนะพอเหตุการณ์มันผิดใจกันเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วน้องบิวนะครับจะขายหุ้นก็ไม่ได้จะเข้ามามีเสียงจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่ได้พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนใช้อำนาจใช้เสียงส่วนใหญ่ไปเปลี่ยนกรรมการคนที่เขารู้สึกว่าพูดกันไม่รู้เรื่องถือหุ้นน้อยด้วยเสียงหุ้นวายนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นกรรมการอื่นออกคราวนี้ก็ยุ่งสิคราวนี้ก็ยุ่งสิบริหารก็ไม่ได้บริหารนะนะครับไอตอนเซ็นก็เซ็นก็เซ็นก็เซ็นแหละแต่ตอนนี้ไม่ได้เซ็นด้วยเป็นกรรมการเฉยๆด้วยไม่ได้เซ็นด้วยแล้วบริษัททำอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับจะใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นเข้าไปขอดูข้อมูลก็ถือหุ้นแค่นิดเดียวสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็กลายเป็นประเด็นที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่นะครับถ้าในรูปของบริษัทนะครับก็ถ้าจะหุ้นในใครท่านต้องมั่นใจแล้วก็ต้องดูการคุยกันตั้งแต่ต้นให้ดีโดยเฉพาะถ้ามันมีการกู้เงินมาเกี่ยวข้องนะต้องดีกู้แล้วก็คุณต้องไปค้ำประกันแล้วพอถึงเวลาถ้าท่านถ้าจะออกในรูปบริษัทเปลี่ยนกรรมการได้ใช้มติผู้ถือหุ้นได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนกรรมการผู้บริหารโรงงานได้ได้แต่ไปเปลี่ยนกรรมการนี่เก่าเนี่ยมันยากนะ
0: ค่ะ
1: แม้ว่าบริษัทจะมีมติว่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้วคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามามีผู้ถือหุ้นใหม่มีซื้อขายหุ้นปรับผู้ถือหุ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นใหม่แต่ไอ้ภาระของการทำนี่ตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่
0: ค่ะ
1: แล้วก็หลายคนติดแบบโอ้น่าสงสารนะ
0: โอเคค่ะคุณสุรชัยคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังคะพอดีว่ามีแถลงการด่วนนะจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะขออนุญาตตัดไปรับสัญญาณกันนะคะเหลือถ้ามีเวลาเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงค่ะค่ะ
1: โอเคครับ
2: แห่งพระบรมราชกฤติวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
0: ค่ะนี่ก็เป็นแถลงการนะคะจาก สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับการแสดงความเสียใจนะคะอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ในช่วงต้นรายการนะคะสำหรับการจากไปนะคะของพระองค์พานะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะก็น้อมส่งเสด็จนะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่รายการนะคะในภาคปกติค่ะสำหรับผู้ใช้เข้าใจเงินนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งก็เราคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ประกอบการนะคะ SME ค่ะทั้งประเด็นที่ต้องตักเตือนกันนะคะเป็นข้อควรระวังนะคะในเรื่องของการใช้เงินวัตถุผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการใช้เงินทุนหมุนเวียนบริษัทนะคะที่อาจจะนำมาเรื่องของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรนะคะเพื่อที่จะหาผลตอบแทนมาหมุนเวียนในธุรกิจนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะแล้วก็สภาพคล่องของบริษัทในระยะยาวได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทนะที่มีกรรมการมีการลงนามนะคะมีหุ้นส่วนต่างๆนะที่จะต้องระมัดระวังในการทำธุรกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เรากลับมาพูดคุยกันนะกับคุณสุรชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะคุณสุรชัยคะ
1: ครับครับน้องบิวครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นแถลงการนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณสุรชัยค่ะ
1: ได้ก็ตัววันสำหรับวันนี้นี่ก็จะมาย้ำเรื่องของการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์แล้วจะทำให้ธุรกิจเสียหายและมีส่วนทำให้เกิดข้อขัดแย้งในความเป็นหุ้นส่วนของบริษัทและก็ใครที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่มีอำนาจลงนามแล้วตัวเองเป็นคนที่ถือหุ้นสัดส่วนน้อยนะครับใช้อำนาจทางการโหวตยากเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงตัวแม้ว่าออกไปจากบริษัทแล้วเนี่ยจะไปปรับโดยเฉพาะเรื่องของการค้ำประกันหนี้เดิมเนี่ยมันทำได้ยากนะครับมาย้ำเตือนเรื่องนี้กันนะครับแต่ถ้าเกิดบริษัทไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรกันเราถือหุ้นน้อยก็ไม่เป็นไรเขาเดินปกติเปิดเผยตรงไปตรงมามันก็ไม่มีเรื่องอ่ะใช่ไหมน้องบิวอยู่ที่การบริหารเงินของกิจการซึ่งยุคนี้มันก็มีอยู่สองแบบอ่ะคือบริษัทหรือกิจการที่บริหารเงินยากมากเลยเงินขาดเงินวิ่งหาเงินกู้มั่งวิ่งต้องไปนอกระบบมั่งอะไรบ้างนี่ก็เป็นปัญหาชีวิตแบบหนึ่งกับบริษัทหนึ่งที่อีกบริษัทอีกแบบหนึ่งก็คือกู้ได้มีเงินมีกำไรสะสมมีเงินหมุนเวียนแล้วก็ตัวธุรกิจดีด้วยนะนี่ผมเจอล่าสุดเนี่ยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายเป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเนี่ยเป็นของใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยตอนซื้อมาจากโรงงานเนี่ยเขามีหลายรายการนะครับตอนซื้อมาจากโรงงานเนี่ยได้เครดิต30วันแต่ตอนเอาไปขายเนี่ยขายเงินสดครับบังบิวดีไหม
0: ก็ดีนะใช่เราก็ได้ไล่เงินเข้ามาก่อนไงเงินเข้ามาหมุนเวียนใช่ไหมแต่บางคนเป็นอย่างนี้คุณสุรชัยซื้อเงินสดแต่ขายเครดิตส่วนใหญ่จะเจอปัญหานี้ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นเป็นปัญหาที่หนักหน่วงของ SME ที่ทำธุรกิจในรูปแบบเขาเรียกพิเศษโมเดลแบบซื้อสดแล้วไปขายเชื่ออันนี้ทำไมหลอดจากนี้ค่ะแล้วก็นะครับซื้อสดแล้วไปขายเชื่อนี่ก็หลอดยากกับซื้อเงินเชื่อแต่ไปขายเงินเชื่อนานกว่าบางคนได้มา30วันแต่ต้องไปขายแบบเครดิต60วันอันนี้ก็ไม่รอดนะครับ
0: ค่ะมันก็จะขาดสภาพคล่องไป
1: 100% นะโอกาสจะไม่รอดสูงแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างคือซื้อเงินเชื่อซื้อมาจากโรงงานได้
0: แค่ขายเงินสด
1: แต่ขายเงินสดแล้วได้เงินสดทุกวันสมมติว่าสั่งของมาล้านหนึ่งขายทุกวันได้เงินสดมาทุกวันก่อนจะไปจ่ายค่าของมันต้องเดือนหนึ่งโอ้โห30 วันสบายสบายแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่ทำธุรกิจอยู่ในรูปแบบนี้ครึ่งนึงตายไม่รอดครึ่งนึงกลายเป็นหนี้เสียนะต้องดูเชื่อไหมและไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยก็ทะเลาะกันด้วยเหตุนี้แบบนี้พิเศษโมเดลแบบนี้เยอะเหตุก็เพราะว่ากระแสเงินสดเนี่ยมันอยู่ในกิจการเยอะนะครับกู้เงินมาส่วนหนึ่งได้เครดิตส่วนหนึ่งโอ้โหเงินหมุนเวียนเหลือเลย แล้วส่วนใหญ่ก็กู้เงินมาก็จะเป็นรูปแบบ OD มั่งเป็นตัว PN มั่งเงินก็ยิ่งมากองแบบบางทีก็อาจจะไว้ใช้สต็อกแหละแต่ถึงเวลาเงี้ยได้เครดิตมาด้วยมันขายทุกวันขายทุกวันแทบจะเรียกว่าเหลือกระแสเงินสดเยอะมากในกิจการแล้วกระแสเงินสดพวกนี้ไปไหนถ้าไปเจอคนบริหารไม่ดีไม่อยู่ในกิจการก็นะครับมีไปไหนไปไหนได้บ้างฮะน้องดิวลองทายดู
0: ค่ะโอ้ไปได้หลายทางเลยเนาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเอาไปใช้ส่วนตัว
1: นี่เอาไป
0: เข้าบัญชีส่วนตัว
1: ถูกต้องเอาไปใช้ของเดิมมียืมกรรมการมาเอาไปคืนกรรมการก่อนอันนี้ก็มีนะครับเหลือเยอะทำไงเอ๊ะถ้างั้นเอาไปปิดหนี้บางตัวก่อนที่มันยังไม่ครบกำหนดหรอกไม่อยากผ่อนแล้วปิดเลยนะครับเอาไปจ่ายเอาไปจ่ายค่าค่าเช่าซื้อเช่ารถอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ือเอาไปใช้อย่างอื่นไม่เอามาเตรียมไว้หมุนเวียนนะครับหนักกว่านั้นก็คือว่าเอาไปซื้อทรัพย์สินเลยนะครับบางคนก็ไปซื้อที่ซื้อทางบางคนก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือจากเราใช้เงินสดออกไปเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับอย่างนี้เวลาถึงเวลาต้องใช้เวลาสิ้นเดือนจะไปจ่ายค่าของคราวนี้ไป
0: ขาดสภาพคล่องละฟังดูเนี่ยเรื่องของ money management หรือการจัดการเงินสำคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่านี่เราอาจจะเป็นธุรกิจที่ขายดีกิจการดียอดขายโตแต่ว่าถ้าหลังบ้านหรือว่าการทำ money management จัดการเงินตรงเนี้ยไม่ดีก็ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้เหมือนกันเนาะไม่ได้เกี่ยวว่าขายไม่ดีแล้วธุรกิจจะมีปัญหานะคุณสุรชัยถ้าฟังดูใช่ไหมคะค่ะ
1: เรียกว่าการบริหารเงินสด cash management ที่หลายกิจการมีแคชก็เลยอยู่บนมือเยอะอยู่ในบัญชีเยอะนะครับแล้วก็บางกิจการนะยิ่งบอกว่ามี2ระบบด้วยนะนะครับส่วนหนึ่งเข้าบัญชีบริษัทอีกส่วนหนึ่งเข้าบัญชีส่วนตัวด้วยแต่ตอนซื้อของเนี่ยได้เครดิตแล้วก็ใช้บริษัทลงเข้าบัญชีบริษัทลงต้นทุนครบหมดอันนี้ก็เจอหลายเคสมากเลยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ที่ติดเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเก็บเงินสดทุกวันเก็บพอถึงสิ้นเดือนต้องจ่ายค่าของรอบเนี้ย2ล้าน3ล้าน5ล้านเนี่ยไม่ได้เตรียมเงินก้อนนี้ไว้ก็คิดว่าเดี๋ยวขายทุกวันมันก็หมุนแล้วก็เอานี้ไปจ่ายซัพพลายเออร์คนที่จะเสียหายเรื่องนี้เยอะที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีสินค้าจำนวนเยอะนะครับที่ผมเจออยู่ตอนนี้มีเกือบหมื่นไอเทมเกือบหมื่น SKU เลยเยอะมากนะครับสต็อกก็อยู่มีขายของก็หมุนเวียนเก็บเงินสดส่วนหนึ่งเข้ากระเป๋าส่วนหนึ่งพอถึงเวลาสิ้นเดือนพอเวลาชนเครดิตเทอมไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินก้อนไปจ่ายและเหตุหนึ่งที่บอกว่าเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเนี่ยก็จะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการไปลงทุนเก็งกำไรโดยที่ถึงเวลาแล้วมันติดมือเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมีนะครับเอากำไรกระแสเงินสดเนี่ยล้านสองล้านของกิจการไปลงทุนแหละไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในฟอร์เร็กไปซื้อทองเก็งกำไรนะครับบางคนก็ไปลงทุนตราสารหนี้ไปซื้อหุ้นกู้ไปอะไรเงี้ยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยว6เดือนก็ปั่นออกมาเป็นผลประกอบเป็นผลกำไรเป็นผลตอบแทน3เดือน6เดือนไม่ช็อตหรอกนะครับ
0: ค่ะ
1: มีครับแล้วก็มีแบบนี้ที่แก้แล้วมันแก้ยากมากเนื่องจากมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวธุรกิจเงินมันไหลออกไป
0: ค่ะ
1: ไม่ได้อยู่ในนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยอยากจะมาย้ำในวันนี้ว่าบางทีหนี้เสียบางทีธุรกิจไม่ได้มีปัญหาตัวมันเองบิสเนสโมเดลไม่ได้มีปัญหาเลยดีมากซัพพอร์ตมาก
0: ค่ะ
1: แต่มีปัญหาที่คุณแหละคุณเจ้าของ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: บริหารแคชไม่ดีเนาะเอาแคชที่มันควรจะเอาไว้เป็นเรื่องของทุนหมุนเวียนธุรกิจเป็นสภาพคล่องเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นว่าผิดวัตถุประสงค์นะคุณสุรชัยอันนี้ก็จะนำมาซึ่งปัญหาที่ตามมาแล้วก็หลายบริษัทเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมคะสำหรับธุรกิจอาจจะทำให้ไปต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำ
1: ผู้ถือหุ้นเล็กหรือว่าพวกกรรมการตัวเล็กๆแต่ต้องเซ็นด้วยเนี่ยพอถึงเวลามันช็อตต้องจำเป็นต้องขอกู้เพิ่มนะครับพวกนี่ทั้งหลายมันต้องถูกตามไปค้ำประกันนี่หมดเขาก็จะสงสัยทำไมต้องค้ำอ่ะทำไมกู้แล้วเหรอทำไมขอสินเชื่อเพิ่มแล้วเหรอนะครับดูแล้วมันไม่น่าจะติดเกิดข้อสงสัยเกิดเอ๊ะพอเกิดเอ๊ะขึ้นมาเกิดขาดความไว้วางใจกันละต ทำไมต้องกู้เพิ่มมีเหตุผลตรงไหนหรือบางทีก็ขอเพิ่มทุนนะครับทำไปทำมาแล้วเอ๊ะขาดก็ต้องเพิ่มทุนไม่เอา

0: ปัญหาที่กระทบเป็นโดมิโนตามมาใช่ไหมคะคุณสุชัยแบบนี้แต่ว่ารากของมันคือเรื่องของการบริหาร cash management อืมค่ะ
1: ซึ่ง
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ในธุรกิจแบบนี้ครับท่านเวลาเดือดร้อนช็อตเงินแล้วอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าไปกู้แบงค์แล้วเขาไม่รู้พอเขาดูวิเคราะห์จาก business model ท่านรูปแบบธุรกิจท่านเนี่ยเขาสามารถดูออกได้เลยวิเคราะห์ได้เลยว่าธุรกิจท่านเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดแต่ปัญหาของท่านคือกระแสเงินสดมันดูออกหลุดรอดนอกกิจการไปซึ่งแบบนี้มันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการซึ่งโอกาสที่ถูกมีเก็ตปัจจัยสินเชื่อแบบนี้ก็เยอะมากนะครับคาแรคเตอร์ข้อแรกของการวิเคราะห์สินเชื
0: ่อค่ะ
1: คุณลักษณะ
0: ซึ่งจริงๆดูจากงบหรือว่าทางสถาบันการเงินเวลาจะให้กู้ดูประวัติดูต่างๆนานาเขาสามารถรู้ได้เลยด้วยถูกไหมคะคุณสุรชัยมันจะฟ้องด้วยตัวเลขด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องครับพอนั่งสัมภาษณ์กันคุยกันว่าซื้อมาขายไปเงื่อนไขการเงินเป็นยังไงฝั่งซื้อฝั่งขายครับดูในงบการเงินมีสต็อกหรือมีลูกหนี้การค้ามีหรือไม่เพราะถ้าเงินสดมันจะไม่มีลูกหนี้การค้ามันควรจะอยู่ในสต็อกปรากฏว่าในสต็อกก็ไม่มีแล้วติดงบไม่ลงเอาเงินออกไปก็ให้กรรมการกู้ยืมแบบนี้ดูไม่ยากเลยก็จะกลายเป็นข้อแรกนะครับใน54ของการวิเคราะห์สินเชื่อของสถาบันการเงินข้อแรกคือคาแรคเตอร์เจ้าของครับ
0: ค่ะโอ้คาแรคเตอร์เจ้าของก็มีบทมีผลมีบทบาทสำคัญนะในเรื่องของการที่จะปล่อยสินเชื่อด้วยใช่ไหมคะของสถาบันการเงินแล้วจริงเป็นหัวใจสำคัญถ้าไม่ได้สินถ้าไม่ได้สินเชื่อนะคุณสุรชัยมันจะมีปัญหาตามมาพอสมควรเลยแหละถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทุนแล้วใช่ไหมคะค่ะ
1: ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องไปนอกระบบแหละอย่างเงี้ย
0: ค่ะอันนี้จะแย่ละหนัก
1: ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นโดยสรุปแม้ว่าธุรกิจดีกระแสเงินสดดีแต่ถ้าบริหารเงินสดที่มีอยู่ในกิจการไม่ดีก็เจ๊งได้ถูก
0: ไหมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าทำธุรกิจเนี่ยไม่เพียงแต่บางคนจะรู้สึกว่ารันธุรกิจยอดขายดีเติบโตกำไรอันนี้น่าจะจบธุรกิจน่าจะไปต่อได้แต่ว่าการที่ธุรกิจหนึ่งจะประสบความสำเร็จพอฟังดูเนี่ยมันจะมีฟันเฟืองประกอบกันหลายส่วนมากๆนะประเด็นเรื่องของmoney management cash management การบริหารเงินของธุรกิจของผู้บริหารเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเหมือนกันด้วยนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะโอเค
1: มาเต
0: ือ
1: น
0: กันแล้วก็ฝากถึงทุกคนถ้าใครที่มีเคสหรือมีปัญหาที่รู้สึกว่าจะสอบเขาแบบนี้แล้วก็อยากจะปรึกษานะคะก็ฝากเคสมาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะเดี๋ยวคุณสุรชัยจะได้มาช่วยหาคำตอบเพราะว่าเจอเคสแบบนี้เยอะใช่ไหมคุณสุรชัยหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ธุรกิจไปต่อไม่ได้อืมค
1: ่
0: ะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรชัยคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนาะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตกรรมการผู้จัดการนะคะในเรื่องของ SME D-Bank นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้หนี้นะคะทั้งระดับบุคคลแล้วก็ระดับหน่วยงาน SME นะคะก็ใครที่มีประเด็นมีคำถามต่างๆก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะวันนี้ก็เป็นข้อคิดเป็นกรณีศึกษาที่คุณสุรชัยเจอบ่อยนะในเรื่องของการบริหาร cash management ของธุรกิจ SME ไม่ดีนะคะใช้เงินทุนวัดผิดวัตถุประสงค์นะแล้วก็นำมาซึ่งปัญหาที่ตามมาทั้งที่ business model model ธุรกิจยอดขายกำไรต่างๆเติบโตดีนะแต่ธุรกิจไปต่อไม่ได้มีปัญหาสะดุดเป็นเพราะเรื่องนี้นะคะก็ฝากไปถึงทุกคนต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องนะที่น่าสนใจในแวดวงการเงินการลงทุนจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่า

0: ชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 10:53 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันก่อนนะคะว่าผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนั้นเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ดูเหมือนวันนี้ค่อนข้างสดใสนะคะตลาดหุ้นเรียกได้ว่าทั้งภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ทางฝั่งอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องของความคาดหวังนะคะว่าสงครามนะคะระหว่างอิหร่านและอเมริกานั้นเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะยุติได้ในเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยนะคะมีการขู่โจมตีของทางฝั่งอเมริกาก็มีการยกเลิกด้วยนะก็ดูเหมือนว่าจะมีการผ่อนคลายแต่อย่างที่บอกนะว่าสถานการณ์เนี่ยบางทีก็พลิกไปพลิกมานะคะถ้าเป็นนักลงทุนเองหรือว่าถ้าเป็นใครที่ติดตามสถานการณ์หรือว่าลักษณะของการลงทุนเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะไปดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยสัญญาณดูดีนะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจะยืนบวกได้กันตลอดหรือเปล่าแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าล่าสุดจะแผ่วลงนะคะตอนเปิดมาเนี่ยดัชนีขึ้นไป 1,591 จุดนะคะตอนนี้เรียลไทม์ถอยลงมานิดหน่อยนะแต่ว่าก็ยังบวกได้ดีนะคะ 1,586.10 จุดค่ะเรียลไทม์บวกอยู่ 13.78 จุด 0.88% นะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 23,497 ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูตามกลุ่มนักลงทุนนะคะเมื่อวานก็นักลงทุนสถาบันขายเยอะนะ 1,600 กว่าล้านบาทแต่ว่าได้รายย่อยนะเข้ามารับกันนะคะ 1,400 กว่าล้านบาทแล้วก็มีในส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเบาๆ245ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติก็ขายเบาเมื่อวานนี้56ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพาไปดู Most Active หน่อย10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็นำมาด้วย Delta อันดับ1นะคะ362บาทบวกมา4บาท 1.12% ค่ะตามมาด้วยปตท. 36บาทอันนี้ก็ตามราคาน้ำมันนะที่มีการปรับตัวย่อลงนะปตท.ก็เลยอ่อนแรงลงด้วยนะคะ36บาทลงไป50สตางค์ค่ะ AOT ค่ะ57บาท75สตางค์มา2บาทนะเคแบงค์วันนี้ก็บวกได้ดีเลยนะคะยืนทะลุ200บาทไปที่202บาทนะคะบวกอยู่4บาท50สตางค์ 2.28% กราฟค่ะ63บาท75สตางค์บวกมา1บาทนะคะ SCB 139บาท50สตางค์บวกมา2บาทปตท.สผ.นะคะ143บาทลงไป1บาท50สตางค์ BBL ค่ะ172บาทบวกมา3บาท50สตางค์ค่ะ Advance 363บาทบวกมา4บาทนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ KCE ค่ะ36บาท75สตางค์บวกมา50สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ายังสดใสเดี๋ยวเราดูตลอดด้วยนะคะว่าจะมีการขยับปรับตัวลดลงก็คือน่าจะมีการล็อก กำไรนะมีการขายออกมาถ้าจะแบบนั้นแต่ว่าดูเหมือนว่าทรงสัญญาณจะดีทั้งภูมิภาคด้วยนะคะอย่างหางเสงนี่บวกไปได้ดีนะคะ 2% นะตอนนี้503จุดญี่ปุ่นก็บวกไป 3.5% 2,252 จุดนะคะเวียดนาม VN Index นะตอนนี้ก็แต่เวียดนามยังเคลื่อนไหวแคบๆมากค่ะบวกอยู่ประมาณ 4.74 จุดนะ 1,803 จุดนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็บวกได้ดีขึ้นนะตอนนี้ปรับราคาไปครั้งที่9แล้วนะคะก็อยู่ที่ 65,300 บาทนะขายออกรับซื้อ 65,100 บาททองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 66,100 บาทก็เบ็ดเสร็จเทียบกับเมื่อวานนี้บวกมาบาทละ 1,350 บาทนะคะอันนี้สำหรับเรื่องของทองคำนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยอื่นๆที่ยังคงต้องติดตามกันนะคะแน่นอนว่าก็คงตามภาพใหญ่เนาะในเรื่องของตะวันออกกลางนะสถานการณ์นะคะถ้ามีอะไรพลิกผันเนี่ยอันนี้ก็คงต้องติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าติดตามก็คือทางฝ้าของญี่ปุ่นเนาะหลายคนตามญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยนะของญี่ปุ่นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะตอนนี้มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีในสัปดาห์หน้านะคะพร้อมกับมีการส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแม้ว่าผู้ว่าการธนาคารจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมก็ตามค่ะโดย BOJ ก็ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ทำให้ BOJ นั้นเนี่ยดำเนินนโยบายสอดคล้องกับธนาคารใหญ่หลายแห่งนะคะที่เริ่มจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนะรวมถึงธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือว่า ECB ที่เพิ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยผู้ว่าการ BOJ ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา2สัปดาห์นะคะแล้วก็จะพลาดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน2วันค่ะซึ่งจะสิ้นสุดใน16มิถุนายนนี้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถือว่าน่าจับตาเพราะตอนนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันนะคะว่าคณะกรรมการที่เหลืออีก8คนเนี่ยหลายรายเคยเตือนแรงกดดันราคาที่เพิ่มขึ้นนะก็คาดว่าจะลงมติในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1% จาก 0.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2538ด้วยนะคะซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2518แล้วก็สะท้อนถึงการเปลี่ยนทิศทางของ BOJ ด้วยนะจากนโยบายผ่อนคลายรุนแรงในอดีตเนี่ยสู่บทบาทธนาคารกลางที่จะควบคุมเงินเฟ้อมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งน่าจับตามมากๆค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมของเฟดด้วยนะคะก็แล้วก็เป็นผู้ว่าการท่านใหม่ด้วยนะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีการให้มุมมองต่อเรื่องของเงินเฟ้อและเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรอันนี้เป็นตัวชี้ชัดสำคัญเหมือนกันนะถ้าเขามีการส่งสัญญาณอะไรมาที่อาจจะมองว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะเป็นผลดีกับบรรยากาศของตลาดหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องตามกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าตามกันก็คือทางฝั่งอเมริกาคุณผู้ฟังเดี๋ยวเขาจะตัว IPO ใหญ่อะที่หลายคนติดตามแล้วก็มีผลต่อในแวดวงมากๆเนี่ยก็คือตัว SpaceX เนาะซึ่งเดี๋ยวเขาจะเข้าเทรดวันนี้12มิถุนายนนะคะในตลาดหลักทรัพย์ของทางฝั่งอเมริกานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะทราบผลกันตลาดบ้านเราน่าจะปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลกันแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาดูนะอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่หลายคนจับตาเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอาจเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วพบเพิ่ม4ลูกเคลียร์พื้นที่แล้วกว่า 81,000 ตารางเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นในครั้งนี้ขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานได้พื้นที่ปลอดภัย570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% พบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวน391รายการภารกิจดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจับแอดมินสาวหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อบัญชีม้าตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มแอดมินสาวผู้ต้องหาตามหมายจับฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรบริเวณหน้าบ้านจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหายังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ให้ข้อมูลว่าทำหน้าที่ย้ายแอปพลิเคชันธนาคารจากเครื่องของคนไทยที่โดนหลอกลวงมาไว้ในเครื่องที่จะใช้ในการทำงานหากผู้เสียหายรายใดไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะยินยอมโดยมีหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชาวจีนชาวไทยหลายคนที่ทำงานอยู่ด้วยมีทั้งเต็มใจและโดนหลอกไปทำงานในกัมพูชา
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันศุกร์วันนี้นะคะ11:09 น.ค่ะวันที่12มิถุนายน2569นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเศร้าโศกเสียใจนะคะหลังจากที่ได้รับทราบแถลงการอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาที่มีการประกาศจากสำนักพระราชวังนะคะในส่วนของการสิ้นพระชนนะคะหลังจากนั้นก็มีประกาศฉบับที่2เรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพซึ่งประดิษฐานณศาลาสาไทยสมาคมเป็นเบื้องหน้าพระรูปนะคะในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น. 2พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังนะคะเป็นอีกฉบับหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้เกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะที่คนไทยทั่วโลกนะคะเศร้าโศกเสียใจนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหลายท่านก็รับทราบตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแต่ก็รอสำหรับในการแถลงอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังนะคะซึ่งวันนี้สื่อทั้งไทยและต่างประเทศก็ได้มีการนำเสนอพระราชประวัตินะคะแล้วก็มีการรายงานสำหรับการสิ้นพระชนม์ในพระชนมายุ47พรรษาจากคำแถลงของสำนักพระราชวังในวันนี้หลังจากพระองค์มีปัญหาสุขภาพแล้วก็อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์มาเกือบ4ปีนะคะเช่นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันเนื่องจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนประสงค์นิกรในจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ถูกพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการรักษาในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ในช่วงค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากอาการพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติอ้างถ้อยแถลงจากสำนักพระราชวังนะส่วนสำนักข่าว AFP ก็รายงานถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังเช่นกันนะคะที่ระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนม์อย่างสงบรายงานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะนอกจากนั้นในรายงานของ AFP ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฐานการศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างการเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012สำนักข่าว AFP รายงานว่าพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้ฟังว่าดิฉันถามตัวเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมอันนี้อ้างอิงรายงานจากทางคอเนลนะคะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยรายงานของ SP ระบุด้วยว่าพระองค์ยังเคยทำหน้าที่หลายตำแหน่งในสหประชาชาติและกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิสตรีในนั้นรวมถึงการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงในเรือนจำค่ะนี่คือสำนักข่าวต่างประเทศนะคะรายงาน

0: เกี่ยวกับข่าวสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าหญิงนะคะซึ่งก็สื่อนอกนั้นเนี่ยน้อมอาลัยเชิดชูบทบาทในองค์การสหประชาชาติแล้วก็ส่งเสริมสิทธิสตรีด้วยนะคะสำหรับในข่าวขณะนี้นะคะแน่นอนวันนี้ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการแจ้งผู้ร่วมประชุมผู้ติดตามและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่งกายไว้ทุกนะคะก็ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนั่นเองนะคะแล้วก็มีแถลงการเมื่อสักครู่นะคะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินได้แถลงก็มีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสงค์นิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสงค์นิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสังคมสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงการนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็ปิดท้ายที่ท่านเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือแล้วก็ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยได้รับรู้รับทราบข่าวเศร้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะในหน้าสื่อ Facebook โซเชียลมีเดียวันนี้ก็แน่นอนนะคะหลายคนอาจจะเคยได้มีโอกาสนะคะในการเข้าเฝ้ารับเสด็จหรือว่าบางคนก็เคยเจอเคยได้สัมผัสนะคะได้ติดตามนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเนาะในการเห็นสำหรับวันนี้นะคะได้โพสต์แสดงความอาลัยนะคะต่อการสูญเสียของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้สื่อก็ได้มีการนำพระราชประวัติของพระองค์มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่ในวัยเยาว์นะคะจนกระทั่งพระองค์นั้นเนี่ยไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วก็กลับมานะคะทำงานนะคะก็คือพูดแบบชาวบ้านก็คือว่าพระองค์ทรงทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะในหลายตำแหน่งนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นตอนที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนะคะดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์แล้วก็ทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยทรงสำเร็จดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในปีเดียวกันนะคะทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยสำหรับในปีนั้นนะก็คือจบปริญญาเอกด้านกฎหมายจากคอร์เนลแล้วก็จบเนในประเทศไทยในปี2548จากนั้นก็มุ่งเข้าสู่การเป็นนักกฎหมายเต็มตัวก็คือเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็สู่รองอัยการจังหวัดในภาคอีสานแล้วก็ขึ้นสู่อัยการจังหวัดนะคะในพื้นที่เดียวกันณขณะนั้นพระองค์ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจก็คือโครงการอินสปายเมื่อปี50นะคะเน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำเน้นช่วยเรื่องเด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงนะก็อย่างเช่นผู้ต้องขังบางคนนั้นตั้งครรภ์นอกเรือนจำแล้วก็ไปคลอดในเรือนจำนะคะต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมปี2555แล้วก็สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่ประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะส่วนพระกรณียกิจด้านอื่นๆก็ที่คนไทยรู้จักกันดีทรงเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกับมูลนิธินภาในพระดำริมีการประธานทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายที่คอร์เนลในสหรัฐอเมริกาที่พระองค์ทรงจบมาจากที่นั่นนะคะก็คือไปต่อตั้งแต่เป็นยาโททรงจัดตั้งเป็นทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปต่อปริญญาโทด้านกฎหมายที่นั่นแล้วก็ด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามหลายองค์กรมีการทุนเกล้าถวายรางวัลเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทุนเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทุนเกล้าถวายรางวัลในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อครั้งที่พระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรซึ่งราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1นะคะแล้วก็เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะคะ2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดมาทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารหมาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกแล้วก็พระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงนะคะแล้วก็วันที่17สิงหาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระราชวงศ์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยนะคะนี่เป็นประวัติอันย่อๆนะคะที่วันนี้สื่อก็ได้มีการนำมาให้ประชาชนได้ติดตามรับทราบนะคะก็เป็นข่าวที่อย่างที่บอกนะคะว่านำมาซึ่งความโศกเศร้านะคะเพราะว่าคนไทยนะคะทรงติดตามพระองค์นะคะที่ทรงปฏิบัติภารกิจนานัปการต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ทั่วแผ่นดินก็น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะสำหรับข่าววันนี้นะก็อย่างที่ทราบนะคะซึ่งก็ถือว่าพระองค์พานี่เป็นต้นแบบหลายๆเรื่องนะคะหลายท่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการนักกฎหมายวงการทหารวงการแม้แต่ศิลปินนะคะศิลปินพิธีกรอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการได้เข้าสัมภาษณ์นะคะพระองค์ก็พระราชทานให้สัมภาษณ์แบบเป็นกันเองในหลายๆรายการนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่เราคุ้นเคยภาพก็คือพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคีรันกนกนางสาวไทยนางงามจักรวาลคนที่สองของประเทศไทยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่ปุ๋ยกลับมาประเทศไทยพอดีด้วยนะคะพี่ปุ๋ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยระบุว่าตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวอันน่าเศร้าอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระองค์ทรงพระเมตตาและพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้ซึ่งพี่ปุ๋ยเนี่ยเคยได้ใกล้ชิดนะคะก็ทุกคนได้เห็นภาพว่าพระองค์พาเนี่ยพระยศในขนาดนั้นนะคะทรงนั่งตักพี่ปุ๋ยแล้วก็มีคลิปเสียงนะคะมีคลิปเสียงด้วยนะคะพูดมีคลิปเสียงพูดก็ลองเข้าไปดูนะคะในสื่อใน YouTube มีเยอะมากเลยนะคะพี่ปุ๋ยบอกว่าพระเมตตาและพระกรุณาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์จะยังคงอยู่ตลอดไปและจะถูกจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดกาลข้าพเจ้ามีเกียรติอย่างยิ่งที่เคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์และประทับนั่งอยู่บนตักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะจดจำรอยยิ้มอันสดใสความเฉลียวฉลาดและพระสิริโฉมอันสง่างามตามธรรมชาติของพระองค์ไว้เสมอขอให้พระองค์ทรงสถิตในสันติสุขนิรันดร์ก็เป็นข้อความที่สร้างความซาบซึ้งใจให้กับแฟนๆแล้วก็ประชาชนคนไทยที่เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างล้นหลามนะคะเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์พานะที่พี่ปุ๋ยได้โพสต์สำหรับในวันนี้นะคะก็อีกคนนึงที่เคยได้สัมภาษณ์พระองค์นะคะนั่นคือคุณวูดดี้นะคะวุฒิธรมิลินทจินดาพิธีกรชื่อดังก็โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวนะคะบอกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านไม่ใช่เพียงความรู้แต่คือคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทรงเป็นแบบอย่างของการให้และการอุทิศตนเพื่อสังคมทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมทรงให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและทรงช่วยเหลือสำหรับผู้ได้โอกาสอยู่เสมอ พลังแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนตลอดไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคุณวูดดี้นะคะที่ได้ระบุข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาพระมหากรุณาที่คุณต่อพระองค์พานั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ฟ้าก็มืดมัวเนาะจริงๆก็ไม่ยังไม่มีฝนนะคะตั้งแต่เช้าแต่ว่าฟ้ามืดมัวจริงๆนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Emcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.emcot.net
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: กลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนั้นวันนี้มีขายเพียง999บาทนะคะก็รับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดใครที่สนใจโทรเบอร์นี้นะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้เลยนะคะแล้วก็ด้วยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะจะมีการร่วมสร้างสีสันและความสนุกในการเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะสำหรับปีนี้ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็คือเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก MCOT Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจนั้นเริ่มต้นที่ MCOT Super Fan Starter ไปจนถึง MCOT Super Fan Diamond ที่ได้รับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีภารกิจพิเศษสำหรับ MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยค่ะ ใครที่สนใจนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็สมัครได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.cswer นะคะ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะคะเวลา 1:45 นของวันที่20นะคะตัดเป๊ะเลยนะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะกับทาง Mcot Superfan นะคะที่เราจะมีการค้นหานะคะก็ง่ายๆนะคะเพียงเข้าไปในเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดของเราซึ่งแพ็กเกจที่บอกว่าเริ่มต้นก็คือ Starter นี่นะคะอันนี้เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดทั้งหมด10ด้วยกันแต่ถ้าคุณอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้แบบตลอดทัวร์นาเมนต์นะจัดเต็มไปเลยก็ได้ค่ะเอาแพ็กเกจสูงสุดเลยนะคะนั่นคือเป็นแพ็กเกจ Mcot Superfan Diamond ก็จะได้รับถึง310เมื่อรับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็เชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มได้เลยนะแล้วก็เลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดที่ผ่านเข้ารอบใน32ทีมสุดท้ายก็ได้หรือว่าใครที่มั่นใจมากกว่านั้นจะไปเชียร์ทีมรักที่คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะคะตอนนี้ก็อาจจะยังคาดเดากันอยู่นะคะว่าเอ๊ะจะเป็นทีมไหนนะที่จะได้ชิงแชมป์สำหรับฟุตบอลโลกปีนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดนั้นมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะคะรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะเป็น Farison EV MPV Super Van 1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3หรือว่า UC 3 5รางวัลรางวัลที่3เป็นตั๋วเครื่องบินนะคะของบางกอกแอร์เวย์สไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งค่ะต้องมีเพื่อนไปด้วยเนาะแล้วก็รางวัลที่4เป็นโกกิฟต์วอลเชอร์จาก Superlist 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นนะคะกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ยังจะมีภารกิจพิเศษอีกนะคะสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกจะมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าเว็บเลยค่ะ cheer.mcot.net นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่คือสำหรับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันที่ทางอสมทจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมภารกิจกันนะคะสำหรับการเกาะติดกับกระแสดูบอลโลกสำหรับปีนี้นะคะ2026นะคะแล้วก็เป็นการได้ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000ด้วยนะคะโอ้โหสนุกสนานแน่นอนนะคะลองเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับในเว็บไซต์นะคะที่เราเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ cheer.mcot.net นั่นเองค่ะคึกคักกันแน่นอนนะคะก็เมื่อตอนที่2ก็เริ่มไปเรียบร้อยแล้วเนาะคู่เปิดสนามนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยต้องเปลี่ยนเวลานอนต้องเปลี่ยนเวลาตื่นนะคะก็4ปีมีครั้งเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ขอให้แบ่งเวลานะคะมาดูกรณีที่มีการแชร์ภาพลวดลายวงกลมปริศนาที่มีสีสันแตกตานะที่เขาเรียกว่าดวงตาเมืองไทยเขาบอกว่าอยู่ในจังหวัดปทุมค่ะปทุมธานีนี่แหละนะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะล่าสุดนั้นทางจิสด้านะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะได้เปิดเผยถึงภาพดวงตาเมืองไทยที่ว่านี้เขาใช้แผนที่ความสูงจากจุดข้อมูลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาร่วมกับเทคโนโลยีนะคะไรด้าของทิสด้านี่แหละก็เข้าไปช่วยไขปริศนาความลับของธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่นะคะไรด้าเขาสามารถทะลวงม่านใบไม้เปิดเผยเห็นโครงสร้างที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พืชพันธุ์อย่างละเอียดในพื้นที่ชุ่มน้ำของปทุมธานีที่เต็มไปด้วยวัชพืชและก็ต้นไม้หนาทึบได้จากการมองจากภาพถ่ายทางอากาศปกติเนี่ยอาจจะเห็นก็เหมือนผืนป่าสีเขียวอ่ะมันก็ดูกลมกลืนกันไปหมดแต่ว่าเทคโนโลยีไรด้านะคะของจิสด้าท ทำงานโดยการยิงแสงเลเซอร์ลงมายังพื้นผิวโลกแล้วจับเวลาที่แสงสะท้อนกลับไปที่ตัวรับสัญญาณก็เลยทำให้สามารถวัดความสูงกับวัดระยะทางได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตรเลยค่ะก็ถือว่าแม่นยำพอสมควรนะคะเมื่อนำข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ3มิตินะคะเขาก็มีการใช้สีแทนระดับความสูงมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะคะแทนระดับความสูงระดับยอดไม้หรือว่าพุ่มไม้พุ่มพงที่มันขึ้นปกคลุมแบบหนาแน่นมากนะคะสีฟ้าและสีน้ำเงินแทนระดับพื้นผิวดินและพื้นที่ต่ำกว่ารอยแยกสีดำเป็นรูปวงพระจันทร์นั่นคือร่องน้ำนี่แหละจุดสำคัญที่ทางไรด้าไม่สามารถสแกนทะลุลงไปในบริเวณที่เป็นน้ำได้ก็เลยทำให้มองเห็นพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นสีดำทีนี้จากร่องรอยเกษตรกรรมสู่ปรากฏการณ์เกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ด้วยลักษณะวงกลมที่สมบูรณ์แบบนี้เบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นร่องรอยการจัดการที่ดินในอดีตอย่างเช่นมีการขุดดินเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ก่อนจะปล่อยเป็นที่ร้างรกร้างไปจนวัชพืชขึ้นมาปกคลุมแต่ว่าเมื่อเทคโนโลยีไรด้าเผยให้เห็นร่องรอยการแยกตัวที่ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การลงพื้นที่จริงด้วยการบินโดรนสำรวจไปเรียบร้อยเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาความจริงจึงปรากฏว่าพื้นที่ขนาดกว่า100เมตรที่แท้จริงแล้วคือมันเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่หมุนได้ค่ะมันเกิดจากการสะสมตัวของแพวัชพืชน่ะกับดินที่ขาดออกจากฝั่งแล้วไปลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำทีนี้พอวัชพืชมีการเติบโตแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วมีการเกาะตัวกันแน่นๆผนวกกับมีกระแสลมพัดผ่านเกาะทั้งเกาะจึงหมุนรอบตัวเองแบบช้าๆแล้วไม่ใช่หมุนธรรมดาเนาะหมุนอยู่ตลอดเวลาไอการหมุนและการเสียดสีกับตะลิ่งรอบนอกเขาเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนน่ะมันเปรียบเสมือนเครื่องกลึงธรรมชาติเลยค่ะที่ขัดเกลาให้ขอบเกาะและแอ่งน้ำรอบๆนั้นกลายเป็นรูปทรงวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบอย่างน่าทึ่งหลายคนคงนึกภาพออกเนาะทีนี้ภาพสแกนของไรด้านะคะที่ทิสด้าเอามาใช้เนี่ยไอภาพนั้นน่ะมันเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าเทคโนโลยีอวกาศกับภูมิสารสนเทศไม่ได้มีไว้เพื่อการสำรวจสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป่าไม้เท่านั้นแต่ยังเป็นดวงตาสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มองเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เผยเห็นสันฐานภูมิประเทศที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วช่วยไขข้อเท็จจริงได้ว่าไอ้ดวงตาเมืองไทยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในปทุมธานีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามวิถีได้สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะก็สวยงามนะคะอยู่ๆมันก็กลมคือมันไม่ได้กลมดิกนะมันกลมรีรีอ่ะแต่หลายคนก็สงสัยไงสุดท้ายก็นี่แหละค่ะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะคะไรด้าจากดาวเทียมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำที่มันหมุนได้ค่ะมันก็หมุนของมันอยู่เรื่อยๆนะคะข่าวบอกว่าหมุนช้าๆรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ประมาณนี้แล้วหมุนได้แบบว่าเป๊ะเลยเนาะสวยงามนะคะนี่ไขปริศนาเรียบร้อยแล้วนะมันคือเกาะวัชพืชนะลอยน้ำ

กันไปคือบางทีแชร์กันด้วยความแชร์กันด้วยความที่แบบเหมือนอย่าให้เป็นของแปลกเออทั้งที่มันก็ไม่ได้แปลกมากนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อธิบายได้ทุกอย่างเนาะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะแชร์อะไรก็ตามนะคะหาข้อมูลนิดนึงนะเดี๋ยวนี้หาไม่ยากเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเข้าไปเว็บไซต์เนี่ยเว็บแรกเลยที่เราพิมพ์อะไรก็ตามที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่ารับรองค่ะมันจัดเต็มให้เลยนะคะฉลาดมากต้องบอกให้อย่างนั้นเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่หาอะไรไม่เจออยากรับทราบนู่นนี่นั่นนะคะข่าวสารบ้านเมืองหรือแม้แต่ชื่อคนตามหากันอะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะปัจจุบันนี้นะคะง่ายปั๊บเดียวเนี่ยเห็นไหมก็ตามหากันมีรายการทีวีปั๊บเดียวนะคะบางคนก็โอ้ยไปห้าวันเจอแล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะตอนนี้ในช่วงหน้าฝนก็มีงานประเพณีหลายงานนะคะที่อยากเชิญชวนเนาะเพราะว่าบางประเพณีก็เป็นพิธีกรรมโบราณนั้นศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่สะท้อนถึงพลังความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เขามีการสืบทอดกันมายาวนานมากอย่างเช่นงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี69กำลังจะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะเพราะว่าจัดขึ้นเป็นทุกปีเป็นประจำเลยค่ะเพื่อสืบสานตำนานพระเวสสันดรชาดกเนาะแล้วก็น้อมรำลึกถึงความเชื่อเรื่องพระอุปคุตพระอุปคุตนี่เป็นพระผู้คุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็ประทานความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้กำหนดการและพิธีกรรมสำคัญเนี่ยจะไปอยู่3วันเลยค่ะ20 21 22นี้อีก12วันงานจะเริ่มแล้วนะคะสำหรับงานประเพณีโบราณเลยนะคะของจังหวัดเลยค่ะบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแดนอีสานนะคะที่ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะไอ้ผีตาโขนเนี่ยที่อื่นมีไหมไม่แน่ใจเนาะกัมพูชามีแน่แล้วว่านะอะไรที่ไทยมีกัมพูชาก็มีทุกอย่างนะคะและบางงานบางประเพณีก็ทำมาสะเกือบคล้ายเลยนะคะแต่บางทีมันก็ไม่ 100% รับรองเลยคนไทยแยกออกแน่ๆนะคะอย่างเช่นที่งานจังหวัดเลยที่จะเป็นพิธีกรรมสำคัญก็คือพิธีเบิกพระอุปคุตนะคะและพิธีงมพระอุปคุตเขาจะประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำค่ะเพื่อนำไปประดิษฐานที่หออุปคุตวัดโพนชัยดิฉันแวะแล้วที่วัดนี้ตอนที่ไปเที่ยวเชียงคานนะคะขากลับก็แวะเลยค่ะที่วัดโพนชัยนะก็สามารถไปเที่ยวได้อ่านรายละเอียดถ่ายรูปอะไรได้นะคะแต่รู้สึกว่าการจะเคร่งอยู่พอสมควรนะคะเรื่องของการใส่รองเท้าการแต่งตัวแต่งกายเนาะนุ่งกางเกงกระโปรงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนพิธีบายสีสู่ขวัญก็จะเป็นพิธีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมรวมถึงพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดรด้วยและก็ที่ตื่นตาตื่นใจทุกปีเลยค่ะนั่นคือขบวนแห่ของผีตาโขนประจำปีก็จะมีขบวนแห่ของพระเวสสันดรมาเข้าเมืองด้วยนะคะก็คือขบวนแห่ผีตาโขนนั่นแหละสำหรับขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองอันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะสำหรับงานนี้และพิธีบูชาและงานบุญนะคะก็จะเป็นการจุดบั้งไฟขอฝนตามประเพณีโบราณและจะมีพิธีทิ้งหน้าตากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ลงสู่แม่น้ำแม่น้ำที่นี่คือแม่น้ำหมันเพื่อเป็นการลอยเคราะห์แล้วก็ลอยความทุกข์ความโศกอะไรประมาณนี้ค่ะก็พิธีจะได้แบบครบครันเนาะไม่ตัดไม่ขาดตอนอ้อที่สำคัญคือต้องร่วมทำบุญฟังเทศมหาชาติในพิธีแห่กันหลอนด้วยนะใครที่จะไปนะคะรายละเอียดเนี่ยต้องไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะมีแชร์เอาไว้สำหรับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวนะคะที่ททเลยหรือจะเป็นที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายและก็วัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ3วันค่ะ20-22มิถุนายนนี้เนาะน่าไปมากนะใครที่สนใจเนาะมันไม่ได้ไกลนะไปจังหวัดเลยนี่ไปทางเพชรบูรณ์ได้ค่ะไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เลยสบายๆนะคะขับรถแบบโอ้โห

0: าจจะมีลัดเลาะนิดนึงนะคะแต่ก็สบายสบายเลยนะคะแม่น้ำหม่ำนี่อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเขาก็จะมีวิถีชุมชนของเขาวิถีผู้คนอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่อื่นนะคะก็นี่แหละเป็นความแตกต่างนะที่หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ยเขาทำอะไรนะในยุคปัจจุบันนี้นะจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีการไปวิจัยไปทำข่าวของสังคมลุ่มน้ำหมันกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าอำเภอด่านซ้ายเนี่ยอยู่ที่ลุ่มน้ำหมันนี่แหละค่ะเกือบทุกหมู่บ้านของอำเภอนี้ล้วนแต่มีแม่น้ำหมันไหลผ่านนะคะเกือบทุกหมู่บ้านของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะน้ำหมันเนี่ยจะมีจุดกำเนิดอยู่ที่ภูลมโลใครที่ขับรถผ่านเส้นนั้นน่ะก็จะมีป้ายตลอดนะคะจะไปเที่ยวภูลมโลกี่กิโลเมตรเลยพวกนี้ก็จะมีป้ายน่าไปมากเลยนะคะ อยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ค่ะแล้วน้ำจากแม่น้ำหมันเนี่ยไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางเหนือผ่านตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายนะคะมีผ่านกกสะท้อนบ้านด่านซ้ายบ้านเหนือบ้านนาว่าบ้านเด่นบ้านกั้งปลาอีกหลายบ้านเลยค่ะคือผ่านหมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปสบกับน้ำเหืองเขตกั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวตรงนั้นเลยค่ะน้ำหมันนี่ก็ลัดเลาะพื้นที่ทั้งภูเขาเลยหุบเขาและที่ลาบมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวิถีชีวิตผู้คนในสังคมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาใช้น้ำเนี้ยทั้งการเกษตรอุปโภคบริโภคประมงหรือแม้กระทั่งกิจกรรมประเพณีทางพิธีกรรมและการเล่นนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องอาศัยแม่น้ำสายนี้หากแต่ปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาซึ่งชีวิตที่แปรเปลี่ยนของสังคมในลุ่มน้ำหมันเขาว่าอย่างนั้นนะวิถีเปลี่ยนคือเปลี่ยนยังไงก็คือว่าเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม่น้ำตื้นเขินมากความตื้นของแม่น้ำเกิดจากความเจริญที่มีคนเข้าไปอยู่เยอะมากนะคะแล้วก็นำพาพืชพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาในท้องถิ่นพืชไร่ต่างๆนะคะ อย่างเช่นมีความต้องการของชาวบ้านต้องการพืชผลทางการเกษตรให้ได้ปริมาตรมากเพื่อการค้าก็จะเอาพืชผลทางการเกษตรในต่างถิ่นมาปลูกนะคะแต่ว่าจากสภาพอากาศสภาพนิเวศของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเป็นพื้นที่ราบเพียง1/5ของพื้นที่ทั้งหมดนะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ชาวบ้านต้องขึ้นไปทำเกษตรบนที่สูงพร้อมกับมีการไถพรวนดินโดยอุปกรณ์ที่ทันสมัยทีนี้พอฝนตกก็เลยเกิดการกระชะล้างหินดินทรายบนภูเขามันไหลลงมาทับถมในแม่น้ำไม่ตื้นเขินนั่นเองค่ะนี่ถามว่าตื้นเขินเพราะอะไรก็เป็นเหตุนี้ก็แน่นอนพอน้ำมันตื้นแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะในระยะยาวอีกนับไม่ถ้วนแน่เพราะว่าอะไรที่มาที่นาของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมนะในบ่อยเลยค่ะในช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงทำนาไม่ว่าจะเป็นบ้านนาดีบ้านนาหอบ้านนาเวียงจนทั้งทุกตอนนี้ก็บอกว่าชาวนาในลุ่มน้ำหมันเนี่ยต้องทำนาปีละ2ครั้งคือแค่นาปีกับนาปลังผลผลิตที่ได้จากนาปลังก็คือสิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังมากกว่านาปีนั่นเองแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมบ่อยก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนหนุ่มสาวซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการทำนาออกจากหมู่บ้านไปเพื่อไปทำอาชีพอื่นก็เลยมีแต่เด็กกับคนแก่ค่ะในหมู่บ้านอยู่กันเป็นจำนวนมากเนี่ยรูปแบบและลักษณะการทำนาในพื้นที่ลุ่มน้ำหมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยในอดีตก็บอกว่ามีการเขาเรียกว่าเอามื้อเอาวันนะหรือวันลงแขกในการทำนาของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นถอนกล้าดำนาเก็บเกี่ยวฟาดข้าวก็จะเอาแรงชาวบ้านมาช่วยกันจนครบทุกบ้านอ่ะเห็นบอกว่าต้องใช้เวลานานถึง2ปีที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาช่วยเนี่ยก็ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการรับจ้างรายวันแทนแล้วก็การเอามื้อเอาวันก็จะไม่มีให้เห็นเป็นเหมือนกับภาพครั้งในอดีตเลยนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะสูญหายไปนะเดี๋ยวนี้บางหมู่บ้านในสังคมลุ่มน้ำหมันที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะยังคงมีการเอามื้อเอาวันกันอยู่แต่จะเป็นลักษณะของกลุ่มเครือญาติเท่านั้นค่ะไม่ได้มีคนนอกมาปะปนนะคะแล้วไม่เพียงเท่านี้ก็บอกว่าการที่น้ำตื้นเขินในแม่น้ำหมันเนี่ยเป็นเหตุให้สภาพร่องน้ำมันลึก นะจากเดิมที่ลึกและมีวังปลามีพันปลาเยอะมากเนาะก็ตื้นเขินไปด้วยหายไปบางจุดแล้วค่ะรวมถึงปลาท้องถิ่นที่หายากนะในอดีตเขาบอกร่องน้ำที่นี่นะคะเกือบทุกหมู่บ้านจะมีวังปลาเกิดขึ้นวังปลานั่นหมายถึงว่าเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านเพราะว่ามีปลาอยู่หลากหลายสายพันธุ์จนจับกันไม่หวาดไม่ไหวอะในอดีตอ่ะเออแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะคะปลาอะไรบ้างเหรอปลาช่อนปลาดุกนี่แหละปลาจอบปลาคังปลาจิวปลาขึ้นเรือปลาลวดปลาปกปลาเก่งปลาเกาะอะไรประมาณนี้ที่ชาวบ้านเขาหาได้นะอุดมสมบูรณ์ไหมซึ่งปัจจุบันนี้ตื้นเขินชาวบ้านก็ไม่นิยมไปจับปลาแล้วนะคะแต่ว่าหันไปจับที่หนองในนาแทนประมาณนี้ค่ะเออก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะสำหรับในพื้นที่ตรงจุดนั้นใครจะไปเที่ยวก็อย่างที่บอกนะขับรถไปได้เลยค่ะไม่ได้ไกลมากนะไปเข้าลพบุรีเข้าเพชรบูรณ์แล้วก็นั่นแหละไปที่ด่านซ้ายเลยค่ะจังหวัดเลยแล้วก็ผ่านอีกหลายอำเภอนะคะหรือใครจะไปเชียงคานก็ไปทางนั้นหรือจะไปภูกระดึงก็แวะไปได้เหมือนกันนะเฮ้ยภูกระดึงจะปิดแล้วนะคะเออต่อไปเนี่ยก็เห็นบอกว่าห้ามค้างคืนแล้วนะคะก็มีสถานที่เยอะแยะมากมายนะในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเรายังเห็นว่าวิถีชีวิตพื้นถิ่นของแต่ละภูมิภาคกันเนี่ยยังคงอยู่นะเนี่ยภาคอีสานเนี่ยชัดเจนเลยค่ะอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยวิถีชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำก็มีแปรเปลี่ยนบ้างตามการเวลาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการติดต่อจากโลกภายนอกนี่แหละก็ไปสร้างผลกระทบนะคะอาจจะเป็นระยะยาวแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ทั้งเรื่องระบบนิเวศเรื่องทำมาหากินเรื่องที่อยู่อาศัยประเพณีและวิถีชีวิตนะคะแล้วก็เคยมีร่องรอยของระบบนิเวศที่เคยสมบูรณ์ก็กลับกลายมาเป็นเหมือนในปัจจุบันนี้คำถามคือว่าคนก็ต้องปรับตัวใช่ไหมใช่นะต้องปรับตัวนะให้มันทันกับยุคสมัยนะคะตอนนี้ที่น่าห่วงอยู่นะพูดถึงเห็นแถวบ้านเนี่ยเขาโพสต์กันชาวชุมชนมันนิค่ะที่อยู่ตามเทือกเขาตะนาวสีอ่ะรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับคนเข้าไปรบกวนนะหมายถึงว่าคนที่พอรู้จักก็ไปรบกวนก็ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่านะนี่เราก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าจากดูจากสีหน้าเวลาออกสื่ออะไรเนี่ยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็แสดงว่าชอบเนาะอยากใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอยากมีบ้านไม่ต้องเร่ร่อนแล้วเนาะสำหรับชนเผ่ามันนี้นะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเออให้เขาอยู่ตามธรรมชาติดีไหมแต่จริงๆในมุมเราเราก็อยากให้เขานี่แหละได้ไปโรงเรียนได้ทำมาหากินนะคะมีอาชีพอะไรประมาณนี้น่าจะดีนะคะก็ไปเที่ยวกันได้เนาะมีอยู่ที่สตูลนะคะพัทลุงก็มีนะสำหรับชนเผ่ามันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาเริ่ม 8:30 นวันพรุ่งนี้ประสบนิกรหลั่งน้ำตารอส่งเสด็จแสดงความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬานายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันเป็นคุณค่าที่พระองค์พาทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดพระชนชีพเปิดฉากฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพประเดิมสนามเอาชนะแอฟริกาใต้2-0เก็บ3คะแนนโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนพิธีเปิดอลังการด้วยการแสดงของชากิราราชินีเพลงฟุตบอลโลกขณะที่เช้าพรุ่งนี้รอชมการแสดงของลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะก่อนอื่นเราไปติดตามประกาศสำนักพระราชวังกันค่ะ
3: ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 ถึง 16:00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้เชิญชวนประชาชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยใจความสำคัญระบุว่าสำนักพระราชวังได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระหทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้
4: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบแต่ละกระทรวงดูแลประชาชนเข้าร่วมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไว้ทุก15วันส่วนคอนเสิร์ตกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติค่ะแต่ให้ยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มไปติดตามรายละเอียดจากดาวีชัยคีรีค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ว่าได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและดูแลประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆให้เน้นที่ตัวภารกิจตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนก็เป็นไปตามปกติทุกคนมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วส่วนงานคอนเสิร์ตกีฬาประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.วันนี้ว่ามีมติลดธงครึ่งเสา15วันตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่12มิถุนายนส่วนประชาชนนั้นตามความเหมาะสมนอกจากนี้จะจัดงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติมอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รู้ไหมทำไมปลา ที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: มาติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬานะคะประชาชนต่างหลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะประชาชนหลายพื้นที่ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลก็สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ตนถึงกับน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาได้ติดตามข่าวพระอาการอย่างต่อเนื่องทั้งยังเดินทางมาสอบถามข่าวคราวจากเจ้าหน้าที่สวดมนต์อธิษฐานขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรอยู่เสมอด้านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุที่วันนี้มาโรงพยาบาลจุฬาได้สัมภาษณ์ว่าตลอดคืนที่ผ่านมาประชาชนต่างรอติดตามข่าวสารด้วยความหวังกระทั่งเช้านี้มีประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักพระราชวังในช่วงเช้าซึ่งหลายคนอาจมองว่าปาฏิหาริย์ไม่เกิดขึ้นแต่ส่วนตัวปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงอยู่กับประสบนิกรชาวไทยเพราะพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการที่พระองค์ทรงอยู่กับคนไทยและทรงงานเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอดถือเป็นปาฏิหาริย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทุกคนและตนรู้สึกเสมอมาว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดประชาชนและทรงห่วงใยบ้านเมืองอย่างแท้จริง
4: ค่ะขณะที่บรรยากาศต่างจังหวัดประสบนิกรทั่วไทยต่างเศร้าแสดงความอาลัยถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนค่ะที่ขอนแก่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังประชาชนทราบประกาศจากสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่นลดธงครึ่งเสาเพื่อถวายความอาลัยดร.สุกัญญากาญจนบัตรพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นซึ่งเคยถวายงานในกิจกรรมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมานานกว่า10ปีได้เปิดเผยนะคะว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสร่วมงานด้านการบำบัดและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญและเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบความยากลำบากมาโดยตลอดที่จังหวัดอ่างทองค่ะนางนงนุชคำคงอายุ75ปีชาวจังหวัดอ่างทองเล่าว่าตนเองนั้นได้มีโอกาสสนองพระดำริและถวายงานใกล้ชิดในโครงการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมาเป็นระยะเวลานานกว่า16ปีโดยโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของพระองค์พาดำเนินการหลักการโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามุ่งช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างครบวงจรเน้นการพัฒนาจิตใจการฝึกอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงแม่และเด็ก ที่เป็นผู้ต้องขังนะคะติดคุกเป็นผู้ต้องขังซึ่งสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและเมื่อปี2550พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดอ่างทองครั้งแรกเพื่อทรงเปิดโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตนจึงมีโอกาสถวายงานรับใช้ในโครงการต่างๆเรื่อยมาพระองค์พามีความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมตนถึงที่บ้านพักนานถึงมาแล้ว7ครั้งซึ่งตนเองก็เก็บที่ดินที่เคยสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาและจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจในช่วงที่ตนป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่โรงพยาบาลอ่างทองพระองค์ยังทรงพระเมตตาเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์มาเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลอีกด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยค่ะโดยที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีการลดธงครึ่งเสาแสดงความอาลัยถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอรณัชชาบุญกสรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แต่งกายด้วยชุดสีดำมาทำงานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เผยความรู้สึกเศร้าใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้ว่าหลังเห็นประกาศทางโทรทัศน์รู้สึกเศร้าใจทำอะไรไม่ค่อยถูกและขอให้ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ด้านแม่จันมามั่นชาวเชียงใหม่วัย72ปีถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความเศร้าเสียใจและเสียดายในความสามารถคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมีการลดธงครึ่งเสาเป็นสัญลักษณ์แสดงความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนม์พนักงานข้าราชการที่เดินทางมาทำงานอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้าแต่งกายด้วยชุดสีดำประสบนิกรบอกว่าเช้าวันนี้เป็นวันใหม่ที่รู้สึกเสียใจมากนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็บอกว่าพระองค์ทรงมีเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมาแล้วก็มีภาพจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านในฐานะเจ้าฟ้านักกฎหมายก็ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยค่ะขอพักสักครู่หนึ่งค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
10: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
11: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
10: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
11: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
10: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
11: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
10: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
12: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยลุยกู้ทุ่นระเบิดชายแดนสระแก้วต่อเนื่องพบ PMN เพิ่ม4ทุ่นจำเป็นจะต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่าสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เปิดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปรับลดในพื้นที่ที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งมีขนาดพื้นที่ 99,800 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และได้พื้นที่ปลอดภัยกลับมา570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% และเดินหน้าเก็บกู้อย่างต่อเนื่องลดพื้นที่อันตรายทั้งหมดแต่เมื่อวานนี้ค่ะกลับเจอทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นโดยผลการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานตั้งแต่18พฤศจิกายนปี68จนถึงณปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัย 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยหรือว่ายืนยันมีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% และทุ่นระเบิดและสัมภาวุธที่ระเบิดนะคะที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391รายการอย่างเช่น PMN 314ทุ่น MN 79จำนวน39ทุ่นค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาเตรียมเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะตอนนี้ก็น่าจะถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วการหาเสียงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่เขตยานาวาค่ะไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไปนำเสนอนโยบายเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยที่ประชากรอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมืองจะต้องไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระทีมชาติชาติจึงผลักดันนโยบายที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะใหม่และโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีรู้สึกตัวเองมีคุณค่าพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองได้อย่างมีศักยภาพโดยมีนโยบายในการดูแลคนที่มุ่งเน้นการสร้างเมืองที่แคร์คนและดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเช่นการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรยกระดับและขยายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีคุณค่าด้วยการจัดหางานกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำในชุมชนปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและนโยบายหาหมอไม่เกิน1ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีและบริการเคลื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือและนโยบายสังคมสูงวัยไม่ติดบ้านส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสนับสนุนให้ออกมาทำกิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าค่ะ
1: ซึ่งภาพรวมในเรื่องของการหาเสียงการติดป้ายหาเสียงการทำกิจกรรมต่างๆทางกกต.กทม.บอกว่ายังเรียบร้อยดีอยู่นะคะว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพเผยถึงกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นการจัดอบรมวิทยากรประจำเขตละ6คนผู้เข้าอบรมวันนี้มี300คนนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมต่อกับกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีจำนวน6,628 หน่วยมีหน่วยละ11คนรวมทั้งหมดทุกหน่วยนะคะ 72,908 คนค่ะต้องใช้ในการเลือกตั้งนะคะจำนวนคนที่ได้รับการอบรมเนี่ยจะต้องนำความรู้ไปใช้ในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้กระบวนการฝึกอบรมโดยวิทยากรวันนี้เริ่มตั้งแต่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนข้อร้องเรียนผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีเข้ามาบ้างหรือไม่เรื่องนี้ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและยังไม่พบแม้กระทั่งเรื่องป้ายหาเสียงผิดระเบียบสำหรับการหาเสียงมีเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษหรือไม่เนื่องจากมีผู้สมัครบางคนเริ่มโจมตีกันเองว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพได้ให้ความรู้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งไปตั้งแต่4มิถุนายนแล้วในโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ตอนนี้เรามีผู้ตรวจการเลือกตั้ง8คนลงพื้นที่สังเกตการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งในส่วนของการที่มีการพูดคุยหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์จากข้อสังเกตเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์เน้นย้ำในสิ่งที่ผู้สมัครจะต้องระวังเป็นพิเศษว่าจะต้องระวังในส่วนของมาตรา65เรื่องการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดนะคะในการไปร่วมพิธีหรือว่าร่วมงานต่างๆจะต้องไม่เป็นลักษณะการจัดเตรียมหรือจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้ใดไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าแก่วัดชุมชนมูลนิธิเรื่องของการจัดมหรสพหรือการรื่นเริงการจัดเลี้ยงหรือรับว่าจะจัดเลี้ยงการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายอิทธิพลคุกคามซึ่งจากที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งได้รายงานเข้ามาภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่พบมีการแจ้งให้มีการดำเนินการใดๆค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจปัสสาวะตำรวจสภานะคะมีข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็มีการพบปัสสาวะสีม่วงนะคะแต่ว่ามีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องของการรับประทานยาบางชนิดค่ะวันนี้ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาแถลงถึงผลการตรวจหาสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภาค่ะตรวจไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมนะคะออกมายืนยันว่าจากการตรวจของแพทย์ไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภารายใดพบสารเสพติดในร่างกายแม้แต่คนเดียวค่ะ ทั้งนี้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของบุคลากรรัฐสภาเบื้องต้นการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจะทำต่อเนื่องอาจจะมีการตรวจปีละ2ครั้งรวมถึงบุคลากรส่วนอื่นของสภาด้วยส่วนส.ส.นั้นนะคะทางพลตำรวจตรีวิชัยบอกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการหาสาเหตุและนำตัวไปบำบัดรักษาไม่ได้ต้องการที่จะจับกลุ่มค่ะส่วนการที่ส.ส.มาวิจารณ์การทำงานของประธานสภาว่าไปทำงานที่ไม่ใช่หน้าที่แล้วก็เน้นเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านพลตำรวจตรีวิชัยก็บอกว่าข้อเท็จจริงแล้วโครงการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นทางประธานสภาทำไว้ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งค่ะและเมื่อมีตำแหน่งการลงพื้นที่ที่บุรีรัมย์ก็เป็นการติดตามงานซึ่งที่ผ่านมาประธานสภาได้ประชุมร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อต้องการแก้ปัญหาดังนั้นก็ไม่ได้ทำเฉพาะที่บุรีรัมย์เท่านั้นนะคะต่อไปก็จะมีอีกหลายพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูช่วงนี้นะคะที่มีการเริ่มแข่งฟุตบอลโลกนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเราซึ่งก็เป็นแฟนฟุตบอลโลกนะติดตามชมกันอยู่แน่นอนแต่มีคำเตือนจากรัฐบาลให้ระวังมิจฉาชีพสำหรับกระแสฟุตบอลโลกที่วันนี้นะคะก็เปิดฉากไปแล้วนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐบาลก็เลยอยากจะเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังกับกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขายตั๋วเข้าชมแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมรวมถึงส่งลิงก์ดูบอลสดหรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล นะคะแฝงมัลแวร์เข้ามาเพื่อขโมยข้อมูลบุคคลและข้อมูลทางการเงินรัฐบาลก็เลยต้องเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOCสายด่วน1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์หลากหลายช่องทางอย่างเข้มข้นนะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็สามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายมากกว่า 78,000 รายการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์ลดความเสี่ยงขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นะคะเพื่อป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพอย่างแรกเลยไม่กดลิงก์ตามมาด้วยไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนพร้อมตรวจสอบข้อมูลแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติต้องสงสัยถูกหลอกลวงแจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อระงับความเสียหายสำหรับฟุตบอลโลกก็เป็นควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการเชียร์กีฬารัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบขณะเดียวกันก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเชิงรุกควบคู่กับการปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันต่อเนื่องเลยนะคะก็มีการเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะคะปีนี้เจ้าภาพฟุตบอลโลกมี3ประเทศเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเปิดประเดิมที่เม็กซิโกนะคะมีพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมยุคก่อนสเปนเข้ายึดครองแฟนบอลจำนวนมากก็สวมชุดมาริอาชีสวมหมวกซอมเบโรสร้างสีสันทะเลสีเขียวทั่วทั้งสนามค่ะชากิราราชินีเพลงฟุตบอลโลกชาวโคลัมเบียแล้วก็มีเบอร์น่าบอยศิลปินและโปรดิวเซอร์ชาวไนจีเรียร่วมแสดงเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคะส่วนพิธีเปิดการแข่งขันคืนนี้ก็จะมีของที่แคนาดาแล้วก็ต่อด้วยของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราคงจะต้องติดตามในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 6:30 นาทีเพื่อติดตามชมการแสดงของลิซ่าและลิสามโนบาล นะคะศิลปินสัญชาติไทยค่ะที่จะมากับเพลงฟุตบอลโลกที่เป็นเพลง Goals นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ค่ะเจ้าภาพเม็กซิโกก็เอาชนะแอฟริกาใต้ไป2-0ค่ะเป็นเกมที่ดุเดือดนะคะมีการแจกใบแดงรวมถึง3ใบเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกเลยส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเกาหลีใต้นะคะก็แข่งเอาชนะเช็กเกียไป2-1ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่าสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วสหรัฐบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับอิหร่านนายทรัมป์นั้นเปิดเผยเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ เข้ามายังการปราศัยหาเสียงที่รัฐจอร์เจียค่ะโดยบอกว่ายุติสงครามลงแล้วสหรัฐอิหร่านลงนามข้อตกลงครั้งสำคัญหลังจากที่สั่งระงับการโจมตีทางอากาศและการทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านไปเมื่อช่วงเย็นพฤหัสบดีโดยทรัมป์บอกว่าร่างเอกสารข้อตกลงอยู่ในขั้นสุดท้ายและอาจจะสิ้นสุดอย่างเร็วซึ่งคาดว่าพิธีลงนามจะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ทวีปยุโรปและมีรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์เป็นผู้นำในการลงนามซึ่งทันทีที่มีการลงนามจะมีการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซทันทีส่วนปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่เขาประกาศรวมถึงเกาะคลาร์กซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันสำคัญของอิหร่านก็ถูกยกเลิกไปแล้วเช่นกันทั้งนี้นะคะท่าทีของผู้นำอิหร่านแล้วก็ผู้นำสหรัฐนะคะเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าเข้าใจว่าอายาตอลละมอสซาบาคามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ได้ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงฉบับนี้แล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสีธรกุวังคดีโลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
8: ธนาคารพัฒนา

0: เข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันพฤหัสกับวันศุกร์อย่างนี้ฮะได้หัวหน้าแบงค์มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังอีกครั้งนึงครับเมื่อวานสนุกมากนะครับทุกคนชื่นชมนะครับว่าเฮ้ยช้อปปี้มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเราบอกว่าช้อปปี้เนี่ยมันไม่ใช่พาเรามีค่านำพานะเราสามารถเป็นเจ้าของรถบัสได้พาคนเข้าไปในช้อปปี้เขาจะซื้อร้านไหนก็ตามไม่ใช่ร้านเราอย่างเดียวได้คอมมิชชั่นด้วยหรือเราอยากเป็นเจ้าของเรือสำราญก็ได้เอาลูกค้าไปเข้าแพลตฟอร์มแล้วนอนกินนอนในนั้นเลย7วันถ้าไม่คลิกลิงก์ใครยังไงเราก็ได้คอมมิชชั่น
7: ใช่
6: ก็โอ้โหยังไม่จบเลยต้องขอคุณแบงค์มาต่ออีกวันนี้ครับเชิญครับ
7: ได้เลยก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะการทำ Facebook เนี่ยมันก็เชื่อมกับ Shopee ได้แล้วแหละนะครับเพราะมันมีตะกร้าของ Shopee ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นใต้โพสต์ของเราขึ้นมาซึ่งผมแนะนำนะใครจะทำ Facebook เนี่ยใครจะทำการตลาดบน Facebook ไม่ว่าจะทำสินค้าของตัวเองนะครับแล้วก็ทำในหน้าเองก็ตามนะผมแนะนำให้เอาลิงก์ Shopee ที่ทำ Affiliate เนี่ยแปะใต้คอมเมนต์นะอันนี้ผมเน้นย้ำอีกทีนะแปะใต้คอมเมนต์นะฮะทำไมถึงไม่แปะแคปชั่นไปเลยล่ะอะไรอย่างงี้นะครับคืออย่างงี้ครับถ้าแปะแคปชั่นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลดการเข้าถึงหรือการมองเห็นได้สูงมากเพราะมันคือการนำคนออกเอ้าแต่นี่ก็ทุกคนจะเอ้าเลยเอ้าแล้วเขาโคกันไม่ใช่เหรอลิงก์ Shopee ม
6: ัน
7: ก
6: ็
7: ควรจะนี่อ่ะคืออย่างงี้ฮะพอไอ้ลิงก์ที่เราก๊อปมามันเป็น http ไอ้ตัวของเป็นตีค่าเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดเนาะพอมันตีค่าเป็นเว็บไซต์ทั้งหมดเนี่ยAI มันไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นช้อปปี้อะไรทั้งนั้นดังนั้นมันก็จะลดลีดลงดังนั้นเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นการนำคนออกนอกแพลตฟอร์มเขา
6: โอเคเลยมันมีกติกาหนึ่งคือทุกแพลตฟอร์มเองเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยพาเพื่อนหนีออกจากแพลตฟอร์มเขา
7: ใช่
6: ซึ่งทุกแพลตฟอร์มอันนี้เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะโดยส่วนใหญ่คือมีแพลตฟอร์มเดียวดัดที่ไม่ห้ามอยากพาไปไหนก็ไลน์
7: ใช่
6: อันเดียวที่ไม่สนใจเพราะคุณลิดเท่ากับจำนวนแฟนของคุณอยู่แล้ว คุณจ่ายเท่าไหร่คุณได้เข้าถึงเท่านั้นอยู่แล้ว
7: ใช่
6: ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับ Facebook TikTok นะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube
7: ก็เป็นนะ IG ก็ยังเป็นเลยฮะ
6: YouTube IG เป็นหมด
7: ครับเพราะว่ามันก็เหมือนแบบคุณไปแย่งลูกค้าเขาไอ้ลูกค้าเขาคือไงก็คือลูกค้าเขาเล่นอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นดีๆอ
6: ่
7: ะคุณไปเอาออกมาเขาลงแบบเขาก็ไม่ชอบใจเนาะคุณไปดึงลูกค้าออกจากร้านมาเนี่ยเขาไม่ชอบใจดังนั้นเขาก็จะแบบเขาก็ต้องมีกฎอะไรบางอย่างถ้าคุณไปดึงออกจากร้านงั้นโพสที่คุณลงไปคุณก็จะถูกลดการมองเห็นถ้าอยากให้คนเห็นมากขึ้นในคอนเทนต์นั้นคุณก็ต้องยิงโฆษณาแต่ถึงนี้ถึงแม้คุณจะยิงโฆษณาคุณมีลิงก์อยู่ในนั้นมันก็จะเป็นทำให้ค่าแอดทุนแพงได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ามีลิงก์อยู่อันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับ ก็แนะนำให้เป็นไปได้ให้ติดใต้คอมเมนต์จะดีที่สุดเพราะอย่างนี้ครับไม่อันนี้ผมพูดเลยนะถ้าใครที่แบบทำคอนเทนต์ลงบน Facebook เลยอะนะครับแล้วต้องติดลิงก์ Shopee อะนะฮะคือการติดลิงก์ Shopee เข้าไปยังโพสต์ของเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะแปะที่คอมเมนต์หรือแปะที่แคปชั่นนะฮะตะกร้าคุณขึ้นหมดครับ
6: อ๋อโอเคผมเคยเห็นละใครที่โพสต์แล้วแปะคอมเมนต์ที่ตักที่เอ้ยแปะคอมเมนต์มีลิงก์เนี่ยผมก็สังเกตว่ามันจะมีตะกร้าขึ้นนะ
7: ใต้
6: รูปภาพนั้นมีตะกร้าเลยใต้วิดีโอนั้นมีตะกร้าเลย
7: ใช่ครับ
6: โอเคผมนึกว่าต้องมีวิธีพิเศษก็แค่แปะขอให้
7: แปะเข้าไปครับอืมแปะเข้าไปครับ
6: นี่ฮะการที่คบศัตรูของศัตรูเนี่ยมันดีอย่างนี้นะ
7: คร
6: ับ ให้สิทธิ์เต็มที่เลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นโอกาสเดียวที่จะฆ่าศัตรูได
7: ้ถูก
6: ปล่อยเต็มที่แม่จะแปะตรงคอมเมนต์จะแตะตรงแคปชั่นขึ้นตะกร้าให้หมด
7: ขึ้นหมดแหละดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าขึ้นแคปชั่นอ่ะมันลดลีดงั้นแปะใต้คอมเมนต์สิ
6: เงี้ยได้เหมือนกันมีติดตะกร้าด้วยเหมือนกันโอเคครับว่าปักตะกร้าเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: ครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือจุดที่อยากจะเน้นย้ำนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าหรือคุณเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ควรทำเอฟเฟคด้วยนะฮะอันนี้ก็แล้ว
6: แ
7: ต่คนบอก
6: แล้ว1แบรนด์เนี่ย1โพสต์เนี่ยเราแปะได้กี่ลิงก์ครับ
7: ตอนนี้ยังได้แค่1ลิงก์นะฮะอันนี้ยังไงเอามาได้แค่1ลิงก์อยู
6: ่อ๋อเราแปะ2ลิงก์ไม่มี2ตะกร้าขึ้นเหรอ
7: ไม่มีฮะยังไม่มีต้องไปเปิดอีกอย่างนึงขึ้นมาซึ่งก็ต้องเสียตังค์แล้วก็เขาไม่ค่อยแนะนำนะครับเอางั้นเอาลิงก์เดียวพอก่อน
6: ลิงก์เดียวดีกว่านะใครจะหวังแบบโอ้โหเลื่อนลงมามี5ตะกร้า
7: อย่าง
6: ห้าสีห้ารถอย่างนี้ไม่ได
7: ้อย่างนะ
6: ครับ
7: ซึ่งจริงๆมันระบบมาแล้วแหละนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าขึ้นเป็น6-7ตะกร้าเลยเป็นลูกตะกร้าขึ้นมาเลยอ่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าพวกนั้นจะเป็นระบบที่เรียกว่าคุณต้องซื้อ subscribe รายเดือนนะครับอ่ะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างที่บอกไปฮะถ้าวันนี้ทำการตลาดบน Facebook เนี่ยทำ affiliate ตัวเองด้วยนะครับอันนี้เน้นย้ำอีกทีนึงนะฮะคือผมไม่อยากให้เสียดายเนาะแบบเอ้ยทำ affiliate แล้วเราจะมาเสียเงินค่าคอมนิดๆหน่อยๆทำไมอ้าวแต่ผมบอกเลยนะคุณจะเห็นแบบโอ้โหอยู่ๆเฮ้ยทำไมฉันได้ค่าคอมจากอันนี้มาเยอะถมไปถมมาได้เป็นแสนต่อเดือนก็
6: มี
7: การันตีนะครับ
6: ไม่ใช่ใครอื่นนะครับหัวหน้าแบงค์และภรรยานี่แหละฮะ โอ้ยโทษเนี่ยหัวหน้าแบงค์มีภรรยาแล้วนะครับ รักมากด้วยพาเที่ยวตลอดนะฮะ เขาอะไรนะมีการปั้นช่องใช่ไหมปั้นช่อง
7: ครับ
6: ปั้นช่องสร้างรายได้ได้ข่าวว่า1เดือนนี่คนตามยับเลยใช่ไหม
7: ก็นะฮะยับนะฮะก็เป็นแสนนั่นแหละ
6: หนึ่งเดือนนี่ค่าคอมเป็นแสนนะครับไม่ธรรมดา
7: ไม่ใช่คนตามฟอร์เป็นแสนก่อนนะ
6: นี่คนตามเป็นแสนด้วยเทคนิคตามไปเรื่อยนะมีผมจะคาดคันเครียดเข็นหัวหน้าแบงค์มาเล่าให้ท่านฟังได้ทำยังไงให้ภรรยาหาฟอลโล่ได้เป็นแสนซึ่งเป็นแสนนำมาซึ่งรายได้
7: ใช่ครับ
6: แสนไม่ใช่แบบทำให้ดังนะแสนเพื่อเอามาสร้างธุรกิจสร้างรายได้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วถูกไหม
7: ครับถูกต้องครับ
6: ไหลเข้ามาก็ถ้าบอกก็คงจะเกรงใจที่จะถามแต่ก็ถามไปแล้วกันเนาะ ได้เยอะไหม
7: ก็เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เรียกเราก็ผมเรียกว่าเกินเงินเดือนอ่ะเกินเงินเดือนหลายๆคนนะก็ถือว่าได้เยอะนะครับแต่ว่า
6: สามารถเปลี่ยนมือถือรุ่นใหม่ได้ทุกครั้งที่ออกรุ่นใหม่
7: ก็ประมาณนั้นแหละนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นก็ได้อะแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มแต่ว่าต้องเข้าใจหลักของมันด้วยเรียกว่าต้องเข้าใจหลักมันด้วยไม่ใช่แบบอยู่ๆจะทำขึ้นมาแล้วได้อะไรเงี้ยก็เราต้องพูดกับตามความจริงคือมันก็มีวิธีการของมันที่เราต้องทำแล้วก
6: ็
7: ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามกับมันไม่ใช่แบบเฮ้ยทำสองสามคิดแล้วมันต้องได้เลยอันนี้ก็คง
6: ต้องมีวินัยต้องมีวินัย
7: ด้วย
6: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันถือเป็นรายได้จาก affiliate ใช่ไหมครับไม่ใช่การสร้างสินค้าหรือมาขาย

0: ถึงบอกว่าเมื่อกี้
1: Netflix
0: หัวหน้าแบงค์พยายามเน้นย้ำเลยฮะว่าผู้ฟังครับทําช่องตัวเองโปรโมทสินค้าตัวเองแต่ให้แปลงร่างตัวเองเป็นแอฟฟิลิเอทด้วยอย่ารู้สึกรังเกียจเดียดฉันการเป็นแอฟฟิลิเอเตอร์การเป็นนายหน้าอีไม่ได้ฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ทํานายหน้าได้ไหมก็อย่างเงี้ยครับถ้าทํานายหน้ามันได้ทําไมไม่ทํา
1: ผมว่ามันจริงมันทำคู่กันได้แหละคือ
0: ใช่ใช่ใ
1: เ
0: ช
1: รา
0: ่
1: เอาดีที่บอกไปถ้าเราแบบเราไม่อะไม่เราจะไม่ออกหน้าแต่เราจะทําแบรนด์ของเราเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาง่ายสุดก็แค่คุณก็แค่เปลี่ยนจากลิงก์ที่คุณไปก๊อปจากหน้าร้านค้าคุณเองก็แค่เปลี่ยนตรงนั้นเป็นลิงก์แอฟเฟิลิเอทคุณก็ได้ค่าคอมแล้วอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบไปซีเรียสมากนะอันนี้แบบเขาเรียกว่าทิกกี้ไหมก็ไม่เรียกทิกกี้เพราะมันเล่นตามกฎเลยนะครับอันนี้มันสามารถทําได้นะ
0: ค
1: คร รั
0: ับ
1: นะฮะอ่ะทีนี้ประเด็นต่อมาฮะเรารู้แล้วแหละว่าเนี่ยมันติดลิงก์ช้อปปี้เข้า Facebook ได้แล้วฮะแล้วก็รู้แล้วว่าต้นทุนสินค้าห้างขายในช้อปปี้เนี่ยต้องแบบถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าเกิน15%นะครับเพราะว่ามันก็เริ่มเหนื่อยแล้วถ้ามันมากคือถ้ามากกว่านั้นก็คือจะเริ่มแบบขายที่จนเจ๊งอ่ะนะใช้คำตรงๆนั่นแหละนะครับดังนั้นอ่ะก็ควรจะวางแผนเรื่องต้นทุนให้ดีๆนะครับเพราะว่าในตลาดในช้อปปี้เนี่ยเอาจริงเราพูดนะตลาดช้อปปี้กับติ๊กต็อกอ่ะผมเรียกว่าต้นทุนสินค้ามันเท่ากันนั่นแหละถ้าเกินฝั่งนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งแพลตฟอร์มก็บีบอันเนี้ยแพลตฟอร์มบีบเนาะบีบด้วยค่า GP สองอย่าลืมนะครับคู่แข่งจากจีนโหดมากนะครับถ้าคุณไปลองอันเนี้ยคือผมอาจจะให้ลองไปเล่นดูแล้วกันผมคงไม่ชี้เป้าว่าร้านอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็มีร้านค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาขายในทั้ง Shopee กับ TikTok เนี่ยยังขายเครื่องประดับเนาะขายเครื่องประดับชิ้นหนึ่งอะราคาอยู่ประมาณสัก90-80 บาทพี่โอเชื่อไหมฮะแล้วยอดขายเขาเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเขาขายได้เท่าไหร่ขายเครื่องประด
0: น
1: ั
0: ่
1: บ
0: าจะสักล้านหนึ่งไหม
1: ยอดขายทั้งหมด400 ล้านครับ
0: ฮะเดี๋ยวนะขายเท่าไหร่นะชิ้นละเท่าไหร่นะ
1: ชิ้นละ80-90 บาท
0: ชิ้นละ80-90 บาท
1: ขายได้400 ล้านครับ
0: 400 ล้านนี่ก็ต้องมีแบบหลักล้านชิ้นอ่ะ
1: นั่นแหละฮะ
0: โอ้โห
1: ผมแบบโอ้แม่เจ้าแล้วประเด็นสำคัญคืออ่ะหลายคนบอกโอ้ขายได้เยอะขนาดนั้นโอ้รวยแน่นอนฟังประโยคต่อมาฮะขายได้นั้นประเด็นคือต้นทุนสินค้านะครับผมไปเช็คมาเลยนะสินค้าตัวนั้นนะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1 หยวนครับ
0: อยู่1-5 บาท
1: 4 บาทครับ
0: เออ
1: ไม
0: สี
1: ่
0: ่
1: ถึ
0: บ
1: ง
0: า
1: หนึ
0: ท
1: ่งหยวนประมาณก็ตก
0: เอ
1: ประม
0: อ
1: าณว่าขึ้นมาดับน้ำประมาณ3 บาท
0: สาม
1: เ
0: บ
1: อ
0: า
1: า
0: ท
1: มาขายอยู่ประมาณ70-80-90 บาท
0: แปลว่าโอ้โห
1: แต่ว่าใครขายได้ครับอย่างเงี้ย
0: อ
1: ม
0: ่
1: ีอย่างเดีย
0: า
1: วครับโรงงานจากจีน
0: โร
1: เท
0: ง
1: ่าง
0: าน
1: นั้
0: มาน เอ
1: ค
0: ง
1: รับ
0: โรงงานมาเองฮะ
1: อันนี้คือโรงงานจากจีนมาเอง
0: คือ
1: ครับ
0: คือเราโดดเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยต้องนึกเสมอนะครับว่าเราไม่ได้ขายของระดับอำเภอแล้วนะไม่ใช่ระด
1: ค
0: ับ
1: ร
0: ต
1: ับ
0: ำบลแล้วนะ
1: โอ
0: ม
1: ล
0: ั
1: ิน ม
0: ค
1: ป
0: ื
1: ิ
0: อ
1: กครับ
0: ระดับโอลิมปิกนะฮะเข้าแพลตฟอร์มทุกวันนี้เนี่ยคือทุกแพลตฟอร์มนี่คือแบบโอลิมปิกแล้วอ่ะเออมันไม
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ใช่
1: ่
0: แบบมาขายแข่งกับร้านร้านข้างๆเห็นอติข้างๆขายออนไลน์เราเปิดร้านจะแข่งกับเขาไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: มัน
1: ค
0: คร
1: ั
0: ื
1: บ
0: ออติที่อยู่เมืองจีน
1: ใช่อันนี้
0: อติที่อยู่อเมริกาอะไรอย่างนี้นะ
1: ซึ่งต้องบอกนะมัน unfair advantage เลยนะครับอันนี้
0: ครับ
1: คือตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะนี่คือ unfair advantage จริงๆละเพราะว่าเป็นโรงงานจากจีนเขามาขายเองแล้วต้นทุนมันถูกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาตรงๆผมว่าไอ้ที่อันนี้ผมไปเช็คมาจากพวกเถาเป่าอาลีบาบาเนี่ยจริงๆถ้าแบบราคาต้นทุนนี้เขาน่าจะถูกกว่านี้อีกอะนะฮะซ
0: า
1: ึ่ง
0: นี่คือผ่านเว็บไซต์ด้วย
1: ใช่
0: ไม่ใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ป
1: ่
0: ดิวได้โรงงาน
1: ใช่ใช่เนี่ยเราเห็นแล้วก็รู้แล้วแบบโอ้โหนี่คือโรงงานแท้ๆแน่ๆแล้วก็ประเด็นสําคัญคือเราก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันก็ไม่ได้เสียภาษีเข้าบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าเวลาเขาผูกอะเนาะบัญชีก็จะเป็นผูกบัญชีจากฝั่งต่างประเทศเข้ามามันก็เนี่ยแหละนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บความน่ากลัวก็คือเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการจะไปขายพวกเนี้ยแล้วคุณไปเล่นเกมที่เรียกว่าราคาถูกจัดๆมันแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มอ่ะนะครับใช้คำวันนี้แหละมันแพ้ตั้งแต่ไม่ทันเริ่มดังนั้นแปลว่าทางเลือกของคุณมีทางเลือกอะไรฮะก็มีแค่ทางเลือกเดียวคือก็ต้องทําแบรนด์อยู่ดีอ่ะแล้วอันนี้เราพูดตรงๆนะมันก็ต้องทําแบรนด์อยู่ดีเพราะว่าไม่ทําแบรนด์เนี่ยมันก็ยากอ่ะนะครับมันก็ยากที่จะแบบจะไปต่อได้ทีนี้การทำแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีอีก2 รูปแบบอีก3 รูปแบบก็ตามเนาะก็คือคุณสร้างตัวตนของคุณมาก่อนให้คนเชื่อถือแล้วก็ขายสินค้าหรืออย่างที่สองคือคุณ

0: ก็ให้ระวังดีๆก็นึกถึงคำว่าแบรนด์มาดีๆนะฮะถ้าคู่แข่งจริงคุณมาชนเนี่ยนึกถึงคำว่าแบรนด์ดีๆแต่ถ้าสินค้าของคุณเนี่ยโอเคถ้าแบบเนี่ยอันนี้จีนไม่เล่นแน่นอนเราหาแล้วก็ไม่มีจีนแล้วก็ในพวกเว็บไซต์พวกเถาเป่า1688อาลีบาบาก็ไม่มีสินค้าตัวเนี้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ยังพอไปต่อในตลาดของช้อปปี้กับติ๊กต็อกได้นะฮะ
1: อย่างผมนึกถึงเคสที่แบบโอ้ขายของที่เมืองจีนก็ขายแต่ยังขายได้อย่างแบรนด์ยูกรีนยูกรีนเนี่ยคือเป็นธุรกิจไทยที่สั่งผลิตนะรู้แหละว่าสายชาร์จอย่างเงี้ยเมืองจีนเลย
0: ใช่คร
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: บ
1: ได้ผลิตที่ไหนหรอกแน่นอนไม่ได้ผลิตไทยแน่นอนสั่งผล
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ตจา
0: ่
1: กเมืองจีนแต่มาทํากระบวนการสั่งซื้อสั่งผ่านเว็บไซต์ตัวเองได้นะมีมาร์จิ้นที่มันดีขึ้นหรือสั่งผ่านออนไลน์ผ่านช้อปปงช้อปปี้แต่ก็มีอัฟเตอร์เซลล์เซอร์วิสที่ดีมาก
0: ใช่ครับ
1: อัฟเตอร์เซลล์ที่ดีมากคือเสียเปลี่ยนเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ยอมรับความเสี่ยงในส่วนของการดูแลลูกค้า
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วก็
0: ครับ
1: เซอร์วิสที่ดี
0: ใ
1: โ
0: ช
1: อ้
0: ่
1: ผมมีคนรีวิวการเซอร์วิสของร้านนี้เยอะมากนะครับถ
0: ข
1: ้าน เป
0: า
1: ็
0: ด
1: น
0: ผ
1: ตัว
0: ม
1: อย
0: ย
1: ่
0: ั
1: าง
0: ใช้อยู่เลย
1: เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าจริงๆไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่ได
0: ่
1: ้ตั้งใจแค่ฟันกำไร
0: ใช่ใช่
1: ครับก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: เพราะลูกค้าเลือกซื้อเพราะความเชื่อมั่นกับแบรนด์แล้วก็บริการที่เราให้เอาตรงเนี่ยบริการเนี่ยบ้านเรายังสวิตมาดีกว่าทางจีนเยอะผมเรียกใช้ว่าทางจีนเยอะนะครับดังนั้นผมว่าคำหนึ่งอ่ะอันนี้ผมว่าคำสำคัญเลยสำหรับคนทำธุรกิจยุคจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนและจนถึงยุคนี้คำสำคัญที่สุดคือโอเคคุณทําสินค้าให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องทําแต่อย่างที่สองคือคุณต้องรักลูกค้าให้มากพออันเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะถ้าคุณรักลูกค้ามากพอเนี่ยเวลาคุณจะทำคอนเทนต์หรือคุณจะสื่อสารอะไรทุกอย่างครับลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วพอลูกค้าสัมผัสได้สิ่งจะเกิดขึ้นคืออะไรครับแบรนดิ้งมันจะตามมาอันนี้คือสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่รักลูกค้าไม่มากพอคือยังไงก็คือเดือนนี้ฉันจะเอาลูกค้าเข้ามาให้สุดแล้วเอายอดให้ได้มากที่สุดทำไงก็ได้รีดเงินจากลูกค้ามากสุดอ่ะกินไอของการทำคอนเทนต์หรือทีมงานที่ซึมซับเขาก็จะทำเพื่อเอาเงินกับคุณอ่ะพอมันกินไอมาความเป็นการที่จะเอาเงินนะฮะลูกค้าจะสัมผัสได้ไหมครับผมว่าสัมผัสได้เต็มๆเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเนี่ยบอกว่าเจ้าของเราเนี่ยอยากเอา100,000,000ในเดือนนี้ให้ได้ลูกน้องต้องเอาลูกน้องเขาได้คิดว่าจะเอา100,000,000เดือนนี้ต้องทำไงทำโปรโมชั่นต้องหาเซลล์ทุกอย่างท่านสินค้านี้ดีนู่นนี่นั่นใส่ฟีเจอร์แล้วลูกค้าได้อะไรครับ ประเด็น
1: ล
0: ค
1: ูก
0: ือ
1: ค้า
0: ได้ของถูกอ่ะเอาใช่
1: ลูกค้าได้ของถูกกับติดโปรติดโป
0: นั่
1: ร
0: นแหละ
1: ไม่มีโปรไม่ซื้อ
0: นั่นแหละอันเนี้ยอันตรายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออันเนี้ยยังดีนะถ้าแบบทําโปรแล้วอะไรต่างๆแล้วลูกค้าซื้อยังดีนะบางคนคือทําโปรลูกค้าไม่รู้จักลูกค้าไม่ซื้ออีกนะหนักกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นมันต้องจัดเรียงความสําคัญบางอย่างให้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราสื่อได้ดีว่าเรารักลูกค้ามากพอแล้วทำคอนเทนต์ออกมาว่าเราจะช่วยทําไงให้ลูกค้าชีวิตดีขึ้นโดยการทำคอนเทนต์ออกไปครับโอกาสที่ลูกค้าจะสัมผัสได้แล้วก็เชื่อมั่นได้อะมันจะง่ายขึ้นเอาผมเรียกว่ามันง่ายขึ้นเพราะเอาตรงๆทุกวันนี้ที่มันเกิดปัญหาหลายๆอย่างนะฮะก็มันเราเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเราวางโพซิชันผิดอะเรียกว่าวางโพซิชันบางอย่างผิดไปนิดนึงก็คือบางอย่างเอาเข้าใจทําธุรกิจมันคือเราต้องได้กําไรอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทํากําไรแล้วอะถ้ากําไรแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นมันแย่ผมว่ามันก็ไม่ใช่มันควรจะแบบเฮ้ยมันต้องมองระยะอีกคือกําไรนะวันนี้แล้วมองอีกระยะหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําให้ลูกค้าไปอะลูกค้าเขาได้ประโยชน์หรือทําให้ชีวิตขึ้นได้ยังไงอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนลูกค้าจะทำอะไรครับเขาก็จะบอกต่อแบรนดิ้งมันจะเกิดง่ายๆขึ้นอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอยากให้เริ่มต้นให้ถูกนะครับไม่ว่าคุณจะทำสินค้าอะไรก็ตามใช่ว่าสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเข้าไปในช้อปปี้หรือจะขายไม่ต้องช้อปปี้อ่ะขายบน Facebook หรือโทรอะไรก็ตามมันควรจะเริ่มแบบนี้จริงๆนะครับ
1: อันนี้คือสร้างเคสที่เราต้องการสร้างแบรนด์อาจจะสร้างแบรนด์สินค้าเราเองหรือสร้างแบรนด์ตัวตนเราแล้วก็หาโอกาสในการพัฒนาสินค้าขึ้นมาขายแม่พอแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็ชวนหัวหน้าแบงค์แวะเคสที่กำลังเป็นที่กระแสนิดหนึ่งแล้วกันสร้างแบรนด์ขึ้นมาโอ้สร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาแล้วเกิดดราม่าบนออนไลน์อย่างเช่นเคสของล่าสุดมีอินฟูท่านหนึ่งอินฟูท่านหนึ่งทำมัจฉะขึ้นมา ก็อินฟูที่มีความน่าจะถือสูงมากเลยนะครับแล้วก็

0: ในกลุ่มแม่และเด็กด้วยแล้วก็กลุ่มของผู้หญิงทำงานนะครับก็นำเข้าชามัทฉะเกรดพิธีการเข้ามาแล้วก็เกิดตามมาว่าเอ๊ะมันใช่เหรอถูกต้องไหมคุณภาพตามที่สื่อสารกันจริงไหมในมุมมองของหัวหน้าแบงค์ครับเคสนี้อยากให้ช่วยวิเคราะห์นิดนึงครับมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ทางออกควรจะเป็นอย่างไรครับ
1: จริงๆเคสเนี่ยเราก็พูดยากนะจริงๆเราต้องพูดตรงๆนะเคสเนี้ยมันพูดยากตรงที่ยังไงคือโอเคเนื่องจากเราก็ต้องมองว่าทางอินฟูเขาเนี่ยก็เขาก็ใช้เขาก็เรียกว่าก็ขายตามปกติของเขานั่นแหละว่าเขาใช้ยังไงกินยังไงแต่ก็มีเราถ้าพูดตรงๆก็มีการเคลมเกินในส่วนที่ยังไม่ได้ลองใช้ในบางส่วนอันนี้แหละมันก็อาจจะเป็นจุดผิดพลาดได้ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อันเนี้ยเขาก็อยากจะให้ไม่อยากจะเรียกว่าเตือนแล้วกันนะครับก็อยากให้แบบก่อนที่มุมของการทําการตลาดอะไรหลายๆอย่างนะครับเวลาทําการตลาดอะไรเนี่ยเวลาจะเคลมเนี่ยผมคือมันเรียกมันก็เข้าใจแหละว่าถ้าไม่เคลมมันก็ขายไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าเวลาจะเคลมเนี่ยเวลาจะเคลมเนาะผลลัพธ์ที่ได้อะไรเงี้ยมันควรต้องทดลองกันจริงๆก่อนจริงๆอันนี้เราพูดกันตรงๆนะคือมันต้องเทสจริงๆก่อนว่าผลลัพธ์ตัวเนี้ยมันทำอ่ะแล้วมันได้ผลลัพธ์นี้จริงๆไหมไม่ใช่ยังไม่ทําแต่ตอบว่าได้ไอเนี้ยยังไม่ทําแล้วได้เนี่ยพอห้างลูกค้าแบบมันไม่เกิดเรื่องอะไรมันก็รอดตัวไปอ่ะแต่พอมันเกิดเนี่ยเคสเนี่ยมันก็เป็นเคสที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพอเขาบอกว่าชงกับนมโอ๊ตเนาะแต่ไม่เคยชงกับน้ําเปล่าแต่มีคนไปถามว่าเอาชงกับน้ำเปล่าได้ไหมบอกชงได้เนี่ยอันนี้แหละพอมันไปพลาดจุงแค่จุดเดียวซึ่งอะไรบางอย่างที่ยังไม่มั่นใจอ่ะผมต้องเรียกว่ามันควรจะแบบขอไปทดลองก่อนได้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่มั่นใจจริงๆมันต้องทดลองจริงๆนะครับคือมันไม่ควรแบบฟันธงไปแล้วว่าได้มันจะกลายว่ามันเคลมเกินพอผลลัพธ์ที่ได้มาปุ๊บมันไม่ใช่ปุ๊บมันพังแบบโอ้โหสร้างมาเกือบ10 ปีมันพังในคืนเดียวเนี่ยมันก็เสียมันก็เข้าใจมันเสียความรู้สึกทั้งคนทําแล้วก็ลูกค้าอันนี้มันเสียกันหมดนะครับแต่ว่าก็นั่นนะครับมันก็คือเป็นบทเรียนสําหรับผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะครับใช้ว่าผู้ประกอบการทุกคนเลยว่าถ้าเวลาเราจะทําสินค้าขึ้นมาอันนึงแล้วเราจะต้องทำคอนเทนต์สื่อสารไปยังถึงลูกค้าไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามผมแนะนำนะมันควรจะต้องเล่าในขอบเขตที่เราได้ทดลองแล้วเราได้เห็นผลลัพธ์จริงๆแล้วว่ามันทําได้จริงๆก่อนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราได้ทดลองก่อนเราเกิดความมั่นใจก่อนไอ้ตอนที่เราทดลองอ่ะมันเก็บฟีดแบ็กเก็บหลักฐานไว้เนี่ยมันจะเป็นผมเรียกว่ามันจะเป็นเครื่องที่การันตีเราได้ดีสิ่งหนึ่งเลยว่าเราได้ทดลองจริงๆแล้วนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับมันจะปลอดภัยกับตัวเราระดับหนึ่งเลยแหละเรียกว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยแต่พอถ้าเราแบบไม่ได้เทสอ่ะเราพูดไปก่อนเนี่ยโอ้โหมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเราต้องพูดตรงๆนี่มันคือยุคออนไลน์แล้วยุคออนไลน
0: ์เป็น
1: นิดเดียวอ่ะมันไปเลยอ่ะนะครับ
0: ใช่มันเป็นแล้วมันมีร่องรอยดิจิตอลฟุตพริ้นเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เอามาแก้ตอนหลังก็ไม่ทันละเพราะมันมีการบันทึกแล้วก็มีการทำซ้ำแล้วโอกาสในการทำซ้ำเนี่ยมันโอ้โหไม่สามารถควบคุมได้จริง
1: จริงจริงเพราะมันหลักพ่อพันแม่อะเราไม่ได้หรอกเลยจริงๆเจตนานะตอนนั้นเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นอะแต่คนมันตีความอะพันคนตีความก็ยังไม่เหมือนกันเลยมันเป็นไปได้เอาแค่ง่ายๆอย่างเอาง่ายๆเนี่ยจะฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะจะเตะกันแล้วเนี่ยแค่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเลือกตัวนักเตะมาเนี่ยเรายังคิดกันเลยว่าทำไมถึงไม่เลือกตัวนั้นอีกคนนึงบอกทำไมไม่เลือกตัวนู้นเนี่ยมันคุมไม่ได้ครับ
0: คร
1: ับ ดังนั้นสิ่ง
0: ผมไม่ค่อยดูบอลแล้วครับคุณท่าน
1: ไม่อินเลย
0: ไม่อินกับฟุตบอลใดทั้งสิ้นเดี๋ยวนี
1: ้อ๋
0: อมีความหวังขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีความหวัง
1: แต่เขาปลดไปแล้วนะฮะ
0: อันหน่งไปแล้วเนี่ยแต่ดีๆกับอาร์เซนอลของคุณท่านนะครับเนี่ยยังไม่เคยดีๆด้วยกัน
1: ผมไม่ใช่เนื้อนอนผมไม่ใช่
0: อ๋อเด็กผีโทษโอเคฮะต่อครับแหมช่วงเหลือเวลาไม่เยอะละคุณท่านต่อครับในแง่ของอีคอมเมิร์ซครับพอบน Shopee เรามีทริคแอนด์เทคนิคอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบการที่จะวิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์ม Facebook X Shopee
1: ก็ Facebook X Shopee นะครับคีย์ที่ดีที่สุดนะครับผมบอกเลยก็ยังอยู่ที่คอนเทนต
0: ์
1: มันเหมือนทุบแบบทุบกำปั้นลงพื้นดินน่ะแบบเอาจะทำไงให้ดีก็อยู่ที่คอนเทนต์เขาก็พูดตรงๆแต่คอนเทนต์ที่ดีคือยังไงครับมันต้องชัดเจนก่อนว่าไอ้คอนเทนต์ที่เราทำอ่ะ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไหนมันก็จะกลับไปวนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ EP แรกเลยเนาะว่าก่อนที่จะขายสินค้าเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้คือกลุ่มไหนนะครับพอเรารู้แล้วกลุ่มไหนเสร็จปุ๊บอ่ะสินค้าเราก็มีแล้วทีเนี้ยไอ้ก่อนที่เราจะสื่อสารคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจเมสเสจอะไรไม่ใช่อยู่จะทำก็ทำขึ้นมาแล้วก็ ว่ามันติดมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเราต้องรู้ว่าเอ้ยถ้าทำอันเนี้ยเราดูเองเข้าใจไหมอ่ะถ้าเราดูเองเข้าใจโอเคมันจะมีใบแอบว่าเราทำเองอ่ะเข้าใจงั้นเราลองเดินไปถามซิว่าอันเนี้ยคอนเทนต์เนี้ยเราสื่อถึงอะไรสัมผัสได้ไหมแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงต้องใช้ว่า ดูแล้วรู้สึกยังไง ถ้าเขาตอบว่าดูแล้วรู้สึกก็โอเคนะห้าพูดว่าก็โอเคนะแสดงว่าเขายังไม่รู้สึก
0: อ
1: ันนี้กล้าพูดเลยห้าพูดก็โอเคนะยังไม่รู้สึกแต่ถ้าเราดูแล้วรู้สึกเฮ้ยมันดูแบบดูสนุกดีเฮ้ยดูอบอุ่นเฮ้ยดูแบบรู้สึกอยากเป็นแม่เลยว่ะอย่างเงี้ยทำถึงแล้ว
0: โอเคคือต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ผู้ชมผู้ฟังรู้สึกได้อย่าแค่คนตัดต่อรู้สึกหรือคนที่จ้างทำรู้สึกแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกอยู่คนเดียวเราก็ทำให้ดูคนเดียว
1: ใช่อันนี้แหละอันนี้คือความจริงที่เราต้องคุยกันนะเพราะไม่งั้นน่ะสุดท้ายมันก็ทำอ่ะพี่ว่าดีของเราคือดีในมุมผู้ประกอบการอ่ะแต่ลูกค้าเขาแบบไม่รู้จักเราไม่รู้สึกเราบางคนเนี่ยโอ้โหบางคนนะทำรูปคอนเทนต์หรือทำวีโอคอนเทนต์เนี่ยพูดสินค้าพูดเป็นรหัสโรงงานมาเลยอะแล้วแบบคุณขายที่นอนแต่คุณรหัสคุณเป็นรหัสโรงงานเนี่ยลูกค้าจะเข้าใจคุณไหมไม่เข้าใจนั่นแหละนี่ก็คงมันต้องเปลี่ยนนะครับ
0: นี่นะครับคือเป็นสิ่งที่คุณจะสามารถชนะในยุค AI ได้ไม่ใช่การทำคลิปที่มีปริมาณเยอะ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นคลิปที่ทำให้คนมีความรู้สึกร่วมกับคุณได้เยอะๆ
1: ใช่
0: ครับเหมือนอะไรนะเหมือนที่ดงสุเมนบอกว่าถ้าไม่ดีผมจะไม่ปล่อยคอนเทนต์นี้ออกไป
1: ก็ถูกนะครับก็ถูก
0: สิ่งที่เราเสนอวันนี้ครับนอกจากที่เราทำคอนเทนต์ให้ดีมันจะมีสิ่งที่หัวหน้าแบงค์ฝากไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยครับว่าคุณรักลูกค้าคุณแค่ไหน
1: ถูกต้องคร
0: ับ คุณหวังดีพอไหมที่จะให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคือ transform จากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งพาลูกค้าเดินจากจุด A ไปจุด B ได้หรือเปล่าตั้งใจจะทำให้ไปถึงจุดที่ดีขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าตั้งใจดีต้องทำให้เขารู้สึกให้ได้ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตั้งใจดีแล้วขายแต่ไม่มีการทำคอนเทนต์ที่สร้างให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่วันนี้ได้อีกหนึ่งทีครับคุณได้แบงค์มีอะไรจะส่งท้ายไหมครับ
1: ก่อนนั่นแหละฮะลองไปคิดดูนะครับกลุ่มเป้าหมายเราคือใครแล้วก
2: ็ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: พยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยตามที่ได้ประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรราชบุรีชูเป็นตลาดเกษตรรักโลกจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
5: นางสาปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อให้กำลังใจเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงานโดยช่วงสายมีพิธีเปิดโครงการนำร่องศึกษาและทดสอบรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรตลาดเกษตรรักโลกโดยมีนายคมกิจเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางอัญชลีสุวจิตรานนท์อธิบดี รมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางคณะได้พูดคุยกับเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยความสนใจในงานยังมีการสาธิตทำอาหารเมนูรักโลกนำวัตถุดิบภายในตลาดมาประกอบอาหารเพื่อส่งเสริมการบริโภคเช่นเมนูต้มยำกุ้งบางแพและไข่ผำราชบุรีส่วนเมนูเครื่องดื่มจะเป็นน้ำมันเบอร์รี่และเลมอนโซดาการสาธิตการผลิตชามจากใบกล้วยและการจัดนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรสำหรับจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายเช่นมะพร้าวน้ำหอมสับปะรดพืชผักพืชไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 120,000 ไร่มีประชากรในภาคการเกษตรประมาณ 44,000 ครัวเรือนสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ภาคการเกษตรได้สูงถึง 30,000 ล้านบาทคิดเป็น 20% ของ GDP รวมทั้งจังหวัดปัจจุบันตลาดเกษตรแห่งนี้เปรียบเสมือนครัวของชาวราชบุรีที่ผลิตและส่งมอบอาหารปลอดภัยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในราคาที่ไม่แพงยังเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอีกด้วยเจนยาแก้วมือสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
4: ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตประธานาธิบดี30ปีในคดีโดรนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่าศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาในวันศุกร์ให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนเป็นเวลา30ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งโดรนทางทหารข้ามไปยังกรุงเปียงยางเพื่อช่วยสร้างข้ออ้างในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธันวาคม2567ศาลแขวงกรุงโซลกลางพิพากษาว่านายยุนมีความผิดฐานใช้อำนาจในทางมิชอบและให้การช่วยเหลือศัตรูโดยระบุว่าเขามีส่วนรู้เห็นในการสมรู้ร่วมคิดส่งโดรนรุกรานดังกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเดือนตุลาคม2567ด้านนายยุนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยทีมทนายความของเขาระบุว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สั่งการหรืออนุมัติปฏิบัติการดังกล่าวพร้อมทั้งชี้แจงว่าปฏิบัติการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกแต่เป็นการตอบโต้เกาหลีเหนือที่ส่งบอลลูนบรรจุขยะข้ามพรมแดนมาเป็นเวลาหลายเดือนนายยุนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ถอดถอนตามมติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งกระทันหันและนำไปสู่ชัยชนะของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำฝ่ายเสรีนิยมคนปัจจุบันอย่างไรก็ตามนายยุนซึ่งในขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลล่าสุดนี้ได
6: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ในระดับโลกเนี่ยคุยกันทุกฟังไปแล้วก็เพิ่มสถานการณ์นิดนึงกันแล้วกันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะบุกเกาะกลางแล้วก็จะไปยึดกลุ่มน้ำมันอะไรของอิหร่านเนี่ยถ้ามันทำได้มันคงทำไปนานแล้วล่ะและปกติการทำสงครามเขาไม่บอกเราว่าจะไปยึดโน่นยึดนี่อะไ
4: ร
3: นะเขาก็ต้องสุดพลายก็ไม่รู้ว่าจริงๆจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าสถานการณ์โลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นี่ก็รู้มาตั้งนานแล้วนะครับ
4: ครับ
3: ผลก็คือตอนนี้ของทุกอย่างเนี่ยทิ้งหมดหุ้นทิ้งหุ้นทิ้งบอนทิ้งทองคำนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับที่พูดเมื่อวานอย่าไปเอาแนวนอนอะไรได้แต่เรื่องที่สร้างความฮือฮาในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2เรื่องเรื่องนึงก็คือฟุตบอลโลกจริงๆฟุตบอลโลกเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ตกลงได้อยู่แล้วล่ะในนาทีสุดท้ายนะฮะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ประเทศไทยเนี่ยก็
4: ไม่เอาจะไม่มีใครเอาร
3: ัฐบาลไม่เอามันก็ต้องมีเอกชนเอาสักอันหนึ่งเพียงแต่ว่าจะได้ในราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางแจ๊สก็ได้แถลงไปแล้วว่าไม่ได้ได้ฟุตบอลโลกปีนี้เท่านั้นนะอีก4ปีข้างหน้าก็จะได้ด้วยแล้วก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นของฟีฟ่านะฮะฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อะไรพวกเนี้ยนะไอยูยี่สิบแล้วก็ระหว่างอุ่นข้องอุ่นเครื่องอะไรได้หมดเลยนะครับ
4: ครับ
3: ที่น่าสนใจเนี่ยนะก็คือว่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินเยอะด้วยนะ
4: 2,000 กว่าล้านไม่ใช่
3: เขาจ่ายแค่20ล้านเองฮะนะดูฟัง
4: ครับ20ล้านเหรออ
3: ีก50ล้านเนี่ยไปจ่ายก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มสองให้สองถึงน้ำศูนย์นะก็คือเขาจ่าย3ล้านเนี่ยเสร็จแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะจ่าย3ล้านแล้วก็จ่ายอีกประมาณ17ล้านนะ
4: ครับ
3: จ่าย17ล้านนะอันนี้ผมก็ตามข่าวไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะน่าจะพอสิ้นสุดไอเนี้ยก็จะจ่าย17ล้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก50ล้านเนี่ยไปจ่ายก่อนฟุตบอลโลกปี2030นะครับ
4: ครับ
3: เติมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าอันเนี้ยก็เอาเงินที่ได้จากสมาชิกเนี่ยเอาไปจ่าย17ล้านนะแต่หลังจากนั้นก็ทำการตลาดทำการตลาดบลาๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่อยไปจ่ายประมาณ50ล้านนะฮะทีนี้ไอ้ตัวแพ็คเกจเนี่ยที่ผมก็สมัครไปแล้วนะ5,999 บวกแวตเนี่ยรวมแล้วประมาณ 6,000 ผมผ่อนคือเขาว่าให้ดูคือตอนนี้ก็ให้ดูของคู่ไม่สำคัญนะยกเว้นคู่เปิดคู่ปิดนะฮะคือคู่มันๆเนี่ยอาจจะมีแบบเยอรมันแข่งกับพวกที่ไม่มันอังกฤษแข่งกับคู่ที่ไม่มันอะไรเงี้ยคือจะมีพวกสเปนพวกบราซิลเนี่ยแต่ละแข่งไม่ใช่คู่ที่มันสนุกอ่ะก็จะให้ดูประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณสัก50แมตช์คู่มันเนี่ยน่าจะไปดูทางโมโนแม็ก
4: ครับ
3: เขาก็ยิ่งก่อนนั้นก็มีอยู่แล้วละประมาณ 4,400 กว่าบาทแต่ผมก็ไม่ได้สมัครคือผมเนี่ยสมัครผ่าน AAS ดู199บาทใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วตอนนี้ผมก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้ฟุตบอลโลกนี่ว่ะแล้วผมจะไปจ่ายทำไมว่า2เดือนผมก็เลยยกเลิกใช่ไหมฮะ
4: อ๋อครับ
3: ผมยกเลิกไปแล้วตอนนี้ไอ้ตัวโมโนเนี่ยมันก็มีปัญหาไง เพราะว่าถ้าเกิดว่า มันไม่ได้บอลโลกมาไอ้พวกสมัครเป็นสมาชิกไม่ว่าจะผ่าน AS หรือว่าโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ย
4: ครับ
3: มันก็มันจะไปดูอะไรมันก็ต้องยกเลิกใช่ไหมมันไม่ได้สมัครมาดูซีรีส์เนี่ยมันสมัครมาดูมันไม่ใช่ Netflix นี่ดูซีรีส์ใช่ไหมก็จะต้องเสียไอ้สมาชิกมาเป็นล้านๆเลยอ่ะมันมีทั้งหมดรวมเอด้วยประมาณ 1.73 ล้านใช่ไหมครับ
4: อ
3: ันเนี้ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องหาไงคือหาอะไรมาตรึงใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวทีวีดิจิตอลนี่กำลังจะครบนะคุณ15ปีมันประมูลปีไหน
4: ใช่จะหมดแล้ว
3: ใช่ไหมปี70นี่จะครบแล้วนะ
4: จะหมดแล้ว
3: ประมูลปี55ใช่ไหมประมูลปี55ใช่ไหม55นี่70นี่ครบแล้วนะอีกประมาณอีกปีหน้าน
4: ี่เดือน
3: เนี่ยปีหน้าเนี่ยครบแล้วทีนี้คำถามก็คือว่ามันจะเหลือกี่ช่องที่จะเอาPPTV ที่หมอประเสริฐไม่อยู่แล้วเขาจะเอาต่อไหม
4: ครับ
3: เพราะว่าหมอก็จริงมันหมื่นล้านนะเรื่องอะไรจะเอาเงินจากเรื่องอะไรจะเอาเงินจากไอธนาไอโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งกำไรเอามาหนุนใน PPTV จริงไหมไอช่องวันนะเอาอยู่แล้วแต่ว่าช่องไอช่องหนึ่งอ่ะผมก็จำชื่อไม่ได้ละ
4: GMM
3: GMM ไม่รู้จะเอาเปล่า
4: หมด72จานที่สุดในระยะ72ประมูลปี
3: 5272ใช่ไหม56 66ถ้ามัน15ปีใช่ไหมประมูลปีไหนประมูลปีไหน
4: 56ครับ56
3: 56 66 67 68 69 70 71หมด71ติประมาณต้นปี72หมดนะก็หมดพอๆกับเรานี่แหละเราก็ประมาณเมษา72นะฮะก็มันอีก3ปีคงจะเหลือเท่าไหร่ช่อง3อยู่ช่อง7อยู่ช่องวันอยู
4: ่ครับ
3: ทรูของเราอะทรูของเราอะนะเงินก็เยอะอยู่แล้วแล้วมีอะไรกันที่จะอยู่เวิร์คไว้อยู่แล้วมีอะไรกันโมโนอยู
4: ่หมดแล้วไหมเอาโมโน
3: ไทยรัฐอยู่6ไทยรัฐอยู
4: ่7ช่อง
3: ครับน่าจะมี7ช่อง
4: ครับ
3: ถามว่าในทีวีอะไรต้องดูสดวะ
4: เออแล้วผมก็ยังนึกไม่ออกว่าทำไมถึงยังยื้อกันอยู่ในทีวีด้วยนะ
3: ในอะไรในทีวีที่ต้องดูสดถึงจะสนุกอ่ะมีอย่างเดียวกีฬาไหนเท่าสด
4: ซึ่งไม่ได้ดูในทีวีแล้วดูในมือถือ
3: ไม่หมายถึงว่าถ้าจะดูทีวีอ่ะ
4: ครับครับครับ
3: หมายถึงว่าถ้าคุณอยู่บ้านน่ะคุณมีทีวีอยู่คุณจะเปิดดูไห
4: ม
3: ถ้าคุณเป็นสมาชิกไอ้โมโนเนี่ยคุณจะเปิดดูมั้ยล่ะเราอยู่บ้านเราก็ดูทีวีดิหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านน่ะเราก็ดูผ่านไอ้โมโนแม็กไอ้ที่เป็นแอปนี่แหละแต่ถ้าเราอยู่บ้านแล้วมีบอลโลกอ่ะคุณจะดูทีวีมั้ยถ้าบ้านคุณมีทีวีอ่ะ
4: ดูชัว
3: เออใช่มั้ยหมายถึงว่าทีวีธรรมดานะหรือแม้กระทั่งเราอยู่บ้านเราไม่ดูทีวีเราก็เข้าสมาร์ททีวีแล้วเราก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตเราก็ดูผ่านแอป
4: ใช่ครับ
3: อันเนี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้แบบว่าสมัครแพงๆเงี้ยถ้าจะดูทีวีเงี้ยชกมวยชิงแชมป์โลกเงี้ยวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยคุณจะดูผ่านทีวีไหม
4: ก็ถ้าดูผ่านทีวีได้ก็คงดู
3: ก็เด้งสรยุทธ์ต้องดู
4: ใหญ่กว่ามัน
3: สรยุทธ์ต้องดูผ่านทีวีไหม
4: ไม่จำเป็นอันนี
3: ้ฟังตอนนั้นเลยไหมสรยุทธ์
4: ไม่จำเป็นฟังย้อนหลัง
3: เพราะฉะนั้นมีอย่างเดียว
4: ดูครับ
3: ซุปเปอร์โบว์อ่ะมันถึงขายโฆษณาได้ไง
4: เพราะทุกคนว่าต้องเป็น at the moment ณเวลานั้นวินาทีนั้น
3: คุณดูพรีเมียร์ลีกคุณดูไฮไลท์ก็ดูย้อนไห
4: ม
3: ดูไหมคุณดูย้อนหลังไหมเนี่ยฟุตบอลโลกเน
4: ี่ย
3: เนี่ยชิงแชมป์โลกมันเป็นล้านเดี๋ยวเราก็ดูเดี๋ยวเรามาดูอีกวันนึง
4: แหละ ย้อนหลังกลับมาดูอีกวันนึง
3: ใช่ไม่มีคนต้องการดูสดมาดูสดเพราะฉะนั้นเนี่ยโมโนเนี่ยต้องหาที่ยืนได
4: ้ครับ
3: นะไม่งั้นโมโนมีอะไรเมื่อก่อนมีหนังไงเมื่อก่อนโมโนคือหนังตอนนี้โมโนกำลังรีโพซิชันนิ่งคือเป็นเจ้าแห่งกีฬา
4: ครับ
3: เมื่อก่อนเจ้ากีฬาคืออะไรก็คือทรูแต่ทรูเนี่ยก็ไม่ได้ทรูก็ไม่ได้ทำกีฬาในทีวีไง
4: ครับ
3: นะทรูก็ต้องไปทำไอ้ทรูวิชั่นซึ่งผมไม่รู้ว่าทรูวิชั่นจะอยู่ได้เปล่านะคุณคิดว่าทูวิยังอยู่ไหมทูวิชั่นยังอยู่ใช่ไหม
4: ไม่รู้จริงๆจ้ะ
3: คุณเช็คดูดิทูวิชั่นยังปฏิบัติยังนั่นอยู่ว่าท่านยังอยู่ไม่ได้ข่าวว่าทูวิชั่นเลิกกิจการเนี่ย
4: เฟิร์มมีอยู่แล้วครับแต่ว่าจะอยู่ได้ในอนาคต ยังไงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
3: แล้วคำถามคือ True Vision คุณลองเช็คดูดิว่าคุณลองเปิดดูอินเทอร์เน็ตดูดิว่า True Vision เนี่ยสมัครหรือดูสมัครเนี่ยปีละเดือนละเท่าไหร่สมัครค่าสมัครเดือนเท่าไหร
4: ่ราคารายเดือนเริ่มต้นที่99บาทรายปีที่1089บาท
3: ดู True Vision นะไม่ใช่แอปนะไม่ใช่ดู
4: True Vision อ๋อถ้าเป็นโมบายโอลี่ราคานี้
3: ไม่ใช่แต่ไป True Vision ได้ดิถ้าเป็นดูผ่านทีวีด้วยสิใช่ไหม
4: ครับ
3: นะฮะแล้วคำถามคือถ้าคุณจะดูคุณจะถูกคุณจะไปดูอะไรวะคุณทุกวันนี้ผมดู Netflix ผมเนี่ยสมัคร450บาทผมไม่ได้ดูเลยนะ
4: ครับ
3: สมัครไว้ไม่เคยดูเท่าไหร่นะก็เนี่ยหนังของไอ้เต๋อเนี่ยว่าจะไปดูอ้าวตายแล้วมาอยู่ใน Netflix แล้วพนักงานใหม่อะไรเนี่ยไม่ทันไรเลย2เดือนนี้เองมาแล้วอะไรนี่ไม่โคแบบเทียบเลยไม่ว่างดูเลยนี่ขนาดผมยังไม่ได้ไปซื้อไอ้สมาร์ททีวีใหม่นะถ
4: ้
3: าผมซื้อสมาร์ททีวีใหม่หรือว่าผมเอาแต่ดอกเก่ามันก็เบื่อแล้วมันนานแล้วซื้อสมาร์ททีวีใหม่แล้วผมก็เชื่อมต่อไอ้โฮมเธียเตอร์ผมดู 4K นะใช่ไหมไอ้ Netflix นี่ดู 4K ได้ใช่ไหม
4: เดี๋ยวดู 4K ได้ครับ
3: 4K ได้400ผมจ่าย450น่าจะดู 4K ได้นะผมจ่าย450ผมไม่ได้จ่าย200
4: ครับ
3: อันนี้ก็ดู 4K ได้นะบอลโลกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเนี่ยแล้วใครจะมันจะเป็นสมาชิกทูต่อวะแล้วก็ไอโมโนเนี่ยซีรีส์มันดีด้วยนะ
4: โอ้ครับ
3: เนี่ยมันมีซีรีส์อยู่เรื่องนึงนะฮะท่านผู้ฟังที่ภาคแรกคนก็ชอบเสี่ยวจ้านแต่ภาคสองเนี่ยมันเสี่ยวจ้านไม่ได้มาเนี่ยก็เรียกว่าหานท้าจะตาฟ้า เป็นซีรีส์จีนเนี่ยนะไอ้นี่ก็ไปซื้อมานะไอ้โมโนก็ไปซื้อโมโนไปซื้อมานะอะไรตรงเนี้ยแล้วคำถามคือเราจะไปสมัครทรูทำไมวะ
4: ใ
3: ช่ไหมหรือแม้กระทั่งแอปทรูไปสมัครทำไมวะ
4: ครับ
3: เพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวไอ้โมโนเนี่ยนะแล้วก็แจ๊ดเนี่ยไปซื้อมาเนี่ยเพื่อจะรีพวกผู้นี้จะทำให้แบรนด์ของตัวเองแข็งไง
4: ครับ
3: คุณมีอะไรคุณมีเมื่อก่อนบอลไทยอยู่กับทรูเดี๋ยวนี้ทรูก็เสียให้โมโนแล้วเสียให้แจ็ดแล้วแจ็ดกับโมโนเดียวกันนะก็คือแจ็ดเป็นบริษัทแม่นะฮะโมโนก็เป็นช่องทีวีแล้วเป็นแอปด้วยนะโมโนแม็กอะไรเงี้ยนะแต่เป็นทีวีก็ช่อง29เห็นไหมเมื่อก่อนโมโนก็คือมีหนังทั้งวันเมื่อก่อนก็ไปดูหนังวันหยุดหนังวันหยุดเลยเดี๋ยวนี้คนมาดู Netflix 99บาทก็ดูได้
4: ครับ
3: ไม่มีมือถือไม่มีบัตรเครดิตก็เติมเงินได้รู้สึกไปซื้อในเซเว่นแล้วก็เติมเงินเข้าไปก็ได้ใช่ไหมดูทั้งวันทั้งคืนก็ได้ใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมีหนังดีทั้งหนังฝรั่งซีรีส์จีนมีพรีเมียร์ลีกมีฟุตบอลโลกมีวอลเลย์บอลที่กำลังแข่งกันอยู่เนี่ยโทรทัศน์ดูได้บางแมตช์นะแต่ถ้าใครจะดูเนี่ยไม่ได้ทอดก็ต้องดูผ่านจ่ายเป็นค่าสมาชิกไปใช่ไหมคร
4: ับ
3: แล้วว่ามึงดูอะไรกันบอลไทยก็มีเอาเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะแล้วถามว่าแพงไหม5,999บาทต่อปีดูได้2จอนะคุณแปลว่าถ้าคุณแบ่งกับเพื่อนคุณนะ
4: ราคาต่อปีด้วยอันนี้ก็คือได้ทั้งปีเลย 5,999 บาท
3: คุณประมาณ 6,000 นะ
4: คุณเหลือ
3: คุณแบ่งกับเพื่อนคุณนะ
4: ก็คือเดือนละ500
3: เดือนละ250สิเดือนละ250ติดก่อนนะ250สิเดี๋ยวก่อนนะ5999
4: 6,000 บาทต่อปี
3: 6413ต่อปีรวมแบตแล้ว6413ต่อปีผมคำนวณดู6413ต่อปีหาร12ก็534หาร2ก็267บาทคือรวมแบต267บาทก็พูดง่ายๆผมสมัครกับคุณเนี่ยผมสมัครกับคุณเนี่ย
4: ก็ไม่ได้2
3: ผมสมัครกับคุณแต่ผมดูอันเดียวไงผมก็ดูจอเดียวไงคือมันดูพร้อมกัน2จอได้ในเวลาเดียวกัน
4: ก็
3: ผมจะไปดูท
4: าง
3: ไหนแล้วก็บาทพร้อมกันนะผมดูห้องนั่งเล่นหรือผมไปดูห้องนอนเหรอไม่ผมก็ดูจอเดียวไงอันถ้าอย่างนั้นเอาฟิวไปเดี๋ยวให้ไอ้พาสเวิร์ดกับไอ้ยูสเซอร์เนมไปแล้วก็หาร2ถึงเวลามึงก็จ่ายเงินมาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็210ถูกไหม
4: ครับ
3: รวมแบบไปละ207บาท
4: เอา
3: ด
4: ู
3: ว่าคุณดูว่าทรูอ่ะตอนเราดูสุดท้ายอ่ะ
4: ครับ
3: เฉพาะพรีเมียร์ลีกอ่ะเท่าไหร่รู้ป่ะ
4: เท่าไหร่
3: เดือนหนึ่งรู้ว่าเดือนหนึ่งอ่ะรู้ว่า700 700อ่ะ700เฉพาะพี่เมนลีกนะท่านผู้ฟังเฉพาะพี่เมนลีกนะ
4: อาจารย์เนี่ยผมเข้าไปหาไม่เจอแล้วผมเจอแต่เป็นแบบเหมือนกับแอปในแอปในสมาร์ททีวีละคือลงแอปไปได้แล้วก็มีแพ็คเกจเนี่ยกีฬา499ต่อเดือนได้1จอ 1,600 บาทต่อเดือนได้2จอไอ้4จอเนี่ยประมาณอย่างเงี้ย
3: เอาหมายถึงว่าทูที่เป็นตัวทัดแบบเดิมไม่มีเลยใช่ไหม
4: ผมหาไม่เจอเนี่ยพยายามหาอยู่ขอโทษด้วยคุณฟังท่านนี้ช่วยแจ้งหน่อยนะครับผม
3: มาแล้วคุณดูทูตั้งราคาเดี๋ยวท่านละ
4: ใช่ก็เนี่ย1จอถ้าเป็นกีฬาอย่างเดียว500บาทได้1จอ
3: คิดดูดิคิดดูดิอันเนี้ย2จอ
4: ครับ
3: 2จอ530บาท
4: ครับอืม
3: แล้วในแล้วนั้น2จอเนี่ย1จอใน 4K นะ
4: อืม
3: แปลว่าหมายถึงว่าคุณมีโทรทัศน์แล้วคุณก็ทำทีวีเท่านั้น 4K เดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงแล้วล่ะพูดได้ส่วนใหญ่ทำ 4K หมดแล้วล่ะใช่ไห
4: ม
3: อันนี้คือคุณเขาตั้งราคาครึ่งหนึ่งของทูแล้วถามว่าวันนี้ทูมีอะไรอ่ะก็มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมีลีกเนี่ยมีลีกอิตาลีแล้วก็ลีกสเปนแล้วก็มีบาสเกตบอลนะ
4: ครับ
3: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยถ้าเกิดทีมคุณไม่ได้ไปคุณจะดูไหม
4: ไม่ไปไม่ดูคร
3: ับผมถามเลยคุณเชียร์ลิเวอร์พูลคุณดูไหมล่ะไอ้ว่าจะไปลิเวอร์พูลคุณดูไหม
4: ดู
3: นะลิเวอร์พูลตกคุณจะดูต่อไหม
4: ไม่ดู
3: หรือบางคนก็ไม่ดูตีสามมาตื่นผมก็ไม่ดูเลยผมไม่ดูผมตีสามผมก็ต้องตื่นผมก็ต้องนอนเตรียมไปวิ่งหรือผมจะมานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหรอกจริงป่ะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆนะยูฟ่าจะไปลีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าในบ้านเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณดูแจ๊ดกำหนดราคาดิเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือสรุปก็คือคนไทยได้ดูนะครับก็ใครที่ดูฟรีก็ดูได้ให้ดูก็ดูไปแล้วกันในโทรทัศน์แล้วก็ดูผ่านในโมโนก็ได้ที่ก็ให้ดูฟรีนะครับส่วนใครที่จะจ่ายตังค์ก
4: ็
3: ผมไม่แน่ใจว่า 5,990 น่ายังมีอยู่มั้งเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ 6,413 บาทนะผมก็ผ่อนเอาก็ผ่อน 0% 10เดือนก็ว่ากันไปนั่นก็จ่ายได้อยู่แล้วเพราะว่าดูได้เยอะแยะเลยก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้กลับไปดูโทรทัศน์ไงคือหมายว่าผมยังไม่ได้ซื้อทีวีใหม่ผมแต่ผมก็ดูจริงๆเดี๋ยวนี้ผมก็เฉยๆนะบางทีผมก็ดูผมก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่บอลก็ฟังเอาถึงเวลามันจะยิงอะไรอย่างเงี้ยผมให้มาดูเพราะไม่งั้นมันเสียเวลาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเรื่องชาวบ้านก็ได้นะก็คือเรื่องป้าขยันนะตามไหม
4: ลอตเตอรี่ไหมอาจารย
3: ์เออลอตเตอรี่เนี่ยไอ้ป้าขยันเนี่ย
4: ผมงง
3: คือไอ้ป้าขยันเนี่ยนะท่านผู้ฟังชื่อสายันเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังนะผู้หญิงที่ชื่อผู้ชายเนี่ยเหนื่อยทั้งชีวิตนะเคยไปทำรายการนึงท่านผู้ฟังอย่างนี้ไม่ได้ทำแล้วเมื่อก่อน10ปีที่แล้วไปทำก็คือที่เด็ดลูกหนี้มีอยู่คนหนึ่งเป็นลูกหนี้ผู้หญิงลูกหนี้นะเป็นผู้หญิงนะก็ประมาณตั้ง50แล้วชื่ออะไรรู้ไหม
4: อะไรครับ
3: สุรินผมบอกเฮ้ยสุรินชื่อผู้ชาย
4: ครับ
3: คุณจะเหนื่อยมากแต่คุณชื่อสุรินเนี่ยสุรินผู้ชื่อผู้ชายคุณเห็นคุณสายันชื่อผู้หญิงเหรอเนี่ยป้าขยันเนี่ยชื่อจริงชื่อสายันแต่ผมไม่เคยเห็นนะชื่อเล่นชื่อขยันเนี่ย

0: ครับ
1: นะแกก็ซื้อลอตเตอรี่กับทุกงวดอ่ะแล้วทีนี้แกก็ใช้มือถือไม่เป็นนะ
0: ครับ
1: แกก็ซื้อลอตเตอรี่แล้ววันหนึ่งแกก็ไอ้วันถูกลอตเตอรี่อ่ะตัวลอตเตอรี่อ่ะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เดินไปหาเพื่อนบ้านอ่ะก็ไปประจำอ่ะบ้านป้าแหววกับลุงณเดชอะไรเงี้ยนะคือผัวก็ชื่อเดชเมียก็ชื่อแหวว
0: ครับ
1: แล้วก็วันนั้นก็จะมีคนอื่นอยู่ด้วยป้าๆทั้งหลาย 3-4 คนก็ให้ไปไอ้เนี้ยไปตรวจลอตเตอรี่ให้หน่อยใช่ไหมเขาซื้อมา3ใบ
0: ครับ
1: แต่นี้จริงๆเขาถูกใช่ไหมเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วก็ไอ้พวกนั้นเนี่ยก็รู้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ป้าแหววก็บอกว่าเออมาเก็บไว้ที่ฉันก็ได้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ป้าขยันเนี่ยจะไปฝากไว้ที่ป้าแหววทำไมใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้คนชื่อเดชเนี่ยก็ช่วยตรวจหรือมีใครไม่รู้ทุกคนหนึ่งช่วยตรวจลอตเตอรี่ด้วยหรือเปล่า
2: ลอตเตอรี่ให
1: ้เออคุณลองอ่านก็ได้คุณลองหาเดี๋ยวไม่เจอคุณก็หาเดี๋ยวดูสิว่าผมเล่าผิดหรือเปล่าเนี่ยระหว่างมือถืออยู่ในมือก็หาหน่อยใช่ไหมแล้วก็แล้วตอนหลังอ่ะผัวป้าแหววอ่ะก็คือผัวป้าแหววเนี่ยน่าจะเป็นคนช่วยตรวจลอตเตอรี่แล้วก็คล้ายๆกับว่ายักยอกเอาไว้อะแล้วก็พอรับฝากไว้อ่ะก็คิดว่าไอเนี้ยจะลืมไอ้ป้าขยันจะลืม
2: ป้าขยัน
1: แล้วปรากฏว่าวันที่สองเนี่ยป้าขยันมาอันนี้ก็บอกไม่มีนั่นนี่ไงก็คืนไปแล้วมีอยู่สองใบเนี่ยไปดูในถังขยะป้าขยันก็ไปดูในถังขยะก็เจอแค่สองใบแต่แกมั่นใจว่าแกเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไอ้ที่ลงท้ายว่า7173770อะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องไปเรื่องมานี่ก็บอกไม่มีใครก็จะมาฝากเล่ารางวัลที่หนึ่งไม่ได้ญาติพี่น้องกันใครจะมาฝากป้าทั้งหลายก็บอกไม่มีวันที่หนึ่งไม่ได้มาวันที่สองก็ไปไม่ได้คือก็ไม่มีใครยืนยันว่าป้าขยันเนี่ยถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยคนก็มองว่าเอาป้าขยันเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่าใช่ไห
0: ม
1: คือลอตเตอรี่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งใครว่าที่คนไม่เพี้ยนมันจะไปฝากไว้ที่คนอื่นจริงไหมม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องลูกเรียกเข้าอะไรมาแล้วมาช่วยกันดูแล้วจริงไหมหรือไม่ก็จะไปแจ้งตำรวจลงบันทึกเป็นหลักฐานแล้วว่าเนี่ยเราถูกลอตเตอรี่นะอย่าหายอะไรทำนองนี้ใครจะมาฝากเพื่อนบ้านไปแล้วใช่ไห
0: ม
1: เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวมาจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็เรียกเขาก็สืบไปเรื่อยจนกระทั่งเนี่ยว่าไอ้ป้าขยันก็บอกเนี่ยไปดูดิไปถามสิไอ้เนี่ยมันก็จะมีแม่ค้าอยู่อ่ะแต่แม่ค้าก็บอกจำได้ว่าขายไปแล้วมีคนหนึ่งขายก่อนป้าขยันใน970ใช่ไหมป้าขยันใน770อะไรเงี้ยคล้ายๆว่ายืนยันให้อ่ะตำรวจเขาก็เลยอายัดให้เว้ยเดี๋ยวค่อนข้างแน่ใจว่าป้าขยันเนี่ยเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกใบเดียวนะ6ล้านบาทใช่ไหมก็อายัดอายัดคือหมายถึงว่าก็ไม่สามารถจะขึ้นเงินได้ถ้าใครลักขโมยไปแล้วก็ไปออกที่ไปออกคอนโคสแสคนก็แสอะไรด้วยใช่ไหมแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วนี่เขาก็เรียกสอบไงพวกไอ้ป้าแหววไอ้ผัวแกนไอ้ลุงเดชแล้วก็ไอ้พวกทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้ป้าทั้งหลายแหล่ที่อยู่เป็นพยานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายไอ้นายเดชเนี่ยแกสารภาพเว้ย
2: ยอมรับแต
1: ่ว่ากันยักยอกอย่าลืมว่าป้าขยันจะลืมไปแล้วนะอีกวันหนึ่งก็ทำเบลอเบอร์ว่าไม่ถูกไงก็ตรวจให้ดูแล้วไม่ถูกไงนะแล้วก็เนี่ยเอาไปทิ้งแล้วอะไรทำนองนี้ใช่ไหมเป็นแกโลภไงแล้ว
2: ตอนหลังด้วยไปบอกว่าไปเผาทำลาย
1: คือพอเป็นเรื่องมันแดงแล้วเนี่ยแกก็กลัวไงไอเดชแกก็กลัวก็เลยไปเผาตอนแรกก็ไม่รับสารภาพนะก็บี้ไปแยกอะไรเงี้ยก็รับสารภาพแต่เมียไม่เกี่ยวนะจะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่ในเดชบอกว่าเมียไม่เกี่ยวนะแล้วก็เนี่ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถึงจะไม่มีลอตเตอรี่เนี่ยแต่ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าป้าขยันนี่ก็ไปร้องศาลได้ยื่นคำร้องได้เพราะมันมีเคสอยู่แล้วว่าอันเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ได้แต่ไม่รู้ว่าจะช้าหน่อยอะไรทำนองเนี้ย
0: ครับ
1: เคสเนี้ยสะท้อนอะไร
2: สะท้อนว่ายังไงคนไทยก็ยังสนใจเรื่องลอตเตอรี่ครับ
1: นะผมเนี่ยไปถาม ChatGPT
0: ครับ
1: สอบถามตัวครอสนะครอสบอกว่า เคสนี้ไม่ใช่เคสลักทรัพย์อย่างเดียวแต่มันคือลักทรัพย์แหละนะครับ
0: ครับ
1: แต่มันคือกระจกสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่คนรู้สึกว่าวิถีทางเดียวที่ทำให้เรารวยได้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนี่แหละแต่คุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาบางคนที่ซื้อไอ้ลอตเตอรี่อ่ะแล้วเวลาถูกอ่ะมันถูกหลาย24 ใบเลยนะอย่างงวดล่าสุด770เนี่ยมันได้100 กว่าล้านเลยนะ
0: คือมัน
1: ถูกแบบซื้อที20บาทเลยทั้งชุดใหญ่อ่ะเออคือหมายถึงว่าถ้าถูกถูกเยอะไปเลยนะครับคนที่ขโมยก็ไม่ได้โง่นะครับคือในเดทเนี่ยไม่ได้โง่เขามองในมองโลกว่าเห็นป้าขยันถือลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ใบเดียวได้6 ล้านขณะที่ไอเดทเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยทำยังไงมึงก็ไม่มีทางถึงในแบบนี้นะในบริบทนี้นะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าก็เอาว่าคือป้ามันเพี้ยนเปล่าวะถ้ามันถูกรางวัลจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะฝากคนไว้วะ
0: คิดแบบนี้เหมือนกัน
1: เออมันก็มองว่าป้าขยันเนี่ยมันอาจจะลงลืมก็ได้วะ
0: เพราะคนจำได้หรอ
1: เออถ้ามันมีเหตุมีผลเนี่ยอันดับแรกมันต้องไปฝากใครไปแล้วรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมเหมือนคุณมีทองอ่ะผมถือทองมาอ้าวฟิวเหมือนฟิวไม่ได้รู้จักกันนะเป็นเพื่อนข้างบ้านกันนะฟิวฝากทองไว้20 บาทเด้100 บาทนะฝากทองไปร้อยหนึ่งพอๆกับไอ้นี่อยู่มาฝากทองคุณไปร้อยหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นญาติกันด้วยซ้ำเป็นญาติยังไม่ฝากเลยอ่ะไอ้นี่ก็คิดว่าสงสัยไม่ได้หลงลืมเว้ยใช่ไหมก็ยักยอกไว้ใช่ไหมครับแต่พอหลังจากรู้ว่าอายัดแล้วเอ๊ะแต่ป้าขยันก็บอกนะว่าใครที่เอาไปเนี่ยเอามาคืนนะวิธีไหนก็ได้นะเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้แสนหนึ่งเออเขาบอกเลยนะเขาไม่เอาเรื่องด้วยเขาจะถอนฟ้องเขาจะถอนประมาณไปถอนในที่เขาไปบนไว้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อะใช่ไหมก็จะไปถอนคำด้วยที่บนไว้นะครับนะคือเพราะความโลภไอเด็กก็บอกแล้วว่าเป็นโลภใช่ไหมฮะอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมของคนที่คือพูดง่ายๆก็คือไปขโมยแล้วแล้วก็รู้ว่าขึ้นเงินไม่ได้แล้วกลัวหลักฐานเนี่ยมันมัด
0: ก็
1: เผา
0: สุดยอดเลย
1: พอรู้ว่าเนี่ยคือพฤติกรรมของคนที่รู้ว่าเส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งโดยวิธีลัดแบบเนี้ย
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เส้นทางแล้วไปเผาเลยนะครับแต่implication ที่คนคิดไม่ถึงแต่ผมพูดกับมันนะผมบอกว่าคือตอนนี้คนไทยอ่ะถ้าคุณไม่ใช่คน 1% หรือคนประเภท 10% ของไทยแล้วกันวิธีรวยได้อย่างเดียวถ้าคุณไม่เก่งไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีความรู้ความสามารถเออ
0: คือซื้อหวยนะ
1: ลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่นะคือหวยก็ไม่ได้ทำให้รวยหรอกไอ้ซื้อ3 ตัว
0: ใต้ดินไม่รวยครับ
1: เออคือหวยใต้ดินเนี่ยท่านซื้อเยอะมากไปแต่ถูกเยอะมากไปเนี่ยเจ้ามือมันก็ไม่จ่ายนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่3ตัวแล้วถูก5 500อ่ะ1บาทถูกแล้วได้500บาทเนี่ยมึงถูกเยอะไปเค้าก็อาจจะไม่จ่ายมึงนะหรือบางทีไปเล่นเยอะเค้าก็ไม่รับนะเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวิธีเดียวอ่ะตอนเนี้ยก็คือซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมครับมันก็บอกงี้มันก็บอกว่ารวยได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องมีความสามารถมีคอนเนคชั่นมีอะไรพวกนี้นะคือซื้อลอตเตอรี่มันบอกว่าที่ผมพูดมาถูกครึ่งผิดครึ่งหนึ่งที่ถูกก็คือคนไทยจำนวนมากรู้สึกแบบนั้นผมว่าเกือบทั้งประเทศอะไม่ต้องคิดดูว่าไอ้คนทำงานออฟฟิศมันยังซื้อลอตเตอรี่กันเต็มเลย
0: ใช่
1: และยิ่งตอนหลังอะผมมันซื้อได้ผ่านออนไลน์อ่ะซื้อง่าย
0: เป่าตังค์อย่างเงี้ยใช่80 บาทด้วยเป่าตังค
1: ์สมัยก่อนคนจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อยังไงวะมันก็ต้องรอแบบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก
0: ็คนเล่มาขาย
1: เออหรือไม่ก็
0: จะพรุ่งนี้รวย
1: ถ้าซื้อประจำก็จะไปแผงประจำอะไรทำนองนี้นะมี2 อย่างนะคือหมายถึงว่าถ้าซื้อแบบขาจรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนมาเดินขายก็อุดหนุนก็หน่อยซื้อประจำก็จะมีแผงประจำอะไรทำนองนี้
0: คร
1: ับ แล้วก็เนี่ยแฟนรายการท่านหนึ่งที่ไปโอซาก้ากับเราเนี่ยเป็นเจ้าของแผงเป็นเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่ด้วยนะ
0: โอ้โห
1: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คน อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเนี่ยซื้อที่เป็นล้านน้อยลงนะตอนนี้ไปซื้อที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้เขาบอกว่านั่นคือปัญหาจริงแต่เขาบอกว่าผิดตรงที่ว่าลอตเตอรี่เดี๋ยวคุณฟังให้ดีนะแล้วคุณแชร์เล่นเดียวกันนะลอตเตอรี่ก็ไม่ใช่ทางรวยมันเป็นแค่ภาษีคนจนที่รัฐออกแบบไว้อย่างดีเข้าใจความหมายนี้ไหม
0: เข้าใจมันเป็นภาษีที่ให้คนจนจ่ายไปเรื่อย
1: ๆคุณดูดิ
0: ที่รัฐออกแบบ
1: ให้คุณดูดิว่าลอตเตอรี่เนี่ยรัฐบาลพิมพ์ปีกี่ล้านฉบับ
0: ครับ
1: แล้วต้องขายหมดนะเพราะมันมีคนเหมาไปใช่ไหม
0: ครับครับเพราะมันสลากกินแบบขายหมด
1: และรางวัลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คุณไปดูดิ
0: ใช่มันจะก็รัฐจะต้องได้ภาษีจากสิ่งนี้เข้าตลอด
1: ไม่คุณต้องพิมพ์ดูดิว่าลอตเตอรี่งวดหนึ่งเนี่ยกี่ล้านฉบับคุณต้องพิมพ์ดิ
0: ครับ
1: แล้วคุณเอา75หรือ70คูณไปเพราะยังไงต้องราคาส่งมันต้องไปถึง80ใช่ไหมคุณลองดูดิแล้วคุณลองพิมพ์ไปดิว่าไอ้รางจำนวนรางวัล
0: ทั้ง100ล้านฉบับไม่เกิน100
1: ล้านรางวัลทั้งหมดแต่ละงวดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่รางวัลในลอตเตอรี่แต่ละงวดเช่นรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4 5รางวัลข้างเคียงเลขท้าย2ตัวเป็นเงินเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: แล้วคุณก็เอาจำนวนลอตเตอรี่ที่ขายได้เซซะว่าฉบับละ70คูณครั้งนึงเท่าไหร่นะ100ล้านหรือ200ล้านนะ
0: 100ล้านไม่เกิน100ล้านฉบับครับ
1: หมายว่า100ล้านเนี่ยก็คือ700ล้านใช่มั้ยงวดละ700ล้านใช่มั้ยแล้วรางวัลนี่เป็นเงินเท่าไหร่วะ
0: กองสลากได้กำไรจากลอตเตอรี
1: ่
0: แล้วงวดเท่าไหร
1: ่ถามไอ้นี่ก็ได้สมมุติว่ารางวัล100นึงคุณกำไรงวดนึง600ล้านนะเดือนหนึ่งมี2งวดเนี่ยก็คือ 1,200 ล้านนะ
0: ครับ
1: 10เดือนนี่เป็นหมื่นล้านนะคือหมายถึงว่าเห็นป่ะอันเนี้ยความหมายคือว่าไอ้คือจำนวนสลากที่มันขายอ่ะมันเยอะแต่จำนวนรางวัลที่มันจะโอกาสที่มันจะถูกเนี่ยมันก็น้อยใช่มั้ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยคุณดูดิแต่ผมก็น่าจะเกิน100ล้านนะงวดนึงอ่ะน่าจะเกิน100ล
0: ้
1: าน
0: ไอ้ทรอตละกำลังทำอยู่ครับกำลังหมุนอยู
1: ่ช้าจริงคอร์สฟรีเปล่าวะ
0: เงินรางวัลเอาไม่จ่ายตังค์จันโปร
1: เ
0: งินรางวัล 60% 48บาทนำส่งรายได้แผ่นดิน 23% ก็คือ 18 บาท 40 สตางค์ต่อแผ่นค่าบริหารจัดการกองสลาก 3% ก็คือ 2 บาท 40 สตางค์ค่าบริหารสมาคมองค์กรจังหวัด 2% บาท 60 สตางค์รวมแต่ละอย่างแต่ละงวดพิมพ์สลากสูงสุดราว100ล้านฉบับจะได้ยอดขายรวมเนี่ยถ้าขายหมด8
1: ต้องขายหมดอยู่แล้วขายหมดอยู่แล้วก็ให้ไปหมดอยู่แล้วเท่าไหร่นะ
0: 140ล้านบาทต่องวดครับ
1: แล้วเป็นเงินรางวัลเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดิเงินรางวัลแต่ที่ได้แต่ละงวดเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูดิใช่ไหม
0: เงินรางวัลรวมแต่ละงวด
1: ระหว่างคิดนี่เราขออนุญาตพักสักครู่แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
8: กรุงเทพมหานครในอีก ก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะท่านผู้ฟังทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทางคลื่นของเราเนี่ยจะจัดงานวันที่20มิถุนายนนะครับ
2: อ๋อครับ
1: โดยร่วมกับทาง SME D Bank นะเป็นเรื่องของแพคเกจิ้งนะครับก็จะทั้งวันเลยเป็นงานฟรีนะฮะแล้วก็ชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมางานที่เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องแพคเกจิ้งนะเดี๋ยวผมจะนั่งหาก่อนนะครับ
2: ครับ
1: ก็คืองานที่เรียกว่า Global Pack Insight นะ2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกคุณแบงค์คุณแชมป์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสมนักกังวานจิตเนี่ยซึ่งเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับ10ต้นๆของโลกเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ได้รางวัลระดับโลกมากมายเลยกับคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยเนี่ยจะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตัวแพคเกจิ้งในยุคของ AI นะครับว่ามันจะไปในทางไหนนะครับท่านผู้ฟังที่คิดว่าไอ้ตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยหรือว่าเปลือกของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจของท่านเพราะว่าเวลาคนซื้อเนี่ยก็เห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนเห็นตัวโปรดักต์นะงานนี้เป็นงานฟรีจัดวันที่20มิถุนายนนะใครมาก่อนได้ก่อนผมไม่รู้หมดหรือยังแต่คิดว่ายังไม่หมดนะท่านผู้ฟังสมัครง่ายๆก็แอดไลน์ไลน์ประจำของเรานี่แหละใส่เครื่องหมายแอดหรือว่าเหมือนแอด gmail แอด hotmail เงี้ย A หางเอายาแล้วตามด้วย thinking radio สมัครที่แอด thinking radio นะครับเราเจอกันนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับจริงมันมีเวอร์ชันหนึ่งผมให้ ChatGPT เขียนใหม
2: ่ครับ
1: ได้มากกว่าเวอร์ชันนี้นะแต่มันก็ยาวไปอันนี้ก็พอละนะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้เราก็มาถามว่าเนี่ยไอ้เคสป้าขยันเนี่ยนะยังไม่พูดเคสไอ้ที่ข้ามปีนะไอ้อาจารย์โน่นกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่เนี้ยมันคือหมายมันก็ติดโกงซึ่งหน้าไงใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็จับได้แต่นี้ผมก็บอกว่าเนี่ยไอ้เคสเนี้ยมันผมก็ไปถามไอ้คอร์สอะคอร์สก็บอกผมก็บอกว่าเนี่ยคนไทยอะโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จตอนเนี้ยถ้าคุณไม่ใช่คนระดับแบบ 1% น่ะนะ หรือว่าคุณเก่งระดับสัก 2-5% อะไรพวกนี้ในประเทศไทยเนี่ยคุณเป็นแอฟเฟลเรทคุณอยู่ยากนะโอกาสให้คุณจะประสบความสำเร็จยากมากเลยคุณจะรวยเนี่ยยากมากเลยนะฮะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมไอ้บ้านรถอะไรพวกนี้มันไม่มีปัญญาจะซื้อกันแล้วนะครับ
0: อ
1: ันเนี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นด้วยนะมันบอกว่าลอตเตอรี่ไม่ใช่ทางรวยมันคือภาษีคนจนเนี่ยคนจนเนี่ยจ่าย

0: ถ้าคุณไม่ใช่คน 1% นะครับแล้วมันมีเมื่อวานนี้คุยกับพัดไปหน่อยหนึ่งคือมันมีผลวิจัยอย่างนี้เว้ยว่าต่อให้คุณเรียนเก่งการศึกษาดีจบมหาลัยระดับโลกนะฮะคุณก็สู้คนที่แม่งเรียนไม่เก่งหัวไม่ดีแต่พ่อมันรวยคอนเนคชั่นสูงโอกาสประสบความสำเร็จของเขาได้มากกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือตอนนี้ก็มีการวิวาทะกันไปโจมตีคุณชัยชนก
1: ผมก็ได้คิดถึง
0: คุณชัยชนกเนี่ยโอ้ยไปเรียนเนี่ยไปเรียน
1: ต่างประเทศไปจบ
0: เพปสกูลไปเรียนไฮสกูลคือพูดง่ายๆเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ที่อังกฤษเนี่ยเอาเรียนก็ไม่จบมาจบจริงๆนี่ก็มาจบที่บุรีรัมย์นี่แหละใช่ไหมคล้ายๆกับว่ามึงเรียนไม่เก่งเห็นไหมไปเมืองนอกปกติเขารวยขนาดนี้เขาก็ต้องประสบความสำเร็จแล้วได้ปริญญาอะไรมาแล้วนี่มาจบในบ้านคุณชัยชนกเขาบอกกับผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะกับผมก็เรียนไม่จบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็มาทำสนามแข่งไงที่บุรีรัมย์เขาทำสนามแข่งจบใช่ไหมแล้วเขาก็มาจบที่นี่นะแต่คำถามก็คือแล้วยังไงอ่ะเขาไม่ต้องเตี้ยเขาไม่ต้องเตี้ยเขาใส่นาฬิการิชาร์ดมิวอ่ะเรือนหนึ่ง16 ล้านอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่เปล่าป้าขยันต้องถูกลอตเตอรี่ถึง3 ใบอ่ะถึงจะซื้อริชาร์ดมิวได้อ่ะใช่ไหมอันนี้
1: ใช่
0: อันนี้มันเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยต่อให้คุณเรียนเก่ง
1: คุณก็สู้คนคอนเนคชันไม่ได้
0: คุณก็สู้ว่าครอบครัวตระกูลเขาดีเขาก็เลย
1: ครับ
0: พ่อประสบความสำเร็จมีคอนเนคชันมีฐานะสนับสนุนคือพูดง่ายๆคือใครที่ฐานะทางบ้านดีแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันทางบ้านด้วยนะหมายถึงว่าทางบ้านก็โอเคพ่อก็สนับสนุนอะไรเงี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมากกว่าคนที่หัวดีและก็เรียนหนังสือเก่งนะ
1: ก็เหมือนกับธุรกิจนะอาจารย์ผมมองว่าแบบยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพยุคนี้ที่มีเงินเหลือให้เบิร์นก็เบิร์นไปเรื่อยๆจนกว่าคู่แข่งจะแพ้แล้วตัวเองค่อยเปลี่ยนมาเป็นทำกำไรก็เหมือนกับคนที่มี
0: ไม่ตอนนี้ใครที่จะมาให้เบิร์นถ้าไม่ใช่ ChatGPT
1: หมายถึงว่าตั้งแต่ยุคแบบแกร็บอย่างนี้อาจารย
0: ์ไม่ตอนนี้มีเวลาที่เขาจะให้เขาไม่ให้เบิร์นแล้ว
1: ไม่แล้วใช่
0: ยุคไปแล้วหมดยุคไปแล้วไอ้ที่จะมาบงมาเบิร์นไม่ใช่เงินคุณแล้วคุณไปถามคุณจูนดิDVSA เขาไม่ให้เบิร์นแล้วตอนนี้มันก็ต้องเป็น AI อะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่ท่านต้องหาเนี่ยในการที่ท่านจะประสบความสำเร็จคือ unfair advantage คือคุณชัยชนกเนี่ยมี unfair advantage
1: ครับ
0: คือมีความได้เปรียบนะเหนือกว่าให้คุณเป็นคนเนี่ยคุณจบ Ivy League คุณจบHarvard Stanford เองเนี่ยโอกาสที่คุณจะเป็นรัฐมนตรีมีไหม
1: ยาก
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: คุณชัยชนกบอกกูไม่ได้ปิดบังอะไรกันเนี่ยกันเนี่ยเราไปดูประวัติเอาอะไรทำนองเนี่ยนะแต่เขาประสบความสำเร็จอันนี้มันยืนยันทฤษฎีเขามีทฤษฎีเลยนะถ้าพูดง่ายๆคือว่าตระกูลไหนเนี่ยมี unfair advantage อ่ะใช่ไหมยังอะไรนะตระกูลเราก็ไม่พูดกันละกันพอดีอันนี้ก็อันนั้นนะผมก็เลยบอกไอ้เนี่ยว่าเออเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช่คน 1% เนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณเป็นไม่ใช่คน 1% ต่อให้คุณขยันนะเหมือนป้าขยันเนี่ยนะฮะก็ยากจะรวยขายของ TikTok ทุกวันนี้คุณขายไปตีคุณจ่ายโน่นจ่ายนี่เผื่อจะเจ๊งเอาอ่ะขายของไอ้เนี่ยไอ้ช็อปเปอร์อะไรพวกนี้คุณจะได้เงินสักกี่บาทตอนนี้คุณอาจจะมีลืมตาปากคุณอินฟูถ้าคุณเป็นอินฟูคุณต้องเป็นอินฟูระดับ 1% ด้วยนะคุณรู้ป่ะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบ้านเรามีกี่คนรู้ไหม
1: กี่คนครับ
0: 9 ล้านอ่ะไม่มี9 ล้านอ่ะนุ๊กฟัง
1: เกือบ1 ใน 6 ใช่ไหม
0: เออแล้วถามว่าอินฟลูที่มันขายของได้ดีมีคนจ้างเยอะอะไรเงี้ยนะอย่างคุณเห็นไหมที่มีอยู่คนชื่อปอนอ่ะที่เขาว่าเอาข่าวไปอ่ะเอาข่าวไปทำ
1: ใช่ไหมใช่ใช
0: ่แล้วก็ได้3 ล้าน33 ล้านไม่ได้มาแต่คนดูข่าวเขามาจากสมมติว่าผมไปรับจ้างสมมติไอ้ปอนเนี่ยไปรับจ้างไงนะแล้วก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันก็มีดาราเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนปอนคุยกับดาราไงเอ๊ะคุยปุ๊บแล้วถามแล้วดาราตอบแล้วก็เงี้ยแล้วถึงเวลาขายของได้เขาก็ได้ในเงี้ยแอฟฟิลิเอทไงหมายถึงว่าคนมาดูคลิปเขาแล้วพอดู

0: ๊บเนี่ยมันเกิดการซื้อขายขึ้นมาแล้วก็ได้ส่วนแบ่งไง
1: ครับ
0: มันรายได้มาจากนั้นไม่ใช่มาจากการดูข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นในคนที่นี่คือต้องเป็นอินฟลูที่เป็นแอฟฟิลิเอเตอร์ที่แบบว่าขายของเก่งอ่ะ
1: เป็นตัวท็อปด้วย
0: หนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วผมถามว่ามันจะมีกี่คนนะถ้าโอกาสมันถ้าโอกาสมันง่ายๆ บ้านรถก็ขายดีแล้วดิใช่ป่ะบ้านรถก็ขายดีแล้วสิทุกคนก็แต่งงาน
1: มีแต่ไปหมดแล้ว
0: ใช่คนจริงป่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เอาชื่อพ่อแม่ไปใช้นะแล้วก็ไม่ได้ส่งพ่อแม่เองไอ้พ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็จะไปร้องเรียนที่เขายกเลิกไอ้บัตรที่เขายกเลิกกฎข้อนี้ไปอ่ะไม่งั้นก็ทะเลาะกันตายเลยจริงป่ะบัตรคนจนน่ะนะครับแล้วผมก็บอกเนี่ยบอกต่อเนี่ยคุณขายของ TikTok คุณแทบจะเป็นทาสให้จีนอยู่แล้วเป็นอินฟูก็ต้องเป็น 1% ถึงจะรวยถ้าคุณอยากจะมีกินมีใช้หรือมีเงินเนี่ยคุณต้องเป็นระดับ2ใน10 2-10% นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณที่เหลือเนี่ยทำ TikTok ทำอินฟูเนี่ยเป็นอาชีพที่2เพราะอาชีพแรกไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกเมื่อไหร
1: ่ใช่
0: แล้วมันไม่พอใช้คุณดูหรือบางคนทำงานอ้าวทำงานเสร็จก็มาขับแก๊ปก็มีเห็นป่าวมาขับแก๊ปมีรถก็มาขับแก๊ปก็มีหรือบางคนมีมอเตอร์ไซค์ก็แบบเฮ้ยพอเลิกงานแล้วกูเป็นเมสเซนเจอร์ในบริษัทเลิกงานแล้วกูมาขับของสองก็มีใช่ไหมมันไม่พอใช้อันนี้ผมแชร์เล่นมันนะที่11หรือ14นะฮะมันก็บอกว่าคุณผู้ถูกแต่มีจุดต้องระวังเขาบอกว่าโครงสร้างไทยเนี่ยเป็น winner take most
1: winner take most ผู้ชนะได้
0: แต่ไม่ใช่ winner take all หมายถึงคนที่ชนะเนี่ยเอาไปเกือบทั้งหมดแต
1: ่
0: ไม่ใช่ winner take all ผมถามหน่อยนะในไทยกับในอเมริกาในคนธรรมดาเนี่ยโอกาสที่คนตั้งตัวได้ใครมากกว่า
1: อเมริกา
0: น่ะคุณอยู่อเมริกาคุณก็รู้ใช่ป่ะอะไรจะมาพูดได้ไงวินเนอร์เทคโบวินเนอร์เทคออก
1: ครับ
0: ก็คุณไปล้างชามเนี่ยเราไปล้างชามเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเก็บอดมื้อกินมื้อเนี่ยอยู่5ปีโอกาสมีเงิน 6-7 ล้านกลับมามีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณจะให้คุณทำงานตัวเป็นเกลียวเลยในประเทศไทยเนี่ยแบบคนธรรมดาเนี่ยนะคุณจะเหลือมั้ย
1: โอ้ไม่เหลือ
0: ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันถึงมีคำว่าอเมริกันดรีมไง
1: ครับ
0: มีคำว่าไทยดีมั้ย
1: ไม่เคยได้ยินเลย
0: ไม่เคยมีใครพูดเลยว่าไทยดีมไทยดีมคืออะไรคือตู้ลอตเตอรี่นี่ไงคือไทยดีม
1: ครับ
0: นะครับเขาก็บอกว่ายากจะรวยได้ไม่เท่ากับเป็นไปไม่ได้ผมถามเลยว่ายากจะเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้เนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ไม่เท่ากัน
0: ในถามมันต่างกันเยอะไหม
1: เยอะ
0: เหมือนอย่างเงี้ยเฮ้ยไทยเราเนี่ยโอกาสในบอลโลกเนี่ยยากจะเป็นไปได
1: ้ก็คือมีโอกาสแหละมีบ้างแต่น้อย
0: ยากเป็นไปได้ยากเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เป็นไปได้ใช่ไหม
1: แต่เป็นไปได้ยังมี
0: ถามว่าคำว่าถามว่าไทยจะไปบอลโลกเนี่ยยากเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้นี่ใกล้กันไหม
1: ไม่ใกล้
0: ใกล้กันมากใกล้กันมาก
1: ใกล้
0: ก็คือถ้าเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: ไทยจะไปบอลโลกฟุตบอลชาติไทยนะชายไทยนะไทยจะไปบอลโลกนี่แค่เป็นไปไม่ได้ยกเว้นก็จะเพิ่มทีมแข่งเป็นร้อยที
1: ม
0: คุณดูดิไปอุ่นเครื่องเนี่ยเสมอคูเวต 2-2 เสมอจีนแบบโดนจีนไล่ทุบตายเลยอีชีไปแข่งกับจีนในคราวที่แล้วนี่ไล่บี้จีนนั้นที่ประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยหัวสู้กับสุดเลยเห็นป่ะคุณดูดิใช่ไหมนะครับมันบอกว่าคนที่ออกจากกับดักนี้ได้ไม่ใช่ขยันกว่าแต่เปลี่ยนเกมที่เล่นอันนี้ก็คือว่ามันไม่โอเคนะทีเนี้ยผมก็ไปถาม ChatGPT ว่าเฮ้ยไอ้เคสเนี่ยนะไอ้เคสป้าขยันเนี่ยแต่มันมีเวลามันเหลือน้อยแล้วนะมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรสะท้อนอะไรสังคมไทยนะมันบอกว่า ความดีแบบบ้านๆแพ้คนที่อ่านจุดออกเป็นป้าขยันไม่ใช่คนไม่มีสิทธิ์แต่เป็นคนที่ไม่คุ้นกับการปกป้องสิทธิ์ตัวเองคนแบบนี้มีเยอะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนแก่คนจนคนเรียบง่ายในเดทตามข่าวไม่ได้แค่โลภแต่ความตัวนะป้าขยันคงลืมป้าคงไม่กล้าทวงป้าคงรู้ไม่ทันอันนี้คือเนี่ยเอาเปรียบคนที่แบบว่าด้อยกว่าใช่ไห
1: ม
0: สองสังคมไทยมีทรัสต์สูงในวงคนที่ใกล้ๆกัน
1: เพื่อนบ้านกันรักกันดูแลเพื่อนเหมือนกัน
0: อย่างเคสพวกเราอะจำได้ไหมเคสที่เล่ากันที
1: ่จำได้จำได
0: ้มีทรัสต์สูงกับวงใกล้ๆกันแต่มีโปรโตคอลต่ำมาก เราฝากของกับเพื่อนบ้านฝากลอตเตอรี่ฝากเงินฝากเอกสารฝากกุญแจแต่ไม่มีกระบวนการยืนยันเว้ยไม่มีเลยว่าเฮ้ยดิวฝากถ่ายรูปไว้นะอะไรทำนองนี้เวลาหมดพอดีฮะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกหารือเอกอัครราชทูตเยอรมนีก่อนอำลาตำแหน่งย้ำมิตรภาพ164ปีเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECDในแอสโปกังไรเชิญเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความทุ่มเทของเอกอัครราชทูตเยอรมนีในการผลักดันความร่วมมือในหลากหลายมิติพร้อมเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยเยอรมนีซึ่งดำเนินมาครบ164ปีในปีนี้บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญคือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปซึ่งได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนยุโรปและรับฟังมุมมองจากนักลงทุนโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปโดยบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นายกรัฐมนตรียืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาการกำกับดูแลที่ดีและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นทนายรณรงค์เผยปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันสบายใจได้ได้เงินแน่นอนแต่ต้องรอศาล 1-5 ปีและยังฟ้องค่าเสียหายเพื่อนบ้านแสบได้อีกรวมเป็น12ล้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยถึงปมป้าสายยันหรือป้าขยันถูกเพื่อนบ้านลักลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วนำไปเผาทำให้เกิดความกังวลว่าป้าขยันจะอดได้เงินรางวัล6ล้านบาทหรือไม่ทนายรณรงค์ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดกรณีหวยหายขอให้ป้าขยันสบายใจได้แม้ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะระบุว่าการขึ้นเงินรางวัลจะต้องใช้สลากฉบับจริงเท่านั้นแต่ในอดีตมีแนวตัดสินของศาลฎีกาเทียบเคียงเคยวินิจฉัยรับรองสิทธิ์ของผู้ที่ทำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล80หายมีการระบุว่าเมื่อมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ซื้อและเป็นเจ้าของที่แท้จริงแม้ไม่มีตัวสลากมาแสดงศาลก็สามารถพิพากษาให้ผู้นั้นเป็นผู้รับเงินรางวัลได้แต่อาจต้องใช้เวลา 5-6 ปีแต่หากฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นและกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ใน 1-2 ปี
1: คุณป้าไม่ต้องตกใจประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกที่หวยหายถ้าคดีมีการฟ้องต่อศาลถ้ากองสลากบอกว่าต้องให้ถึงศาลฎีกาก็ต้องรอระยะเวลาตามถึงศาลฎีกาอาจจะ5ปีหรือ6ปีเป็นอย่างเร็วแต่ถ้าเกิดว่าฟ้องกันแค่ศาลชั้นต้นทางกองสลากไม่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ก็จบได้ในปี2ปีก็ได้เงิน
0: เพื่อนบ้านขั้นต้นมีข้อหาลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์แต่จากพฤติการมีการเผาด้วยก็จะมีข้อหาเผาทำลายเอกสารและข้อหาทำให้เสียทรัพย์เจ้าของหวยสามารถเรียกค่าเสียหายขอให้ศาลสั่งชดใช้เงิน6ล้านบาทพร้อมเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่ขโมยไปย้อนหลังได้เพราะสลากใบนี้ที่ถูกรางวัลจึงเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัวให้กับตัวเจ้าของหวยด้วยเท่ากับว่าป้าขยันสามารถฟ้องได้2ต่อคือ12ล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

Spoken. อ่ะ14:17 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่12 มิถุนายน 2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประกาศของสำนักพระราชวังนะประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์นะครับก็เราประสงค์นิกรชาวไทยนะก็จะเรียกพระองค์ท่านนะพระองค์พานะครับก็พระองค์พาก็ท่านสิ้นพระชนม์นะซึ่งในประกาศของสำนักพระราชวังเนี่ยนะผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยนะก็คงรับทราบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่เขามีการรายงานแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางสถานีวิทยุก็รายงานนะครับพระองค์พาเนี่ยท่านเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2565นะครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคณะแพทย์ที่ถวายการรักษานะครับก็ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถนะแต่ว่าอาการของพระองค์ท่านก็ทรุดหนักลงตามลำดับนะจนถึงช่วงเวลา 19:48 นะสิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยอาการสงบนะครับสิริพระชันษาปีที่47นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีนะครับประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังนะครับหลังจากนั้นช่วง9 นาฬิกาท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนะเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติเราจะประชุมกันสำหรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันอังคารใช่ไหมและสัปดาห์นี้วันอังคารก็ติดภารกิจเยือนที่เวียดนามนะสัปดาห์นี้เนี่ยมาประชุมกันเลื่อนมาเป็นวันพุธนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นนะก็มีประกาศนะของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะให้กับข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะลงในราชกิจจานุเบกษานะเมื่อวันที่12 มิถุนายน 2569นะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนะบอกว่าตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังนะเรื่องดังกล่าวนะลงวันที่12 มิถุนายน 2569นั้นรัฐบาลได้ทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้นะฮะ 1. ก็คือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งนะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่12 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปแล้วก็2ก็คือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกนะมีกำหนด15วันนะนับตั้งแต่12 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนะขอให้พิจารณาตามดำเนินการตามความเหมาะสมนะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลประกาศณวันที่12 มิถุนายน 2569นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องนะที่เพิ่มเติมมานะส่วนรายละเอียดนะผมเข้าใจว่าก็มีเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อธิบายนะพูดถึงเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะก็มีรายละเอียดนะอย่างเช่นอะไรล่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับหน้าที่ไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพระราชพิธีพระศพ
นะพระองค์พานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมต้องทํา1 2 3ยังไงนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะส่วนทั่วไปนะวันนี้ผมเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านก็ได้มีการพูดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะก็มีหลายประเด็นนะอย่างกรณีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการจัดงานต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะแล้วก็คอนเสิร์ตนะก็ไม่ได้งดเรื่องของงานรื่นเริงนะแต่อย่างใดนะเนี่ยนะงานรื่นเริงคอนเสิร์ตนะไม่ห้ามจัดนะแต่ว่าขอความร่วมมือนะในการยืนถวายความอาลัยแล้วก็ปรับรูปแบบตามความเหมาะสมนะก็ยังมีบางงานคอนเสิร์ตนะผมก็เห็นมีการประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะว่างานเขาจะจัดในวันที่13มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะเขาก็ขอความร่วมมือคนที่จะไปร่วมงานคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยนะก็วงดังนะวงดังนะก็ให้ใส่ชุดนะสวมชุดที่เหมาะสมนะแต่งกายก็คือสีโทนขาวดำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายความอาลัยพระองค์ท่านนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ฟังแล้วก็ทุกคนอ่ะคนไทยทุกคนก็เศร้าใจนะครับกับเหตุการณ์ที่มีแถลงมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าข่าวสารต่างๆมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องเดียวนะจริงๆมันก็มีอีกหลายประเด็นนะ อย่างกรณีของอะไรล่ะฟุตบอลโลกเนะมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วตัวเลขเนี่ยคือ 2,300 ล้านบาทที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าเป็นฟุตบอลโลกทั้งปี2026คือปีนี้แล้วก็อีก4ปีข้างหน้าคือ2030เพราะฉะนั้นสิทธิ์ลิขสิทธิ์ที่จะได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยแน่นอนไม่ต้องกลัวครับคือ2ครั้งแล้ว2ครั้งแน่นอนนะยาวต่อเนื่องเลยนะครั้งหน้าไม่ต้องมานั่งถามแล้วโอ้ราคาลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะประเทศไทยจะได้ดูมั้ยนะเพราะว่าทางบริษัทที่เขาซื้อสิทธิ์มาเนี่ยเขาซื้อมาปีนี้แล้วก็อีก4ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะผมเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะดูไอ้อะไรนะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอ่ะนะของประเทศเม็กซิโกซึ่งจะดูชากิล่าไม่ใช่หรอกนะโอ้แต่พอถึง 4:30 น.ฮะไม่ไหวจริงๆนะก็เลยนอนหลับไปก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตอนเช้ามาคงจะมีไฮไลท์แหละนะคงจะมีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตอาจจะตัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะของผู้ที่เขาได้ลิขสิทธิ์เนี่ยของแจสมินเนี่ยพูดง่ายๆของโมโนแม็กอะไรพวกเนี้ยนะผมก็ยังคิดว่าผมอาจจะได้ดูนะน่าจะมีแบบรวมมาสั้นๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ดูฮะไม่มีเลยไม่มีจริงๆหรือว่าผมอาจจะยังหาไม่ได้ก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นความด้อยความสามารถของตัวเองอะนะเพราะว่าก็พยายามดูในFacebook ของทาง Monomax Sport ดูใน YouTube ของเขาอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เจอจริงๆนะแต่ช่วงประมาณตี2กว่าๆนะตี2ครึ่งตี3เนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกก็เลยอ่ะลองดูสักนิดหนึ่งเพราะเขาบอกเนี่ยว่าคู่เปิดสนามเขาจะถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีหมายเลข29อ่ะไอช่อง Monomax Sport อ่ะใช่ไหมไม่ต้องเป็นสมาชิกโมโนแม็กก็ดูได้อะนะผมก็เลยเปิดดูฮะมีจริงๆเม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้ครึ่งแรกเนี่ยทางเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 แล้วครึ่งหลังมันยิงได้อีก1ประตูเป็น2ประตูต่อ0นะแต่ว่าบอกใบแดงวันสนามเลย3ใบอ่ะนะคือโดนของเซาท์แอฟริกาใต้ไป2คนนะเม็กซิโกนี่โดนไปคนหนึ่งนาทีที่96 97แล้วเพราะมันทดเวลามา97นาทีช่วงท้ายๆอ่ะนะอันนั้นก็เป็นผลคู่แรกนะแล้วคู่ที่2เนี่ยมาเตะตอน 9:00 น.เช้ากลุ่มเดียวกันกลุ่ม A เกาหลีใต้เจอกับสาธารณรัฐเช็กชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเช็กนี่เข้าบอลโลกหลายรอบนะเกาหลีใต้ถามว่าเป็นตัวแทนเอเชียหลายครั้งมั้ยก็ผูกขาดมาของเอเชียเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเอาฝั่งบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเทศที่แบบ2ประเทศด้วยจะถึง3หรือเปล่าจีนนานๆจีนเคยไปไหมผมไม่แน่ใจก็มีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ารวมทางฝั่งตะวันออกกลางด้วยเอเชียฝั่งทางซาอุดิอาระเบียฝั่งทางอะไรเนี่ยอันนี้
ถ้ามาทางเนี้ยอันนี้เขาจะไปบ่อยหน่อยเราจะได้ยินซาอุเนี่ยไปฟุตบอลโลกหลายครั้งใช่ไหมบางทีมีอิรักมีอิหร่านอะไรไปบ้างนะเนี่ยก็เมื่อเช้านี้คู่9โมงเช้าเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกาหลีใต้เล่นดีมากนะก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้โหคือตอนจัดรายการตอนเช้าก็นั่งมองมอนิเตอร์ในห้องเดียวกับพี่มุดเนี่ยนะห้องของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาช่วยควบคุมเสียงเนี่ยเขาจะมีโทรทัศน์แล้วเขาก็พอดีเขาเปิดดูผมก็เลยได้โอกาสจัดไปด้วยดูไปด้วยนะมายิงในครึ่งหลังตอนแรกเหมือนภาพสนามอ่ะพูดง่ายๆเกาหลีใต้เล่นดีนะต่อบอลกันดีนะแต่ว่าท้ายที่สุดเช็คนำไปก่อน 1-0 นะจากแบบโอ้โหคือน่าจะลูกโมงมั้งนะแล้วหลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็รีบกลับมานะไม่นานนะก็ตีเสมอได้1-1อาจจะมีเช็คหน่อยว่าเฮ้ยอีกลูกหนึ่งได้ไม่ได้ยังไงนะแล้วก็ท้ายที่สุดเกาหลีใต้ชนะเช็คไป2-1นี่ก็เป็นชัยชนะของทางฝั่งเอเชียใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าพูดถึงเกาหลีใต้นี่เขาเคยเข้ารอบลึกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดถึงรอบ8เลยมั้งแล้วก็จำได้แบบคร่าวๆนะผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหจำอะไรเป๊ะๆนะคือเราก็ดูด้วยความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะเหมือนดูหนังดูซีรีส์เนี่ยผมไม่เคยจำได้นะว่าผมดูเรื่องไหนมาบ้างผมจำไม่ค่อยได้ต้องไปเปิดซ้ำบางทีเอาเรื่องนี้ดูแล้วนี่อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะผมว่าหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมเนี่ยนะก็วันนี้จะเป็นคู่เปิดสนามของทางแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาแคนาดาเนี่ยนะพิธีเปิดน่าจะประมาณทักเที่ยงคืน1:00แถวๆนั้นส่วนสหรัฐอเมริกามันต้องล่ามาหน่อยนะสหรัฐอเมริกานี่พิธีเปิดนี่มีลิซ่านะแล้วก็ของสหรัฐเขาก็คงจะต้องเตะด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนนะที่เป็นฟรีทีวีแต่ว่ารอบแรกเนี่ยแบ่งกลุ่มเนี่ย48ทีม12กลุ่มเนี่ยเข้าใจว่าจะถ่ายทั้งหมด17หรือ18นัดเขามีออกมาแล้วว่าจะถ่ายคู่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าช่วง6โมงเช้าช่วง8โมงเช้ายกเว้นแต่บางคู่ที่อาจจะมีญี่ปุ่นมั้งมีอยู่นัดนึงถ่ายตอนดึกตอนประมาณ2-3อ่ะนะก็ใครที่สนใจคงจะหาดูได้นะก็คงไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดหรือว่าจะไปเป็นสมาชิกอะไรของเขาก็ตามอัธยาศัยอันนี้เป็นเรื่องที่ชีวิตเลือกได้ถ้าแบบไม่ได้เป็นแบบคอบอลแบบขนานแท้ดั้งเดิมนะที่ต้องดูทุกนัด104นัดจะต้องดูหมดเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็รอดูฟรีทีวีก็ได้มีถ่ายทอดแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคู่อาจจะแค่บางคู่นะถ้าผมก็คงจะอาศัยทางนี้แหละนะเป็นหลักนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อวานนี้ผลการประชุมเนี่ยออกมาหลังจากที่เราจบรายการไปแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องที่เรารออยู่ว่าการทบทวนสิทธิ์ของคุณสมบัติ1ข้อที่ออกมาใหม่ก็คือคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็จะตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคืออุปการะบุปการีเนี่ยยังจะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเมื่อวานนี้เขาก็มีการทบทวนคุยกันสรุปสุดท้ายยกเลิกเกณฑ์นี้เลยผมเข้าใจว่ายกเลิกเกณฑ์นี้เลยนะข้อนี้ทั้งข้อเลยที่นำเอาไปลดหย่อนภาษีทั้งบิดามารดาบุตรแล้วก็คู่สมรสเนี่ยน่าจะเอาออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นที่กังวลเรื่องที่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ยเลิกกังวลเลยอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาผลการประชุมเมื่อวานเนี้ยในการทบทวนสิทธิ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือถ้าหากมันมีข้อไหนที่แบบอาจจะต้องทบทวนต่อเนื่องก็บอกว่าเขาจะรีบทบทวนและหลังจากนั้นก็จะเข้าที่ประชุมครม.นะเพราะว่าท้ายที่สุดมันจะต้องมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ใช่มั้ยฮะเนี่ยอันเนี้ยเขากำลังเร่งทำอยู่นะส่วนเกณฑ์ต่างๆนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรายเดิมเนี่ยนะตอนเนี้ยที่มีทั้งหมด13,180,000คนเนี่ยนะผ่านการคัดกรองแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก11ล้านคนมีปัญหาอยู่ประมาณสัก200คนนี่เดี๋ยวเขากำลังตามดูอยู่นะว่าจะยังไงนะครับกลุ่มตกหล่นที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกับทาง
พม.เนี่ยนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ามีอยู่ประมาณสัก1ล้านคนนะ1ล้าน 44,000 คนอะนะบอกตอนนี้คัดกรองไปแล้วนะลงทะเบียนคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก 700,000 คนเหลืออีกประมาณ 300,000 คนอยู่ระหว่างการคัดกรองนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีรายชื่อแต่ว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆแต่ว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของมหาดไทยแล้วก็ทางพม.เนี่ยนะบอกว่ามีประมาณสัก 1,500,000 คนเนี่ยอันนี้บอกว่าต้องลงทะเบียนลงพื้นที่ทางกระทรวงการบอกก็อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ต้องลงพื้นที่เพื่อไปคัดกรองนะร่อนตะแกรงมาแล้วก็ให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเขาไปนะครับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับส่วนก็มีความชัดเจนแหละต้องบอกว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนที่กังวลกันอีกอันนึงก็คือไทย AI Passport หรือว่า AI Passport ที่เมื่อวานนี้เปิดเวทีของทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE อ่ะนะครับก็เปิดเวทีแล้วก็มีการแสดงความเห็นก็สอบถามอะไรกันก็ว่ากันไปอันไหนที่เป็นดราม่าทางการเมืองมากอะไรอย่างนี้ผมก็ตัดไปนะผมไม่คุยให้ฟังนะว่าพอถามปุ๊บสนิทกันไหมแล้วหลังจากนั้นไปโพสต์รูปอีกฝั่งนึงโพสต์รูปโต้ตอบเนี่ยอันนี้ผมไม่เอาเนื้อหาคือถ้าโปร่งใสก็โปร่งใสถ้าไม่โปร่งใสก็คือไม่โปร่งใสนะถ้าแบบมีว่าเอ้ยล็อกสเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ต้องดำเนินการแล้วก็ใครที่มีข้อมูลก็เอามาแฉแล้วก็ดำเนินการไปนะจะไปกระบวนการ 1, 2, 3ไปฟ้องทางปปช.หรือว่าทำไมไม่ยกเลิกสัญญานะเหตุผลเอาให้จบนะเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วผมว่ามันก็เป็นความคืบหน้าของกระบวนการในการตรวจสอบอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหากไม่มีส.ส.นะโดยเฉพาะเรื่องนี้คนที่พูดแรกๆเลยเนี่ยคุณไอซ์รัชนกศรีนอกใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะมีทางสสที่เขาเก่งเรื่องของ IT อย่างเงี้ยคุณป้อมพาวุฒิอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ทางฝั่งของทางประชาธิปัตย์ดร.การดีเรียวไพโรจน์เนี่ยที่เขาจับเรื่อง IT มาตลอดเหมือนกันก็พยายามที่จะพูดจะอธิบายผมว่าก็ดีเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นประเด็นเมื่อวานเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับการเปิดประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะยกเลิกสัญญาก็คงลำบากใช่ไหมครับอันนั้นอันที่หนึ่งแต่ว่ามันก็มีช่องทางเขาก็บอกว่าช่องทางในการยกเลิกสัญญาไปดูสิพระราชบัญญัติหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมันมี1 2 3ไม่มีมันมีปัญหาเรื่องของสาธารณประโยชน์อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้อ่ะอันนี้ไปคุยกันแต่อีกช่องทางหนึ่งเขาบอกอ้าวถ้าสมมติไม่ยกเลิกสัญญาก็ไปแก้ไขหรือไปเพิ่มเนื้อหาสาระแนบท้ายสัญญาประเด็นเมื่อวานนี้ที่มีการพูดกันน่าสนใจนะครับจากการที่จะให้ลงทะเบียน5ล้านคนใช่ไหมที่จะใช้ไอ้ AI Pro ฟรีเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยแล้วถ้าหากลงทะเบียนไม่ถึงล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหคนจะไปแห่กันไปลงทะเบียนขนาดเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนก่อนหน้านี้ที่มันมีโครงการคล้ายๆกันน่ะนั่งลงแค่ 300,000 คนเองนะนิดเดียวนะแล้วนี่โอ้โหใครล่ะลงต้อง5ล้านคนนี่เยอะนะแล้วจะจ่ายเงินหรือว่าโครงการจะต้องให้เงินทั้งหมด 1,621 ล้านบาทเนี่ยแล้วคนใช้ไม่ถึงเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็รับไปพิจารณาว่าถ้าอย่างนี้อาจจะมีการปรับมีการแก้ให้มันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นก็คือว่าถ้ามีคนลงทะเบียนเพื่อจะใช้ฮะPay-per-useสมมุติว่าเขาไปลงทะเบียนใช้กันแค่1ล้านคนรัฐบาลก็จ่ายเงินแค่1ล้านคนไม่ต้องจ่ายถึง5ล้านคนถูกไหมผมว่าอันนี้ก็เป็น1ทางออกที่ทางปลัดกระทรวง DE เนี่ยมีการพูดถึงซึ่งจะต้องไปคุยกับทางด้านของผู้ที่เขาประมูลมาได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ท้ายที่สุดจะเป็นยังไงก็อันนี้ต้องบอกว่า
ก็ฝ่ายตรวจสอบก็เข้มแข็งนะเขาก็พูดถึงข้อดีข้อเสียเอาให้ชัดเจนนะฝ่ายประจำถ้ารับข้อมูลทั้งหมดอันไหนที่มันดูแล้วจะปรับแก้ได้ให้มันเหมาะสมถูกต้องนะคือจะให้ยกเลิกเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนี่พูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าถ้ามันยิ่งถ้าสมมติว่าสัญญามันระบุไปแล้วพูดถึงความเสียหายอะแล้วถ้าคือเรียกร้องให้ยกเลิกแล้วบอกจ้างมันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันยากอะมันแล้วคนที่เขาเป็นประมูลคนที่เขาไปเซ็นอนุมัติอะใช่ไหมเขาต้องรับผิดชอบตามมาแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าหากมีการจ่ายงวดที่หนึ่งคือในชั้นกรรมธิการเขาบอกว่าจ่ายงวดที่หนึ่งไปแล้ว300กว่าล้านแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกยังไม่ได้จ่ายอะไรเนี่ยนะก็เลยบอกถ้าสมมติว่าจ่ายไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไปยกเลิกเนี่ยไอ้300กว่าล้านใครจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมเราก็ต้องฟังแล้วเราก็เอ๊ะเหมือนกันว่ามันมีประเด็นนี้ด้วยเราถึงเข้าใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ด้วยไหมนะแต่การปรับการแก้อันนี้น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาอย่างนี้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าที่เราเห็นที่มันมีการปรับมีการแก้เรื่องของข้อสัญญาได้ก็อย่างการพวก TOR สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการปรับแก้การออกแบบอะไรพวกอย่างเงี้ยเราก็พอเห็นอันนี้มันก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็คุยเพิ่มเติมไปว่ามีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องตามมานะครับส่วนนะเขาจะไปทำยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะศาลฎีกาเขาพิพากษาตัดสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งนะของคุณสุภชัยโพสุตลอดชีพนะแล้วก็สิทธิหรือว่าถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีนะกรณีที่ไปถือครองที่ดินนะป่าดงพระพายตำบลพระพายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะ220ไร่อันนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็คล้ายๆกับครอบครองป่าสงวนที่สสเขาอดีตสสเขาเคยเจอแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่แหละนะก็เรื่องก็ประเด็นเดียวกันคล้ายกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารต่างๆในช่วงแรกนะเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเราเปิดสายคุยกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโ

0: 02-459-4646 Line at Royal House มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEV Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา44นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่ามาร่วมแจมกับคุณณัฐพงษ์ตั้งแต่หัววันเลยตั้งแต่เปิดสายเลย
0: ครับ
1: เอ๊ะเมื่อวานนี้เราไม่ทันเนาะ
0: ไม่ทัน
1: ก็สรุปก็คือว่าไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู
0: ครับ
1: บิดามารดาที่จริงทั้งสามอันเลยนะ
0: บุตรคู่สมรส
1: คู่สมรส
0: ครับ
1: ถ้าบุตรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ตัดออกไป
0: ครับ
1: คู่สมรสถ้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ตัดไป
0: ครับ
1: ส่วนที่ดราม่ากันมากคือเรื่องคุณพ่อคุณแม่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ตัดไป
0: ครับ
1: ส่วนอันอื่นจะมีการ modify หรือเปล่าเท่าที่ทราบถ้า modify เลยเรียบร้อยเนี่ยจะเอาเข้าครม.ก่อนวันที่จะประกาศผลของการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม
0: ่ครับ
1: คือก่อนวันที่17กรกฎาคมส่วนจะเข้าครม.ตอนไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะอันนี้ในระหว่างเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ยังไง
1: คนที่มีสิทธิ์แต่เดิม
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าเขาไปยืนยันสิทธิ์ขาดตกบกพร่องไปจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: 13ล้าน2แสนคนเนี่ยตอนนี้ไปยืนยันสิทธิ์แล้ว11ล้าน2แสนหรือ11ล้าน4แสนอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังไม่รู้ว่าถึงวันที่21ถ้าใครไม่ไปยืนยันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์อ
1: ันนี้ตัดโชะเลยจำนวนจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็น่าสนใจนะส่วนเรื่องของคนใหม่ที่จะมาลงทะเบียนตอนนี้ตัวเลขมันโป่งจากเดิมที่ว่าตัวเลขของกรมการปกครองกับกระทรวงพม.ประมาณล้านคน
0: ครับ
1: ตอนนี้เห็นว่ามันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อีกตั้ง1ล้าน5
0: มีเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน5
1: เออมันเป็นภาระของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปเอาคนพวกนี้มาลงทะเบียนแล้วก็เข้าการกรองคุณสมบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็ประกาศเพื่อถ้าทันวันที่17กรกฎาคมก็จะได้รับ2งวดสุดท้ายแล้วก็ไปต่อคิวกันใหม่รอบหน้า
0: ครับ
1: ส่วนคนเดิมที่ถูกตัดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะนั่นยังไงข้อมูลที่น่าสนใจแต่เราไม่รู้ก็คือว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคู่สมรสและบุตรในการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

0: มากกว่าว่าผู้ที่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ราย
1: ซึ่งในกลุ่มนี้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ไม่ต้องเอาไม่ต้องถือก่อน
1: อ๋อโอเคไม่ต้องถือเอาไม่ต้องถือมันก็เกือบหมดไหม
0: ไม่
1: ถ้าเขามีหน้าที่ในการยื่นแบบนะ
0: ก็ไม่บางคนเขาก็ไม่ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เอาพ่อแม่มาหักค่ารถยนต
1: ์อืม
0: ไม่ใช่ว่าทุกคนทำนะ
1: ครับ
0: คนที่รู้ทำคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ทำ หรือ
1: เพราะว่ามันอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยถ้ามีลูกหลายคนมันได้สิทธิ์แค่คนเดียว
0: เข้าใจเขาถูกต้องแต่หมายความว่าพูดให้ฟังว่าไม่ใช่ทุกคนทำผมว่าไม่ใช่ทุกคนทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทุกคนทำนะถ้าทุกคนทำเราก็ไม่รู้ว่าส่วนที่รัฐสูญเสียรายได้ถ้าเราใช้เกณฑ์ 10% ก็แล้วกันก็เป็นเงินพอสมควรนะถ้าถามเพราะว่าค่ารถหย่อนเนี่ยพ่อ 30,000 แม่ 30,000 ลูก 30,000 ลูกได้2คนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีก 30,000ถ้ารวมแบบครบเต็มเป้านะมีลูก2คนมีเมีย1คนมีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู
1: ่150,000ครับ
0: คือตอนนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่หักได้ใน 60,000
1: ครับ
0: แล้วก็มีรายการลดหย่อนพวกนี้แล้วรายการลดหย่อนพวกอื่นเนี่ยแล้วยังยกเว้นแสนแรกไม่ต้องเสียก่อนละหลังจากนั้นถึงจะเข้าเกณฑ์เป็นเงินได้ที่จะเอามาคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1: ครับ
0: งั้นใครที่เขียนก็บอกใครที่เงินเดือนประมาณ 25,000 เนี่ยไม่มีภาษีก็ต้องเสียแต่ต้องยื่น
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนถ้าเกิดเขาโดนหักหน้าที่จ่าย
1: ก็ขอคืน
0: ได้หมดแหละอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ขอคืนได้หมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝั่งสรรพากรเขาก็พยายามจูงใจให้คนไปยื่นแบบแต่ฝั่งของคนที่เขาดูรายได้เขาก็รู้สึกว่ามันชักโป่งนะก็อันนี้ก็กรมสรรพากรถ้าเขามีตัวเลขอ่ะก็จะทำให้การถกเถียงหรือการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมีฐานข้อมูลแต่ตอนนี้เราไม่มีนะเราไม่มีฐานข้อมูลนะไอกระบวนการจะหลังจากวันที่21มิถุนาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะว่ามันจะตัดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราก็ค่อยฟอลโล่กันแล้วกันเพราะมันจะเกี่ยวพันกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี70
1: ครับ
0: มันจะไหลไปรวมกันก่อนวันที่30กันยาหรือประมาณสิงหาก็ต้องรู้แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยเขาต้องทำแล้วเลยด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: ทำโดยมีตัวเลขอยู่ในหัวมันควรประมาณสักเท่าไหร่คุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะก็อัปเดตให้ฟังกันแล้วกันนะพ้นจากนี้ก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรละ
1: ครับ
0: คุณอนุทินจะไปรัสเซีย
1: อ
0: าทิตย์หน้าประชุมอาเซียนรัสเซีย
1: ครับ
0: ที่นครคาซาน
1: นครคาซานนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย
0: เมืองหลวงของแคว้นของสาธารณะของสาธารณรัฐตาตาสถานถ้าเอามอสโกอยู่ทางซ้ายมือนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: ของมอสโก
1: อ
0: ยู่ริมแม่น้ำโวกา
1: ใกล้ๆเยคาทารินเบิร์กเหรอ
0: จากคาซานไปเยคาทารินเบิร์กนั่งรถไฟ15ชั่วโมง
1: นั่งรถไฟ15ชั่วโมง15ชั่วโมง
0: คือ
1: พันโลอ่ะ
0: 8-900โล
1: ใช่ไหม
0: จากมอสโกมาคาซานอันนี้รู้สึกจะประมาณ800กว่าโลผมเคยนั่งรถไฟจากมอสโกมานครคาซานเนี่ย
1: ครับ
0: รถไฟออก3ทุ่ม มาถึงนครคาซานนี่ประมาณ7โมงเช้า
1: อ
0: กรุงเทพเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เอาง่ายๆนี่แหละกรุงเทพเชียงใหม่เอาง่ายๆกรุงเทพเชียงใหม่นะก็เคยนั่งรถไฟมานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคือรถไฟสายทรานไซบีเรียมันจะมีลงมาข้างล่างมาทางคาซานแล้ววกมาเยคาทารินเบิร์ก
1: ครับ
0: กับขึ้นข้างบนเนี่ยไปที่เมืองนิชชีนอฟกอลอดไปเมืองเปิร์มไปอะไรเนี่ยอีกอันเมืองโอมอะไร

0: เนี่ยอีกเส้นหนึ่งไม่รู้ปัจจุบันนี่มันมีรถไฟความเร็วสูงหรือยังเพราะจำได้ว่าเขาอยากจะสร้างตอนนี้รถรัสเซียนี่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสองสาย
1: ครับ
0: สายหนึ่งเนี่ยคือมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช้เวลานั่งประมาณ4ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะรถไฟความเร็วสูงนะแล้วก็มีอีกสายหนึ่งมอสโกไปเมืองนิชนีนอฟกอรอด
1: อ
0: ันนี้ผมเคยไปทั้งสองเส้นเนี่ยผมเคยนั่งแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงจากมอสโกมาคาซานเห็นว่าจะสร้างแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะก็จะใช้เป็นสถานที่ที่ประชุมของรัสเซียกับผู้นำอาเซียน
1: ครับ
0: เห็นว่าคุณอนุทินจะไป
1: ครับ
0: นะวันที่จะวันที่16หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด15 16อะไรแถวๆเนี้ยนะก็ไปหลายที่เหมือนกันนะแกนะเพิ่งไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามไปจีนไปฝรั่งเศสมีไปไหนบ้างบ่อยไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องการเมืองการเมืองเศรษฐกิจเป็นสำคัญแหละนะก็น่าติดตามเพราะมันเพิ่งออกมาผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่ามีโปรแกรมจะไปก่อนหน้านี้เงียบไม่ได้มีข่าวอะไรเราอาจจะเราไม่ได้ตามนะเราไม่ได้ใกล้ชิดที่จะไปตามว่าท่านจะไปไหนอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็มีเรื่องจะต้องทำทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหม
1: ครับ
0: ในประเทศก็อีลุงตุงนางก็ว่ากันไปต่างประเทศก็ต้องว่ากันไปนะต้องมีเรื่องจะต้องไปเจรจาการค้าขยายการลงทุนเพิ่มสัมพันธไมตรีเพิ่มช่องทางอะไรก็ว่ากันไปนะก็คือการที่เราออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าข้างในมีความมั่นพอสมควรแล้วก็เขาก็อยากให้เราไปเราก็อยากไปโอ้ไปจีนด้วยใช่ไหมเขานายกก็ไปจีน
1: ครับ
0: นะก่อนหน้านี้ก็เนี่ยที่เหลือก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: รัฐพงศ์มีอะไรไหมก่อนที่ยังไม่อยากเปิดสายเดี๋ยวค่อยเปิดตอนชั่วโมงที่2ดีกว่าคุณรัฐพงศ
1: ์
0: มันเหลือเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อ่ะมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมกันไห
1: มเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ
0: AI passport จบไหม
1: ผมว่าก็คือประเด็น AI passport เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะที่เขาจะไปแก้ระเบียบอะไรใช้เป็น pay per use อ่ะคือถ้าสมมุติลงทะเบียนล้านคนก็จ่ายเงินแค่ล้านคนไม่ใช่แบบจ่ายทั้งก้อน 1,621 ล้านบาทเนี่ยผมว่าอันนี้ที่เขาคุยกันคล้ายกับว่าจะไปแก้อย่างนั้นนะ
0: โอเคแต่ตอนแรกนี่กะว่าใช้หมดเลย
1: ตอนแรกกะใช้หมด5ล้านคนเลย
0: 5ล้านคนทีเดียวจ่ายไปทีเดียวใช้แค่ไหนก็ไม่รู้แต่กูจ่ายให้หมดเลย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนั้นก็น่าจะไม่เมคเซนนะไอ้นี่เราไม่พูดถึงเรื่องบริษัทเราไม่พูดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนั้นเอาเฉพาะตัวเนื้อหาโครงการนะ
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่จะต้องพยายามอธิบายให้คนเข้าใจมากไปกว่านี้คือว่าไอ้แบบที่เราใช้ฟรีกับไอ้แบบที่เป็นของดีมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: แล้วมันก็ต้องฝึกในการใช้ด้วยนะอันนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะ
1: เขาบอกว่าต้องมีการอบรมอะไร
0: ต้องอบรมก่อนใช่ไม่งั้นมันไม่มีมันใช้ไม่เป็นอ่ะพูดง่ายๆก็เหมือนเราไปเรียนใช้คอมพิวเตอร์ตอนแรกอ่ะ Microsoft Word Wet อะไรพวกนี้ก็ต้องสอนนิดหน่อยอย่างไรเราก็ต้องรู้จักในพวกนี
1: ้ครับ
0: พูดถึงอันนี้คุณณัฐพงศ์ผมถามหน่อยผมเนี่ยอยากจะให้โน้ตบุ๊กผมเนี่ยใช้พวก Gemini หรือว่า ChatGPT ได้เนี่ยผมต้องทำยังไง
1: อ๋อต้องไปดูอะว่าเขาให้โหลดเข้ามาในโน้ตบุ๊กได้ไหมก่อน
0: แต่ว่าในมือถือผมมีอันนี้มันออโตเมติกแล้วไอ้นี่มันทำให้โดยนั่นเลย
1: แต่ว่ามันต้องไปดูฮะว่าไอ้แชท Gemini หรือว่าไอ้อะไรนะไอ้แชท GPT กับ Gemini เนี่ยมันรองรับไอ้นี้หรือเปล่ามือไอ้โน้ตบุ๊กด้วยไหมเพราะบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันให้สำหรับไอ้สมาร์ทโฟนอย่างเดียว
0: คือ
1: แต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะ
0: ทำไม่ถูกอะ
1: ก็ต้องไปเข้าไปดูใน Google Play ในไอ้ Apple Store อะไรเงี้ย
0: ไม่ในนี้มันไม่มีเนี่ย
1: ถ้าไม่มีก็แสดงว่า
0: ไม่ในโน้ตบุ๊กมันมีเหรอ Google Play อะไรพวกนั้นน่ะ
1: มีสิ
0: เราก็ต้องโหลดไอ้พวกนี้มาก่อน
1: ใช่
0: ต้องโหลด App Store กับโหลดไอ้นี่มาก่อน
1: ใช่ๆส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วนะ
0: ไม่มีนะในโน้ตบุ๊กผมอ่ะไม่มีไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตเพียงแต่ว่าถ้าอยู่บนมือถือเนี่ยมันคัดลอกข้อความไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่มันอาจจะเราอาจจะปริ้นได้ไหมไม่แน่ใจ
1: ได้
0: นั่นน่ะสิก็ถึงบอกถ้าในมือถือมันทำไม่ได้นะ
1: อ๋อ

0: ใช่ไหมก็ได้ใช้ได้แต่ว่าแคปอย่างเดียวเออแต่ว่ามันไม่ได้พิมพ์ออกมา
1: ครับ
0: เออใช่ไหมบางทีทำแล้วก็อยากจะพิมพ์เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอออ่ะ
1: พักกันก่อน
0: เดี๋ยวกลับไปดูว่าจะทำยังไง
1: ครับผม 14:59 นพักสักครู่ครับ
0: แล้ว

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจะแสดงพระฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระองค์พาถวายความอาลัยนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้นำนิตยสารเก่าที่มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2522ถึง2530มาจัดเรียงไว้จำนวนหลายสิบเล่มเพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยถวายพระองค์นายบัญชาเปิดเผยว่าจัดเก็บภาพถ่ายหนังสือนิตยสารต่างๆที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพระองค์พารู้สึกผูกพันมากได้ตามเก็บนิตยสารเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสกุลไทยกุลสตรีถือโอกาสนี้นำนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่มาจัดแสดงไว้เพื่อให้ประชาชนชาวพิษณุโลกได้รับชมประชาชนร่ำไห้เสียใจพระองค์พาสิ้นพระชนนางดุลธรเขียวสง่าอายุ57ปีเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าตั้งแต่ทราบข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตนนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนตอนแรกจะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มาไม่ไหวเพราะมีอาการป่วยความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่านที่จำได้และประทับใจคือตอนที่ตนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นได้นำกระดาษทิชชู่ไปปูที่พื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบเพราะนาทีนั้นตนหาอะไรไม่ได้แต่พระองค์ทรงไม่เหยียบและทรุดตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก่อนตรัสต่อว่าเห็นหน้าอยู่บ่อยๆนางดุลธรบอกว่าตนทำใจไว้อยู่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆยอมรับไม่ได้ข้างในใจเหมือนจะหลุดออกมาตนเคยหวังและหวังมาตลอดหวังด้วยแรงอธิษฐานของตนหวังปฏิหาริย์เพราะพระองค์ท่านคือหัวใจของทุกคนนายกแถลงผลปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีสำคัญพร้อมมอบเงินคืนผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานการยึดและอายัดทรัพย์สินการคืนเงินแก่ผู้เสียหายในความผิดฐานโดยสำนักปปง.ก่อนเริ่มการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายหนูเฉินและเครือข่ายคนจีนกระทำผิดซึ่งเป็นการปราบปรามยาเสพติดล็อตใหญ่วันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงความปลอดภัยต่อชีวิตพี่น้องประชาชนคือการยึดอายัดทรัพย์สินของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนำไปสู่กระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหายถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะเมื่อถูกหลอก

0: กลวงความทุกข์ที่สุดคือการที่คิดว่าจะไม่ได้เงินคืนซึ่งเป้าหมายไม่ได้เพียงแค่จับดำเนินคดีเพียงอย่างเดียวพวกนั้นอยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกจึงต้องเร่งนำทรัพย์สินมาคืนให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือจึงต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลใดๆทุกครั้งที่ทำงานใหญ่แบบนี้คงเคยประสบปัญหาการปัดเป่าคดีให้ผ่อนหนักเป็นเบาผ่อนเบาเป็นหายตั้งแต่ช่วงเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่ตนเหมาะมีต่อทีมงานปปง.ทุกคนทำให้การทำงานเกิดผลสำเร็จซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความสำเร็จของกระบวนการนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM เทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อ่ะ15:10นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีวันนี้วันศุกร์12 มิถุนายน 2569นะครับ
1: เปิดสาย
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อืมอ่ะเริ่มต้นที่มาแล้วเหรอ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัตพงศ์ครับ
1: ครับครับ
2: วันนี้มีเรื่องคุยแล้วครับอาจารย
1: ์ว่า
2: เรื่องเจมินายครับอาจารย
1: ์
2: กับ ChatGPT ที่เปิดในโน้ตบุ๊กครับอาจารย
1: ์
2: คอมพิวเตอร์ครับอาจารย
1: ์เอาให้พวกมนุษย์นีแอนเดอร์เทลอย่างผมเข้าใจหน่อยอ่ะ
2: อาจารย์ครับมันเป็นเว็บเพจธรรมดาเว็บนึงอาจารย์เข้าที่ Google นะครับเสิร์ชหาคำว่าเจมินายฮะอาจารย์พอเสิร์ชปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่ามีเจมินายแล้วก็อาจารย์ติ๊กเข้าไปตรงตัวสีฟ้าปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าเหมือนกับบนมือถือเราเลยอาจารย์มันก็แชทถามเลยมันไม่ได้เป็นแอปอะไรอาจารย์เป็นหน้าเพจเฉยๆครับ
1: อ๋อแล้วถ้าเป็นไอ้แชท GPT อะ
2: แชท GPT เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นแต่ผมลองเล่นเจมินายดูอาจารย์ส่วนใหญ่ผมใช้เจมินายเพราะว่าเจมินายมันรองรับบน Google อยู
1: ่เออใช่
2: ม
1: ัน
2: เป็นค่ายเดียวกัน
1: ใช่เข้าใจ
2: ครับครับแล้วก็อาจารย์ใช้เสร็จอาจารย์จะ copy แต่อะไรยังไงก็ได้ทีนี้บางครั้งถ้าอาจารย์ไม่ได้เปิดผ่านมือโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจารย์ใช้มือถือวิธีการ copy ก็คืออาจารย์ copy ที่อาจารย์ค้นอาจารย์ copy เสร็จอาจารย์ก็ส่งไปในอีเมลอาจารย์ก็ส่งอีเมลเข้าหาตัวเองก็ได้บนมือถืออาจารย์มันจะมีอีเมลอยู่ใช่ไหมครับ
1: อืม
2: อาจารย์ก็ส่งเข้าเพจอาจารย์ในนั้นก็ได้
1: เดี๋ยวลองดู
2: ไปก๊อปแปะในแอปพลิเคชัน Line ก็ได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ก็จะ
1: เดี๋ยวลอง
2: เข้าตัวเองได้เลย
1: เดี๋ยวลองดู
2: ได้อาจารย์ครับผม
1: ครับผมขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณสมบูรณ์ครับสายสาม
1: สมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
3: อาจจะพูดไม่ตรงประเด็นอะไรมากนะอาจจะเป็นสายบันเทิงอะไรนิดหน่อยนะ
1: ครับ
3: ขอเล่าประสบการณ์การทำงานนิดหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: คือผมเคยทำงานกับเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางบอกได้ไหมครับ
1: อย่าเพิ่งบอกเลยเอาว่ามาก่อน
3: เจ้าของเป็นสภาอาชาไทยเนี่ย
1: ยังเอาไม่ต้องเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อน
3: เรื่องที่ว่า
1: เออ
3: สวรรคตองค์พาเนี่ยฮะ
1: เรื่องนี้ฮะวางสายไปเลยวางสาย
3: คือผม
1: วางสายไปเลย
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณบีครับสายหนึ่ง
1: คุณบีครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
4: ครับอาจารย์มาให้คำแนะนำตัวจีนายกับ ChatGPT ครับอาจารย
1: ์โอเค
4: ครับก็เหมือนกับที่สายก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ ChatGPT ก็คือเข้าตัวเว็บเพจเลยครับแต่ทีนี้มันจะมีนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์ล็อกอินในมือถืออาจารย
1: ์ไม่ในมือถือไม่ต้องยุ่งเอาจากโน้ตบุ๊ก
4: จากโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับ
1: ผมใช้โน้ตบุ๊ก Microsoft Surface อยู่
4: Microsoft Surface ครับ
1: คราวนี้เนี่ยผมจะเข้าไปหา ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยผมจะต้องทำยังไง
4: เข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับ
1: พิมพ์ว่า
4: ChatGPT ก็พิมพ์ ChatGPT ได้เลย
1: พิมพ์เสร็จแล้วยังไงต่อ
4: มันก็จะมีหน้าเว็บของ ChatGPT
1: ไม่ที่ขึ้นมามันบอกว่าคุณจะไปทางอะไรเชื่อมกับไอ้อะไรอะไรนั่นแล้วจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่
4: ได้ครับทีนี้มันก็คือว่ามันจะต้องผูกกับเป็นบัญชีครับที่ตอนอาจารย์ใช้ในมือถือครับว่าตอนนั้นน่ะล็อกอินที่เป็นเหมือนคล้ายๆสมาชิกครับชื่อว่าอะไรแล้วผูกไว้ด้วยกันทีนี้ประวัติแชทของในมือถือมันก็จะมาเข้าในตัว
1: ไม
4: ่ตัวโน้ตบุ๊ก
1: เราแยกกันได้ไหม
4: ได้ครับ
1: ไม่คือผมก็จำไม
4: ่ได้
1: ไม่ในมือถือผมมีเนี่ยผมมีแชท GPT ซึ่งผมโหลดมาจากแอป
4: คร
1: ับ แค่นั้นเอง
4: ครับ
1: เออแต่ว่าผมมีอันเดียวนะ ChatGPT นะ Gemini ผมไม่มี
0: ครับ
1: นะ
4: ครับ
1: ไอ้ Gemini นี่ผมต้องไป App Store หรือไป Google Play
0: อันนี้ที่เขาแนะนำคือให้เข้าแบบเว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาเลย
4: ใช่เข้าเว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาเลยครับแล้วก็อาจารย์จะเป็นล็อกอินใหม่เข้าไปเลยก็ได้ครับ
1: โอเคอ
4: ันนี้แต่ว่าประวัติในการแชทก็จะไม่ซิงค์กัน
1: อันนี้คือกรณีของ Gemini
4: ทั้ง Gemini และ ChatGPT เลยครับ
1: พอเข้าไปที่ ChatGPT แล้วเนี่ยมันก็จะบอกให้เรา register
4: ใช่ครับ
1: มันมีทั้งรีจิสเตอร์โดยลิงก์กับ Google โดยลิงก์กับiPhone โดยลิงก์กับ LINE อะไรเงี้ย
4: ก
1: ับ
4: Facebook หรืออะไรเงี้ยใช่คร
1: ับ แล้วเราต้องทำไงเราต้องไปลิงก์กับพวกนั้นไหม
4: ต้องลิงก์ครับเหมือนคล้ายๆกับสมัครสมาชิกต้องมีอีเมลไปรีจิสเตอร์มันเป็นบุคคลขึ้นมาเขาจะได้บันทึกเป็นประวัติเราว่าเราเคยคุยเรื่องอะไรเอาไว
1: ้
4: สมมุติเราจะไปใช้ล็อกอินในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพียงแค่เราใช้รีจิสเตอร์ของอีเมลที่เราล็อกอินเอาไว้ครับม
1: ัน
4: ก็จะขึ้นมาแบบนั้น
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจะลองดูแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณณัฐพงศ
0: ์ไอคอน
1: ไอคอนไหม
4: ถ้าเราจะเอาเป็นไอคอนก็อาจจะต้องโหลดเป็นแอปขึ้นมาครับ
1: เออนั่นแหละ
4: แต่ถ้าเราไม่เอาเป็นไอคอนก็เข้าเป็นเว็บเบราว์เซอร์อย่างนั้นครับ
1: ไม่แต่อย่างนั้นผมไม่อยากทำมันต้องเข้าทุกทีไงถ้าเกิดมันเป็นอยู่ที่เดสก์ท็อปอ่ะมันก็ง่ายกดปั๊บเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้าเหมือนที่เราเข้า Google Chrome อ่ะ
4: ครับถ้าเราจะเอาอย่างนั้นนะครับก็ต้องโหลดเป็นแอปขึ้นมาครับอาจจะต้องเข้าไปในของตัว Surface อ่ะชื่อของมันผมจำไม่ได้ว่ามันเรียก Play Store เหมือนกันหรือเปล่า
1: อ๋อมันมีเหมือนกันที่เราจะไปเข้าไปซื้อไปเข้าแอปตรงนั้นได้
4: ใช่ครับใช่
1: ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นเครื่องที่เรามีอยู่ของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรใช่ไหม
4: ต้องไปโหลดแอปมันออกมาใช่ครับ
1: ต้องไปโหลดแอปมันออกมาแล้วเราก็ต้องรีจิสเตอร์ที่แอปหรือเปล่า
4: ใช่ครับต้องรีจิสเตอร์ที่แอปครับ
1: โอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแล้วไอ้พวกนี้เราปริ้นได้ไหม
4: มันจะมีให้กดแชร์ออกมาก่อนครับหรือกดเซฟออกมาก่อนเป็นไฟล์ออกมาแล้วเราค่อยมาปริ้นอีกทีนึง
1: ปริ้นแบบตรงนั้นไม่ได้เลย
4: ปริ้นจากตรงนั้น
1: เราลากแบบเหมือนที่เวลาเราจะพิมพ์เวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเราอ่านข้อความเสร็จแล้วเราก็ลากมาแล้วก็แคปมาแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ไม่ได้มันต้องไปขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงมันโดยตัวมันเองเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์จากหน้าจอที่เราเห็นได้ใช่ไหม
4: พิมพ์ในที่นี้อาจารย์หมายถึงจากก๊อปเหมือนพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ก๊อปพิมพ์
4: ได้ครับ
1: ก๊อปพิมพ์ได้เลยนะ
4: ได้เลยครับกดมันจะมีคล้ายๆกับเหมือนตัว U แล้วก็ลูกศรขึ้นที่เขาเรียกว่ากดแชร์พอเรากดแชร์ขึ้นมามันก็จะมีให้เลือกแล้วว่าจะแชร์ไปส่งทางไลน์หรือจะแชร์ด้วยการพริ้นอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ โอเคงั้นเดี๋ยวว่างๆคืนนี้จะไปนั่งคำกับมันดู
4: ครับผม
1: ขอบพระคุณ
4: ครับ
0: ครับสวัสดีครับอันนี้คอมพิวเตอร์มาแล้วคุณหยวยสาย2
1: คุณหยวยครับอยู่ไหมไม่อยู่
0: อยู่ฮะไม่อยู่นะฮะคุณหนุ่มฮะสาย3
1: คุณหนุ่มครับอ่ะคุณหนุ่มก็ไม่อยู่แสดงว่าคงจะเรื่องเดียวกันแล้วเขาตอบไปแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ประมาณนั้นเอางั้นล้างตกลงเรื่องนี้ไม่ต้องส่งคำแนะนำมาเพิ่มเติมนะ เพราะว่าเดี๋ยวไปทำก่อนที่เขาแนะนำก่อน
0: ครับ
1: เออไม่งั้นเดี๋ยวก็จะซ้ำๆกันไม่มีประโยชน์อะไร
0: ย้ายเรื่องละ022481657คุณนุครับสาย1
1: คุณนุเชิญ
5: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์คุณวิระกับพี่ณัฐพงศ์ฮะ
1: ครับ
5: ครับพอดีเห็นคุยกันเรื่องGemini
1: ครับ
5: ผมจะแนะนำอาจารย์ตอนนี้เขามีอัปเดตเข้ามาใหม่ที่ Google Chrome ฮะแต่ด้านบนขวามือครับอาจารย์เขาจะมีแท็บเล็กๆครับแล้วอาจารย์กดได้เลยครับเขาจะย่อแบบจากทางด้านขวามือครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมด้านข้างฮะเราสามารถถามได้เลยครับอาจารย์
1: อ๋อโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: ไม่ต้องเลยฮะเพราะเขามีเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเดือนที่แล้วมั้งครับ
1: ออโตเมติกว่างั้นเถอะ
5: ใช่ฮะแล้วก็ใน YouTube ก็มีนะครับอาจารย์มันจะมีปุ่มติ๊กให้เราถามได้เลยฮะมันจะมีกรอบข้อความด้านข้างเด้งขึ้นมาให้เราใช้ได้เลยฮะ
1: อ๋อเหรอแล้วถ้าเกิดจะไป ChatGPT อ่ะ
5: ChatGPT อันนี้ผมไม่เคยใช้อาจารย์ okay, ถ้า okay. อาจารย์จะใช้ ChatGPT ผมแนะนำให้ใช้คอร์สดีกว่าป่ะครับ
1: ครับครับโอเคครับผม
5: คร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณสุวรรณครับสายสอง
1: สุวรรณครับ
6: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: สุวรรณครับ
1: ครับผม
6: สำหรับ ChatGPT นะครับ
1: ครับ
6: เขามีแอปสำหรับบนบนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือบน Windows หรือบน Mac OS เนี่ยนะครับมันมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดได้ชื่อเว็บไซต์หรือลิงก์เนี่ยผมส่งไปให้คุณวิระในอีเมลแล้วนะครับ
1: ครับ
6: ครับผมกดดาวน์โหลดตรงนั้นมาแล้วก็ติดตั้งจะติดตั้งได้ครับ
1: ในโน้ตบุ๊ก
6: ในโน้ตบุ๊กครับในโน้ตบุ๊ก Windows ครับก
1: ็
6: เลือก เลือกปุ่ม Windows นะครับ
1: ได้ครับ
6: มันจะเป็นตัวติดตั้งมาเป็นไฟล์ .exe อ่ะครับ
1: ได้ครับ
6: เป็นตัวติดตั้งก็พอคลิกติดตั้งมันก็จะติดตั้งลงไปแล้วก็จะมีไอคอนให้เราเรียกใช้ได้เหมือนโปรแกรมหนึ่งเลยครับ
1: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
6: ครับผมแล้วก็สำหรับเจมินายยังไม่มีครับต้องเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับ
1: โอเคได้ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับ
1: ที่เขาพูดมาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
0: ครับ
1: เว็บเบราว์เซอร์เบราว์แซ่อะไรนี่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: คุณอ่ำครับสาย3
1: คุณอ่ำครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณอัธพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
7: ขอแจมเรื่องเดียวกันครับ
1: ได้ครับ
7: แต่พูดในฐานะยูเซอร์ให้เข้าใจง่ายๆเลยครับ
1: ได้ว่า
7: ก็ใช้งานอยู่ทุกวันก็คือว่าหลักการก็คือว่าถ้าเราไม่ล็อกอินเข้าไปมันก็จะไม่เก็บข้อมูลเก่าๆที่เราเคยถามหรือคุยกับมันอยู่
1: อ่าฮะ
7: ดังนั้นเบื้องต้นคือปั๊บอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะเข้าทาง Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เนี่ยก็ต้องล็อกอินก่อน
1: ล
7: ็อกอินเสร็จปั๊บก็จะเป็นชื่อของอาจารย์ใช่ไหมฮะคราวนี้โดยหลักทั่วไปของทั้ง3แอปเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าไปก็คือ1ไป Create Image หรืออาจจะไป Create Video Create Music ได้หมดหลักการคือทำเสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเซฟได
1: ้
7: ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราแล้วหลังจากนั้นก็จะไปทำอะไรต่อเช่นปริ้นหรือจะไปแชร์ก็แล้วแต่ครับครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลองดู
7: ซึ่งเจมินายเนี่ยสนุกมากเลยครับตอนนี้เขาสามารถที่จะทำเพลงได้3นาทีทำวีดีโอได้น่าจะ8วินาทีครับดีมากเลย
1: ได้ครับ
7: ถ้าไม่เสียตังค์เล่นฟรีก็จะมีจำนวนจำกัดในการใช้งานแต่ละวัน
1: ครับ
7: ใช้ไปๆปุ๊บมันก็จะบอกว่าวันนี้คุณหมดเวลาแล้วนะต้องมาอีกที2ทุ่มโดยประมาณถึงการใช้คำสั่งใหม่ได้อีก
1: คร
7: ับแต่ถ้าเสียเงินรายเดือนก็หลักร้อยครับก็จะใช้งานได้มากขึ้นแค่นี้เองครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
7: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: คือเขาไอ้นี่มันคือ AI ชนิดหนึ่งใช่ไหมคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เราก็จะเข้าไปเรียนรู้เหมือนกันนะเหมือนกับเรื่องอื่น
0: ๆครับ
1: ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ก่อนที่เราจะยืนหลังตรงก็ต้องยืนหลังค่อมก่อน
0: คุณโอ้ฮะใส่หนึ่ง
1: เชิญครับ
8: สวัสดีครับโอ้นะครับ
1: เชิญ
8: แนะนำเรื่องเดียวกันครับอาจารย
1: ์ว่า
8: ว่าจะแนะนำอาจารย์ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้บน Surface ที่เวลาที่จะดาวน์โหลดแอปลงมาอยู่ติดตั้งที่หน้าเครื่องครับช่อง Search ด้านล่างนะครับก็พิมพ์ ChatGPT เข้าไปกับแอปได้เลยครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมครับ
1: พิมพ์ตรงไหนล่ะ
8: ตรงมุมด้านล่างขวาที่มันจะมีช่องว่างๆแล้วมีแว่นขยายอะครับอาจารย
1: ์ขวามือ
8: โปรแกรม Windows ครับ
1: ขวามือข้างบนหรือขวามือข้างล่าง
8: ข้างล่างครับผมอาจารย์แถบข้างล่างที่มันเขียนว่าแอปอะครับอาจารย
1: ์แอปอะเหรอ
8: ครับผมเสิร์ชคำว่าแอปแล้วก็พิมพ์เข้าไปอีกทีนึงว่า ChatGPT แล้วก็จะดาวน์โหลดแอป ChatGPT มาติดตั้งที่ตัวโปรแกรมครับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์
1: เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะ
8: มันจะมีช่องเสิร์ชของตัว Windows ครับอาจารย์แว่นขยายที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้เสิร์ชอะไรต่างๆในตัวโปรแกรม
1: โอเคอยู่ขวามือเลยไอ้ที่มันเป็นไอ้
8: รูปโลโก้ Windows
1: อินเทอร์เน็ตเลยไปหน่อยใช่ไหมเลยอินเทอร์เน็ตเลยเสียงเลยอะไรไปช่องนั้นนะ
8: มันจะมีช่องเสิร์ชเป็นแว่นขยายครับอาจารย
1: ์อยู่ขวามือ
8: หรือว่าอาจารย์กดตรงโลโก้ Windows ก็ได้ครับแล้วก็มันก็จะมีแว่นขยายอยู่เสิร์ชจากตรงนั้นก็ได
1: ้โลโก้ Windows ไม่โลโก้ Windows ตรงไหนวะโลโก้ Windows
8: ถ้าอาจารย์ใช้ Windows อยู่ใช่ไหมครับว่า Surface ใช่มั้ยฮะมันจะมีช่องเสิร์ชที่เป็นแว่นขยายผมไม่แน่ใจก็คือใช้ช่องนั้นเสิร์ชคำว่าChat GPT app ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด
1: โดยที่เราไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรเลยใช่ไหม
8: ไม่ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องรีจิสเตอร์อยู่ดีครับแล้วก็ผูกกับอย่างเช่นคนเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาแนะนำคืออาจารย์ก็ต้องผูกบัญชีครับจากถ้าอาจารย์บอกว่าใช้ผ่านมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนั้นอาจารย์เข้าไปดูในโปรไฟล์ของ ChatGPT บนมือถือก็ได้ครับว่าล็อกอินอะไรหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้แล้วก็ค่อยมารีจิสเตอร์อีกทีนึงครับข้อมูลต่าง
1: ๆไม่อย่างนี้เอางี้
8: ครับ
1: ไอในมือถือเนี่ยจะดูตรงไหนที่ว่าล็อกอินล็อกแอนอะไรมันจะดูตรงไหน
8: ด้านข้างตรงแชท GPT อะครับมันจะมีเดี๋ยวผมดูไปพร้อมเพราะว่านิดนึงครับตรงแชท GPT พออาจารย์เข้าไปเสร็จใช่ไหมครับมันจะมี ขีด3ขีดอยู่ด้านมุมขวาครับ
1: คลิ
8: กเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะมี
1: ขีด3ขีด
8: เหมือนกับที่อาจารย์ล็อกอินไว้ว่าล็อกอินโดยชื่ออะไรดูจากโปรไฟล์ตรงนั้นก็ได้ครับครับผมแต่ว่าตอนครับผม
1: เข้าไปในแชท GPT ไม่เห็นมันมีอะไรเลยมีขีด2ขีด
8: 2ขีดใช่ครับ
1: อยู่ซ้ายมือนะ
8: แล้วด้านบนด้านซ้ายมันจะเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์อยู่ว่าล็อกอินชื่ออะไรไว้อะไร
1: ไม่มีนะ
8: หรอครับ
1: เดี๋ยวๆมอไม่มีนะ
8: ผมดู
1: มีแต่รายการที่ผมเข้าไปถามอ่ะ
8: มันจะมีอยู่ด้านข้างด้านบนมุมขวาครับมันจะมีแว่นขยายแล้วก็
1: แว่นเห็นแว่นขยายแล
8: ้
1: ว
8: เห็นแว่นขยายข้างข้างครับตรงนั้นครับ
1: ก็ไม่ขึ้นอะไรแว่นขยายนี่มันเซิร์ชว่าเราจะ
8: มันเข้าไปแล้วมันจะเป็นโปรไฟล์อาจารย์ว่าอาจารย
1: ์ยังไม่เห็นโปรไฟล์ผมเลยในแชท GPT
8: อ๋อแปลว่าถ้างั้น
0: ตรงแว่นเดี๋ยวตรงแว่นขยายครับคุณวีระมันจะมีรูปคนอยู
1: ่หมายว่าแว่นขยาย
0: โอเคเข้าไปที่2ขีดก่อนใช่มั้ย
8: เข้าไปตรงขีดก่อนคร
1: ับ
8: แล้วก็
1: เดี๋ยวๆๆ
8: แชทขยายแล้วก็เป็นรีเซนที่เราเคยคุยกับแชท GPT ไว้ใช่มั้ยครับส่วนมุมด้านข้างตรงแว่นขยายจะมีโปรไฟล์ตัวเราเองที่เราล็อกอินอยู่ครับเราก็กดตรงโปรไฟล์ตรงน
1: ั้
8: นเข
1: ้
8: าไปครับอาจารย์อ๋อ
1: เห็นแล้ว
8: เราก็จะเห็นคร
1: ับ เห็นแล้วว่าเราใช้อีเมลอะไรเข้าไปใช่ไหม
8: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคโอเค
8: เป็นข้อมูลครับอาจารย์ครับ
1: ได้ขอบพระคุณโอเค
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สอนกันทางอากาศเนี่ยนะดีมันก็บางทีเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คุณณัฐพ
0: ลใช่ใช่
1: เราใช้งานซะมากกว่าเนี่ยอ๋อนี่ผมไปเข้าในใช้ชื่ออะไรแล้วก็อะไรล่ะอีเมลที่ผมใช้เป็นอีเมลอะไรแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าอีเมลนี่ผมใช้พาสเวิร์ดอะไร
0: พาสเวิร์ดอะไร
1: โอ้ยโอ้ยจ้ะโอเคเดี๋ยวลองดูไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายหรอก
0: ครับ
1: นะเพียงแต่ว่าคือไอ้นิสัยเดิมที่เราค้นหาข้อมูลผ่านอะไรเขาเรียกว่าอะไรอีเมลใช่ไหมเขาเรียกผ่าน
0: อะไร Google
1: เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์โดยผ่าน Google
0: ครับ Search Engine นะเมื่อก่อนเขาเรียกว่า Search
1: Engine ว่าเราใช้ Google เนี่ยแล้วก็เราก็พิมพ์ว่าเราต้องการเรื่องอะไร มันก็จะขึ้นมาให้ว่าไปที่เว็บไซต์ไหน
0: ครับ
1: ไอ้แบบนั้นก็ดีนะในแง่เราได้ดูเว็บไซต์เยอะ
0: ครับ
1: แล้วเราก็เลือกเว็บไซต์ที่เราคิดว่ามันช่วยเราได
0: ้
1: นะถ้ามันไม่พอเราก็ดูเพิ่มอีกว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีเว็บไซต์อื่นหรือเปล่าอันนี้วิธีการที่เราค้นข้อมูลแบบก่อนแต่ผมว่าอันนี้มันทำให้เราแบบคล้ายๆว่าได้สำรวจด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เราใช้อย่างเงี้ยคือมันทำหน้าที่แทนเราตรงนี้ในการที่จะไปเลือกแต่ผมก็ไม่รู้มันฉลาดพอที่จะเลือกอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
0: มันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้คุณวิทยาคือไอ้ Search Engine เนี่ยพอเวลาเราไปค้นหาใน Google เนี่ยสมมติเราเปิดในมือถืออย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์อะไรไปใช่ไหมพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันค้นหาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบ AI โหมดเลยคือมันคำนวณมาให้เสร็จในบล็อกแรกเลย
1: สำหรับ Google นะ
0: ใช่สำหรับ Google
1: ว่ามันควรจะไปที่ไหนใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบเมื่อก่อนอย่างที่คุณวีระถามเนี่ยอย่างที่คุณวีระพูดเนี่ยมันต้องไปเลือกข้างบนจากไอ้ AI บอทเป็นรูปภาพเป็นโพสเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นแบบ all คือทั้งหมดเลยมันก็จะลงมาเป็นเว็บไซต์ละเอียดยิบเลยมี YouTube ละเอียดยิบเลยแล้วบางทีเราอ่านเฉพาะไอ้ตัว AI บอทแล้วเราก็เดี๋ยวนี้มันง่ายไงมันสกัดมาให้แล้วเราก็เลยไม่ได้ไปใช้อะไร
1: มันกรองมาให
0: ้ใช่
1: ซึ่งมันกรองดีกรองเร็วเราก็ไม่รู้เพราะว่าแรงจูงใจมันเป็นเรื่องที่มันจะไปโยงกับคนให้เงินมันในการที่จะขึ้นมาหาเรา
0: แล้วเหมือนเมื่อก่อนที่มันซื้อมาข้อความของบริษัทนั้นมาเป็นอันดับ1อันดับ2อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่โอเค
0: คุณทีครับสาย2
1: คุณทีครับคุณที
9: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
9: เมื่อกี้เรื่องที่อาจารย์วีระคุยเรื่อง AI บนคอมอ่ะครับบนแท็บเล็ตอ่ะครับ
1: ครับครับ
9: ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครตอบไปหรือยังอะครับที่แบบตอบเคลียร์ละก็คืออย่างนี้ฮะอาจารย์เปิด Google Chrome หรืออะไรก็ได้ครับเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ Safari อะไรก็ได้
1: ครับ
9: หรือ Edge ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ ก็เสิร์ชใน Google เข้าเว็บตามปกติเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้เว็บที่เป็น AI ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะบังคับให้เรารีจิสเตอร์กับมันอาจจะรีจิสเตอร์ด้วย account Facebook account LINE Apple ID ก็แล้วแต่มันมีให้อ่ะนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อมันต้องการเก็บประวัติการคุยกับตัว AI ไว้ในเครื่องของเราแล้วก็ฝังไว้ใน account เราทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะไปล็อกอินสมมุติว่าซื้อคอมมาใหม่อีกตัวนึงหรือว่าซื้อมือถืออีกเครื่องนึงอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ account เนี่ยล็อกอินปุ๊บมันจะดึงประวัติทุกอย่างที่เราเคยคุยแล้วก็รวมถึง setting ในที่เนี้ยครับอย่างทุกวันเนี้ยผมจะใช้วิธีจะบอกมันว่าสมมุติว่า AI ตัวเนี้ยผมอยากให้เขาเป็นใครอย่างทุกวันเนี้ยผมก็จะให้ AI เนี่ยเป็นอาจารย์วีระเพื่อคุยปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
9: ซึ่งเซตติ้งเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์รีจิสเตอร์ไปมันจะตามอาจารย์ไปทุกดีไวที่เราใช้งาน
1: ครับ
9: ทีนี้บางแอปบาง AI เนี่ยมันจะมีแอปให้เราโหลดในคอมด้วยเช่น ChatGPT นะครับเช่น Claude ที่ดังๆเนี่ยฮะ
1: ครับ
9: ซึ่งแต่ว่าสำหรับผู้ใช้ที่อาจจะเป็นผู้สูงวัยผมคิดว่าเราใช้ผ่านเบราว์เซอร์ก็พอละไม่ต้องโหลดมาให้มันยุ่งยากให้มันงงนะครับซึ่งทวนเนี่ยผมใช้ผ่านเบราว์เซอร์ทุกตัวเลย
1: ทำครั้งเก็บครั้งว่างั้นเถอะ
9: ใช่แต่ว่าประเด็นคือถ้าอาจารย์จะใช้ครับจะต้องบอกมันเหมือนกับเราคุยกับคนนะครับว่าผมสมมติว่าผมจะคุยเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับผมก็จะคิดถึงคนที่เป็นกูรูหลายๆคนเช่นผมอาจจะนึกถึงอาจารย์วีระหนึ่งคนอาจจะนึกถึงคุณกวีสุกิจเกษมอย่างเงี้ยผมก็จะบอกยายว่าแกจะต้องเป็นคนสามสองคนเนี้ยรวมกันในคนเดียวกันนะก็คือคนที่หนึ่งอาจารย์วีระคนที่สองคุณกวีสุกิจเกษมให้คือบอกมันก่อนว่าสมมติให้มันเป็นใครให้มันเก่งเรื่องอะไรเงี้ยครับ
1: เรา
9: ค่อยคุยกับมันว่าสมมติผมปรึกษาเรื่องทองเนี่ยมันก็จะบอกผมว่าในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์วีระผมมีความคิดอย่างนี้ในฐานะที่ผมเป็นคุณกวีอาจารย์คิดอย่างนี
1: ้
9: เสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันมั่วครับผมก็จะมี AI เจ้าอื่นๆให้ผมเช็คคำตอบด้วยสมมติว่าอย่างล่าสุดผมไปคุยกับมันเรื่องไอ้ยื่นแบบรายได้ภาษีของคนที่ขายเดลิเวอรี่ครับปรากฏว่ามันมีAI ตัวหนึ่งมันหลอนมันบอกว่าเนี่ยให้เอาค่าส่งออกไปจากค่าจากยอดนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องรวมค่าส่งอะไรเงี้ยครับผมก็เช็คอย่างน้อย3เจ้
1: า
9: ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องภาษีนะครับ
1: ได้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับ
9: ได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เรารับข้อมูลดิบมาเรื่อย
0: ๆแสดงว่านี่เขาพร้อมเก่งนะเนี่ยคนนี
1: ้อะไรนะ
0: พร้อมเก่ง
1: เราจะได้แบบว่าไปประมวลอีกทีว่าเราจะทำแบบไหน
0: ครับคุณหนุ่มครับสาย3
1: คุณหนุ่มครับ
10: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเพิ่มนิดหนึ่งครับที่อาจารย์บอกว่าการใช้ Search Engine อย่างเช่น Chrome หรือว่าพวกไอ้ตัวอื่นๆนะครับเมื่อเทียบกับ AI เนี่ย AI สำคัญตรงต้องเขียนพร้อมให้เป็นนะครับอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเขียนพร้อมนั่นนะฮะถ้าเขียนพร้อมได้เป็นเนี่ยหรือดีเนี่ยมันจะเร็วกว่าการใช้ Search Engine โบราณเยอะมากเลยนะครับงั้นไอตอนเขียนพร้อมเนี่ยเราสามารถเขียน
1: คำว่าเขียนพร้อมนี่คืออะไร
10: ก็คือเขียนคำสั่งลงไปใน AI อย่างเช่นคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่า
1: เรา
10: เขียนให้เราเป็นกวีเขียนให้เราเป็นอาจารย์
1: เราจะต้องเขียนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทย
10: ไทยก็ได้เลยครับทั้งไทยทั้งอังกฤษได้หมดเลยครับมัน
1: ถ้าเราถ้าเราเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะไปเซิร์ชที่เป็นของภาษาอังกฤษให้เราไหม
10: ด้วยครับมันเซิร์ชหมดฮะเพราะว่า AI มันฉลาดมากมันเซิร์ชหมดเลยทั้งหมดที่มีอยู่
1: ถึงเราเขียนเป็นภาษาไทยมันก็ไปหาของที่เป็นภาษาอังกฤษให้เราด้วยใช่ไหม
10: ด้วยครับแล้วก็บางทีมันจะตอบภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างแล้วแต่เราอาจจะเขียนตอบไปบางทีเนี่ยเราเขียนไปปั๊บเนี่ยบางเรื่องเราแต่ข้อต้องระวังของ AI อย่างนึงก็คือถ้าเกิดเรามีความเป็นโปรเฟสชันนอลในเรื่องนั้นมากมากเนี่ยบางที AI มันก็ตอบได้ไม่ดีเหมือนกันเราก็ชาเลนจ์มันได้อย่างเช่นผมไม่เห็นด้วย
1: มันจะงองแงไหม
10: ไม่ฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะบอกขอโทษคุณพูดถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเราสามารถครอสเช็คมันได้แล้วเราสามารถบางทีเราก็ป้อนคำสั่งหรือบางเรื่องเนี่ยเราสามารถบอกว่าอย่าอวยนะหรืออย่าเกินจริงนะมันก็จะเริ่มก็เริ่มคิดมากขึ้นแล้วก็ให้คำตอบที่ดีขึ้น
1: โอเค
10: งั้นตอนเขียนพร้อมเนี่ยฮะ หัดเขียนไปเลยครับเพราะว่าผมก็หัดเขียนกันมาแล้วก็เขียนแบบโง่ๆบางทีก็เขียนโง่ๆเขียนคำถามเขียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้ครับ
10: มันก็จะตอบเราได้เยอะเลยฮะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณนัทครับสายหนึ่ง
1: คุณนัทครับ
0: คุณนัทครับ
1: คุณนัทครับ
11: สวัสดีครับคุณอา
1: เชิญเชิญเชิญ
11: สวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
11: คุณอาคุณอาไม่ต้องไปคิดมากกับคำว่าเขียนพร้อมคุณอานึกย้อนไปในสมัยที่คุณอาทำงานแล้วมีลูกน้องอ่ะไอตัวเนี้ยมันเหมือนลูกน้องคุณอาคนหนึ่งถ้าคุณถ้าคุณอาสั่งงานไปแล้วมันทำไม่ได้ดั่งใจคุณอาก็พิมพ์บอกมันบอกว่าต่อไปให้ทำแบบนี้มันจะดีกว่าลูกน้องเก่าตรงที่มันจดจำได้เลยเพราะงั้นถ้าเกิดบอกว่าเขียนพร้อมเขียนพร้อมเมื่อก่อนผมก็งงทำไมต้องเขียนพร้อมก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอาบอกว่าให้เช็คราคาหุ้นแต่ว่าให้รีเช็ค2ครั้งนะทุกครั้งคือข้อดีของการล็อกอินมันก็จะดีตรงที่ว่ามันจะจำว่าคุณอาเคยสั่งอะไรมันไว้แล้วต่อไปนี้ว่าคุณอาจะเข้าไปล็อกอินในมือถือหรือโน้ตบุ๊กมันจะจำประวัติที่มันเคยทำงานให้คุณอาไว้เท่านั้นเองอื
1: มโอเค
11: คำว่าพร้อมก็คือเหมือนคุณอาสั่งลูกน้องเน
1: ี่ยได้ครับโอเค
11: แล้วสั่งอย่างนี้ปุ๊บมันไม่เข้าใจก็ต้องสั่งอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ข้อดีคือมันจะจำไว้เลยง่าย
1: ๆได้ครับโอเคครับ
11: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยมา AI สถานเดียวก็ตามสมัยนิยมนะ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ก็กำลังถกเถียงกันเรื่องอะไร THAI passport มันจะใช้คำว่าอะไร
0: ไทย AI passport
1: THAI passport ไทย passport
0: ไทย AI สิ
1: ไทยมัน TH มันไทยเหรอ
0: TH มันตัวย่อ Thailand มั้ยอ
1: ๋อเหรอไม่รู
0: ้
1: ไม่รู้ทำไมมันไม่เขียนไทยๆไทย AI ไปเลยล่ะเออไทย AI passport
0: เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นผมว่าอ่านมาแต่ว่าฟังเวลาเขาออกเสียงเขาก็ออกเสียงเขาก็ไทย AI passport
1: มันต้องไทย AI passport ดิ
0: ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่ไทย passport สิน้อง
0: ก็ไทย AI passport
1: โอเคแล้วไงต่อ
0: ต่อพักกันก่อนไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวจะ AI ตลอด15:37 นพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
1: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
0: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
2: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
4: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: มา15:42นะครับช่วงสุดท้ายนะของวันนี้นะครับวันศุกร์นะวันนี้วันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์จะไปไหนยังไงกันนะมีใครแนะนำอะไรอย่างไรหรือไม่นะที่เที่ยวที่กินนะว่ากันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนี่ อะไรเอ่ยอ๋อนะพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้นะมีเสียงโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวรอหน่อยนะอ๋อนายกรัฐมนตรีแถลงผลปปงยึดอายัดทรัพย์คดีสำคัญนะแล้วก็มอบเงินคุณผู้เสียหายก่อน25 ล้านบาทอันนี้เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยนะคุณไพโรจน์ครับสายสอง
1: ครับไพโรจน์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับนี้อาจารย์อยากจะได้ที่เป็นที่

0: ที่สำหรับใช้ในหน้าโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อาจารย์ก็อันนี้ก็ได้ใต้ตรงที่ Google ที่จะมีเสื่อที่มีแว่นนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เพิ่มทางลัดมันเวลาใช้อาจารย์จะได้ใช้ง่ายๆไม่ต้องไปเปิดไอ้เว็บไซต์มัน
1: ทางลัดอ
0: าจารย์จะสร้างเป็นทางลัดได้เลย
1: ทางลัดคืออะไรครับ
0: โดยการคลิกที่ตรงจุดใต้ไอ้ตรงที่เราเสิร์ชหาคำใน Google นะหน้า Google นะฮะจะมีช่องให้เราเสิร์ชใช่ไหมฮะที่เว็บขยายอะฮะและใต้นั้นก็จะมีแอปต่างๆขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกเพิ่มทางลัดไปแล้วก็มันจะให้พิมพ์ชื่อว่าชื่ออะไร ChatGPT แล้วก็ใต้นั้นอาจารย์ก็ใส่ URL ของมันไปแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นทางลัดสำหรับเข้าถึงง่ายๆเร็วขึ้น
1: อันนี้
0: ไม่ต้องไปพิมพ์ตรง URL ใหม่
1: อันนี้คือในเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหม
0: ครับผม
1: อันนี้คือใช้ผ่านทางเว็บเนาะใช่ไหมคือผ่านทาง Google Chrome อะไรพวกอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะถูกไหมคุณไพโรจน
0: ์ครับผม
1: อันนี้คือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนาะแต่ว่าตั้งมาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นที่เราด
0: ู
1: ทางลัดคือเราดูบ่อยๆใ
0: ช่ใช่ครับ
1: โอเค
0: จะได้สะดวกเข้าเวลาจะเข้าไปใหม่เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่เลยอันนี้มันจะเป็นทางลัดที่เข้าเราเหมือนเราเข้าเฟซเข้ายูทูบต่างๆเนี่ยแล้วเวลาเราเข้าแล้วถ้าเราล็อกอินไว้นะมันก็จะรันให้เป็นChatGPT ขึ้นมาเลยหรืออาจารย์จะใช้ตัวอื่นก็ได้นะตอนนี้โน้ตบุ๊ก AKM ก็เข้าไปที่ Google ได้แล้วก็น่าใช้ดีเหมือนกันนะครับมีลูกเล่นเยอะ
1: ครับได้ครับรับทราบคุณวีระมีอะไรถาม
2: ไม่ถาม
1: ขอบคุณสวัสดีครับ
2: โอ้มาผู้เชี่ยวชาญเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: คือผมเป็นคนแบบนี้คุณณัฐพงศ
1: ์
2: อะไรที่ผมเป็นควายนี่นะ
1: ครับ
2: ผมก็จะถามจนชนิดที่เรียกว่าให้ถึงเลือดถึงเนื้อแล้วให้ไปทำงานได้จะไม่ได้มีปัญหาเลยนะบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาอมไตอมภูมิทำรู้ผมไม่นะ
1: ครับ
2: อะไรที่ผมไม่รู้เรื่องนี่ผมถามชิบหายไวป่วงคุณณัฐพงศ
1: ์เอาจนได้เนาะเอาจนรู้เนาะ
2: มันต้องมันคือมันเราต้องเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็น brave new world อ่ะมันเป็นโลกใหม่
1: อ
2: ่ะเราก็ต้องเรียนรู้มันอ่ะผมนึกถึงเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะตอนที่ผมใช้พิมพ์ดีดอ
1: ่
2: ะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้ CU อะไร
1: CU Writer
2: CU Word อ่ะ
1: Word Word CU
2: ใช่มั้ย CU Word อ่ะแล้วก็ใช้แผ่น Floppy ที่เป็นแผ่นพลาสติกอ่ะเวลาเซฟอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้นั่นผมก็ว่าผมไปไกลแล้วนะพอตอนหลังมันมี PC ที่มันเป็นไอ้ Word อ่ะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่นะ
1: Microsoft เนาะ
2: Microsoft Word อ่ะรุ่นแรกๆเนี่ยมันใช้งานไม่ดีหรอกคุณณัฐพงศ
1: ์
2: นะกว่าที่มันจะเป็นไล่ขึ้นมาเป็น Windows ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม
1: ่
2: เพราะมันไม่เหมือนกัน
1: อ
2: ่ะ
1: วางกันไปวางกันมาเออฟอนต์มันเปลี่ยนเอ้ามันโดนบรรท
2: ั
1: ด
2: ใช่ๆๆๆๆก็กว่าจะชินกับมันนี่ผมยังเสียดายนะงานผมที่มันผมเคยทำสมัยที่ใช้เป็น CU Word อ่ะ
1: ครับ
2: มันแปลงไฟล์ไม่ได
1: ้
2: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดแล้วมันไม่มันหายไปหมดแล้วล่ะมันแปลงไฟล์มาไม่ได้ใช่ไหม บางครั้งเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยผมจำได้ตอนที่ฝากคุณณัฐพงศ์ไปช่วยไปซีล็อกไอ้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านที่ผมเขียนช่วงประมาณปี2537ถึง2540อ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ต้องไปที่ไอ้
2: หอสมุดแห่งชาติได้เกือบครบนะนั้นต้องขอบคุณคุณณัฐพงศ์อ่ะเกือบครบเลยนะหายไปประมาณสักไม่ถึง20ชิ้น
1: อ
2: ่ะแต่ว่าเกือบครบเลยนะยังเอามาทำเป็นหนังสืออ๋อแต่ต้องเอามาพิมพ์ใหม่
1: ต้องมาพิมพ์ใหม
2: ่เอามาพิมพ์ใหม่หมดแล้วกว่าจะอะไรนะกว่าจะใช้งานได้จริงๆก็กว่าจะมาเป็นรูปเล่มมาได้เป็นหนังสือตั้ง3เล่มปกแข็งก่อนฟองสบู่แตกอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยนะคราวนี้พอกลับมาถึงปัจจุบันไอ้อันนั้นน่ะมันก็ไม่มีดิจิตอลไฟล์คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: เราก็เอดิตมันไม่ได้
1: อ
2: ่
1: าใช่
2: เนี่ยผมเนี่ยมีปัญหาหนังสือที่ผมอยากจะเอดิตเนี่ยไอ้เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยคือมันไม่มีเป็นไฟล์ให้ผมมาเอดิตใหม่ต้องพิมพ์ใหม่หมดเลยนะถึงจะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนี่ได้นะ
2: เขาว่ามันสแกนได้
1: สแกนพอเขาสแกนเสร็จปุ๊บให้มันเปลี่ยนเป็นตัวด็อกิเมนต์ได้อะดอทด็อกเพื่อจะมาพิมพ์มาแก้ได
2: ้เหรอ
1: เดี๋ยวนี้มันมี
2: สามารถแต่มันต้องสแกนก่อน
1: ต้องสแกนก่อน
2: กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะได้เวลาที่จะต้องชำระต้นฉบับนี้สักทีนึงตอนนี้คิดอยู่2อย่าง

0: ให้ผมทำเองผมก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วล่ะถ้าถามนะเพราะต้องกลับมาอ่านเอกกลับมาอ่านใหม่หมดก็โอ้โหคุณคิดดู 4,000 กว่าหน้านะกว่าจะจบนะเออแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะมีเรี่ยวแรงจะทำต้องหาคนทำเอาถ้าสำนักพิมพ์ไหนสนใจนะ
1: ครับ
0: จะเอาต้นฉบับเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยเอาไปเอดิตใหม่บนพื้นที่ผมทำอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปพิมพ์ใหม่เนี่ยผมว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเขาคงจะยินดีนะเออสำนักพิมพ์ไหนสนใจติดต่อผมได้ผมจะขายลิขสิทธิ์เฉพาะเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ
1: ครับ
0: นะเอาสักเท่าไหร่ดี
1: เอาสักเท่าไหร่ดีคุณบุ๊กใส่สอง
0: คุณบุ๊กครับคุณบุ๊ก
2: อยู่ไหมสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
2: เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์คุยเรื่องของ AI แล้วผมรู้สึกตื่นเต้น
0: ทำไมล่ะ
2: ผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกหรือว่ามีอะไรที่แบบรอหลังจากที่อาจารย์ได้ลองเล่น AI
0: ไม่ผมเล่นอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บ่อยผมมีอยู่ในมือถืออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่หรอกสำหรับผมอะเพราะว่าผมไม่ได้ผมเป็นพวกโบราณอะผมมีวิธีค้นของผมอะมีแบบคือเรามีสไตล์ในการที่จะทำอะไรของเราโดยตัวเราเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมคิดว่านี่มันอาจจะเบาแรงช่วยได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงๆครับ
0: แต่ว่าถ้าก็เชิญ
2: ก็อย่างที่ทุกท่านที่โทรมาก็มีความรู้ทั้งทุกท่านนะครับก็มีเรื่องพร้อมเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าก็ผมอาจจะเสริมนิดนึงก็คือว่าตัว AI อย่าง ChatGPT เนี่ยเราสามารถปรับให้เขาเป็นคนคุยโต้ตอบกับเราได้ด้วยครับทีเนี้ยตอนแรกผมก็เข้าใจผมไม่เป็นเหมือนกันแต่แรกๆนะครับก็ต้องคุยภาษาอังกฤษหรือเปล่าไปมาเราคุยภาษาไทยก็ได้สลับไปภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ได้หมดเขาก็จะมีตัวเหมือนโต้ตอบกับเราได้เลย
0: มันโต้ตอบกับเราอยู่แล้วบางทีมันก็นำเสนอถ้าให้ผมทำอย่างนี้ให้ได้ไหมสนใจอย่างนี้ไหมอะไรเนี่ยแต่ผมเฉยๆนะเพราะเวลาผมหาข้อมูลเนี่ยผมหาข้อมูลในลักษณะที่คือไม่แน่ใจเฉยๆส่วนใหญ่
2: อ
0: ะไม่แน่ใจเฉยๆไม่แน่ใจเฉยๆเอาอย่างล่าสุดเนี่ยผมกำลังเขียนภาพหนึ่งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าภาพเขียนชื่อเนี้ยโดยจิตรกรคนเนี้ยมันมีกี่ก๊อปปี้มันมีกี่ก๊อปปี้ผมคือผมเห็นก๊อปปี้หนึ่งที่ National Gallery ที่วอชิงตันแล้วผมก็ไปเห็นอีกก๊อปปี้หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ที่นครบอสตันแล้วผมก็ไปเห็นอีกก๊อปปี้หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวจิตรกรเนี่ยมันเขียนทั้ง3อันนี้หรือเปล่าแล้วเพราะมันไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันไปมาปรากฏว่าแล้วมีอีกที่นึงภาพเดียวกันคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ที่ Detroit Institute of Art
1: นี่อยู่อเมริกาหมดเลย
0: ไม่ไอ้นี่เป็นจิตรกรอเมริกันไงผมว่าเฮ้ยตกลงมันมีกี่ภาพวะผมไม่แน่ใจผมก็เลยถามมันเฮ้ยตกลงมีกี่ภาพภาพไหนเป็นภาพหลักภาพไหนเป็นก๊อปปี
1: ้
0: อะไรเงี้ยมันก็ช่วยหาให้เพื่อคอนเฟิร์มว่าที่เราไปดูมาเนี่ยมันใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าตัวภาพเขียนนั้นผมรู้เรื่องมาผมรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมประมาณเนี้ยที่
2: ผมก็ใช้แบบเดียวอาจารย์ครับอยากจะตอนที่ผมไปเวโนแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ก็แบบให้มันช่วยทำช่วยทำกันบ้านคือค่าเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีภาพเขียนอะไรน่าสนใจบ้างก็ไล่ลิสต์มาให้เราแล้วเราก็ค่อยๆไปตามดูแล้วก็บางครั้งอะไรที่ผมอาจจะความรู้น้อยอาจจะถ่ายรูปแล้วก็ถามเลยว่านี่เป็นของใครหรือว่าอะไรยังไงก็เหมือนเป็นมีผู้รู้ที่อยู่ข้างๆตัวเราแต่อาจจะรู้จริงไม่จริงเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงต้องวิเคราะห์อีกทีนึง
0: แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนแนะนำก่อน
2: ใช
0: ่ผมเนี่ยเป็นคนแนะนำให้คนไปดูภาพเขียนที่ National Western Art ของที่โตเกียวที่อุเอโนะที่คุณไปดูนั่นแหละส่วนใหญ่เวลาเราไปแล้วก็จอดอยู่แท้ตรงตลาดข้างหน้านะ ไม่เข้าไปไหน
2: ไม่ได้เดินเข้าไปในสวนนะแต่ผมก็เลี้ยวขวาเข้าไปก่อนเลย
0: เออ
2: โอเคประมาณนี้ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เราสามารถ

0: ที่จะคุยเรื่องอะไรที่อันนี้คนอื่นได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: มากหรือน้อยอ่ะนะก็ได้ประโยชน์ว่าคือไอการตามข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีตัวเราเองเราก็ต้องมีพละอินทรีย์เนาะต้องมีอะไรแบบว่ามีกึ๋นหน่อยอ่ะนะถึงไม่ใช่สัตว์ปีก็ต้องมีกึ๋น คือตัวเราเองเราต้องมีอะไรสักบ้างนะ
1: ครับ
0: คือไม่งั้นคือไอ้ประเภทไถฟีดเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะนิดๆหน่อยๆดูพอผ่านตาไม่ควรเสียเวลามากจนเกินไปนะตื่นเช้าเนี่ยไม่ควรเกิน15นาทีสำหรับการดูคร่าวๆนะว่า in the news ตอนนี้เป็นยังไงเราต้องเข้าใจนะว่าข่าวที่ออกทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าเป็น mass media เนี่ยกับไอ้ที่มันเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนโลกแยกออกจากกันนะ
1: ครับ
0: ผมสังเกตดูมันมีบางเรื่องที่โจดจันกันมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ในสื่อหลักไม่มีพูด
1: ไม่มีเลย
0: แม้แต่คำเดียวเลยถูกไหมรัฐพงศ
1: ์
0: ไม่ลิงก์กันมาเลย
1: ครับ
0: แสดงว่าคนเสพเขาก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่มาวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เรื่องแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะในโซเชียลมีเดีย
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเสิร์ฟลูกค้าไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เพราะคนอ่านมันคนเดียวกัน
1: อ
0: ่ะใช่ไห
1: ม
0: เราก็อ่านทั้งหนังสือพิมพ์เราก็อ่านทั้งแมสมีเดียสื่อมวลชนรุ่นเก่าสื่อสารมวลชนกับไอ้ที่เป็นสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเราก็อ่านที่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้คำว่าโซเชียลมีเดียมันใช้คำว่าอะไรนั่น
1: นิวมีเดีย
0: ไม่อะไรสักอย่างน่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้เลยมันก็เป็นโซเชียลมีเดียมันก็เป็นอีกแบบนึงก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนดูว่าแบบไหนจะได้ประโยชน์ตอบสนองแต่อันหลังเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะตอบกิเลสมันจะช่วยเราขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะจริตรุนแรงมากคุณรัตพงศ
1: ์
0: นะโดยเฉพาะโทสะจริตนี่ขึ้นมากเลยนะเวลาเปิดใช่ไหม
1: เอาก็มันเริ่มมา Facebook มันก็เริ่มมาอย่างนี้อยู่แล้ว
0: มันเริ่มจากโทสะจริต
1: เหรอมันก็เริ่มมาจากว่าให้คะแนนสาวเดินผ่านนะสำแยกปากหมาเงี้ยใช่ไหมเอารูปมาหนึ่งรูปปุ๊บเอาให้คะแนนคนนี้สวยกี่คะแนนมันก็เริ่มมาอย่างนี้อยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอนี่ผมไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปของมันแต่เราไม่ปฏิเสธ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าผมไม่ปฏิเสธนะว่ามันมีอยู
1: ่
0: มันมีจริง
1: ม
0: ันมีประโยชน์แล้วก็มันมีโทษนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันแบบไหนอย่างไรให้เหมาะสม
1: ครับ
0: ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าก็อย่าไปหมกมุ่นมากจนลืมไปว่ามันมีจนลืมไปว่ามันไม่โลกมันไม่ได้มีแค่อยู่ตรงนั้น
1: ม
0: ันมีอย่างอื่นด้วยว่ามะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นไหมคุณ
1: แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะคือถ้าย้อนไปประมาณสัก2ปีก่อนเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้ยินก็คือจะมีเด็กๆที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยน้องหรือว่าหลานลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคุณวีระคือบางส่วนเนี่ยเขาใช้ไอ้ AI ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุยแทนเพื่อนเลยคุยเลยนะคือไม่คุยกับพ่อแม่พ่อแม่ขับรถไปตัวเองดูปุ๊บแล้วก็คุยกับเขาถามอะไรก็ถามคนเนี้ย
0: คุยกับซิริ
1: หรือคุยกับใครก็ไม่รู้แหละ AI เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมัน
0: ไปถึงไหนแล้ว
1: มันไปถึงไหนแล้ว
0: อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้ว่างมากขนาดคุณ ขนาดที่ผมทำอยู่โดยไม่ต้องใช้ AI ผมก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือแล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องนั่งทบทวน
1: อ
0: ่ะต้องอ่านข้อมูลดิบแล้วค่อยๆสกัด
1: ครับ
0: ว่าจะเอาเราแล้วเราจะมานำเสนอในแบบของเราอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเทคนิควิธีนะในการที่จะเก็บข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลจัดสรรข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงมาอย่างที่เราอย่างผมเขียนหนังสืออะใช่ไหมก็เราก็ต้องมีโครงเรื่องอยู่ในหัวว่าสำหรับไอ้ชุดเนี้ยเราจะเขียนเราจะนำเสนอแบบไหนอะไรเนี้ยให้มันน่าสนใจ
1: ครับ
0: แต่ก็อีกนั่นแหละคุณณัฐพงศ์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยอ่านยาวไปไม่อ่านอะไรนะมากไปไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้นเราไป
1: จันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูมิใจไทยฟ้องสนธิลิ้มทองกุลหมิ่นประมาทเจตนามุ่งร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นโจทย์มอบหมายนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญาคำฟ้องคดีอาญาเนื่องด้วยวันที่6พฤษภาคม2569เวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนต่อเนื่องกันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบันทึก Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิมีข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังในคลิปมีคำบรรยายใจความว่าคุณกำลังขายชาติแลนด์บริดจ์คือกำลังเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและยังระบุด้วยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำลังขายชาติเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นยอมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความเข้าใจได้ทันทีว่านายสนธิที่กล่าวเผยแพร่ในคลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีให้พรรคภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงตำรวจไซเบอร์ขยายผลหมิงเฉินซันซุกคลังแสงค้น14จุดยึดทรัพย์กว่า583ล้านบาทพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลปฏิบัติการระเบิดคลังแมงมังกรขยายผลจับกุมทุนจีนนายหมิงเฉินซันอายุ30ปีสัญชาติจีนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เครือข่ายใหญ่อย่างปรินซ์กรุ๊ปโดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายหมิงเฉินซันประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบคลังอาวุธและระเบิดทำลายล้างสูงซุกซ่อนอยู่ที่พักจนถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยตำรวจแกะรอยเส้นทางการเงินจนพบพยานหลักฐานมัดแน่นว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อในหมิงเฉินซันเป็นเจ้าของเป็นบัญชีปลายทางที่รับโอนจำนวนมากต่อจากกลุ่มบัญชีม้าเป็นทอดๆรวมกว่า100ล้านบาทและเมื่อตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมในระบบรับแจ้งความออนไลน์ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าและออกพุ่งสูงกว่า 4,000 คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงกว่า815ล้านบาทจนกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินระดับลักชัวรี่ได้หลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า583ล้านบาทฮ่องกงยึดสินค้าฟุตบอลโลกปลอมฮ่องกงแถลงผลปฏิบัติการสกัดจับและยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้กว่า 230,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า156ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ696ล้านบาทด้วยของกลางประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดและเสื้อฟุตบอลเกรดนักเตะปลอม 30,000 ตัวรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมปลอมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำหน่ายในฮ่องกงโดยเกือบ80%มีปลายทางส่งต่อไปยังทวีปอเมริกาสินค้าแฟชั่นหรูอื่นๆคาดว่าผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในกลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคอื่นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนเชิงลึกเพื่อขยายผลหาแหล่งที่มาของสินค้าทั้งหมด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 16นาฬิกากับอีก8นาทีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับวันนี้นะครับคุณอภิรักษ์ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับจะเข้ามาร่วมพูดคุยในข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับเป็นวันศุกร์ที่ชาวไทยนะครับรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับเมื่อทางสำนักพระราชวังนะประกาศถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีนะกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาในเวลา8ในเวลาช่วงสายๆวันนี้นะครับเสร็จสับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็นะเรียกประชุมครม.นัดพิเศษนะครับในช่วงประมาณสัก10โมงเช้านะครับเพื่อเตรียมการนะครับหารือมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการถวายงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเสร็จสรรแล้วนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับนะรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของแนวทางการไว้อะไรนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระเดียวก็คือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้แต่ละกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานให้ดีที่สุดโดยแนวทางการไว้อาลัยขอให้เป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับเมื่อนักข่าวถามถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่เตรียมการไว้แล้วก่อนหน้านี้จะยังเป็นไปตามกำหนดอาการเดิมหรือไม่นะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าภารกิจต่างประเทศที่เตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและตนได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆนะครับว่าหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ใช่ประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับเมื่อนักข่าวถามถึงการจัดงานต่างๆของประชาชนสามารถดำเนินงานต่อได้ใช่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินการสร้างรายได้ต่างๆคิดว่าประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บความเศร้าโศกทุกคนมีความเศร้าโศกมีความเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การใช้ชีวิตการทำมาหากินขอให้เป็นเรื่องปกติตนมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะสมในช่วงเวลาการไว้ทุกข์และในแถลงการพระราชวังแถลงมาชัดเจนและถือเป็นช่วงเหลื่อมล้ำเพราะในส่วนราชการก็ไว้ทุกข์ในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวงอยู่แล้วเมื่อถามว่าสำหรับงานรื่นเริงคอนเสิร์ตยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าตนว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้งานทุกงานก็จะเริ่มต้นด้วยการยืนถวายความอาลัยท ถ้าเราทำตรงนั้นก็ถือว่าเราได้รับทราบและได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วสุดท้ายนะครับก็ในตอนท้ายนะครับข่าวนะครับก็มีรายงานก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกก็นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยนะก็จากนั้นนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจกแจงแถลงเกี่ยวกับเรื่องของอาการเตรียมการต่างๆนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะแจกแจงแถลงการนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลนะครับซึ่งตลอดทั้งวันในวันนี้ก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งในส่วนของสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานข่าวการสูญเสียของครั้งสำคัญของชาวไทยในครั้งนี้ด้วยทีนี้ผมพาไปดูรายละเอียดในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะต่ออีกนิดหนึ่งนั่นก็คือทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของการจัดพระราชพิธีศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีนะครับและนอกจากนั้นนะโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะในเรื่องของการในเรื่องของการไว้ทุกข์นะครับนั่นก็คือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถัดไปก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมที่เหลือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีก็ถือเป็นความสูญเสียนะครั้งใหญ่ของชาวไทยนะครับในวันนี้นะเสร็จสับจากนี้ก็จะมีพิธีนะต่างๆที่ทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการแจกแจงรายละเอียดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือลำดับแรกเนี่ยประกาศของสำนักพระราชวังนะครับก็หนึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดานะเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13นะครับคือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานั่นคือลำดับแรกนะครับถวายน้ำสงฆ์พระศพถัดไปในวันถัดไปนะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะถัดไปพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานะภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปนะในสุดท้ายข้อที่4นะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรี คณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันสำนักพระราชวัง12มิถุนายน2569จากนั้นผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเห็นในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าก็จะมีการให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจก็นี่คือหน่วยงานต่างๆซึ่งเราจะได้เห็นข่าวสารตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลที่รัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแนวทางการไว้อะไรที่นายกรัฐมนตรีได้แจกแจงหลังการประชุมครม.นัดพิเศษแล้วก็รวมถึงการไว้ทุกข์ในส่วนราชการและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงเรื่องของการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันทีนี้ในส่วนของข่าวต่างประเทศนะทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะกลับก็รายงานข่าวนี้นะผมเรียนท่านผู้ฟังกระชับสั้นๆนะไม่ลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับรอยเตอร์ก็รายงานว่าองค์หญิงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนพระสกนิกรในจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็ในรายงานของรอยเตอร์ก็ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพระสุบดีที่4มิถุนายนหลังจากการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีวงเล็บช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะนะวงเล็บลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเดินเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกตินะฮะก็ในข่าวก็อ้างอิงถึงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังทางด้านของสำนักข่าว AFP ก็รายงานอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังเช่นกันนะครับระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสบดีที่ผ่านมาทีนี้ในตอนท้ายนะครับในส่วนของ AFP ก็ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาผ่านการศึกษาทั้งในราชอาณาจักรไทยและก็สหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP ได้รายงานว่าพระองค์หญิงได้ตัดเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้เข้าฟังว่าดิฉันถามตัวเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันดิฉันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมก็ในข่าวก็อ้างอิงรายงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่นำรายละเอียดตรงนี้มาเสนอแล้วก็ในตอนท้ายนะครับรายงานของ AFP ก็ระบุว่าพระองค์ยังเคยทำหน้าที่หลายตำแหน่งในสหประชาชาติและกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิสตรีในนั้นรวมถึง ส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้หญิงในเรือนจำด้วยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็หยิบจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะความสูญเสียของประชาชนไทยไปนำเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับ16นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันทำการนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังมีภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตามปัญหาการทั้งยาเสพติดและก็เรื่องของมิจฉาชีพต่างๆในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนะฮะฟุตบอลโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับของผู้คนทั้งโลกแล้วก็เราเองนะครับก็คงได้ติดตามรับชมนะครับกันไป2นัดแล้วนะก็ถัดจากนี้นะครับก็เป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ยังจะมีตามให้ต่อนะครับแต่ทีนี้นะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปชวนคุณวิสุทธ์คุยแต่ทีนี้ผมจะเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มักจะมานะครับพร้อมๆกันกับเรื่องของการพนันขันต่อเรื่องของมิจฉาชีพทั้งหลายแหล่ก่อนทิ้งท้ายในเบรกนี้เป็นเรื่องของข้อห่วงใยจากรัฐบาลก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับได้ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็คือทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมนะครับอย่างหลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีสตุ้งสตังแล้วก็อยากจะเข้าไปชมถึงสนามแข่งแต่อาจจะยังไม่มีตั๋วหาตั๋วไม่ได้นะก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพทั้งหลายแหล่ถือโอกาสนะฮะใช้ช่องทางตรงนี้ในการหลอกลวงถัดไปเป็นเรื่องของแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมนะรองโฆษกก็บอกอย่างนี้นะครับรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมันแหวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นเนี่ยผมก็คุยกับผู้ที่เขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเขาก็บอกว่าโอ้ไอ้40นัดที่ให้ดูนั้นน่ะนะฮะ40คู่นั้นเนี่ยนะฮะแม่บางคู่ก็ไม่อยากดูบางคู่ที่อยากจะให้ดูก็ไม่ได้ดูฟรีเขาก็จะมีช่องทางธรรมชาติของเขาในการที่จะเข้าไปดูเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าช่องทางธรรมชาติตรงนี้แหละมันก็จะมินเมย์ต่อการที่จะหลงเข้าไปในช่องทางที่มิจฉาชีพทั้งหลายนะฮะอาจจะทำขึ้นมานะฮะส่งอะไรเข้ามาจนกระทั่งเราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดูนะครับไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณพลอยทะเลก็บอกว่าทางรัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับสายด่วน1441ของกระทรวงดีนะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และก็ช่องทางหลอกลวงนะอย่างเข้มข้นล่าสุดเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการนะเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์และก็ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนะ สุดท้ายนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็ฝากแจ้งว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนเนี่ยยึดหลักสีไม่คือในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆสีไม่เนี่ยก็น่าจะเป็นสีไม่ที่นำมาย้ำกันอยู่ตลอดนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพไม่แรกก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนเงินนี่คือคาถาในการที่จะต้องห่างไกลจากแก๊งมิจฉาชีพสีไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินนะพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อ่ะก็เป็นเรื่องที่มักจะมาพร้อมกับเทศกาลต่างๆที่กลุ่มมิจฉาชีพทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มักจะอาศัยจังหวะแบบนี้เขาก็จะเป็นอะไรที่ทันกับสถานการณ์อย่างมากก่อนหน้านี้ก็จะอาศัยจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีนะครับหรือในช่วงจังหวะที่ลงทะเบียนนะ60-40ชิงตัดหน้ารัฐบาลเลยนะฮะทีนี้ผมมีประสบการณ์ตรงนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะเอามาส่งท้ายคือด้วยความที่วิตกกังวลเนี่ยนะฮะคำว่าสีไม่เนี่ยไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยนะมันทำให้เราขาดการตรวจสอบและนะฮะตอนเช้าวันนี้ออกไปทำงานหลายคนเนี่ยก็เจอเหมือนผมนะไม่รู้ใครจะมีประสบการณ์เหมือนอย่างนี้ไหมคือหนึ่งนะฮะผมเนี่ยใช้ Easy Pass นะครับเวลาขึ้นทางด่วนมันก็ผ่านตลอดเขาก็หักเงินตื๊ดตื๊ดตื๊ดก็ว่ากันไปโทรเวก็ขึ้นได้นะและเจ้าหน้าที่วันที่ผมไปซื้อนะเพื่อที่จะมาติด Easy Pass เนี่ยผมก็ได้รับฟังคำแนะนำว่าถ้าพี่เห็นอักษรนะฮะตัว A เหลืองๆเนี่ยพี่เข้าได้หมดเลยก็ด้วยความสะเพร่านะวันหนึ่งนะก็ใช้บริการมอเตอร์เวย์สิครับนะเขาบอกว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยนอกเหนือจากจะมีช่องเงินสดแล้วเนี่ยมันจะมีตัว A อย่างที่คุณได้ฟังมานั่นแหละแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะนี่เป็นช่องอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นM4ผมก็คงจะหลงเข้าไปในช่องนั้นแหละนะจนมาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้รับลิงก์นะ M4 มาเลยเข้ามาในโทรศัพท์เลยด้วยความที่ยึดหลักสีไม่นี่แหละผมว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ฉลาดมากเลยนะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยใช้ M4 มาหลอกเราเลยนะก็ไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งนั้นเมื่อวานกลับบ้านโอ้โหนะมีเอกสารจาก M4 นะเปิดซองดูโอ้โหไม่ต่ำกว่า 7-8 แผ่นมีทั้งข้อกฎหมายมีทั้งข้อนั่นข้อนี่สารพัดอย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะน่าจะขึ้นมาจากแถวรามอินทรามาลงที่บางนา30บาทนะฮะบวกค่าปรับอีก10เท่านะฮะต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายจะสารพัดอย่างนะโอนไปเรียบร้อยแล้ว330บาทนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกว่า1นะตระหนักระวังแต่ก็ทำให้หลายๆลิงก์ที่เข้ามาก็เลยกลายเป็นให้เรานะฮะสรุปว่าแง่ๆเลยมิจฉาชีพนะครับก็ตกลงนะเป็นของจริงนะของจริงเราไม่ได้จ่ายพอได้รับจดหมายเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะจะไปปรับไปแก้ไปอะไรยังไงคือไม่ใช่ผมคนเดียวไงเมื่อเช้าพอไปคุยกันในวงประชุมเนี่ยหลายคนก็เจออย่างนี้เพราะฉะนั้นทางรัฐมนตรีทางผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นะผู้ใช้ต้องตกเป็นเหยื่อโดยนะสะเพร่าหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะสิบเท่าเนี่ยนะมันก็จะต้องมีวิธีการที่อะไรที่มันอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องมามีอะไรที่มันซับซ้อนอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมจะใช้ให้มันเป็นอันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายว่าลงทะเบียนนั่นลงทะเบียนนี่ เข้าก่อนจ่ายทีหลังถ้าไม่จ่ายปรับ10เท่านะเห็นว่าเจอกันเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเอามาทิ้งท้ายในช่วงเบรกนี้เอาไว้16:32 นะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าใจว่าคุณวิสุทธ์ก็คงจะเข้ามาทันแล้วก็กลับมาว่ากันต่อพักกันครู่เดียวครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อขาวสูตรหนึ่งราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 16นาฬิกากับอีก36นาทีนะครับมาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะครับไปดูกันที่การแข่งขันนะมหากรรมนะลูกหนังโลกนะที่ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากผมเห็นข่าวสั้นๆเข้ามาว่านะครับนี่น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งและเป็นคู่ที่3นะครับตี2ของคืนนี้ซึ่งเป็นเช้าตรู่ของวันที่13มิถุนายนตามเวลาบ้านเราก็คือตี2นะครับก็เป็นคู่นัดเปิดสนามของกลุ่ม B นะแคนาดานะซึ่งเป็นหนึ่งเจ้าภาพร่วมจะลงสนามกับพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับนี่คือก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นสนามที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมแน่นอนที่สุดก็จะต้องมีนะก่อนเตะก็จะมีพิธีเปิดนะการแข่งขันอีกสนามหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกเหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะ8โมงเช้านะ8โมงเช้าก็เป็นคู่ที่2ของพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยอันนี้คือเป็นเจ้าภาพใหญ่สหรัฐอเมริกาจะลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มคือกลุ่มดีพบกับปารากวัยนะก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งซึ่งตรงนี้คนไทยน่าจะติดตามดูกันเยอะนิดหนึ่งนั่นก็คือไฮไลท์ของพิธีเปิดจะมีลิซ่าละลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยร่วมโชว์ด้วยนะคุณวิสุทธิ์มาแล้วผมทักทายคุณวิสุทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณอภิรักษ์นะฮะติดภารกิจ
5: นะผมกำลังจั่วหัวเบรก2เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกดูกับเขาบ้างไหมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ต้องสารภาพว่าไม่ได้มาดูเพราะแกย้อนดูทีหลังนะ
5: ยังย้อนดูอยู่นะ
6: ยังย้อนดูนะแล้วก็คิดว่าผมไม่ใช่คนที่ซื้อแพ็กเกจ 5,000 บาทมาดูอ่ะ
5: 5,999 บาท
6: 6,000 น่ะ 6,000 น่ะ
5: ตรงเนี้ยคุณวิสุทธิ์เขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยนะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เห็นเป็นไรรับรองอ่ะคงไม่ควักแน่นะฮะไม่มีนะแต่คนที่เขาสนใจเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าในส่วนของ
6: ใช่ใช่
5: คือเขาอยากจะแหมของเดิมเนี่ย4,000 999มันก็ดูเหมือนเป็น 4,000
6: ใช่ครับ
5: นะแต่พอเพิ่มอีก 1,000 มันกลายเป็น 6,000
6: ครับ
5: นะเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ต้องขายพ่วงสิขายเฉพาะในช่วงของฟุตบอลโลก1เดือนเนี่ยนะไม่รู้ว่าคิดไม่ต้องมากไม่ต้องมายแล้วก็ต่อไปถ้าจะซื้อต่อก็จะให้เงื่อนไขพิเศษนะก็น่าจะมี2ขยักแบบเนี้ย
6: ครับ
5: ซึ่งไม่รู้ว่าในทางการตลาดเขาจะคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าเที่ยวนี้ต้องจ่าย 2,000 ล้านไงขออภัยถูกต้องสินะฮะจ่าย 2,000 แล้วก็นู่นปี2030ค่อยไปจ่ายอีก 5,000
6: ครับก็เห็นผู้รู้ก็บอกว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้มาสัญญารอบหน้ารอบด้วยนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ผมเชื่อเขาจะมาจะแปลเป็นเรื่องผลตอบแทนผลประโยชน์ได้อยู่อ่ะนะฮะ
5: ครับ
6: ก็ถือว่าถูกใจคนดูนะผมก็คิดว่าเนี้ยก็พร้อมจะคนดูก็ต้องพร้อมจะลงทุนคนดูฟรีอย่างคุณมนตรีกับผมก็ไปดูเท่าที่แบบที่เขาดูได
5: ้นะฮะไอผมไม่เข้าใจพอดีเขามีลิขสิทธิ์เนี่ยตอนกลางวันก็มีรายการก็คุยกันเนี่ยกับคุณรัชพลเหล่าอนิตผมบอกพี่เอามาเลยนะเอามาดูเพราะผมก็ไม่ได้ดูคนอื่นก็ไม่ดูเอาไฮไลท์มาดูไม่ได้ติดลิขสิทธิ์
6: ไม่ได้ติดลิขสิทธิ
5: ์มันก็เลยถ้าจะดูแบบไม่ต้องมีอะไรขั้นต้องจ่าย
6: ต้องจ่ายต้องจ่าย
5: แต่ถ้าของฟรีเนี่ยมันก็จะต้องดูจากสิ่งที่เขาให้ดูนะซึ่งบางครั้งก็ไม่อยากจะดูในสิ่งที่เขาให้มันก็
6: แน่นอนแน่นอนของฟรีก็ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างที่อยากได้นะแต่พูดถึงของฟรีอย่างไอเอไอ Thailand AI Passport
5: อ
6: ันนี้ที่รัฐบาลจะให้ดูให้ใช้ฟรีๆใช่ไหม
5: หลัง
6: แต่ประเด็นก็คือว่าโอ้โหมันตกลงตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ายังไงให้คุณมนตรีเห็น
5: คือผมเห็นเป็นสองทางอ่ะเมื่อวานผมก็ฟังมากับหูนะฟังมากับหูว่าเขารับข้อเสนอจะไปพิจารณานั่นก็คือนะก็ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นซึ่งเป็นข้อเสนอที่เวทีการรับฟังความเห็นเมื่อวานยื่นเสนอไปแล้วก็ทางฝ่ายเอกชนก็รับที่จะไปพิจารณาแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยดูเหมือนสื่อจะสรุปไปในทางเดียวกัน
6: ว่าน
5: ั่นก็คือก็ยอมปรับแก้เรื่อง TOR เงื่อนไขคือจะให้ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายจริงตามนั้นอาจจะไม่ถึงนะเพราะเขาเฉลี่ยมาแล้วนี่หัวหนึ่งคนหนึ่งต่อเดือน27บาทอย่างเนี้ยซึ่งใช้เท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องถ้าใช้ไม่หมดก็เอาคิดตามจริงนั่นคือสื่อก็สรุปไปไกลตรงนั้นแต่ของจริงเนี่ยเขาบอกเขาร
6: ับ
5: ไปพ
6: ิ
5: จาร
6: ณา
5: เขารับไปพิจารณาไงคุณที่สุดไง
6: ครับเพราะว่าผมก็เห็นสื่อบางแห่งก็สรุปที่คุณมนตรีว่านะฮะแต่ผมก็พยายามดูว่ามันมีข่าวอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็เช็คคุณมนตรีตรงยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าข่าวที่ออกคำนองว่าท่านประหลัดดีประกาศแล้วนะว่าไทยพาสปอร์ต1,600 ล้านบาทเนี่ยนะจะเลือกแบบจ่ายตามที่ใช้จริงแต่ปรากฏผมก็กวาดดูแล้วยังไม่มีข่าวที่แบบยืนยันอย่างชัดเจนว่าใช้ตามที่จ่ายอ่ะ
5: ครับ
6: ก็เลยถามคุณเตียวเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหม
5: เห็นจากสื่อแต่บังเอิญว่าในช่วงนั้น
6: ประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่เห็น
5: ผมได้ฟังอยู่ด้วยว่าเขารับข้อเสนอจะไปพิจารณาซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันยากนะ
6: มันยาก
5: แต่เอาอันนั้นคงจะต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่าคงจะต้องมีอีกหลายขั้นตอนจะไปปรับไปจูนไปแก้ไปยังไงแล้วก็ถ้าจะสื่อสารอยู่กันยาวๆเฟส2ยังรออยู่ก็เขาอาจจะมีวิธีการในการที่จะสื่อสารกันนะคุณวิสุทธ์ถ้าจะไปปรับไปจูนกันได้นะครับทีนี้นะฮะคุณที่สุดยังจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ในเอไทย AI Plus อีกไหมครับ
6: คงต้องรอดูอ่ะคงไม่มีอะไรมากคือตอนนี้ก็มากพอแล้วนะฮะแต่ว่าเอาว่าผมก็คิดว่าโครงการนี้ถ้าใจผมคาดว่าคงจะไม่มีการเลิกนะฮะไม่เลิกแต่ว่าจะเดินหน้าอย่างนี้คงไม่ได้จะมีการปรับเปลี่ยนเดินหน้าต่อแต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบ้างเล็กน้อยมันจะปรับแล้วผมเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
5: ครับ แล้วก็ฟังคนที่เขาติดตามนะผมเมื่อช่วงบ่ายขับรถนะกลับมาอาจารย์กันดีเรียวไพโรจน์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยก็ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุนะ 100.5 ข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ยังบอกว่าที่ถามไปเมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะแล้วก็ยังเห็นว่านะส่วนตัวอาจารย์นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะคือถ้าสูงสุดยกเลิกแล้วก็กลางลงมาก็ทบทวนเพราะถ้าขืนจะเดินหน้าภายใต้กรอบภายใต้หลักตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่านะประชาชนแล้วก็ประเทศจะได้อะไร
6: ครับ
5: นี่คือยังเป็นคำถามอยู่แต่ก็คงต้องรอดูความชัดเจนจากกระทรวง DE ว่าเขาจะทบทวนอย่างไรถึงขั้นกับที่เขาบอกว่าจะไปโมดิฟายใหม่นั้นนะจะทำได้แค่ไหนอย่างไรต้องรอดูครับคุณพิสุทธิ์ครับ
6: ครับแล้วเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องที่คุณไอซ์มาเปิดประเด็นอย่างคุณมุนตี
5: ครับ
6: ที่บอกว่าTOR โครงการ2โครงการที่คุณมุนตีเล่าให้ฟังเองอ่ะAI Passport 1,621 ล้านบาทแล้วก็ไอตัว TOR ข้อกำหนดละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลยกับโครงการ TOR National Credit Bank ของกระทรวงอวอดีตรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งคุณไอซ์ก็มาเปิดประเด็นไปคุณมนตรีเล่าให้ฟังรายละเอียดแล้วนะครับ
5: ครับ
6: ผมไปฟังดูคลิปท่านปลัดคุณมนตรีได้ฟังไหมท่านปลัดก็ชี้แจงว่าก็เป็นเรื่องปกติที่กระทรวงต่างๆแล้วกันก็ทำอย่างนี้แหละ
5: ครับ
6: นะครับอันที่จริงก็คือท่านก็ชี้แจงไว้อย่างนั้นประเด็นที่สองท่านบอกว่าอันนี้มันเรื่องปีกย่อยอ่ะไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญหลักมันเรื่องแค่ปีกย่อยเองใช้ได้ไม่ใช้ได้ผ
5: มก็เลยก๊อปวางในปีกย่อยนะ
6: ประเด็นขึ้นหนึ่งใครๆก็ทำกันหาวันทั่วสองมันเป็นเรื่องปีกย่อยผมก็ฟังมาแล้วก็แหมคือเห็นใจท่านประหลาดไปละท่านก็ต้องชี้แจง
5: ครับ
6: แต่ว่าไม่มีใครเชื่อคิดคำชี้แจงของท่านดูดีนิดหน่อย
5: แม้ก็ยังดีที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องปกติและใครๆก็ทำกันแต่อันหนึ่งที่ท่านยังแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเรื่องของการล็อกสเปคไม่ยืนยันและก็ไม่ได้ยอมรับตรงนั้นยอมรับไม่ได้นะถ้ายอมรับก็จะเป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมไปอีกสักเรื่องหนึ่งไหมอันนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนั่นก็คือเรื่องของก็ยังคุณวิสุทธ์ลองดูผมไม่เห็นว่ามีข่าวจากกระทรวงการคลังออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คณะกรรมการบอร์ดของบัตรคนจนเขาสรุปออกมาแล้วเมื่อวานแต่มันยังก้ำกึ่งอยู่คุณวิสุทธ์นะตอนแรกผมก็คิดว่าท่านอธิบดีเดี๋ยวท่านเป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยท่านบอกว่าครั้งเนี้ยนะไม่ต้องมาคิดนะคืออย่าเอามาพูดถึงคือไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีที่จะมาเป็นตัววัดว่าจะได้หรือไม่ได้คือเลิกพูดไปเลยนะฮะแต่พอมาฟังข่าวในวันนี้แล้วนั้นเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงว่าจะตัดออกตลอดไปนะ
6: คร
5: ับปีหน้าจะยังอยู่หรือเปล่าเกณฑ์นี้คุณที่สุดครับ
6: ยังต้องรอการประชุมนะครับคุณมนตรีพูดถึงคุณวินิจหรือเปล่าวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังเป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะ
5: อ๋อครับขออภัยท่านโฆษกท่านไม่ใช่รองโฆษก
6: ท่านเป็นโฆษกของกระทรวงการคลัง
5: ครับ
6: ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมชื่อยาวนะฮะ
5: ครับ
6: ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานนะครับก็มีมติเห็นชอบไม่ใช้หลักเกณฑ์เรื่องนี้เรื่องลูกนำชื่อพ่อแม่ไปรับส่วนภาษีนะครับ
5: ครับ
6: ก็เรื่องนี้จะต้องเสนอให้ครม.พิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม
5: ่
6: นะ
5: ครับ
6: ก่อนจะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ17กรกฎาคม
5: ครับ
6: นะฮะแต่ว่าท่านก็พูดสาระโฆษกว่าจะยกเลิก

0: มีเกณฑ์อื่นๆต้องปรับปรุงให้เหมาะสมหรือไม่มันแปลว่ามีเรื่องภาษีลูกกตัญญูที่ว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์อื่นไหมก็จะพิจารณาทีเดียวแล้วก็เสนอครม.พิจารณานะก็ประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมอันนี้ชัดเจนขึ้นไหมคุณมนตรีถ้าดูจากการแถลงการ
1: ชัดเจนขึ้นตอนแรกท่านรองเอกนิติท่านบอกว่าจะไม่มีเรื่องอื่นนะจะพิจารณาทบทวนเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องเกณฑ์ลดหย่อนภาษีแต่พอท่านโฆษกแถลงออกมาอย่างนี้แสดงว่ารวมเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่สังคมหยิบยกมาพูดถึงด้วย
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องเงินกู้นะไม่เกิน 100,000 บาทนะเรื่องเงินกู้เกิน 100,000 บาทวงเงินนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆที่ดินกี่ไร่อะไรก็ว่ากันไปก็คงจะทบทวนครั้งใหญ่แต่ทีนี้กล่าวสำหรับเรื่องของประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยนะที่ผมตั้งเป็นประเด็นถามคุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยตกลงนะจะยกเลิกตลอดไปหรือว่าจะผ่อนผันเฉพาะในรอบภาษีปีนี้ที่มันย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าทุกคนได้ใช้สิทธิ์นั้นไปหมดแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะต้อง
0: รอดู
1: รอดูรอดู
0: แต่ผมคนเดียวเลยนะ
1: หลัง
0: ถ้าว่ายกเลิกตลอดไปผมไม่เอามาใช้ละ
1: คือจริงๆเนี่ยถ้ามาเทียบเคียงคุณรู้สึกมันก็ไม่ได้เอาละถึงท่านอาจจะมองเห็นว่ามันจะมีจำนวนคนที่นะได้รับสิทธิ์โดยที่ลูกหลานไปลดหย่อนภาษีด้วยไม่รู้จะมากหรือน้อยก็ตาม
0: ครับ
1: นะก็เลยคิดว่าถ้าตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยมันจะทำให้จำนวนนาทีนี้ที่13,200,000 คนเนี่ยมันอาจจะหายไปจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ท่านอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าเมื่อที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไอ้ 30,000 บาทที่ได้เป็นค่าลดหย่อนแล้วก็รวมกับที่พ่อแม่ได้อีกคนละ300บาทต่อเดือน
0: คร
1: ับปีหนึ่งก็ 3,600 นะบวกกับตัวเลขเฉยๆนะไม่ใช่เงินนะ 30,000 บาทมันก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 100,000 บาทที่กำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ปีหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาทยังไงมันก็ไม่เกินเพราะนั้นตรงนี้ถ้าตัดออกไปได้เลยก็แสดงว่าท่านก็เอาชุดความคิดตรงนี้ตอนส่วนหลังเนี่ยไปรวมด้วยก็เลยออกมาแบบยกเลิกไปเลยแต่ถ้าบอกว่ายังไงก็ต้องคงเอาไว้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดครับ
0: ครับพูดถึงเรื่องนี้คุณมนตรีฮะ
1: ก็
0: จึงมันเรื่องที่คาบเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้ในมุมของร้านค้านะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ร้านค้ากำลังรับสมัครพิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60-40คือถ้าเป็นกลุ่มร้านค้าเก่าอ่ะไม่มีปัญหาผ่านไปแล้วนะครับแต่จะมีร้านค้าใหม่ที่ต้องสมัครและต้องมีการตรวจคุณสมบัติด้วยคุณมนตรีครับ
1: คร
0: ับ นะฮะอย่างร้านบุคคลธรรมดาก็คือว่าต้องเป็นขนส่งสาธารณะผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะแท็กซี่มิเตอร์รถตู้ประจำทางเนี่ยนะฮะอันนี้ตัวอย่างนะกับร้านนิติบุคคลเนี่ยต้องเป็นร้านขนาดเล็กมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คร
0: ับ ปรากฏว่ามันประเด็นคือมีร้านค้าใหม่ที่ต้องเข้าคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติครับคุณมนตรีแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้หลักการของไทยช่วยไทยของร้านค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ภาคเนี่ยเขามีรายละเอียดเยอะนะจากประกาศของกระทรวงนะฮะแต่หลักการก็คือว่าเขาต้องการที่จะเล็งกลุ่มเป้าหมายร้านค้าเพื่อที่จะช่วยลดภาระประชาชนร้านค้ารายย่อยไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่บางประเภทเช่นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หรือว่าร้านที่ไม่เข้าเงื่อนไขบางกลุ่มอ่ะพูดง่ายว่ามันมีร้านที่ไม่เข้าขายแต่ว่าไปลงทะเบียนแล้วมีโอกาสที่จะได้เพราะว่าม ันไม่เข้ากรอบที่มีการกำหนดออกมานะฮะทางร้านค้าเหล่านี้เนี่ยก็เลยยื่นหนังสือไปที่พาณิชย์จังหวัดบางจังหวัดผมไม่บอกจังหวัดนะเดี๋ยวก็จะเดือดร้อน
1: ครับ
0: ก็ขอให้พิจารณาร้านค้าที่เขาลง60-40ในกรอบระเบียบที่ชัดเจนที่ทำมานะ
1: คร
0: ับ เขาสุดมานั้นเดี๋ยววันหนึ่งประชาชนก็ไม่ได้รับจริงร้านค้าย่อยไม่ได้จริงร้านค้าใหญ่กลับไปได้อะไรประมาณนี้นะปรากฏว่ามีหนังสือตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเขาก็ชี้แจงมา

0: ว่ากระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่นี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตบท้ายนะฮะทางพาณิชย์จังหวัดเขาชี้แจงวันนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย
1: ์
0: เป็นมาตรการนะไม่ได้อยู่ความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจุดไม่มีอำนาจในการพิจารณาคุณสมบัติอนุมัติหรือแก้ไขสิทธิเข้าถึงการร่วมโครงการดังกล่าวได้แล้วถ้าร้านค้าหรือใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความร่วมโครงการใหม่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ ขอให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและพิจารณาสิทธิผู้ประกอบการโดยตรงครับคุณติฟังแล้วเป็นไงครับ
1: เข้าผิดช่องนะครับต้องไปช่องที่คลังหรือไม่ก็ตรงดิ่งมาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง
0: แต่ประเด็นนี้คือว่าพวกร้านค้าเล็กๆย่อยๆต่างจังหวัดเขาเข้าไม่ถึงไง
1: เข้าไม่ถึงแต่รายใหญ่กว่า
0: เออแล้วก็คิดว่าร้องไปที่พาณิชย์จังหวัดแล้วก็จะถึงพาณิชย์จังหวัดเขาตอบมาว่าไม่ใช่หน้าที่เขาต้องไปถามด้วยงานโดยตรงก
1: ็ไหนบอกว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรนะที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
0: กันได้
1: หมดแม้ไม่ใช่เป็นเจ้าของโครงการแต่เนื่องจากดูแลในส่วนนี้ก็อาสาที่จะเป็นสะพานเชื่อมส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อย่างนี้จะดูดีกว่าไม่ดีกว่าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวให้ไปยื่นกับหน่วยงานที่ดูแลโครงการโดยตรง
0: คร
1: ับ ก็ไม่รู้ว่าถ้า
0: อันนี้ก็เสนอว่าจริงๆก่อนจะพูดแทนร้านเนี่ยร้านค้าย่อยๆเนี่ยเขาร่วมเขาก็รู้สึกเนาะเราก็จะไม่มีช่องทางไม่มีปากไม่มีเสียงก็ฝากพิจารณาด้วยแล้วว่าในหลักเกณฑ์ที่ว่ามันก็ต้องพิจารณาตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขาขายจริงเนี่ย
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่1มิถุนายนผมฟังนายกสมาคมร้านอาหารทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ได้รับการร้องเรียนคือคนที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็เกิน 1.8 ล้านอาจจะ2ล้าน2ล้าน2เนี่ยหลุดหมดนะทีนี้เขาก็นายกสมาคมเขาก็มาอธิบายว่าปกติไอ้ 1.8 ล้านเนี่ยก็อาจจะมีรายได้โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 ในขณะที่ไอ้เกิน2ล้านขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีรายได้วันละ 10,000 นะนั่นคือยอดขายแต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เริ่มใช้1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่ว่าจะ 1.8 หรือ2ล้านขึ้นไปเขาก็อยู่ใกล้ๆกันไงไอ้คนที่1ล้าน8เนี่ยโอ้โหยอดขายพุ่งเลยนะส่วนไอ้คนที่ยอดขายบอกว่าเคยได้วันละหมื่นหายไปครึ่งหนึ่งก็วันนี้อีกไม่กี่วันก็วันที่15เห็นว่าจะรายใหม่จะได้เริ่มวันที่15แต่ผมถามคนรอบข้างแล้วเนี่ยเหล
0: ือ
1: เท่าไหร่เหลือร้อยกว่าบาทแล้วไม่รู้ว่าพอได้สิทธิ์แล้วครึ่งเดือนหลังจะไม่เหลือแล้วไงก็ต้องไปรอ
0: คุณตีได้ไปใช้ป่ะ
1: เอาของผมเหลือ152บาทแล้วครับ
0: ผมสารภาพไหมผมคือบอกคุณตีว่าผมไม่ได้ใช้หลายรอบนี้พอดีมีโควต้าเหลือก็ไปใช้อ่ะพอใช้เสร็จใช้ไม่เป็นคุณตี
1: โอ้นะไปเรียนรู้
0: คือตัวเรียนรู้ป่ะ
1: พักก่อนนะคนที่สุดนะเดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบชน.ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีรายละเอียดดังนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระรานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีโดยที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและผลกระทบด้านจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องประธานรัฐสภาเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดเตรียมหารือปรับกฎหมายให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนายโสพลสารำประธานรัฐสภาเปิดอบรมหลักสูตรบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขบุรีรัมย์พร้อมเผยเตรียมหารือแก้ไขกฎหมายยาเสพติดในวันที่22มิถุนายนนี้ให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูอย่างครบวงจรโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้และเสพสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานโดยยึดหลักการมองผู้เสพเป็นผู้ป่วยมีพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์30คนเข้ารับการอบรมนายโสพลกล่าวว่าปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประธานรัฐสภายังระบุว่ารัฐบาลเตรียมหารือ22มิถุนายนนี้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันป้าขยันยังไม่ให้อภัยนายเดชติดใจปมเผาหวยรางวัลที่1ป้าขยันเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายน2569หมายเลข173770เปิดใจหลังการออกรายการโหนกระแสว่ารู้สึกดีใจและหายช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถให้อภัยนายเดชเพื่อนบ้านที่รับสารภาพว่านำลอตเตอรี่ไปและยังติดใจเรื่องการนำสลากไปเผาทำลายโดยมองว่าเป็นการกระทำที่ใจร้ายเกินไปหากไม่คิดร้ายก็น่าจะนำลอตเตอรี่กลับคืนเจ้าของตั้งแต่แรกยืนยันและเชื่อมาตลอดว่านายเดชเป็นคนนำลอตเตอรี่ไปและรู้สึกเสียใจที่อีกฝ่ายไม่ยอมคืนสลากทั้งยังมองว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างสามีภรรยาแม้นายเดชจะกล่าวขอโทษแล้วก็ตามแต่ยังคาใจว่าเหตุใดจึงนำหวยไปเผาส่วนเงินรางวัล6ล้านบาทหากได้รับจริงจะนำไปเก็บไว้และใช้ซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมมานานพร้อมยืนยันว่าจะยังซื้อลอตเตอรี่ต่อไปและจะไม่ฝากใครช่วยตรวจอีกแล้วด้านป้าแห้งแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เข้ามาช่วยเหลือป้าขยันเปิดเผยว่าตัดสินใจช่วยเพราะสงสารเห็นป้าขยันเป็นคนขยันทำมาหากินโดยเฉพาะเมื่อผู้เกี่ยวข้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันป้าแห้งย้ำว่าตนเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่รวบรวมมาโดยตลอดและไม่ได้หวังผลตอบแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

0: ขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
0: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า thinking radio

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาว่ากันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์ครับวันก่อนเนี่ยมีข่าวนะเรื่องของพรรคภูมิใจไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายสุภชัยใจสมุทรปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วย
5: บางซุปใช
4: ่ไหมบางซุปนะฮะ
5: ตอนนี้เขาเดินเรื่องไล่ฟ้องเนี่ย
4: วันก่อนประกาศแล้วถ้าใครยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินรถไฟเขากระโดงกลับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือใครก็ตามถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยที่นะมีเจตนาจะทำให้เกิดความเสียหายจะยังไงจะฟ้องหมด
5: นะ
4: นั่นคือประกาศเอาไว้วันก่อนแล้วเมื่อวานคุณเชามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาสื่อสารเอาเป็นว่าถ้าใครนะไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเป็นใครก็ตามถ้าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกฟ้องนะคุณเชามีขวดนะประกาศอาสาจะเป็นทนายความว่าความให้ฟรีทั่วราชอาณาจักรแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทางคุณสุภชัยได้ประกาศเอาไว
5: ้เป็นเรื่อง
4: นะกลายเป็นนะไปฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลนะและไม่ได้ไปแจ้งความกับโรงพักไม่ได้ไปอะไรไปฟ้องตรงที่ศาลเลยโอ้คุณสุภชัยใจสมุทรนะประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นโจทฟ้องเป็นโจทมอบหมายให้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลต่อศาลอาญานะก็แจกแจงเสร็จสับหมายเลขดำที่ออ่าง1009/2569นะเนื่องด้วยเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลากลางคืนหลังเที่ยงต่อเนื่องกันใช้คำนี้วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดได้เผยแพร่คลิปบน Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิมีข้อความมันเป็นการหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังผมพาไปดูต่อ นิดนึงนะครับคุณสุภชัยบอกว่าในคลิปมีคำบรรยายวงเล็บแคปชั่นนะครับว่าคุณกำลังขายชาติพร้อมกับระบุว่าแลนด์บริดจ์สรุปคือพวกเขากำลังจะคอร์รัปชันชาติกำลังเอาชาติไปขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองและพรรคตัวเองพรรคตัวการของการขายชาติคือพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยที่คนได้เลือกกันมาคนที่ต่อต้านแลนด์บริดจ์มีทั่วประเทศแล้วตอนนี้โดยพยายามเอาเข้ามาเป็น Southern Economic Corporation SEC หรือ EEC ที่ทำมากี่ปีแล้วยังไม่ไปไหนจะสร้างสนามบินสนาม3สนามก็ยังไม่สำเร็จรถไฟความเร็วสูงไม่สำเร็จ EEC กลายเป็นที่รวมของจีนเทาเอาเงินมาลงทุนและมาเอาสิทธิพิเศษที่ EEC ให้ฉันใดฉะนั้นแลนด์บริดจ์และกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเข้าไปนั้นคือกฎหมายขายชาติมีการยกเว้นภาษีที่ดินให้ล่วงหน้า100ปีนั่นคือที่มาว่าทำไมถึงต้องออกกฎหมายเพื่อยกที่ดิน75ปีให้ต่างชาติให้เช่าได้ผมกำลังชี้หน้าภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคุณกำลังขายชาติคุณกำลังขายชาติคุณกำลังขายชาตินะสามครั้งเลยในข่าวที่คุณสุภชัยนะพูดถึงแล้วก็เขาโค้ดเป็นคำพูดออกมา คุณชัยบอกว่าเมื่อปรากฏข่าวเช่นนั้นย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้ดูคลิปหรืออ่านข้อความสามารถเข้าใจทันทีว่านายสนธิกล่าวในการเผยแพร่คลิปหมายถึงพรรคภูมิใจไทยกระทำการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและนักการเมืองซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิ้นปัจจุบันโครงการแลนบริดจ์อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ศึกษาถึงผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างหรือลงทุนซึ่งนายสนธิทราบดีแต่กลับมุ่งใส่ร้ายโจมตีโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุจึงไม่ใช่เป็นการติชมโดยสุจริตส่งผลให้เกิดความเสียหายและความศรัทธาที่ประชาชนมีให้ภูมิใจไทยเกิดความเสื่อมคลายลงก็ถือว่าทำให้การเมืองร้อนชาทะลุสายฝนมาเลยทีเดียวครับตอนนี้คุณวิสุทธิ์ครับ
5: ตกลงยื่นฟ้องในนามของภูมิใจไทยใช่ไห
4: มในนามภูมิใจไทยมอบหมายให้คุณเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีนะเป็นผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการและมีเลขหมายมีเลขคดีอย่างนี้แสดงว่าศาลท่านก็รับเรื่องเอาไว้แล้วครับคุณวิสุทธิ์ครับ
5: ครับคุณโซตี้นี่ก็เมื่อ2-3วันก่อนก็มีเรื่องประเด็นที่ใครอ่ะคุณโจมนทนีตันติสุ
4: ครับ
5: แล้วก็คุณณัฐฐาคุณโบอ่ะ
4: ครับ
5: นะฮะไปโพสต์คุณมนทนียังพอจำเรื่องได้ใช่ไหม
4: ครับ
5: ก็ประเด็นที่ถามเยอะนะไปพูดว่ามีกลุ่มคนดีสื่อบางฝ่ายกดดันรับผลประโยชน์นักการเมืองอะไรเงี้ยนะมีตัวเลขอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าทางฝั่งสื่อด้านพระอาทิตย์กับโคโรตี้บอกว่าเฮ้ยทำให้สาธารณชนเชื่อมโยงไปถึงตัวเองได้นะก็เลยสอบโต้และขอทวงหลักฐานด้วยนะผมก็กลายเป็นประเด็นจะเรียกว่าดราม่าได้ไหมคุณตีนะคนต่างๆก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะระหว่างคุณโบคุณโจรวมถึงคุณปองได้แบบรวมอยู่นะนะกับฝั่งทางผู้จัดการและคุณตีนะ
4: คือถ้าเท่าที่เราเนี่ยติดตามข่าวสารและอยู่กับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองมาหลายรัฐบาลนะคุณที่สุดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะเฉพาะของรัฐบาลชุดนี้ถ้าลองย้อนไปสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้จะก้ำกึ่งกันระหว่างรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารในช่วงแรกๆตอนหลังนะครับก็มาจากการเลือกตั้งถัดมาจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลคุณแพทองธารนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาล MOA ของคุณอนุทินในช่วงเวลาสั้นๆนะฮะดูเหมือนบรรยากาศแบบนี้นะฮะเราในฐานะคนสื่อคนข่าวแล้วก็นำเสนอข่าวสารติดตามเรื่องนี้ยังไม่เคยได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้แต่วันนี้มันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งได้เห็นแล้วก็ได้มีการเปิดแนวรบเปิดวอเปิดอะไรกันนะซึ่งเป็นจังหวะที่วันนี้วันที่12นะคุณวิสุทธ
5: ิ์12มิถุนายน
4: ผมแอบนับเร็วๆนะรัฐบาลชุดนี้ที่แถลงนโยบายเสร็จสับแล้วก็เริ่มนับ1เข้าทำงานวันที่11เมษายนนะเข้าสู่เดือนที่3ครบ2เดือนรัฐบาลอนุทินแล้วครับ
5: เดี๋ยวนะคุณตีนี่เพิ่งครบเดือนที่2เหรอ
4: คุณที่สุดดูเหมือนอยู่มา2ปีแล้วครับ
5: ใช่ผมรู้สึกว่าความสุขผมนะอย่างน้อยเนี่ยอยู่มาแล้ว2ปีคือดูจากโอ้โหหัวทีมนายกตั้งแต่เอารอบที่แล้วจนรอบนี้มันมีแต่เรื่องประเด็นปัญหาที่ต้องแก้หรือผลงานที่เขาไม่รู้ว่าเขาตามไม่เข้าตาโอ้โหเรื่องใหญ่ๆนั่นเลยนะรู้สึกว่านายกก็อยู่มานานเอา2เดือนดีกว่า
4: ก็2เดือนเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อระหว่างการเป็นรัฐบาลรักษาการกับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้าทำหน้าที่มันเกิดปัญหาใหญ่ไงโดยเฉพาะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางและมีปัญหาเรื่องของน้ำมันราคาแพงน้ำมันขาดจนกระทั่งมีสตังค์แล้วเติมกันไม่ได้แล้วก็ยังมีซุกไว้ตรงนั้นซุกไว้ตรงนี้มีทั้งไอ้โม่งไอ้เม้มสารพัดอย่าง
5: นี้อะไรกันนะว่าไป
4: มีสบก.จนกระทั่งเอาละจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ยังตามแก้เกี่ยวกับเรื่องของเดิมอยู่ไม่จบมันก็เลยทำให้ดูเหมือนเนี่ยช่วงรอยต่อมันก็ได้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วพอถัดจากนั้น

0: นะเพราะในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไม่
1: ม
0: ีนะแล้วก็แจกแจงกันเสร็จสับภายในสิ้นปีนี้จะต้องลงมือตรงนั้นตรงนี้ไตรมาส3ต้องนับ1อะไรที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ถึงขั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่หาดใหญ
1: ่
0: ต้นเดือนเนี้ยต้นเดือนเนี้ยแต่เลื่อนออกไปไง
1: ที่
0: ส
1: ุ
0: ดจนกระทั่งสถานการณ์ดูเหมือนเอ๊ะมันทรงไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนตัวผู้เล่นไงนะให้รองเอกนิติมาศึกษารับเป็นเจ้าภาพศึกษา90วันนะแต่ก็มาเป็นประเด็นก็อาจจะทำให้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นบนหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งนี่2เดือนก้าวสู่เดือนที่3ของรัฐบาลอนุทินมันก็เลยดูเหมือนมันนานอย่างที่คุณวิสุทธิ์ว่าเพราะปัญหาใหญ่ๆค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับมีคนถามว่าวิสุทธิ์คุณจำได้ไหมว่าผลงานเด่นๆรัฐบาลมีอะไรบ้างผมวันหนึ่งอึ้ง
0: นานไหมคุณวิสุทธิ
1: ์นึกปกติผมตอบเลยนะนึกนานหน่อยนี
0: ่
1: ผมก็คำถามดีตอบยาก
0: คำถามดีตอบยากแต่ผมตอบเลยที่จับต้องได้ก็คือ60-40อันเนี้ยเป็นชิ้นเป็นอันที่สุด
1: แล้วก็เนี่ยเรื่อง60-40นะแล้วก็เรื่องบัตรคนจนนะ
0: บัตรคนจนเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นบวกนะต้องพูดกันตรงๆอ่ะถูกด่ามา2สัปดาห์คุณที่สุดนะ
1: พอแต่ต้องชมนายกนะ
0: ที่สามารถที่จะรับฟังแล้วก็ปรับแก
1: ้คือนายกก็มียานพิเศษในการรับฟังกันนะคือว่าพอได้ยินเสียงชาวบ้านชาวช่องด่ามากๆกันนะ
0: ครับ
1: สั่งให้เอ็นทีไปแก้ไขอันนี้คือนี่คือความเป็นนักการเมืองน้อยก็พอรู้ว่าเวลาเขาด่าเป็นยังไง
0: คือการรับรู้สัมผัสที่6ของนักการเมืองจะไวในขณะที่คนที่มาจากฝ่ายประจำนะก็ตัวอย่างจากท่านรองเอกนิติเนี่ยนะท่านก็ยังยืนหลักแน
1: ่
0: น
1: ยึดมั่นหลักการ
0: ยึดมั่นหลักการเพราะว่าท่านไม่ได้มาจากที่เดียวกับนายกรัฐมนตรีแต่เป็นฝ่ายประจำที่มาทำงานการเมืองอาจจะยังไม่ได้กลมกลืนสักเท่าไหร่ก็เลยมาจากกรอบความคิดแบบฝ่ายประจำครับคุณที่สุดครับ
1: ก็นี่แหละผมว่าเอาตรงๆก็ต้องเร่งสร้างผลงานนะเพราะว่าคนจะจำเรื่องประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่า
0: ก็แหมพอคุณที่สุดพูดถึงประเด็นปัญหาเอาละหนึ่งทบทวนเนี่ยไม่มีใครเขาเถียงเลยนะเห็นด้วยเพราะว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้เดิมเนี่ยอย่างนักเรียนนักศึกษาอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ซึ่ง5ปีที่ผ่านมาตอนนี้นักศึกษาคนนั้นเนี่ยนะอาจจะจบวิศวะแล้วก็ทำงานกินเงินเดือนเกือบ 30,000 ไปแล้วแต่ก็ยังมีรายชื่อนะอยู่ในเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนั้นที่เขายังเป็นนักศึกษาอยู่อย่างนี้เป็นต้น
1: คร
0: ับ นะก็ถึงเวลาทบทวนก็ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าวิธีหลักเกณฑ์ที่นำมาประกอบการพิจารณานั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดที่ให้มันเห็นว่ามันจะไม่กระทบตรงนั้นตรงนี้คือกรองคนที่ไม่จนจริงออกไปกรองคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกไปแต่คนที่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์ก็น่าจะมีเกณฑ์ที่ให้มันสมเหตุสมผลนะครับคุณสุครับ
1: ก็เห็นด้วยคุณมนตรีแล้วต้องกรองรัฐมนตรีที่ไม่มีฝีมือป
0: ่ะ อันนี้นายกท่านบอกไปแล้วตั้งแต่เดือนแล้ว
1: ว่า
0: ผ่านไป1เดือนผมยังจำแม่นเลยท่านบอกในที่ประชุมพรรคของท่านว่าให้รัฐมนตรีประเภทลูกบังเกิดเกล้าลูกเทพลูกอะไรทั้งหลายนะท่านเองเป็นคนบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ฝึกงานทุกคนต้องมาและทำงานได้เลยพอผ่านไป1เดือนท่านแจ้งในที่ประชุมเหมือนกับจะเป็นการสะกิดว่าผ่านไป1เดือนแล้วนะให้เร่งสร้างผลงานกันได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้ผ่านมาเข้าเดือนที่3
1: ไม่นั้นก็มีพรรครอเสียบอยู่นะ
0: ไอ้คำว่ารอเสียบสถานการณ์มันเปลี่ยนนะคุณที่สุดเนี่ยผมเนี่ย
1: ไม่เสียบไปละ
0: ผมไปได้ยินได้ฟังมานะ
1: ว่า
0: จากเดิมที่192เสียงเนี่ยเนื้อหอมใครๆก็อยากจะวิ่งเข้าหาม
1: าร่วมด้วย
0: แล้วก็รอได้แต่ตอนนี้สถานการณ์มันมาถึงอีกจุดหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของ2เดือนที่ผ่านมาแล้วอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยความเนื้อหอมนะมันอาจจะเริ่มมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีขั้ว อีกขั้วหนึ่งนะจับกันหลวมๆหรือว่ารองรับสถานการณ์พิเศษในวันใดวันหนึ่งถ้าการเมืองมันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศไม่ได้แก้โจทย์เรื่องต่างๆค่าไฟฟ้า3บาทก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาขยี้ขย่ำขย่ำรัฐบาล3บาทก็จะได้เฉพาะคนที่ไม่เกิน200หน่วยส่วนที่เหลือก็เป็นขั้นบันไดแบบใหม่ใช้มากจ่ายมากใช้มากก็จะต้องไปช่วยแบกใช้หลักคิดอันเดียวกันกับเหมือนกับแต่ก่อนที่บอกว่าคนขับรถเก๋งคือคนมีสตังค
1: ์
0: ก็จะต้องไปอุ้มนะอันอื่นๆตอนนี้กลายเป็นว่าแม้กระทั่งดีเซลก็ต้องไปกลุ่มอุ้มอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนี่คือหลักคิดเหลืองข้องเรื่องของค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันไดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปยิ่งพลังงานที่ทางภาคประชาชนเขาขอถอนตัวไปชั่วคราวให้เวลา7วันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างปรับอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็วันก่อนเห็นมีเอกสารข่าวชิ้นหนึ่ง
1: นี่เป็นกลุ่มคุณรสนาใช่ไหมคุณปานเทพ
0: คุณรสนาคุณปานเทพ
1: ตัวรับคำเชิญคุณเข็งไม่เป็นอะไรคณะทำงานหรือที่ปรึกษาจะ
0: เ
1: ป็นอะไร
0: เป็นคณะทำงานภาคประชาชนแล้วเขาก็ทำ
1: ข้อเสนอไป
0: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วไงฮะประกองอยู่
0: ก็ปรากฏว่ากองอยู่แล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาศึกษาผลการศึกษาของภาคประชาชนอีกทีหนึ่งไง
1: ท่านบอกโอ้แหมลำดาบนานจังเลยยึกยักยึกยักเวลาออกเลย
0: ทีนี้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดนะผมเห็นเอกสารชิ้นหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นคือเรื่องของค่าการตลาดน้ำมันนะค่าการตลาดในอดีตเนี่ยเคยวางเอาไว้ว่าเฉลี่ยไม่เกิน2บาทต่อลิตรนะครับนั่นคือหลายปีก่อนแต่พอไปศึกษามาใหม่เนี่ยนะซึ่งคำว่าศึกษาเนี่ยนะมันก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมนะเพราะทางฝ่ายบริหารเนี่ยเขาทราบดีอยู่แล้วว่ามันมีต้นทุนแฝงมันมีต้นทุนเทียมแล้วก็นะประชาชนต้องจ่ายจริงแต่ทางโน้นมันไม่มีอยู่จริงเลิกอิงนั่นอิงนี่พอจะถอดออกมาแล้วเนี่ยก็ภาคประชาชนเขาเริ่มถอดออกว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะลดได้ทันทีเลย8บาทเท่าตรงนั้นออกแล้วลดตรงนั้นเท่านั้นเท่านี้ทุกคนจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกกำหนดนะแต่พอมาศึกษามาอะไรกันแบบใหม่เนี่ยอย่างค่าการตลาดที่ของเดิมไม่เกิน2บาทต่อลิตรเนี่ยปรับเพิ่มเป็น2บาท45สตางค์ต่อลิตร มันน่าจะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น
1: เพรา
0: ะเขาไปเอาตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันเป็นของสถานีน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกตัวพอเพิ่มขึ้นทุกตัวก็เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องทำให้ปรับค่าการตลาดน้ำมันจากเดิมไม่เกิน2บาทเพิ่มเป็นนะอีก45สตางค์ก็เลยกลายเป็นอ๋อพอเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มก็จะต้องคิดค่าการตลาดเพิ่ม
1: เราก็ต้องจ่ายสิ
0: ก็ต้องจ่ายทุกวันนี้ก็ต้องจ่าย
1: เราไม่มีอำนาจได้แต่ที่เฝ้าวิจารแล้วก็ต้องจ่ายตามเดิมเอ๊ะแล้วคุณถิงเอกนัทตอนนี้สบายดีป่ะครับ
0: ต้องเดี๋ยวต้องไปถามภาคประชาชนวันก่อนมารับหนังสือไว้แล้วก็ขีดเส้นเอาไว้แล้ว7วันจะขอยุติชั่วคราว
1: ถ้าครบ7วัน
0: แล้วชั่วคราวเพราะว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมในระหว่างนี้จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องผลการศึกษาที่ยื่นเสนอไปผมก็แน่ใจว่าพอครบ7วันแล้วเนี่ยทางภาคประชาชนที่เขาถอนตัวชั่วคราวนั้นเนี่ยเขาก็คงจะมีสเต็ปต่อไปว่าเขาจะอยู่หรือไปและก็อยู่แบบไหนไปแบบนั้นก็คงจะมีชุดความคิดตรงนั้นออกมาด้วย
1: ครับก็ภาคประชาชนเวลาเข้าไปทำงานหรือไปช่วยงานกระทรวงราชการก็อาจจะคาดหวังเนาะ
0: ครับ
1: ว่าจะผลักกระดานอะไรได้แต่จริงมันก็มีระบบคือหนึ่งมีท่านมีตอนอ่ะสองบางทีก็เวลาตั้งมาที่ก็ผมเชื่อว่าคุณขีนจะหวังดีนะอยากจะฟังภาคประชาชนอย่างข้อเสนอนะแต่พอเข้าสู่ระบบแล้วมันก็
0: จะมีข้อจำกัดนะค
1: ือ
0: ถ้าตัดเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีตอนที่เป็นฝ่ายค้านในช่วงเวลาสั้นๆนะจุดยืนก็ค่อนข้างจะชัดเจนตอนนั้นมีประเด็นเรื่องของ MOU 4344นะครับก็ชัดเจนนะคือนะให้น้ำหนักไปทางภาคประชาชนที่ว่ายังไงเสียเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีประโยช แต่พอท่านมาเป็นรัฐบาล MOA ท่านก็ประกาศจุดยืนเหมือนเดิมถ้าผมมีอำนาจตัดสินใจเองผมยกเลิกไปแล้วนั่นก็ถ้าจะเอามาเทียบเคียงกับกรณีคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์ก็เห็นจุดยืนอย่างหนึ่งแต่พอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานหลายๆอย่างประกอบกันมันก็เลยไม่แตกต่างจากที่บอกว่าถ้าผมมีอำนาจผมยกเลิกไปแล้วว
1: ันที่ผมคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีวีนะกับกสทช.ท่านหนึ่งอาจารย์ที่ลงรองแล้วก็แปลกนะคล้ายๆกันรู้ดีคือไอ้เรื่องทีวีที่กำลังจะหมดว่าไงฮะ
0: ใบอนุญาตหรือ71ใบอนุญาต
1: 272เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็แผนแม่บทที่กสทช.ต้องเสร็จหลังจากที่ผ่านก็ไม่เสร็จ
0: ครับ
1: แล้วทางผู้ประกอบการก็ถามว่าตกลงแผนประกอบการจะเป็นยังไงทีวียังไงต่
0: อ
1: มันต้องมีรถแบบไหมไม่นั้นเขาก็ไปไม่ถูกแล้วคุณเดช
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันก็อยู่ในแฟ้มของท่านประธานนานทีนี้ผู้ประกอบการก็ไปทวงถามว่าไอ้รถแบบมันยังไงต่อเพราะว่าก็ต้องมีการเตรียมการหลายปีอ่ะวันนี้ก็ฟังว่าพี่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปต่อที่ผ่านมาเพราะว่ามันดีละที่เร่งด่วนกว่าก็เลยเรื่องเร่งด่วนนี้ก็เลยไม่ด่วนถามว่าเร่งด่วนกว่าคืออะไรฮะฟังข้อมูลนะจากกรรมการสมาคมทีวีดิจิตอลบอกว่าสอบถามว่าเร่งด่วนกว่าคือว่ามีเรื่องพิจารณาเรื่องหลักสูตรการอบรมของกสทช.ด่วนกว่าเรื่องนี
0: ้จริงๆคำว่าแผนแม่บทนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าม
1: ันคืออะไรโอ้แน่นอน
0: งั้นจะเป็นแผนแม่บทได้ยังไง
1: ใช่เรื่องใหญ่กว่าก็เรื่องหลักสูตรการอบรม
0: ผม
1: เรียนของกสทช.
0: วันเสาร์ที่แล้วผมจัดรายการเสาเสวนากับคุณสุปันลักเชื้อแล้วคุณสุปันเนี่ยไปขึ้นเวทีตรงนี้มานะ
1: เกี่ยวกับเรื่อง
0: ทวงถามเกี่ยวกับเรื่องแผนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย
1: ค
0: ุณสุปันบอกว่าวงประชุมในวันนั้นเนี่ยก็เขาจะยกระดับแล้วแทนที่จะถามจากกสทช.เนี่ยเมื่อไม่ได้คำตอบตรงนั้นเขาจะไปอีกที่แล้วไปถามนายกเลย
1: จะได้คำตอบใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าเมื่อตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีคำตอบก็จะต้องไปหาคำตอบจากอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้จะได้ไม่ได้ก็คงจะเป็นการยกระดับเกี่ยวกับเรื่องของการขอความชัดเจนเรื่องแผนแม่บทที่ว่า
1: ครับก็ต้องลองนะส่วนนี้จะมอบหมายใครต่อเรื่องนี้นะคร
0: ับ เราพักกันก่อนนะคร
1: ับ
0: ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพ
11: ราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
0: ช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับคุณวิสุทธิ์ครับวันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูเรื่องของสงครามสหรัฐกับอิหร่าน
1: คร
0: ับก็ก่อนนอนอาจจะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งตื่นเช้ามาได้เห็น
1: คนละแบบ
0: อีก
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: โดนัลด์ทรัมป
0: ์แล้วก็สถานการณ์ณเวลานี้ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับรายละเอียดไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
14: ใครที่เมื่อคืนก่อนเข้านอนเห็นข่าวใหญ่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างเข้มข้นว่าจะมีการถล่มอิหร่านรอบใหม่อย่างหนักหน่วงและรุนแรงปรากฏว่าใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาในประเทศไทยเช็คข่าวอีกทีหนึ่งก็จะต้องตกใจแปลกใจเผลอๆตกจากเตียงเพราะว่าทรัมป์กลับลำหน้าตาเฉยเลยครับประกาศยกเลิกแผนจะถล่มโจมตีอิหร่านยกเลิกแผนที่จะเข้าไปยึดเกาะคาร์กซึ่งเป็นจุดส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านระงับคำประกาศของทรัมป์ว่าจะเข้าไปควบคุมตลาดน้ำมันและแก๊สของอิหร่านทั้งหมดรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่โยงกับพลังงานทั้งหมดของอิหร่านเหมือนกับที่ทำกับเวเนซุเอลาในคำประกาศนี้เมื่อคืนเวลาบ้านเราทรัมป์บอกว่าเวเนซุเอลาทำได้สบายมากฉันใดฉันนั้นเราจะทำกับอิหร่านในทำนองเดียวกันนั่นคือเราจะไปยึดน้ำมันของอิหร่านเหมือนกับที่เรายึดเวเนซุเอลาแล้วทั้งสองประเทศก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารแล้วยังย้ำอีกนะครับใน Truth Social ของทรัมป์เมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราบอกว่าอิหร่านหมดสภาพแล้วไม่ว่าเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศไม่เหลือซากดังนั้นอเมริกาจะถล่มอย่างหนักอีกรอบหนึ่งที่ไหนได้ครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ก็เกิดอาการที่หลายคนเรียกว่าฟลิปฟลอปนั่นคือการเปลี่ยนท่าทีแบบสุดขั้วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจงใจที่จะเบี้ยวหรือจริงๆเป็นยุทธการเป็นยุทธศาสตร์ของการต่อรองแบบทรัมป์คือสร้างสถานการณ์ให้มันปั่นป่วนวุ่นวายที่สุดแล้วให้ฝ่ายตรงกันข้ามยอมและขึ้นไปบนสุดแล้วลงมาที่เรียกว่าเอสคาเลตแล้วดีเอสคาเลตไม่มีใครสามารถจะวิเคราะห์สภาพจิตใจหรือยุทธศาสตร์หรือที่ทรัมป์เรียกว่า deal making art of the deal ของทรัมป์คือศิลปะแห่งการต่อรองแต่จะว่าไปแล้วไม่น่าจะเป็นความบังเอิญครับ พราะว่าทรัมป์บอกว่าได้เรื่องแล้วหลังจากที่ผมส่งข้อความดุดันขึ้นไปปรากฏว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านยอมที่จะมีข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี่ก็ประวัติศาสตร์อีกนะครับระเบิดตูมตามก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อรองสำเร็จจะเป็นข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันมีการวิเคราะห์ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี Madman Theory Version 2026คำว่า Madman Theory นั้นมีมาในตำราของการต่อรองมาค่อนข้างยาวนานแปลว่าใช้ยุทธวิธีของการแซงจำเป็นคนบ้าผมบ้านะผมทำอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่ยอมผมเดี๋ยวผมก็จะอาละวาดจนไม่เหลืออะไรในโลกใบนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวว่าโอ้ยสงสัยคนนี้จะเอาจริงจะบ้าจริงดังนั้นเรายอมเข้าดีกว่ากรณีนี้ก็มีคนเทียบว่าทรัมป์ก็ใช้ทฤษฎี Madman Theory แต่เป็น Madman Theory ทฤษฎีคนบ้าเวอร์ชัน2026ขู่ให้กลัวถึงขีดสุดก่อนที่จะยื่นไมตรีที่ปฏิเสธไม่ได้ทรัมป์ถึงขั้นกล่าวว่าเขาจะเข้าไปควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จแต่ผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็บอกว่าเราบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เพื่อยุติสงครามกับอิหร่านเรามีข้อตกลงที่ว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดที่เราฝ่าฟันมาเพื่อให้ได้สิ่งนี้นี่เป็นข้อความที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนครับผมติดตามเรื่องนี้ก็ต้องมองให้รอบด้านก็ย่อมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์อ้างว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงผมก็ต้องเช็คสิครับว่าทางอิหร่านว่าอย่างไรทางอิหร่านบอกว่าใจเย็นๆยังไม่บรรลุข้อตกลงถึงขั้นนั้นพูดง่ายๆคือทรัมป์บอกว่าเรียบร้อยแล้วตกลงแล้วอิหร่านบอกว่ายังเจรจารายละเอียดกันอยู่นี่เป็นวิธีการที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายได้อย่างเหลือเชื่อครับแน่นอนตลาดน้ำมันตลาดหุ้นตลาดโภคภัณฑ์ก็วุ่นวายสับสนอลหม่านเมื่อคืนนี้หุ้นดิ่งราคาน้ำมันพุ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหุ้นกระเตื้องน้ำมันร่วงเพราะทันทีที่ทรัมป์ใช้คำว่า settlement หรือตกลงได้หลุดปากออกมาราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงกราวรูดลงมา 4.4% อยู่ที่ต่ำกว่า90เหรียญต่อแบร์เรลเป็นหลักฐานว่าโลกกลัวความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากมายเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อจุดตายของเศรษฐกิจคือช่องแคบฮอร์มุซนั้นถูกนำมาวางอยู่บนโต๊ะเจรจาเรื่องของก่อค้าก็ถูกทรัมป์ยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทรัมป์บอกว่าจะเข้าไปยึดก่อค้าเพราะว่านั่นเป็นหัวใจของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านตรงนั้นคือจุดที่ 90% น้ำมันอิหร่านออกไปทั่วโลกทรัมป์บอกก่อนหน้านี้ว่าจะยึดเกาะนี้ช่องแคบโฮมุสเหมือนกันทรัมป์บอกว่าจะต้องเข้าไปควบคุมดังนั้นทั้งเกาะคาร์กทั้งช่องแคบโฮมุสกลายเป็นตัวสำคัญในการเจรจาเป็นหมากที่ทรัมป์ใช้แต่ว่าอิหร่านก็ไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันนะครับมันคือประเด็นปัญหาว่าแล้วจะเกิดอะไรจากนี้ไปถ้าหากอิหร่านบอกว่าที่ทรัมป์ประกาศนั้นเป็นความเข้าใจของทรัมป์อิหร่านตีความเรื่องข้อตกลงไปอีกทางหนึ่งหรือไม่ถึงขั้นที่ตกลงกันได้ฉะนั้นทางทำเนียบขาวบอกยินดีปรีดาแต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบาคาฮีออกมาดับไฟของความตื่นเต้นด้วยการบอกว่าข่าวเรื่องข้อตกลงเป็นเพียงการคาดเดายังไม่มีอะไรที่สิ้นสุดลงแปลว่ายังไม่มีอะไรจบอาจจะอยู่ในขั้นตอนเจรจาแต่ทรัมป์ตีความว่ามันจบอิหร่านชี้ให้เห็นถึงความลักลั่นที่เกิดขึ้นบอกว่าข้อเรียกร้องฝ่ายทรัมป์มากเกินไปแม้ว่าร่างข้อความส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นแต่สหรัฐกลับเพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆนาทีสุดท้ายทรัมป์ประกาศเรื่องการลงนามที่จะเกิดขึ้นในยุโรปด้วยนะบอกว่าจะมีการลงนามด้วยและจะเกิดขึ้นในยุโรปในเร็วๆนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเทคนิคบีบคั้นให้อิหร่านยอมจำนนต่อร่างสัญญาที่ทรัมป์เอง เสนอไปนาทีสุดท้ายแต่ว่าอิหร่านบอกว่ายังไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนี่คือความที่เขาเรียกว่าฟลิปฟลอปดิปโลมาซีการทูตประเภทเช้าอย่างเย็นอย่างประเภทกลับลำได้ตลอดเวลาคอยดูครับนาทีต่อไปอาจจะมีประเด็นใหม่ก็ได้แต่ณนาทีนี้ทั้งโลกกำลังเฝ้ามองทุกประโยคจากทั้งเตหะรานและวอชิงตันด้วยใจจดใจจ่ออีกวันหนึ่งแล้ว
2: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
0: คำว่าประวัติศาสตร์ครับคุณวิสุทธิ์ครับถูกนำมาใช้กับสงครามตะวันออกกลางในครั้งนี้นะบ่อยครั้งอย่างมากนะครับจนกระทั่งกลายเป็นสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่หาความแน่นอนหาความชัดเจนอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหน
1: ยังไง
0: นะ
1: แล้วจะฟังผู้นำอย่างทรัมป์ก็ไม่ได้เพราะว่
0: า
1: เมื่อคืนพูดอย่างลุงชาก็เป็นแบบนึง
0: คือทรัมป์เองนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพูดจากความรู้สึกของตัวเอง
1: แต่ความรู้สึก
0: ในขณะที่อย่างที่คุณสุทธิชัยบอกทางอิหร่านในบาเกอีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทรัมป์เนี่ยคาดเดาเอาเองนะครับผมพาไปดูนิดหนึ่งที่สื่อเขาแปลเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของทรัมป์ที่อ้างว่ายุติสงครามนะใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วขณะที่อิหร่านเนี่ยโต้กลับว่ายังไม่มีดีลสุดท้ายเลยนะคือมันหนังคนละม้วนต่างคนต่างก็พูดถึงมีประโยคหนึ่งนะที่ทรัมป์เขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าพวกคุณได้ยินข่าวหรือยังแต่เราได้ยุติสงครามกับอิหร่านแล้วในวันนี้พวกเขาวงเล็บอิหร่านตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายืนกรานมาตลอดและนั่นคือเป้าหมายหลักของการทำข้อตกลงนี้โดยคิดเป็น 95% ของข้อตกลงทั้งหมดเลยทีเดียวนี่คำพูดของทรัมป์นะครับขณะที่บาเกอีซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยนะก็บอกว่ากาตาร์และปากีสถานกำลังทำหน้าที่เป็นตัวกลางอย่างแข็งขันแต่การกระทำของสหรัฐกำลังส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางการทูตตั้งแต่เริ่มแรกสถานะของการเจรจานั้นชัดเจนสำหรับเราและเนื้อหาข้อตกลงส่วนใหญ่ก็เคยวางกรอบไว้จนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ฝ่ายสหรัฐต่างหากที่คอยเปลี่ยนท่าทีไปมาอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตอนหนึ่งบาเกอีก็บอกว่าอิหร่านได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจะไม่มีวันยอมประนีประนอมในสิ่งที่เรากำหนดไว้ว่านะฮะเป็นเส้นแดงอย่างเด็ดขาดจนถึงตอนนี้อิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงใดๆยิ่งไปกว่านั้นนะสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสก็มีความปลอดภัยน้อยลงเพราะการกระทำของสหรัฐหนังคนละม้วนจริงๆครับคุณสุดครับ
1: ครับ
0: เอามาเติมให้คุณที่คุณสุทธิชัยพูดถึงไปเมื่อสักครู่ผมเห็นสำนักข่าวเนี่ยเขาแปลกันในช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
1: ผมก็อยากรู้ไม่ได้คุณสุทธิชัยว่าตกลงเวลาตามข่าวทำเนี่ยนะจะเชื่อได้แค่ไหนอ่ะแล้วจะใช้อะไรในการคัดกรองไหนจริงอะไรเท็จ
0: กลาง
1: หรือไม่ก็เห็นใจคุณสุทธิชัยแล้วตามข่าวทำทุกวินาที
0: คนที่เขาตามข่าวทำเนี่ยโดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยนะก็ก่อนนอนเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะแล้วอย่าคิดว่าถ้าคุณวิสุทธ์จะตื่นมาจัดรายการตอนเช้าแล้วก็นะสรุปไว้ก่อนนอนสัก4ทุ่ม5ทุ่มนะแล้วเข้านอนตื่นเช้ามาไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มนะพลาดเลยเพราะมันจะเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งของบทสรุปที่ก่อนนอนเมื่อคืนคิดว่าโอ้นะฮะมาถึงตรงนี้พอตื่นเช้ามาอ้าวไปอีกทางหนึ่ง
1: แต่ว่าพร้อมพูดไงเราก็ต้องฟังเหมือนคนทั้งโลกก็ต้องฟังถูกไหมถึงแม้จะเชื่อไม่ได้แต่ว่าคำพูดก็มีผลกับทั่วโลกอ่ะยิ่งบอกกันขู่ไว้ถล่มหรือว่าระเบิดอย่างนี้แล้วก็มันก็กระทบเยอะนะฮะ
0: มีอยู่ไม่ต่ำสองครั้งที่จะทำลายอารยธรรมของ
1: ชาติ
0: พันธ
1: ุ์นั้นผมก็ตื่นเต้นมาก
0: แม้กระทั่งองค์พระสันตะปาปายังต้องออกมาเบรกและกลายเป็นประเด็นนะฮะเป็นประเด็นที่ทำเองก็ไม่สนใจใครทั้งนั้นเบรกก็สวนกลับเลย ะอยู่ในช่วงนั้นอ่ะกลับมาบ้านเราครับคุณวิสุทธ์ครับเร
1: ื่
0: องของบ้านเราวันเมื่อสักครู่นะช่วงที่ผมไตเติ้ลเกี่ยวกับก่อนเข้ารายการก็นายกรัฐมนตรียังเดินหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่วันนี้ไปแถลงอายัดทรัพย์นะแล้วก็จะคืนเงินให้กับเหยื่อที่โดนหลอกลวงนะวางเป้าหมายว่าถูกหลอกต้องได้

0: คืนเงินที่ยึดมาได้จากคนชั่วร้ายเหล่านี้กลับคืนให้กับผู้เสียหายนะฮะก็ในรายละเอียดก็เป็นคนกลุ่มเดิมนะครับอย่างการยึดในครั้งนี้ผมพาไปดูนิดหนึ่งที่นายกบอกว่าไปแถลงยึดในวันนี้ในรายละเอียดเขาก็บอกว่ามันเป็นการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะจากการยึดและอายัดทรัพย์สินนะกลุ่มคนกลุ่มเดิมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มพวกเครือข่ายบัญชีม้าของพนันออนไลน์ตรงนี้มี128รายการมูลค่า173ล้านบาทแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินนะอีกกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมนะลอบหนีลักลอบหนีภาษีอันเนี้ย100กับ4รายการนะมูลค่า94ล้านบาทและตอนท้ายยังมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในกรณีของคุณนะชื่อนะนางสาวแตงไทยเนี่ยเป็นเครือข่ายของลินเย็บ
1: ใช่
0: มูลค่ารวม 20,000 กับ288ล้านบาทแล้วก็นำเงินส่งคืนผู้เสียหาย4ราย25ล้านบาทอ่ะก็ถือว่านายกบอกลำดับเรื่องตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งทำไปแล้วกี่ครั้งเดินหน้าดำเนินการนะที่ท่านมักพูดอยู่เป็นประจำแล้วก็คุ้นหูปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่คือเดินหน้าเอาผิดนะกับเรื่องของสแกมเมอร์มิจฉาชีพนะช่อโกงหลอกลวงอะไรทั้งหลายแหละแต่มันมีตำหนิอยู่นิดเดียวแหละคุณที่สุดนะตอนที่สภาไม่อนุญาตนะครับให้สสที่ถูกปปงยึดอายัดทรัพย์และ DSI ก็
1: ชนภัทรนาสัว
0: นั่นแหละก็เลยกลายเป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเพราะว่านโยบายของรัฐบาลค่อนข้างจะชัดเจนแต่ก็นะฮะไม่สามารถทลายหลักการเรื่องของเอกสิทธิ์สสก็เลยจะต้องรอจนกว่าจะปิดสมัยประชุมครับ
1: ซึ่งที่แปลกก็คือนี่แหละพรรครัฐบาลโหวตไม่ให้พรรคไม่ให้สภาอนุญาตให
0: ้ในขณะที่ซีกฝ่ายค้านนะเห็นว่าควรที่จะให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
1: ใช่
0: มันก็เลยกลายเป็นจุดยืนที่ผมถึงเรียนไปเมื่อ
1: สักครู่นะสวนทางไม่น่าดู
0: สวนทางอยู่นิดหนึ่งครับ
1: แล้วก็แต่ว่าอยากจะเห็นจริงๆนะว่ารัฐบาลโอเคละก็หน่วยงานจับคนกระทำความผิดก็มาแถลงนะแต่ว่าไอ้เรื่องสแกมเมอร์ไอ้เรื่องฟอกขาวไอ้เรื่องค้ามนุษย์เนี่ยตกลงจะดำเนินการจริงจังต่ออย่างไรดำเนินการต่อหรือเปล่าหรือการช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์อย่างน้อยก็ประเทศเพื่อนบ้านเราเลยนะทำให้ต่อคือข่าวมันเงียบมันก็ดูเหมือนมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่นี่คือเรื่องของนโยบายหลักนะที่เคยประกาศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะประกาศคนทั่วโลกว่าไทยจะเอาจริงเอาจังของเรื่องนี้
0: คือไม่ใช่เป็นแค่วาระของเราแต่เป็นวาระของโลกด้วย
1: ของโลกเลยแล้วถ้าไม่ทำก็กลายเป็นบาดแผลของประเทศไทยเหมือนกันนะว่าไม่เอาจริง
0: จริงๆคุณที่สุดถ้าคุณที่สุดหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยมันมีอยู่สองครั้งครั้งแรกในยุคของรัฐบาลเข้าใจว่าจะเป็นคุณแพทองธารหรือคุณเศรษฐานะตอนนั้นน่ะหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของจีน
1: มาเองเลย
0: โอ้โหมาเองเลยตั้งแต่โดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมวดีโอ้โห
1: ตอนนั้นคุณรุจินเป็นมธ.1
0: นะเป็นมธ.1ไอ้ตอนนั้นก็ตกลงเนี่ยจะตัดไม่ตัดไฟอ่ะ
1: ใคร จะกลายเป็นระหว่างมหาไทยกับใครอ่ะกับคุณภูมิธรรม
0: สุดท้ายคุณรุจินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยต้องไปสับคัดเอาอ่ะหรือว่าไปคลิกเมาส์มันนั้นน่ะนะก็ทำพิธีตัดไฟไปเรียบร้อยนะชเวกโกโกะแต่กว่าจะตัดได้เนี่ยเห็นบอกว่าเขาขนเครื่องปั่นไฟมาไม่รู้
1: โอ้ยพอตัดเสร็จไฟฟ้าสว่างสวยเหมือนเดิมก็เตรียมการหมดแล้วนะก็อยากเห็นจริงนะอยากเห็นนะเพราะที่เป็นนโยบายที่ประกาศไปนะคร
0: ับ
1: ส่วนเรื่องที่กำลังตามแล้วพอดีวันนี้คุณไลท์ก็ไปตามคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ไอ้นี่เกิดก็วันนี้ไปตามเรื่องอันนี้ฮะเรื่องตึกถล่มสตง.
0: โอ
1: ้
0: คร
1: ับ นะไปสาระกรรมธิการบอกจริงนะศึกษาจัดทำติดตามบริหารงบประมาณนะก็ไปทวงถามหลายเรื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหลายแห่งสร้างไม่เสร็จอะไรมันก็คืบหน้าบ้าง ถึงน่า

0: สนใจก็คือว่าคุณไอ้อยากจะถามเรื่องตกลงไอ้ตึกถล่มเกิดจากอะไรสาเหตุคืออะไรนะปรากฏว่าคำตอบที่คุณไอ้ได้รับจากสตง.คือไม่สามารถรายงานได้ให้กับกรรมาธิการทราบเพราะว่ามันเป็นเอกสารลับและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีครับ
1: อยู่ในสำนวนคดี
0: ก็เลย
1: เป
0: ให
1: ิ
0: ้
1: ด
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ผ
0: ่
1: ย
0: ได
1: ไ
0: ้
1: ม่
0: ค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ับ
1: ้
0: เราอยากรู้ว่าเราเป็นประชาชนอยากรู้ว่าตกลงจุดป่านนี้มันถึงถล่มเพราะอะไร
1: คือมันมีอย
0: ก
1: ู
0: ็
1: ่
0: เล
1: ส
0: ย
1: ามประเด็นไงคุณวิสุทธ์
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยก็ไปโทษว่าเหล็กซิม
0: เ
1: เ
0: ล
1: ค
0: ็ก
1: ยหยวน
0: ตอนนี้ก็ไม่ใช่
1: สองการออกแบบนะไม่สมมาตร
0: ครับ
1: ไม่สมมาตรปล่องลิฟต์เอียงไปทางนั้นเอียงมาทางนี้กระดูกสันหลังของตึกไม่มีนะฮะแล้วก็โยงไปถึงคนออกแบบเขียนแบบนะซึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เขียนแต่ลงนาม
0: ต้องน
1: า
0: ่ารัก
1: รับรองเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบมันก็เลยกลายเป็นสามประเด็นไม่รู้ว่าออกแบบแล้วก็อันนี้เมื่อออกแบบมันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นและการไปสร้างมันก็ต้องเป็นไปตามแบบนั้นสรุปเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุแต่เป็นเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่สมมาตรที่ว่า
0: แต่ว่ามีผลจริงว่าสตง.
1: ครับ
0: อนุ
1: ก
0: ม
1: ็
0: ั
1: เ
0: ต
1: ป็
0: ิน
1: เรื่อง
0: เจ้านี้ไม่ได้อย่างไร
1: เป็น
0: แล้วจะป้องกันยังไงแล้วก็ตึกอีกหลายแห่งที่กำลังก่อสร้างเนี่ยนะไม่เสร็จเรื่องมาตรการความปลอดภัยยังไงไม่มีคำตอบ
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าทำไมถึงตอบยาก
1: ก็ยิ่ง
0: ห
1: ต
0: รื
1: ออ น
0: เป็นหน่วย
1: แ
0: ง
1: ร
0: าน
1: ก
0: ตรวจสอบ
1: ๆ
0: คนอื่นไง
1: นี่
0: ผ
1: แห
0: ู
1: ล
0: ้
1: ะ
0: ฟ้อ
1: ป
0: ง
1: ัญ
0: ค
1: ห
0: น
1: า
0: จ
1: ให
0: ะ
1: ญ่
0: ตรวจ
1: ค
0: ส
1: ุ
0: อ
1: ณ
0: บ
1: ว
0: ม
1: ิ
0: ัน
1: ส
0: ย
1: ุ
0: า
1: ท
0: ก
1: ธิ
0: ตรงนี้ไง
1: คือเวลาตรวจสอบคนอื่นนะง่ายแต่เวล
0: โอ
1: า
0: ้
1: จะตรวจสอบตัวเองเนี่ยดูเหมือนมันมีหลายขั้นตอน
0: โอ้เวลาตรวจสอบคนอื่นเนี่ยหูนะ
1: คือตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ดูเหมือนกำตอนแรกๆเนี่ยกำหนดกรอบเอาไว้ว่า15 วัน1 เดือนต่อมาขยับเป็นขยายเวลา3 เดือนและถัดมาเนี่ยพอเป็นคดีความอย่างเนี้ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะกระทบต่อสำนวนคดีก็เลยกลายเป็นว่ายังเป็นปริศนาอยู่ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: แต่ว่าเรื่องใหญ่ๆต้องรอใช่ไหมคุณเตียงเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก็ต้องรอนานเนาะ
1: ครับ
0: เรื่อง
1: คร
0: อ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ไรว่าสวนี่ก็ต้องรอนานเนาะ
1: โอ้
0: เนาะ
1: ก็เอกสารเป็นแสนแสนแผ่นนะคุณวิสุทธิ
0: โอ
1: ์อ่
0: ้
1: านไปเลย
0: โอ้
1: แต่เรารอไม่ได้แล้วต้องไปแล้
0: ต
1: ว
0: ่อ
1: หม
0: ไป
1: ดเว
0: เว
1: ลา
0: ลา
1: แล
0: หม
1: ้ว
0: ด
1: ว
0: แ
1: ั
0: ล
1: น
0: ้วค
1: น
0: รั
1: ี
0: บ
1: ้
0: ครับขอบ
1: แล
0: พร
1: ้
0: ะ
1: ว
0: คุณ
1: กลั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: มาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อน
0: ครั
1: ส
0: บ
1: ว
0: ส
1: ัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: ค
0: คร รั
1: ับ บ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายนวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราในวันนี้นะครับก็ปิดบวกขึ้นมา20กว่าจุดเลยนะครับ 20.09 จุดรับความหวังที่จะสามารถบรรลุขออภัยนะครับรับความหวังที่จะสามารถบรรลุสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้นะครับนั่นคือตลาดของบ้านเราในวันนี้ครับวันนี้ติดไปที่ 1592.41 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 20.09 จุดครับคิดเป็น 1.28% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,381.65 ล้านบาทครับวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อนะครับเริ่มไหวแดนบวกทั้งวันเลยครับทำจุดสูงสุด1595.84 จุดและจุดต่ำสุด 1582.26 จุดครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น291หลักทรัพย์ลดลง146หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง224หลักทรัพย์ครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับอันดับที่1คือเดลต้าครับมูลค่าการซื้อขาย 7,082 ล้านบาทติดไปที่363บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทอันดับที่2 K-Bank ครับ 3,673 ล้านบาทปิดไปที่203บาทเพิ่มขึ้นมา5บาท50สตางค์อันดับที่3 Gulf 3,535 ล้านบาทปิดไปที่64บาทครับเพิ่มขึ้นมาบาท25สตางค์อันดับที่4 SCB ครับ 3,351 ล้านบาทปิดไปที่140บาทเพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์อันดับที่5 Advance 3,102.72 ล้านบาทปิดไปที่366บาทเพิ่มขึ้นมา7บาทนะครับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับวันนี้อยู่ในรายการอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KGX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับเมื่อวานคุยกับนักวิเคราะห์เหมือนวันนี้ดูเหมือนจะพักรอดูจังหวะนะครับแต่ขึ้นมา20กว่าจุดในวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: ต้องบอกเพราะว่าจริงๆตลาดช่วงนี้ต้องยอมรับเลยเนี่ยว่ามาจากวัตถุภายนอกเป็นตัวชี้นำนะฮะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือประเด็นที่คุณวรินทร์กะคือพลานที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการเซ็นลงนามเรื่องของการสันติภาพระหว่างเขากับทางอเมริกาทางอิหร่านนะครับนะที่บอกเร็วสุดภายในสัปดาห์นี้นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะนี่คือตามข่าวนะครับนะหลังจากหุ้นเอเชียนี้ก็เลยรีบาวด์นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็อย่างคือหุ้นกลุ่มเทคมันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะแล้วก็ด้วยกระแสหนึ่งพออีกประเด็นนึงก็คือประเด็นพอมีการพูดว่าจะมีการลงนามปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวบอนด์ยูอเมริกากับทางตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันดรอปลงมาทันทีนะครับนะคือง่ายๆคือวันไหวไปกับตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยแต่แน่นอนพอบอนด์ยูดรอปลงปุ๊บเนี่ยมันเป็นแรงลดแรงกดดันลดดันจากตลาดเพราะว่ามันทำให้เรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยอาจจะมีโอกาสลดลงถ้าลดลงปุ๊บเนี่ยเงินมันก็เหมือนว่ามันเป็นการสนับสนุนตลาดให้มันมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเงินจะเข้าไปทางนั้นหรือไม่หรือยังไงนะครับแต่เพิ่มว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีการประชุมอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ BOJ นะครับซึ่งตอนนี้เองเขาเริ่มมีการคาดกันว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ญี่ปุ่นจะต่างคนอื่นนิดนึงนะเพราะดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วนะครับนะแล้วถัดมาจะเป็นของอเมริกาคือทางเฟดซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะว่านายเควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์เฟดคนใหม่เนี่ยแล้วก็จะมีการจัดประชุมรอบแรกของเขาเนี่ยครั้งแรกเขาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาอะไรออกมาดอกเบี้ยจะลงไหมหรือว่าจะขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้ออเมริกาขึ้นนะครับนั้นมันมีคำถามระเกณฑ์อยู่เนี่ยแต่แน่นอนเอาประเด็นใกล้ตัวก่อนคือราคาน้ำมันกระบอนอยู่บนดอกเนี่ยคนก็เลยเอาจุดนี้เป็นจุดบวกก่อนก็เลยลากกันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยและเพื่อของบ้านเราภายในเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรนะภายในจะเหมือนเดิมนะครับยังค่อนข้างจะไม่มีปัจจัยใหม่แต่เรามีแรงกดดันจากเรื่องต่างชาติเขาขายมาก่อนหน้า6วันติดนะครับเนี่ยแต่เพิ่มว่าวันนี้ถ้าดูทรงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เขาซึ่งออกมาจริงแล้วเขาก็ซื้อเยอะนะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่มันฟื้นตัวนะครับคือพูดง่ายคือบ้านเราแม้ไม่มีกระจายใหม่เนี่ยแต่แรงซื้อมันกลับที่หุ้นตัวใหญ่ได้ค่อนข้างจะเร็วนั่นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นมันรอเชิงอยู่แล้วมันก็รออะไรมาชี้นำนะครับนะเพราะว่านี้เดลต้าเองก็ไม่ได้บวกแรงนะครับบวกเป็นแค่5บาทเองก็ราว5จุดเท่านั้นเองนั้นตลาดบวกไปถึง20จุดเนี่ยเพราะว่ามีหุ้นตัวอื่นเช่นพวกกราฟฟื้นตัวพวกแอดวานซ์เอโอทีนะแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับซึ่งแบงค์ตัวใหญ่นะขึ้นมาหลายตัวทีเดียวนะครับนะแต่ถ้ามีอากาศคนที่เล่นตามเทรดแบบนี้ก็เรียกว่าเซนติเมนต์เป็นเชิงบวกมันก็ชวนคนซื้อหุ้นตามนะครับก็เลยเรียกว่าเฮโลเข้ามาใหม่แต่บุ้งก็เลยกลับมาเกือบ70,000ล้านนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ตลาดหุ้นวันนี้มันก็เลยกระโดดขึ้นมาแล้วก็มาได้ค่อนข้างจะดูเฟิร์มหน่อยแล้วก็มีแนวโน้มที่ความหวังของนักทุนบ้านเราคือ กลับไปว่าที่600จุดอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ครับเปิดมาสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้น
1: คือจริงๆโลกสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อหุ้นมุมตั้งตลาดแบบนี้มันน่าจะว่ากันต่อแต่ต้องดูก่อนนะว่าเสาร์ที่นี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเสาร์ที่นี้อเมริกากับอิหร่านเขาว่ากันต่ออะไรเงี้ยยิงกันต่อเงี้ยมันก็ไม่ดีนะฮะนะครับมันก็จะมองอีกแบบนึงถ้าเสาร์ที่นี้มันไม่มีอะไรที่มันถ้ามันไม่คืบหน้าแต่ให้มันหยุดนิ่งไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นใจบวกตลาดในช่วงเหมือนจันทร์หรือวันอังคารนะครับเนี่ยแต่เพราะว่าจันทร์อังคารเนี่ยเราอาจจะขยับตัวได้ไม่เท่าแรงจะเหมือนก็เล่นแบบประคองตัวเพราะว่าไปรอดูเฟดเป็นพุทธนะครับนั้นมันจะมือตามถ้าแบบนี้มันเหมือนว่ามันจะรอดูก่อนว่าอะไรชัดเจนอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยมุมนำที่เป็นบวกเนี่ยมันอาจทำให้ตลาดหุ้นมีการเทรดกันอยู่บ้างแต่การเทรดแบบสะประคองตัวไปนะครับ
0: ครับกลยุทธ์ในการลงทุนสัปดาห์หน้าล่ะครับในบรรยากาศแบบนี้นี่นั่นยังไงดี
1: เราต้องบอกว่าเราเล่นแบบเทปตัวก็ต้องบอกลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เราพูดไปเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครรู้คำตอบนะว่าสุดท้ายเป็นไงแน
0: ่ครับ
1: จนกว่าจะเห็นผลมาจริงๆนะครับถ้าเห็นถ้าเป็นปัจจัยบวกคือสุดท้ายก็ลงหนักกันได้จริงปุ๊บเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้เยอะกว่านี้นะครับเนี่ยผมก็เชื่อหุ้นมีโอกาสไปได้เลยนะ1650แล้วก็ว่าไปนะครับเนี่ยแต่ขนาดคือถ้ามันไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเล่นแบบนี้คือกระแสบวกมาก็เฮกระแสลบมาก็ทิ้งลงมาใหม่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเล่นเซฟตัวคือลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณเจริญครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับให้คำแนะนำกับนักลงทุนของเราในสัปดาห์หน้านะครับที่ยังคงต้องติดตามการคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมร่วมในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับคือตลาดวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดีครับก็มาจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นอาจจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพเร็วๆนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นฟื้นตัวขึ้นมาแรงนะทางรัฐมนตรีของอิหร่านจะออกมาปฏิเสธเรื่องข้อตกลงนี้ก็ตามนะครับว่าเป็นการมโนฝ่ายเดียวของทางฝั่งทรัมป์นอกจากนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านรอบกลุ่มถึงการที่อิหร่านนั้นจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลงแรงหรือสินทรัพย์อื่นๆฟื้นตัวนอกจากนี้นะครับลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับโดยการปรับตัวขึ้นในวันนี้นั้นกระจายกลุ่มครับโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวและธนาคารนะครับแนวโน้มสัปดาห์หน้านั้นก็คาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ครับเนื่องจากตลาดนั้นยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามการประชุมเฟดซึ่งคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยแต่ตลาดรอติดตามท่าทีประธานเฟดคนใหม่ครับว่าจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรซึ่งจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนั้นก็อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงนะครับมาดูตัวเลขที่บรรดานักวิเคราะห์มองแนวรับแนวต้านรวมๆกันหลายๆค่ายแล้วก็เฉลี่ยดูนะครับก็จะอยู่ในเรนจ์1570 1630สกรูกุลเจริญให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับแนวต้านก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับภูมิภาคในวันนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคกันหน่อยวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ปิดบวกยกแผงเลยครับวันนี้นะครับปิดบวกเกือบทุกตลาดครับหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางจากรายงานที่ระบุว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับโดยร่างบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นนั้นมีเงื่อนไขให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซขึ้นอีกครั้งหนึ่งและสหรัฐนั้นผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันส่งผลให้แรงซื้อนั้นปรับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิเคปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางขณะที่ตลาดนั้นยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐครับที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับนิเคนั้นปิดไปที่ 66,020 1.04 จุดนะครับพุ่งขึ้น 1,802.77 จุดคิดเป็น 2.81% ครับตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นทั่วโลกหลังความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทางการจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,031.51 จุดเพิ่มขึ้นมา 44.50 จุดคิดเป็น 1.12% นะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเกือบ 2% ครับตามทิศทางตลาดหุ้นโลกหลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกจากนี้นะครับแรงซื้อยังไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงครับหางเสงปิดไปที่ 24,718.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 468.81 จุดคิดเป็น 1.93% ครับคอสปีเกาหลีใต้พุ่งขึ้นกว่า 4% นะครับนำตลาดเอเชียจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มส่งออกหลังจากที่นักลงทุนนั้นกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งจากความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นจะคลี่คลายลงนอกจากนี้นะครับบรรยากาศการลงทุนนั้นยังได้รับแรงหนุนจากการเตรียมเข้าซื้อขายวันแรกของ SpaceX ซึ่งเป็น IPO หรือว่า Initial Public Offering ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,123.62 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 359.67 จุดคิดเป็น 4.63% นะครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ใน cnbc.com นะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้ครับเรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในต่างประเทศนะครับจีนจับกุมนักวิชาการสหรัฐผู้เชี่ยวชาญเมียนมาต้องสงสัยพัวพันกับคดีจารกรรมข้อมูลนะครับซึ่งเป็นในข่าวที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับโดยกระทรวงต่างประเทศของทางสหรัฐอเมริกานะครับได้ยืนยันการควบคุมตัวมินซินครับนักวิชาการชาวอเมริกันและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านเมียนมาโดยระบุนะครับว่าถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมและการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติของจีนครับขณะที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้แสดงความกังวลเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าวนะครับหลินเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่าอู่มินซินถูกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควบคุมตัวทางอาญาตามกฎหมายครับเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจารกรรมข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับในขณะที่ชาวอัลเบเนียประท้วงเมกะโปรเจกต์ลูกเขยทรัมป์ 1.5 แสนล้านหวั่นทำลายธรรมชาตินะครับโปรเจกต์ของอีวานกาและเจเร็ดคูชเชอร์ชาวอัลเบเนียหลายหมื่นคนครับออกมาชุมนุมที่กรุงติรานาซึ่งคือเมืองหลวงของอัลเบเนียนะครับต่อต้านโครงการรีสอร์ทหรูมูลค่ากว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.5 แสนล้านบาทที่เชื่อมโยงกับอีวานกาทรัมป์บุตรสาวของทรัมป์และเจเร็ดคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยผู้ประท้วงเนี่ยกังวลว่าโครงการเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลครีเอทิกเอฟขอไปครับเอเจเรติกนะครับและพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับโครงการรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวเนี่ยเป็นแนวคิดของเจเร็ดคูชเนอร์และอีวานกาทรัมป์ที่รู้สึกประทับใจในอัลเบเนียระหว่างล่องเรือยาตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยแผนการพัฒนาเนี่ยนอกจากโรงแรมหรูแล้วเนี่ยยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนโฉมเกาะซะซานเกาะร้างซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานทัพทหารลับในยุคคอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นเดสติเนชันระดับโลกเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงและนักอนุรักษ์ก็ชี้ว่าพื้นที่ก่อสร้างนั้นอยู่ในเขตชุ่มน้ำที่มีความสำคัญอย่างมากครับเนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโกแมวน้ำและจุดวางไข่ของเต่าทะเลครับซึ่งหากโครงการเดินหน้านั้นจะทำลายธรรมชาติรอบลากูนอย่างถาวรนะครับผู้ประท้วงรายหนึ่งเนี่ยบอกว่าโครงการที่ชแวนแนกนั้นจะทำลายธรรมชาติของเรามันถูกสร้างบนที่ดินคุ้มครองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะบั่นทอนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระยะยาวของประเทศเรานะครับ ซึ่งระหว่างการเดินขบวนล่าสุดนั้นกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้เคลื่อนขบวนไปยังอาคารที่ทำการของรัฐบาลบนถนนสายหลักของเมืองหลวงถือป้ายข้อความขนาดใหญ่ระบุนะครับว่าอัลเบเนียนั้นไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็พากันตะโกนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาลาออกจากตำแหน่งนะครับบรรยากาศของการประท้วงนั้นก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดครับนักวิชาการและคนรุ่นใหม่ระบุว่าความอดทนของประชาชนสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรามาเนี่ยมาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2013แต่กลับไม่สามารถขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่สะพัดหรือพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานเช่นระบบสาธารณสุขให้มันดีขึ้นได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการประท้วงดังกล่าวยังทวีความรุนแรงจากการที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยประชาชนเพิ่งจะลุกฮือขับไล่รองนายกรัฐมนตรีเบลินดาบาลูกูจนทำให้เธอนั้นถูกปลดจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาพัวพันการทุจริตนะครับส่งผลให้ความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลนั้นพุ่งสูงถึงขีดสุดเลยนะครับความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จุดชนวนความขัดแย้งในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังนำไปสู่การส่งสัญญาณเตือนจากสหภาพยุโรปที่ระบุนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบและทำให้กระบวนการพิจารณาอัลเบเนียเข้าเป็นสมาชิก EU ล่าช้าออกไปซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของนายกรัฐมนตรีรามานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกรัฐมนตรีเอดีรามานั้นก็ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สอย่างชัดเจนเลยบอกว่าโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและจะเสร็จสิ้นอย่างรับผิดชอบนะครับพร้อมกับปฏิเสธความกังวลของกลุ่มผู้ประท้วงโดยบอกว่าโครงการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับรามาเนี่ยยังอ้างว่ารัฐบาลมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดปัญหาการทุจริตโดยบอกว่าการตั้งสำนักงานในการพิเศษที่ได้ไปเปิดสอบสวนคดีช่อโกงระดับชาติหลายคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่สำหรับกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมองว่านี่คือมหากาพย์ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนต่างชาติที่ไร้ความโปร่งใสซึ่งประชาชนจะไม่ยอมทนอีกต่อไปนะครับคืออัลเบเนียล่าสุดกับโปรเจกต์ของเจเร็ดคูชเนอร์นะครับจีนเตือนภัยหน่วยข่าวกรองต่างชาติส่งเต่าและปลาสายลับติดเซ็นเซอร์เจาะข้อมูลทางทะเลครับนี่เป็นความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนออกมาเผยนะครับว่าหน่วยข่าวกรองต่างชาติเนี่ยกำลังใช้เทคโนโลยีสอดแนมรูปแบบใหม่ครับทั้งทุ่นตรวจจับอัจฉริยะสัตว์ทะเลติดเซ็นเซอร์อย่างเช่นเต่าและปลาเรื่องร่อนพลังงานคลื่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเรือสินค้าเพื่อจะเก็บข้อมูลทางทะเลที่มีความอ่อนไหวของจีนนะครับโดยระบุว่าอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงด้านอธิปไตยการทหารและเศรษฐกิจของประเทศนะครับบทความที่มีการเผยแพร่กันผ่านบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงของรัฐบาลจีนภายใต้หัวข้อที่ว่าภายใต้สีน้ำเงินครามอันลึกล้ำกระแสน้ำเชี่ยวกรากกำลังก่อตัวครับก็ได้เปิดเผยรายละเอียดอุปกรณ์จารกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกตรวจพบในด้านน้ำของจีนนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบสัตว์ทะเลมีชีวิตขนาดค่อนข้างใหญ่ในบางพื้นที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไว้บนตัวจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเต่าสายลับเป็นสปายเทอร์เทิลนะครับแล้วก็เป็นปลาสายลับโดยสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะว่ายน้ำไปในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำความเค็มทิศทางของกระแสน้ำจากนั้นเนี่ยจะส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังเครือข่ายต่างประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบดาวเทียมเพื่อนำไปสร้างเป็นแผนที่ใต้น้ำสำหรับหาจุดอ่อนในระบบป้องกันชายฝั่งของจีนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการค้นพบทุ่นตรวจวัดมหาสมุทรทรงกลมซึ่งถูกปล่อยโดยสถาบันวิจัยทางทะเลแห่งหนึ่งของต่างประเทศครับด้านบนเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศส่วนด้านล่างทิ้งโซ่สมอเพื่อยึดตำแหน่งและมีการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นเสียงความแม่นยำสูงทำให้สามารถดักรับข้อมูลคลื่นเสียงรอบข้างและบันทึกอัตลักษณ์ของเสียงของเรือดำน้ำจีนได้แบบเรียลไทม์ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งยังตรวจพบอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคลื่นและโซลาร์เซลล์ที่ถูกส่งเข้ามาโดยกลุ่มต่างชาติซึ่งติดตั้งระบบระบุพิกัดและอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุทำให้สามารถรับคำสั่งจากดาวเทียมและส่งข้อมูลกิจกรรมของเรือรบรวมถึงสภาพแวดล้อมทางทหารในทะเลเนี่ยกลับไปได้ทันทีนะครับนอกจากอุปกรณ์ในทะเลแล้วเนี่ยกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนยังเปิดโปงพฤติกรรมของบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่พยายามเสนอขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งบนเรือรุ่นใหม่ให้กับเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์โดยอ้างว่าเป็นบริการเสริมสำหรับการเดินเรือทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงอุปกรณ์ดังกล่าวคือเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองหลากรูปแบบนะครับที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆภายในท่าเรือได้แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศและการนำทางเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อแอบสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางทะเลของตนเองนะครับกระทรวงก็เลยย้ำนะครับว่าข้อมูลทางทะเลที่ละเอียดอ่อนเช่นการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำลักษณะอุณหภูมิน้ำการกระจายตัวของความร้อนและภูมิประเทศของท้องทะเลหากถูกหน่วยงานจารกรรมต่างชาติขโมยไปเนี่ยจะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางทหารและอธิปไตยของจีนครับแม้ว่าในแถลงการของทางการจีนจะไม่ได้ระบุชื่อประเทศอย่างเจาะจงแต่ก็เป็นที่เข้าใจตรงกันในหมู่นักวิเคราะห์ว่าเป็นการพาดพิงถึงกลุ่มประเทศคู่แข่งในซีกโลกตะวันตกทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันออกมากล่าวหาเรื่องการจารกรรมข้อมูลมันตลอดนะครับต้นเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพันธมิตรข่าวกรอง Five Eyes ดวงตา5ดวงนะครับ Five Eyes ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสหรัฐสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพิ่งจะออกมาเตือนว่าสายลับจีนเนี่ยกำลังใช้แพลตฟอร์มจัดหางานออนไลน์เพื่อแฝงตัวและล่อลวงเอาข้อมูลลับจากบุคคลในแวดวงความมั่นคงขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมาทางการจีนเองก็เคยเตือนเจ้าหน้าที่รัฐให้ระวังแผนการน้ำพึ่งพระจันทร์หรือการใช้เสน่ห์ของสายลับสาวต่างชาติเนี่ยมาล่อลวงเอาความลับของรัฐไปเช่นเดียวกันนะครับฮันนีมูนทั้งนี้นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนั้นระบุนะครับว่าความมั่นคงทางทะเลเป็นส่วนประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติและต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนครับโดยได้ประกาศเตือนให้ชาวประมงและผู้ประกอบการเดินเรือระมัดระวังการร่วมมือทางธุรกิจที่น่าสงสัยหากพบทุ่มหรืออุปกรณ์ที่ผิดปกติในทะเลให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมทั้งกำชับเจ้าของเรือไม่ให้ซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์บริการทางทะเลที่ไม่มีแหล่งน้ำขอไปครับที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดโดยเด็ดขาดเลยนะครับโหลำระเบิดนะครับ Spy Turtle บอกนี่มันอย่างกับพล็อตหนังเลยนะครับติดเข้าไปในตัวเต่าและก็ตัวปลานะครับศาลฎีกาสหรัฐสั่งระงับประหารชีวิตด้วยก๊าซไนโตรเจนในรัฐอลาบามาชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นเรื่องโดเมสติกของทางอเมริกานะครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก30ปีอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลครับที่ส่งโดรนรุกรานเกาหลีเหนือก่อนที่จะประกาศมาร์ชัลลอศาลกลางกรุงโซลพิจารณาจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลเป็นเวลา30ปีนะครับในความผิดฐานสั่งการให้ส่งโดรนเข้าไปยังเกาหลีเหนือเพื่อจงใจยั่วยุและเพิ่มความตึงเครียดบริเวณชายแดนหวังใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือ Martial Law เมื่อเดือนธันวาคม2024นะครับโดยศาลเนี่ยรับฟังพยานหลักฐานแล้วก็ชี้ว่ายุนเนี่ยได้มีการสั่งการปฏิบัติการโดรนดังกล่าวในเดือนตุลาคม2024ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุรัฐบาลเกาหลีเหนือและตั้งใจจะนำความตึงเครียดระหว่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างเร่งด่วนในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ3ธันวาคม2024ก่อนหน้านี้นะครับในวันประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนายยุนก็อ้างว่าตนเองกำลังปกป้องประเทศจากกองกำลังต่อต้านรัฐที่ฝักใฝ่เกาหลีเหนือแต่ในเวลาต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่าการตัดสินใจของเขานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยปัญหาความระส่ำระสายทางการเมืองภายในประเทศจนนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนและทำให้เขาต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในที่สุดก่อนจะถูกรัฐสภาลงมติถอดถอนและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนอกจากตัวอดีตประธานาธิบดีแล้วเนี่ยศาลยังได้ตัดสินจำคุกผู้ร่วมกระบวนการในปฏิบัติการครั้งนี้อีกหลายรายนะครับก็มีทั้งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมก็ถูกไป30ปีเหมือนกันนะครับในข้อหากบฏและใช้อำนาจมิชอบนะครับนายคิมยงฮยอนซึ่งก็เป็นโทษที่สูงกว่าคำร้องของอัยการพิเศษที่เสนอไว้ที่25ปีนะครับส่วนนายยออินฮยองอดีตผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองทหารถูกตัดสินจำคุก15ปีขณะที่คิมยงแดอดีตผู้บัญชาการเลยปฏิบัติการโดรนถูกตัดสินจำคุก3ปีแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา5ปีนะครับแม้ว่าทั้ง2ประเทศนะครับเกาหลีเหนือใต้เนี่ยจะใช้บอลลูนโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะที่เป็นการตอบโต้ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่เกาหลีเหนือมักจะส่งบอลลูนขยะหลายร้อยลูกข้ามพรมแดนมายังฝั่งใต้ตลอด2024 ซึ่งภายในก็บรรจุสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนะครับแม้ว่าทั้ง2ประเทศนั้นจะใช้บอลลูนโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะนี้มาตั้งแต่ยุคสงครามเกาหลีแต่สถานการณ์มันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในปี2024ครับเมื่อเกาหลีเหนือนั้นออกมากล่าวหาว่าเกาหลีใต้ส่งโดรนบินเข้าไปโปรยใบปลิวต่อต้านระบบการปกครองถึงใจกลางกรุงเปียงยางนะครับซึ่งเกาหลีเหนือนั้นขู่ว่าอาจจะนำไปสู่สงครามได้ด้วยคำตัดสินของศาลในวันศุกร์ระบุชัดเจนครับว่ายุนคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการส่งโดรนเหล่านั้นโดยคาดหวังจะให้เกาหลีเหนือโจมตีตอบโต้กลับมาเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับคำตัดสินจำคุก30ปีในคดีโดรนนี้นับเป็นโทษทันล่าสุดของยุนซอกโยซึ่งปัจจุบันก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับและยังต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีอีกหลายข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการประกาศกฎอัยการศึกที่ล้มเหลวกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายุนเพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาเป็นผู้นำการก่อกบฏหรือว่า insurrection ซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์นอกจากนี้นะครับยังถูกตัดสินจำคุกแยกอีก5ปีในข้อหาใช้อำนาจมิชอบและขัดขวางการเข้าจับกลุ่มตนเองนะครับความพยายามประกาศกฎอัยการศึกของยุนรวมถึงการประท้วงที่ตามมานั้นได้สร้างความปั่นป่วนและสุญญากาศทางการเมืองในเกาหลีใต้อยู่หลายเดือนจนกระทั่งไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าอีแจมยองจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายสถาบันเดิมคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดและก้าวขึ้นมานำฝ่าประเทศในปัจจุบันนะครับ 18:31 นครับวันนี้อาจารย์สมชายอยากจะพาเรามาดูเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับ EU นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก35 นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนกวาดตาดู headlines ของแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราเร็วๆนะครับก่อนที่วันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับเราจะพูดคุยกับอาจารย์สมชายพัฒนภาคพิวัฒน์ความขัดแย้งจีนกับ EU นะครับ AIS ร่วมถวายความอาลัยเสริมโครงข่าย 5G 4G ฟรี Wi-Fi พร้อมจุดชาร์จแบตและน้ำดื่มนะครับสันเพชรตรวจท่าเรือระนองประตูการค้าอันดามันเชื่อมเอเชียใต้และ BIMSTEC นะครับ BIMSTEC ก็คือบังกลาเทศอินเดียเมียนมาและศรีลังกาไทยแลนด์นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเพราะเขาเติมเนปาลกับภูฏานเข้าไปนะครับเลยเป็นตัวย่อของประเทศไม่ได้นะครับแสนสิริพวงจุฬา done waste to worth เปลี่ยนขยะเหลือใช้สู่ผลงานดีไซน์รักโลกรักแบบที่มีสรศรีกรันนะครับมหิดลจุฬาเชียงใหม่พลิกโฉมอุดมศึกษาไทยเริ่มนิสิตนักศึกษาเรียนร่วม MC Square Gen Ed Edge ที่ย่อมาจาก Education นะครับ Beyond Boundaries เกษตรตั้งทีมพระพิรุณเข้มตรวจเข้มด่านชายแดนปราบทุเรียนและสินค้าเกษตรเถื่อนนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องที่คุณสุภจีไฟเขียว2มาตรการ5โครงการจ่าย 10,000 ล้านจัดการกับข้าวเปลือก11ล้านตันรักษาเสถียรภาพของราคานะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับแต่เราจะกลับไปที่จีนกับ EU กันต่อนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนภาคพิวัฒน์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลินครับ
0: ครับอาจารย์บอกว่าอยากคุยเรื่องจีนกับ EU ขัดแย้งกันขัดแย้งกันในเรื่องไหนครับอาจารย์ปมไหนครับ
3: คืออย่างนี้ครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะครับของซัมมิตของ EU การคุยกันจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจีนแต่จะมีการพูดเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับจีนจริงๆจะมีการคุยกันเรื่องของความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วจีนกับ EU จะมีการประชุม2ระดับนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยระดับหนึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีกับระดับหนึ่งเป็นระดับของรองเลขาธิการแต่ปรากฏว่าจีนขอแคนเซิลในเรียกว่าตอนใกล้ๆเลยซึ่งการที่คันเซิลในลักษณะนี้นั้นมักจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ้ยผมไม่แฮปปี้กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในส่วนนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าอเมริกาเองก็สร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับสหภาพยุโรปและจีนกับทุกประเทศเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเลยกรณีมันก็สร้างแรงกดดันที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยหันมาคบค้ากับประเทศอื่นและหนึ่งในประเทศที่จะต้องคบค้าก็คือประเทศจีนจีนเองก็ต้องอะไรครับหาทางมาคบค้ากับสหภาพยุโรปก็เป็นประเทศพูดง่ายเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับในกรณีของจีนนี่แน่นอนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางด้านของสหภาพยุโรปในทางเศรษฐกิจก็ถือว่ามีบทบาทมากนะครับเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ก็รู้เลยครับว่าจะต้องอะไรครับหาทางมามีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะลดแรงกระทบจากเรื่องของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปัญหาจีนกับทางด้านยุโรปนั้นแม้ว่าจะพยายามหาทางที่จะมาประนีประนอมเอนเกจกันแต่ในตัวมันเองมันก็มีประเด็นปัญหาที่เป็นตัวที่ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาแรกก็คือทางด้านของอะไรครับEU นั่นก็มีความเห็นเหมือนกับอเมริกาในด้านหนึ่งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพยายามป้องกันเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อไม่ได้เข้าไปสู่ในด้านของจีนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินมาตรการคู่กันตั้งแต่สมัยของไบเดนและกับอันที่หนึ่งครับกับอันที่สองก็คือ EU นั่นมีลักษณะที่เสียเปรียบจีนดุลการค้าของ EU ขาดดุลทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับพอขาดถึงทุกวันวันละ 1,000 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายเสียดุลการค้ากับจีนเยอะ และส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสินค้าหลายอย่างเนี่ยอะไรครับมันไม่มีทางที่จะมาแข่งกับจีนได้โดยเฉพาะเรื่องรถยนต์หรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น EU ก็มีความรู้สึกว่าต้องมีการหาทางที่จะแก้ไขกับที่3นะครับจีนเองก็เป็นประเทศนะครับที่พูดง่ายไม่ใช่จะอยู่ในระบบตลาดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้จีนเองก็ถูกมองว่ามีการดำเนินมาตรการในลักษณะที่ไม่เขาเรียกว่า unfair trade การค้าที่ไม่เป็นธรรมเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นประเทศที่พูดง่ายสังคมนิยมนำทางด้านทุนนิยมเพราะฉะนั้นนี้ในลักษณะหนึ่งก็คือตั้งแต่สมัยเข้าเป็นสมาชิกของ WTO วงการค้าโลกจีนเองตั้ง2001ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็น market economy อันนี้ก็เป็นส่วนที่3ส่วนที่4นะครับก็คือทางด้านจีนเองนะครับก็มีมาตรการในการป้องกันภัยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในการตอบโต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านของเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่กับอีกส่วนนึงก็คือว่าจีนเองนั่นเนื่องจากว่าความสามารถในการแข่งขันสูงผลิตสินค้าต้นทุนถูกล้นตลาดนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็มากระทบกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สหภาพยุโรปจึงทำไงครับก็หาทางที่จะแก้ไขนะครับในลักษณะที่เรียกว่า imbalance ทีนี้ที่น่าตลกก็คือว่าในการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะครับถ้าเป็นทางการจะไม่มีเรื่องของทางด้านจีนอยู่ในนั้นเพราะว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับ competitiveness การแข่งขันและเรื่องอื่นแต่เอาเข้าจริงๆนั้นมันมีเรื่องจีนเข้ามาอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าใน agenda จะไม่ได้เขียนเรื่องจีนเลยเขียนพูดในทางนองว่าแก้ปัญหาการขาดดุลทางด้านอะไรครับดุลยภาพ imbalance ทางประธานของEU นะครับก็เป็นบรัสเซลส์ก็พูดตลกๆคุณกลัวจีนไม่กระทั่งไม่กล้าเอ่ยชื่อเป็นจีนด้วยซ้ำพูดเป็นด้านของ imbalance ด้านนึงจะต้องการเล่นงานอีกด้านนึงก็คือเกรงๆอยู่ทีนี้ถามว่าทำไมเกิดความขัดแย้งและเกิดอะไรขึ้นอันแรกเลยจีนเองกำลังล็อบบี้ประเทศนะไอ้ EU เนี่ยที่ EU กำลังออกกฎหมายฉบับนึงเขาเรียกว่า Industrial Accelerated Act ครับ Industrial Accelerated Accelerated คือทำให้เร่งมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีการนะครับเล่นงานกฎเกณฑ์ต่างๆในด้านของการ take over พูดง่ายป้องกันบริษัทใน EU เนี่ยถูก take over นะซึ่งแน่นอนส่วนนี้ที่หมายถึงจีนเข้าไป take overและกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะมีลักษณะหนึ่งที่ทำให้ทางด้านอะไรครับมี restriction ข้อจำกัดในการส่งออกสินค้าของทางด้านของ EU นะครับในลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องสอง EU ก็มีกฎหมายฉบับนึงที่ออกมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์นะครับในกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวไซเบอร์นะฮะคือดูแลผู้ใดดูหัวเว่ยนะครับในง่ายไหนครับมีการป้องกันเรื่องของประเทศจีนสินค้าเข้าไปครอบงำในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการจัดซื้อและมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับออกมาในลักษณะที่ป้องกันการจัดซื้อจากต่างประเทศอันนี้ก็มุ่งที่จะเป็นด้านของจีนกับอีกส่วนหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือจะมีการออกกฎหมาย regulation ในลักษณะที่ทำให้การลงทุนนะครับของจีนเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกยากลำบากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือจะต้องหาทางแก้ไขบอกว่าจีนเองต้องแก้ไขเรื่องของดุลการค้าที่เขาเสียดุลซึ่งอันนี้ถือว่ามันไม่แฟร์แล้วก็ในขณะนี้ก็กำลังมีการสอบสวนหลายตัวฮะที่เกี่ยวข้องสินค้าจีนในเรื่องของดัมปิ้งดัมปิ้งก็คือการทุบตลาดนะครับเรื่องงานเปลี่ยนอยู่ทั้งหลายรายเอียนเพราะจะเป็นมาตรการ5-6มาตรการที่จีนไม่พอใจเพราะจีนก็ใช้วิธีไหนข้อแรกเลยพยายามใช้ล็อบบี้27ประเทศจะประชุมกันถ้าจะล็อบบี้ไม่ให้บอกมาจะไม่มีมาตรการที่ออกมาได้นะครับป้องกันมาตรการที่ออกมาด้วยการล็อบบี้บางประเทศกรรมที่สองจีนเองนะครับก็ ็มีการกำหนดมาตรการในการต่อสู้ออกกฎหมายในลักษณะที่มีการควบคุมการลงทุนในต่างประเทศนะครับการลงทุนต่างประเทศของจีนเพราะฉะนั้นในกรณีก็มีการกำหนดเลยว่าการลงทุนในต่างประเทศจีนนั้นจะต้องป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีของจีนไหลออกไปยังนอกประเทศอันนี้ส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันก็มีการออกมาตรการการลงทุนในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศเป็นมาตรการตอบโต้ถ้าหากว่าการลงทุนต่างประเทศนั้นถูกประเทศที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมีการกีดกันจีนเองก็จะมีมาตรการตอบโต้ที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จีนกำลังป้องกันอีกส่วนหนึ่งจีนเองก็มีการดำเนินมาตรการเครื่องอีโคซิสเต็มระบบนะครับที่คนจะมาลงทุนซึ่งอันนี้ทั้งอเมริกาทั้งสหภาพยุโรปไม่พอใจคือทางการจะเข้ามาลงทุนในจีนเนี่ยจะค่อนข้างมีกฎระเบียบออกมาเยอะแยะซึ่งทำให้การลงทุนนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาลงทุนนี้ยากมากอันนี้แล้วนอกจากนั้นจะมีออกกฎอันหนึ่งชื่อ834กับ835ถ้าจำไม่ผิดนะครับกฎระเบียบ834กับ835เนี่ยเป็นการออกกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับดำเนินมาตรการในการบล็อกเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชนนะครับซัพพลายเชนของจีนเพราะฉะนั้นเองกันนี้ก็คือเป็นการป้องกันตัวในลักษณะหนึ่งพูดง่ายๆ EU กับที่เองจากจีนนั่นแม้ว่าสภาพแวดล้อมของภูมิรัฐศาสตร์จะบังคับให้สองประเทศเนี่ยจำเป็นต้องหาคันและพยายามที่จะอะไรครับหาทางที่จะเชื่อมโยงแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่จะทำให้ engagement เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำให้จีนเนี่ยฮะไม่พอใจนะครับปรับขอยกเลิกการประชุม2ระดับทั้งที่จะมีการประชุมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่แสดงความไม่พอใจจีนแต่จีนเองก็บอกชัดจะไม่มีสงครามการค้าระหว่างจีนกับทางด้านสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปก็นะครับไม่กล้าที่จะเรียกว่าพูดออกมาชัดๆเป็นสงครามการค้าเพียงแต่บอกว่าไอ้ที่เลื่อนไปเนี่ยเป็น reschedule จับใหม่แต่พูดง่ายการหาทางลงด้วยกันทั้งคู่เนี่ยยังเป็นอุปสรรคอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เราไม่ได้เจอกันนะครับในสื่อแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากแนวนโยบายของทรัมป์ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปสู่มหาอำนาจไปสู่เรื่องของการปรับตัวทางเศรษฐกิจด้านหนึ่งอยากปรับตัวอีกด้านหนึ่งปรับตัวเข้าจริงๆเจอต่อครับอันนี้ก็เลยมาชวนคุณบาลินวันนี้มาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับออกมาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของตะวันออกกลางที่พูดกันเยอะแยะเหลือเกินครับ
0: ครับแล้วแต่เราก็เห็นก่อนหน้านี้ที่ผู้นำยุโรปเองถ้าแยกเป็นแต่ละประเทศเนี่ยก็เดินสายไปหาสีจิ้นผิงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไงฮะคือเขาดำเนินนโยบายกัน2แบบนะครับเป็นแบบไบลาเทอรัลด้วยระหว่างจีนกับประเทศเขากับเป็น EU China ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนและต่างกันยังไงฮะอาจารย
3: ์มันมี2ระดับครับระดับหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงพหุภาคีกับทางด้านของทวิภาคีพหุภาคีของสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้เหมือนกับความหมายของภูมิภาคีนะในลักษณะทั่วไปภูมิภาคีก็คือหลายฝ่ายหมายความหลายประเทศมาคุยกับอีกหลายประเทศกับจีนแต่ในความหมายของภูมิภาคีในที่นี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปซึ่งมี27ประเทศกับจีนและ27ประเทศนี่ถือว่าเป็นภูมิภาคีแต่อย่าลืมว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมีลักษณะเขาเรียกเหนือชาติเพราะฉะเหนือชาติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านของประธานกรรมธิการนะครับจะมีความจะเป็นคือประธานคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ที่มีองค์กรสูงสุดในการเจรจาในการเจรจาการค้าหรือต่างๆจะดำเนินโดยทางด้านประธานคณะกรรมการก็คืออุสลาฟอนเลเยนคุณจะเห็นได้ฮะอันนี้ที่ทำให้ทรัมป์ไม่พอใจคืออยากจะคุยกับสิงคโปร์แต่คุยไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นเหนือชาติเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นปัญหาเหนือชาติเวลาตกลงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่น FTA ต้องผ่านเขาเรียกว่ารัฐสภายุโรปซึ่งอันนี้เห็นว่าที่ทำให้เกิดคาราคาซังข้อตกลงเขตการค้าเสรีคุยมา26ปีระหว่างสหภาพยุโรปกับอินเดียก็ดีกับทางด้านของเมโกซูนะคือขึ้นประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อการคุยกันนะครับในส่วนหนึ่งกับส่วนที่2เป็นทวิภาคีครับทวิภาคี

0: ทางด้านเยอรมันเนี่ยนะครับความอยู่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งออกไปที่จีนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ชัดพหุภาคีออกมาแล้วจะมีมาตรการรุนแรงขั้นละจีนทางด้านของสหภาพทางด้านอินเยอรมันจะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมามันต้องใช้ปฏิเอกฉันท์มันก็ไม่สมควรนี่คือเหตุผลที่จีนเนี่ยใช้นโยบายในขณะทวิภาคีเพื่อบล็อกเรื่องของทวิภาคีในบางเรื่องเพื่อไม่ให้ออกมาตรการที่ออกมาไปกระทบกับเขาครับเพราะฉะนั้น EU นั่นจะมี2ระดับระดับหนึ่งคุณเห็นว่าโหแต่ประเทศต่างๆเข้าไปฮะทางด้านจีนจีนเองก็พอใจนะครับเพราะว่าอยากที่จะแล้วก็ใช้ตัวทวิภาคีเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับทวิภาคีครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทำไมทรัมป์ถึงอยากจะเล่นงานสหภาพยุโรปเพราะสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเหนือชาติเพราะฉะนั้นทรัมป์ต้องการทำลายลักษณะเหนือชาติให้กลายมาเป็นพูดง่ายกลายเป็นประเทศการรวมกลุ่มในขณะที่เป็นแค่เหมือนองค์การระหว่างประเทศคืออธิปไตยยังอยู่กับประเทศต่างๆเวลาจะดีลกับแต่ละประเทศเหมือนกับประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยเป็นแค่การร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเหนือชาติครับนี่คือเหตุผลที่เราจะได้ข่าวว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะเล่นงานสหภาพยุโรปในความหมายนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นว่าด้านหนึ่งก็มีความสัมพันธ์ทวิภาคีโดดเด่นขึ้นมาภายเก่าไปก็มาหาจีนอีกด้านหนึ่งก็มีความขัดแย้งระหว่าง EU กับทางด้านจีนและสหภาพยุโรปก็เช่นเดียวกันครับก็มีความขัดแย้งกับทางด้านอเมริกาในด้านของทวิภาคีและนี่คือเหตุผลว่าเวลาที่จะเล่นงานอเมริกาทีไรตัวทวิภาคีจะทำให้ตัวทวิภาคีเนี่ยมีปัญหาเช่นทางด้านของอะไรครับเยอรมันก็เช่นเดียวกันต้องพึ่งพาอเมริกาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทวิภาคีสื่อเนื้อชาติอูซูล่าฟอนเลเยนหามาตรการเล่นงานอเมริกาตอนที่ต่อสู้กันเรื่องภาษีจะสังเกตว่าในที่สุดไม่กล้าเล่นงานเพราะว่าอะไรครับก็มันไม่ได้มีเอกสารเอกสารตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระทบความสัมพันธ์ทำให้สหภาพยุโรปไม่กล้าใช้มาตรการรุนแรงในการตอบโต้กับอเมริกาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงความอะไรครับสองระดับซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแยกกันจริงแต่ก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ
1: ครับแล้วอาจารย์คิดว่าในสมการนี้เนี่ยสหรัฐจะมีบทบาทยังไงบ้างครับ
0: สหรัฐของเขาก็ใช้ตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้สหรัฐก็ได้มีการใช้มาตรการล่าสุดเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมาตรการเขาเรียกว่าอะไรครับ reciprocal tariff เนี่ยมันผิดกฎหมายเขาก็ออกมาตรการสองมาตรการที่เราเคยคุยกันหลายครั้งก็คือกฎหมายฉบับปีนะครับกฎหมายออกมา3ฉบับฉบับหนึ่งใช้ไปนานแล้วก็คือกฎหมายฉบับปี1962ซึ่งเกี่ยวข้องกันเหล็กเกี่ยวข้องกับอะไรต่างรู้สึกว่าเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ไปนะครับกับอันที่สองเอามาชดเชยกับไอ้กฎหมายที่ถูกมองว่าใช้อำนาจเกินควรคือปี977 reciprocal เขาก็ออกมาสองฉบับฉบับหนึ่งก็คือไอ้ใช้กฎหมายฉบับเดียว1974 Trade Act 122ตัว122นั้นก็ออกมาลักษณะว่าชั่วคราวเพราะ122อนุมัติให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถขึ้นกำแพงภาษีได้ไม่เกิน15แต่ทำขึ้นแค่10และต้องใช้ระยะเวลา150วันในกรณีก็จะจบในวันที่24กรกฎาคมเพราะฉะนั้นทำก็ได้ออกกฎหมายไม่ใช่ออกอ่ะใช้กฎหมาย1974แต่คนละ section คือ section 301เนี่ยที่กำลังอื้อเฉาอยู่ขนาดนี้อ่ะ section 301นั้นอนุญาตให้ประธานาธิบดีขึ้นกำแพงภาษีได้แต่ต้องให้ทางด้านของ USTR ผู้แทนการค้าเนี่ยนะครับเข้าไปสำรวจก่อนว่าประเทศที่จะเล่นงานเนี่ยมีการดำเนินมาตรการไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาไม่เป็นธรรมในที่นี้อันแฟร์เทรดอาจจะหมายถึงดัมปิ้งครับเมื่อที่เรากำลังคุยกับจีนเองก็กำลังถูกเล่นงานจากสหภาพอยู่เรื่องดัมปิ้งคือขายสินค้าต่ำกว่าทุนนะครับขายนอกประเทศถูกกว่าประเทศซับซิดี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับที่เขาเอามาใช้กับอีกส่วนหนึ่งเล่นงานในด้านอื่นเรื่องแรงงานเรื่องต่างๆและอันเนี้ยเปิดโอกาสให้ประธานที่ดีขึ้นกำแพงภาษีไม่มีข้อจำกัดนะครับแต่ต้องให้USTR ครอบคลุมอยู่ซึ่งเราโดน 12.5 ทางสหภาพยุโรปโดน 10% ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเล่นงานอยู่โดน 10% แต่คุณอย่าลืมนะครับเขาดูเหมือนน้อยแต่ทางด้านยุโรปถูกเล่นงานด้านไหนรู้ฮะนอกจากตัว 10% นะเดินแต่ว่าเวลาที่สหภาพยุโรปนำสินค้าของอเมริกามาเนี่ยกำแพงภาษีส่วนใหญ่จะเหลือศูนย์นะนั่นนี้ก็เป็นความเสียเปรียบต่างๆและยังไม่จบท ทรัมป์ก็พยายามจะเล่นงาน

0: นอกจากเรื่องการงานการนี้แล้วพยายามจะเล่นงานเรื่องของการค้าบริการเรื่องของอะไรครับเข้าไปแทรกแซงที่จะไม่ให้สหภาพยุโรปเนี่ยมีการตรวจสอบคอนเทนต์ของของอะไรโซเชียลมีเดียคือพูดง่ายจะไม่ไปกันกรองซึ่งทำอยากจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการอะไรครับการโพรพาการ์ด้าเรื่องของการเปลี่ยนค่านิยมแล้วก็อะไรครับจะไม่ให้ EU เนี่ยเข้าไปควบคุมเรื่องเนื้อหาของโซเชียลมีเดียแล้วก็จะไม่ให้ EU เก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียซึ่งอันนี้ทางด้าน EU ก็ยังไม่ยอมสิ่งต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของสงครามการค้าเนี่ยกับประเทศต่างๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น EU ตอนนี้กำลังประสบปัญหา3เศร้าเศร้า1ต่อสู้กับอเมริกาแล้วอีกเศร้า1ต่อสู้กับจีนเศร้าอเมริกาจากมหาจีนแต่ก็มาเจอปัญหาที่กระทบกับจีนอย่างที่เราเล่าแต่ขณะเดียวกันทางด้าน EU ก็พยายามหาทางเศร้าที่4เศร้าที่4ก็คือขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆใน Global South กับต่างๆทำ FTA มากขึ้นในกลุ่มประเทศอื่นๆอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเมโกซูแล้วก็กำลังจะกับประเทศรวมทั้งเราของเราด้วยอันนี้เป็นทางออกอันหนึ่งของอะไรครับคือภูมิรัฐศาสตร์ที่ EU จะต้องมีการปรับตัวครับ
1: ครับผมเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยเรากลับมาอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบธงชาตินะครับวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมยกดอก
7: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
8: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อม Solar Rooftop หัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ 02-136-8989 หรือ LINE @ digitalfocus

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่องง
2: ่
3: าย
2: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
4: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนก ธีฆกุลค่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะสงครามอิหร่านที่ก็ยืดเยื้อต่อเนื่องเข้าสู่เดือนที่4สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเด็นความมั่นคงแต่มันก็เชื่อมโยงไปทั้งเรื่องของราคาพลังงานเงินเฟ้อการค้าโลกต้นทุนการผลิตแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อจากนี้ด้วยนะคะซึ่งต่อจากนี้แหละนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยกำลังส่งแรงกระเพื่อมไปยังเศรษฐกิจโลกยังไงบ้างแล้วก็ประเทศไทยควรจะเตรียมรับมือยังไงนะคะพูดคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: สวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
6: ถือเป็น EP 2นะคะอาจารย์ถ้าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วถ้าถามว่าถ้าเอ๊ะสถานการณ์มันจะยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยมันจะกระทบการเติบโตกับเศรษฐกิจโลกยังไงบ้าง
7: ครับก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับซึ่งก็ไปดูตัวเลขที่ทาง OECD เขาเปิดเผยมานะครับล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์นี้เองนะครับทางธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับก็ได้มีการออกเรื่องของการคาดการณ์เศรษฐกิจมาแล้วก็มีการวิเคราะห์กันเรื่องนี้เชิงลึกกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งจากตัวเลขที่ธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยได้เปิดเผยออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับก็ชะลอตัวแต่ว่าไม่ใช่แค่เพราะสงครามอิหร่านเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการซ้อนทับกันของวิกฤตหลายชั้นหลายขั้นทีเดียวและตัวเลขที่ทางธนาคารโลกคาดการเศรษฐกิจปี2026ออกมาเนี่ยนะครับก็เหลือการเติบโตเพียงแค่ 2.5% นะครับจากที่ปีที่แล้วคือ2025เนี่ยเศรษฐกิจโลกธนาคารโลกให้ไว้ 2.9% นะครับดังนั้นก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าหากความขัดแย้งนะครับในอิหร่านในตะวันออกกลางยังลุกลามเนี่ยนะครับก็อาจจะกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดการเงินเรื่องพลังงานนะครับเราก็ไปสู่worst case scenario หรือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจโลกอาจจะโตหรือเพียงแค่ 1.3% เท่านั้นเองนะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าวันนี้อาจจะต้องยอมรับกันแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์หรือภาวะที่เรียกว่า low growth high risk economy กันอย่างเต็มตัวแล้วล่ะพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจโตต่ำแต่ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสถานการณ์ที่พอเห็นภาพสะท้อนจากองค์กรที่ดูเรื่องเศรษฐกิจในระดับโลกครับ
6: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่อาจจะ ยังไม่ได้เกี่ยวกับสงครามมันมีเรื่องอะไรต่างๆบ้างคะอาจารย์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่มันซ้อนทับกันอยู่คะอาจารย
7: ์ครับการซ้อนทับกันของวิกฤตเนี่ยอาจจะมองได้ถึงประมาณ4เรื่องหรือ4ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่ธนาคารโลกวิเคราะห์ออกมาล่าสุดนั่นก็คือเรื่องของสงครามแน่นอนเป็นขั้นที่หนึ่งนะครับแต่ในรายละเอียดลึกลงไปอีกมันก็จะมีประเด็นเรื่องพลังงานที่เราเคยพูดกันมาหลายครั้งซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นวาระแห่งโลกอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่จะมาซ้อนทับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้ยากก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับรัฐบาลหลายประเทศที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกู้เงินเพิ่มใช่ไหมครับอย่างบ้านเราเองเราก็เห็นเคสนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพอมันเจอนะครับวิกฤตซ้อนกับความท้าทายหลายๆอย่างรวมกันเนี่ย4ประเด็นหลักที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับของธนาคารโลกเนี่ยก็มีการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าที่มันน่ากังวลที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนี่แหละครับคือถ้ามันไม่สามารถที่จะเจรจาหาข้อตกลงกันได้นะครับและความเสี่ยงเนี่ยมันมีแนวโน้มไปเรื่องของการยกระดับความขัดแย้งนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักนะครับของการผลิตการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือความไม่แน่นอนของนโยบายโดยเฉพาะยิ่งจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแบบนี้ก็เลยทำให้มันเกิดความอ่อนล้าอ่อนแรงในการจะส่งผลให้เศรษฐกิจมันโตได้ก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมการคาดการณ์ตัวเลขมันถึงได้ปรับลดลงครับ
6: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าแบบนี้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงเนี่ยสถานการณ์มีการประเมินตัวเลขไหมคะว่าอาจจะลดลงการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะเติบโตเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ดี
7: ครับคือถ้าใน worst case เลยตัวเลขธนาคารโลกออกมาแค่ 1.3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับถ้าในสถานการณ์ที่แย่มากๆแต่ว่าวันนี้ตัวเลขที่เราเห็นก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 แต่มันก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้สาเหตุที่มันต่ำกว่าเนี่ยก็คงพอจะยืนยันได้แล้วล่ะนะที่เราคุยกันว่าวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าโลกเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์หรือภาวะที่เรียกว่าเป็น low growth economy ก็คือเศรษฐกิจที่มันเติบโตต่ำมันก็จะไม่เหมือนยุคโลกาภิวัตน์นะครับที่เราผ่านมันมาแล้ววันนี้มันผ่านข้ามจุดนั้นจุดที่เราเคยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำห่วงโซ่อุปทานที่ยาวนะครับตลาดที่มันเปิดกันอย่างเสรีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเหล่านี้หรือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันได้ผ่านผลมาแล้วเราก็คงไม่ได้อยู่ในโลกที่ต้นทุนการผลิตต่ำเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนก็ไม่เหมือนเดิมนะครับสถานการณ์ของการเปิดตลาดการค้าแบบเสรีก็ไม่ชัดเจนมันมีแต่จะอ่อนตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราพอเห็นนะครับว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้สดใสนักทีนี้มันประเด็นของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ไปถูกกำหนดนะครับแทนที่จะเป็นเสรีมันก็ถูกกำหนดในเรื่องของความมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านอาหารนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสดสดร้อนๆก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสนะครับสัญญาณเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ล้วนแต่บ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆในโลกตอนนี้นะครับยอมที่จะเสียประสิทธิภาพในการผลิตหรือในทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เพื่อแลกกับความมั่นคงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นลักษณะใช้คำว่า new normal ก็ได้มันก็เป็นความปกติในรูปแบบใหม่นะครับที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่คุ้นชินในยุคที่โลกาภิวัตน์มันเฟื่องฟูนะครับ
6: ค่ะอาจารย์ดูแบบนี้แล้วมันไม่ใช่ระยะสั้นหรอคะอาจารย์มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปแบบเชิงโครงสร้างในระยะยาวไปเลยไหมคะอาจารย์ไอตัวภาวะโลโกสอีโคโนมีค่ะ
7: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราอาจจะสามารถวิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างได้เลยนะครับแล้วก็มันจะนำมาคือมันไม่ใช่แค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะเราดูเนี่ยนะครับคือมันจะกลับมาเป็นแบบโลกฟรีเทรดเหมือนเดิมได้ไหมอันนี้ผมว่าตอบค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นสถานการณ์เนี่ยมันก็เริ่มมีการ consider พิจารณาการเปลี่ยนนะครับ supply chain เรื่องฐานการผลิตนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราต้องคิดต่อไปว่าพอ supply chain เปลี่ยนนะครับเรื่องโลจิสติกมีสงครามเข้ามานะครับมีประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มุสเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเนื่องนะในเชิงโครงสร้างเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อรอบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นเงินเฟ้อที่มันมาจากความเสี่ยงมันไม่ได้มาจากฝั่งดีมานด์แล้วธนาคารโลกก็ประเมินว่าอาจจะสูงถึง 4% ในปี2026นะครับราคาพลังงานเพิ่มราคาปุ๋ยเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เป็นลักษณะของโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไปตัวเลขเนี่ยนะครับที่เราคุยกันวันนี้ที่เป็นตัวเลขของธนาคารโลกเนี่ยมันก็สะท้อนว่าอาจจะกลับไปสู่จุดที่ต่ำนะครับกว่าช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับในปี2020ด้วยซ้ำนะครับและอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต่างจากในอดีตที่เราเคยเจอเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจที่มันร้อนแรงแต่ว่ามันเกิดจากต้นทุนนะครับพลังงานปุ๋ยนะครับวันนี้มีการพูดถึงปุ๋ยเยอะมากนะครับเรื่องของการขนส่งเรื่องอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการแก้เงินเฟ้อก็คงไม่ง่ายนักถึงแม้ว่าเราจะเห็นเทรนด์เรื่องของการพยายามขึ้นดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตามนะครับแต่พอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะไปซ้ำเติมการลงทุนเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพันกันในระดับโลกครับ
6: งั้นแบบนี้ก็ต้องไปเรื่องทิศทางดอกเบี้ยของประเทศต่างๆมันก็ไม่คงจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็คงไม่ง่ายแต่ครั้งนี้มันก็คงจะยากมากๆเลยค่ะ
7: ครับ
6: อาจารย์แล้วอย่างนี้ในมุมของเรื่องของเงินเฟ้อค่ะอาจารย์มันอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้เข้าใจหน่อยนิดนึงว่าเอ๊ะพอเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของราคาอาหารอะไรยังไงบ้างค่ะอาจารย
7: ์ครับอันนี้ก็ถือว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถือเป็นศัตรูทางเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกได้ว่าน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆหรือน่ากลัวที่สุดนะครับในมุมของนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยเพราะว่าการที่ประเทศเนี่ยเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงระดับราคาสินค้าบริการเฉลี่ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้ารายได้ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อมันก็หมายความว่าความสามารถที่เราจะสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันลดลงนะครับคือค่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยค่ามันลดลงมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนลดลงนะครับแล้วหลายประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเวลาเจอเงินเฟ้อก็จะแก้ใช่ไหมครับเพราะของแพงเราก็จะแก้ด้วยการเพิ่มเงินเพิ่มรายได้มันก็ยิ่งไปส่งผลนะครับสร้างให้เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขค่อนข้างลำบากนะครับส่วนมากก็จะแก้กันด้วยอย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแต่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนนะครับของการกู้ยืมเงินต้นทุนของการได้มาซึ่งสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยมันก็เลยทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยค่อนข้างยากเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างช่วงหลังโควิดเนี่ยในอเมริกาก็ดีในยุโรปเองก็ดีก็เจอเงินเฟ้อตอนนั้นก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยกันมานะครับทั้งในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปพอสมควรแต่รอบนั้นก็ผ่านไปได้นะครับเรียกว่าก็ถือว่ารอดตัวเศรษฐกิจโลกก็รอดตัวกันมาได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีปัจจัยที่เราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นก็คือสงครามที่เราคุยกันนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวจะทำท่าจะคลี่คลายเดี๋ยวกลับมาตึงเครียดอีกความไม่แน่นอนเชิงนโยบายของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับจนทำให้ทางธนาคารโลกเองบอกว่าตอนนี้มันก็เกิดความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศกำลังพัฒนาว่าอาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า the lost decade นะครับหรือทศวรรษที่อาจจะสูญหายไปเลยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเราอาจจะเจอภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตได้ยากเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยเผชิญความท้าทายคล้ายๆกันแต่เผชิญหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สาธารณะที่สูงนะครับแล้วถ้าเกิดเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับแล้วถ้าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยต้นทุนการกู้ยืมก็จะสูงนะครับแล้วในประเทศกำลังพัฒนาเองเนี่ยรายได้ของภาครัฐก็จำกัดถูกไหมครับเราก็เจอสถานการณ์นี้กันมานานแล้วก็ครัวเรือนเองเนี่ยนะครับก็จะเผชิญกับราคาอาหารราคาพลังงานที่มันเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ธนาคารโลกเขาออกมาในเรื่องของการแถลงมุมมองทางเศรษฐกิจครั้งนี้ก็ออกมาพร้อมกับคำเตือนเหมือนกันนะครับว่าการเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะลดลงในหลายประเทศซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการแก้โจทย์นะครับทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเลยซึ่งการแก้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหาแบบนี้เราก็จะสังเกตว่ารัฐบาลก็พยายามออกนโยบายออกมานะครับในการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องใช้เงินถ้าเงินไม่พอนะครับซึ่งประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็จัดเก็บรายได้ภาครัฐเนี่ยได้จำกัดอยู่แล้วก็ต้องไปทำการกู้นะครับอย่างบ้านเราก็เห็นเราก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยนะครับที่ทำการกู้ทีนี้พอกู้เนี่ยมันก็ทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นภาครัฐเองก็มีภาระนะครับของหนี้สาธารณะ บางประเทศเนี่ยนะครับก็กู้มากจนชนิดที่เรียกว่ามันอาจจะชนเพดานละก็คือลิมิตของการกู้เงินเนี่ยมันก็มีลิมิตของมันนะครับถ้ายิ่งกู้เยอะเท่าไหร่ลิมิตของมันก็จะเหลือน้อยนึกออกไหมครับเหมือนเพดานนะครับเรากู้สูงขึ้นมันก็ใกล้ชิดเพดานทีนี้พอมันใกล้ชิดเพดานแล้วเนี่ยนะครับไอ้พื้นที่ที่จะกู้เงินเพิ่มมันก็น้อยลงนะครับมันก็ยิ่งทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปได้ยากไหนจะเผชิญกับปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการใช้งบประมาณที่อาจจะต้องมาดูเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยนะครับนี่ยังไม่รวมนะครับสิ่งที่ธนาคารโลกเตือนเนี่ยยังไม่รวมเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรในเรื่องของสังคมสูงวัยในเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงนะครับหรือผลิตภาพนะครับของภาคเอกชนที่ยังต่ำอยู่ซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเหล่านี้ที่ World Bank หรือธนาคารโลกเตือนเนี่ยนะครับมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของประเทศกำลังพัฒนาทั้งนั้นเลยนะครับ
6: ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเกิดข้อจำกัดที่เราพูดกันมาทีนี้เนี่ยในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของการคลังที่เราอาจจะต้องเผชิญแล้วก็ประเทศไทยก็คงจะต้องเจอด้วยแต่ทีนี้อะไรมันจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้บางประเทศเนี่ยยังสามารถที่จะโตได้อยู่ไหมคะอาจารย
7: ์ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับว่าเราจะแก้โจทย์นี้กันอย่างไรคือผมคิดว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของการแก้โจทย์หรือแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราจะต้องมามองก่อนว่าแล้วผลกระทบนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เราคุยกันมาเนี่ยที่ว่ามันจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจโตต่ำเงินเฟ้อสูงนะครับต้นทุนพลังงานสูงหนี้ครัวเรือนเยอะนะครับมันจะส่งผลอะไรบ้างต่อประเทศกำลังพัฒนานะครับอันแรกเลยนะครับเรื่องของรายได้นะครับอย่าลืมว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอย่างไทยเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเราก็พึ่งพารายได้จากการส่งออกพอเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวหรือมันโตต่ำเนี่ยนะครับการที่จะสร้างรายได้จากการส่งออกก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายละความต้องการสินค้าจากประเทศคู่ค้าก็อาจจะลดลงนะครับหลายๆหมวดหลายๆอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรแปรรูปพวกนี้นะครับก็จะเจอความเสี่ยงนั้นจะแก้โจทย์นี้ก็อาจจะต้องไปมองหาตลาดเพิ่มต้องไดเวอร์ซิฟายนะครับต้องหาตลาดใหม่หาคู่ค้าเพิ่มนะครับสองที่เราต้องเจอคือเรื่องของต้นทุนนะครับพลังงานที่สูงขึ้นประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนะครับในภูมิภาคเราด้วยเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับที่มันจะส่งผลไปถึงค่าครองชีพนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเศรษฐกิจโลกมันอยู่ในลักษณะของการเติบโตที่ต่ำเนี่ยประเทศที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งอ่ะไทยนี่ไทยก็คงหนีไม่พ้นนะครับประเทศที่พึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะกระทบพอสมควรเพราะถ้าท่องเที่ยวฟื้นตัวช้านะครับนักท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวลดการใช้จ่ายลงอันนี้หรือระยะสั้นนะครับอาจจะ เดินทางน้อยลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะกระทบนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องของงบประมาณที่จะตึงตัวมากๆอันนี้ก็จะเป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรามองเนี่ยประเด็นเหล่านี้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากการที่เศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจจะมาเป็นแนวทางหรือวิธีการในการแก้โจทย์เหล่านี้นะครับก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการปรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนะครับวันนี้เราเห็นละหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับเราก็มีมาตรการเนี่ยออกมาผมเข้าใจว่าหลายคนก็คงได้ใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้แต่ก็จะมีคนที่กระทบคือมันมีหลายมุมหลายมิติมากนะครับแต่อยากจะเสนออย่างนี้ครับว่านอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมองนะครับเนื่องจากเราจะเข้าสู่ยุค New Normal ที่เราคุยกันเนาะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่เกิดขึ้น2เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยมันอาจจะต้องมองแล้วว่าแล้วทิศทางของประเทศเนี่ยในการเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพในการผลิตนะครับในระยะกลางระยะยาวเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาพึ่งพาการกระตุ้นการบริโภคเป็นหลักในระยะกลางหรือยาวคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกยังไงมันก็โตต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดในเรื่องของการยกระดับนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตทั้งหมดเลยเรื่องออโตเมชันนะครับเรื่องของการที่รัฐบาลจะเป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมสีเขียวเรื่องทักษะแรงงานนะครับเรื่องการศึกษานี่มันจะโยงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะคิดแต่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวผมว่าไม่พอนะครับนอกจากนั้นเรื่องของ งบประมาณภาครัฐมันก็จะตึงตัวใช่ไหมครับอันนี้คงต้องอันนี้ยาวเลยนะครับผมคิดว่ากรณีเรื่องของการทำงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญมากนะครับที่อาจจะต้องมากำหนดยุทธศาสตร์กันใหม่นะครับเรื่องการอุดหนุนนะครับในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยแบบกว้างอาจจะไม่เวิร์กละอาจจะต้องไปเจาะลึกนะครับใช้ data ข้อมูลนะครับของประชาชนในประเทศที่มีเนี่ยมาหา target group ให้เจอว่ากลุ่มไหนควรได้รับการสนับสนุนอะไรนะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นเรื่องหลักๆที่คงต้องทำนอกเหนือจากที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าในภาคส่งออกท่องเที่ยวเองต้องหาตลาดนะครับต้องลดการพึ่งพาตลาดเดิมเข้าไปแล้วก็หาตลาดใหม่ๆ เพิ่มเข้ามานะครับเราอาจจะต้องดูในเรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับเรื่องเวลเนสเรื่องอะไรที่เป็นlongevity นะครับเรื่องอะไรที่เป็นเทรนในปัจจุบันและอนาคตอันเนี้ยก็คงต้องให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่มีการปรับใหม่ครับ
6: เพราะว่าทรัพยากรมันมีจำกัดนะคะการกำหนดยุทธศาสตร์มันก็ควรที่จะตั้งอยู่ในหลักคิดที่มันอาจจะต้องคุ้มค่าใช่ไหมคะอาจารย
7: ์ถูกครับ
6: อาจารย์ทีนี้ถ้าขยับมาเรื่องของหนี้ภาครัฐที่อาจารย์ก็พูดถึงเหมือนกันนะคะในรายงานของธนาคารโลกเนี่ยหนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ที่บอกว่ากำลังจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากกี่เปอร์เซ็นต์ไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP คะอาจารย
7: ์ครับอันนี้ก็มันก็จะต้องดูเป็นรายประเทศไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เพิ่มมาคือเราก็ยังอยู่ในกรอบนะครับอย่างบ้านเราเองก็ยังอยู่ในกรอบเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถยกระดับในเรื่องของผลิตภาพได้เนี่ยไอ้พื้นที่ที่เราจะมีเหลือในการกู้ยืมเงินของภาครัฐเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าพอเราเห็นสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับในหลายประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาว่าแนวโน้มของการมีหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้ดูแบบโอ้โหคลี่คลายอย่างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลทุกประเทศก็พยายามนะครับพยายามที่จะปรับหนี้สาธารณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยให้มันลดลงถึงแม้ว่ายังอยู่ในกรอบก็ตามเนี่ยนะครับอย่างเราก็พยายามอยู่แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าต้องเพิ่มรายได้นะครับต
6: ้
7: องเพิ่มรายได้ของภาครัฐโดยที่เราไม่ได้ไปส่งผลกระทบคือไม่ใช่ว่าไปเก็บภาษีนะครับธุรกิจหรือว่าชาวบ้านเยอะๆอย่างนั้นเพราะมันอาจจะไปลดทอนโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายฐานภาษีต่างๆนานานะครับเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับการลดช่องโหว่เรื่องภาษีนะครับแล้วก็รายจ่ายของรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูนะครับเรื่องรายจ่ายประจำนะครับแล้วต้องมารีวิวกันนิดนึงนะครับว่าอะไรมันเกิดความซ้ำซ้อนซึ่งผมเชื่อว่าในงบประมาณของประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นอยู่นะครับก็ต้องไปดูว่าจะลดความซ้ำซ้อนได้ไหมนะครับแล้วก็การกู้เงินเนี่ยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องดูว่ากู้มาแล้วเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดการลงทุนได้ไหมมันก่อให้เกิดการยกระดับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลเรื่องการศึกษาเรื่องพลังงานสะอาดที่จำเป็นในอนาคตนะครับดังนั้นอาจจะต้องเรียกได้ว่ามีต้องมีการปฏิรูปครับระบบงบประมาณในประเทศกำลังพัฒนานะครับอีกเรื่องนึงที่ก็จะเป็นภาระก็คือเรื่องสวัสดิการนะครับสวัสดิการเองเนี่ยแน่นอนเราเจอปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องประชากรสูงอายุนะครับเรื่องระบบสาธารณสุขอันเนี้ยก็จะต้องปรับนะครับให้มันมีความเฉพาะเจาะจงนะครับไปสู่กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะครับต้องมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
6: ค่ะอาจารย์ทีนี้มุมหนึ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องของเราอาจจะไม่ไปเก็บภาษีแต่จะต้องขยายฐานภาษีในมุมการขยายฐานภาษีของอาจารย์ที่พูดถึงค่ะอาจารย์เราควรมีแนวทางการขยายภาษียังไงบ้างคะ
7: ครับผมคิดว่าวันนี้นะครับหัวใจสำคัญอย่างนึงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเราต้องพยายามเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพิ่ม GDP พูดง่ายๆนะครับผ่านทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์นะครับอินดัสทรีอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับยิ่งเศรษฐกิจโตผู้ประกอบการนะครับมีกำไรเยอะๆเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ภาษีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วดังนั้นการขยายตรงนี้ผมอยากจะให้มองประเด็นที่ทำให้เศรษฐกิจนะครับในอินดัสทรีหรือเซกเตอร์ใหม่ๆโตก่อนนะครับ ต้องใช้ประโยชน์จาก AI ให้เต็มที่นะครับกลไกด้านดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เนี่ยจะต้องเดินหน้าเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทักษะแรงงานก็ต้องยกระดับนะครับให้เขามีทักษะในการจะไปประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงขึ้นเห็นไหมครับคือเราไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเก็บภาษีเพิ่มแต่ว่าเราต้องมองว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจมันโตได้นะครับหรือมีอุตสาหกรรมหรืออาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้อันนี้แหละครับผมคิดว่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่เราจะทำให้ทั้งภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยเติบโตหรือเดินหน้าไปได้ครับ
6: หมายความว่า AI หรือว่าพวกดิจิตอลต่างๆมันจะเป็นความหวังในความซับซ้อนความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าพูดแบบนี
7: ้ครับใช่ครับคือความหวังมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับต้องยอมรับตรงๆในสถานการณ์คือเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องของอิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยนะครับก็ต้องรับสถานการณ์หรือสภาวะการที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโลกมันเชื่อมต่อมันเชื่อมโยงกันมากนะครับจะอยู่โดดเดี่ยวก็คงไม่ได้ทีนี้ในเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องมี mindset แต่ผมไม่คิดว่ามาตรการแบบรัดเข็มขัดทางเศรษฐกิจนะครับมันจะใช้ได้แบบว่าโอ้โหเป็นยารักษาโรคชนิดที่เรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะกู้เงินเยอะนะครับจนเสียวินัยการเงินการคลังแต่ว่าผมคิดว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะสำคัญมากๆนะครับใช้ให้เป็นใช้แล้วต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับคือเรื่อง literacy เรื่อง skill ในยุค AI เนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นสิ่งที่จะช่วยนะครับประคับประคองอย่างนี้ดีกว่าคืออาจจะไม่ได้ทำให้โอ้โหเศรษฐกิจมันแบบโตพรวดพราดแต่ว่าอย่างน้อยมันจะมาช่วยประคับประคองนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับสามารถยังลดต้นทุนนะครับสามารถยังเดินหน้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนึกดูง่ายๆนะครับถ้าธุรกิจเราเนี่ยรายได้อาจจะน้อยลงยอดขายจะน้อยลงเราก็ต้องมองที่ต้นทุนใช่ไหมครับก็ต้องหาทางทำอย่างไรก็ได้ให้มันมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยได้นะครับรวมถึงทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่เนี่ยคนที่เรียนจบทำงานเนี่ยก็ต้องมีทักษะเหล่านี้นะครับถึงจะพูดง่ายว่าถึงจะเอาตัวรอดแล้วก็มีงานทำได้ครับ
6: อืมค่ะแต่ว่าพอเราพูดถึงอะไรใหม่ๆเทคโนโลยี AI และถ้าเราพูดถึงว่าตอนนี้เราเจอเรื่องของความเสี่ยงทางพลังงานก็จะมานึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะที่บอกว่าเอาเงินกู้มา400,000 ล้านส่วนหนึ่งเราก็จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี
7: ้ครับก็คงเป็นคือถ้าอะไรที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าก็จะพอไปได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ได้บทเรียนนะครับมาเรื่องพลังงานครั้งนี้พอสมควรจริงๆแล้วไปดูเคสยุโรปเนี่ยเขาก็เจอมานะครับช่วงที่รัสเซียกับยูเครนนะครับที่เขาเริ่มทำสงครามกันตอนนั้นเนี่ยเราแน่นอนว่ามันก็มีประเทศในยุโรปหลายประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเรื่องอะไรเขาก็หันไปพัฒนาซึ่งพวกนี้ใช้เวลานะครับมันไม่สามารถทำได้ภายในวัน2 วันดังนั้นการลงทุนนะครับในเรื่องพลังงานต่างๆพวก renewable ต่างๆเนี่ยก็คงเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นสูตรนะครับที่จำเป็นที่ต้องเดินหน้าครับ
6: ต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ยุทธศาสตร์อะไรที่มันจะไปถึงขนาดนั้นไหมคะอาจารย์เพราะว่าณเวลานี้เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เป็นหลายๆประเทศเขากำลังทำอยู่แล้วก็เชื่อว่าเอกชนต่างๆก็กำลังทำกันอยู
7: ่ครับสำคัญเลยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในโครงการลงทุนต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเรื่อง AI economy ต่างๆนะครับเราต้องเน้นเรื่องของการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงที่สุดเลยครับยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มองระยะกลางเรื่องของการยกระดับทักษะคนนะครับเรื่องการศึกษาผมว่าก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องพวกนี้จำเป็นต้องลงทุนทุกเรื่องแต่จะต้องไปดูว่าจะลงทุนนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพเนี่ยได้อย่างไรอะไรที่มันลงทุนไปแล้วประสิทธิภาพต่ำนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมาทบทวนกันพอสมควรครับ
6: ค่ะอาจารย์ฟังแบบนี้แล้วก็พอเราพูดถึงว่ารัฐบาลต่างๆก็ควรที่จะเตรียมรับมือออกยุทธศาสตร์ต่างๆให้รับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทีนี้ประชาชนล่ะคะอย่างคนเราเนี่ยคนไทยทุกคนประชาชนคนทั่วไปธุรกิจต่างๆควรที่จะตั้งรับยังไงบ้างคะอาจารย์ฝากแนะนำไหมคะ
7: ใช่ครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่า มันก็คงไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเท่านั้นแต่ผมคิดว่าถ้าหากเรามองแนวโน้มนะครับที่ธนาคารโลกกำลังเตือนเนี่ยว่าเราจะเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ำความเสี่ยงสูงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าทุกๆคนนะครับต้องพยายามปรับตัวนะครับประการแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องมองหาการสร้างรายได้จากหลายๆช่องทางมากขึ้นซึ่งจะทำได้นะครับถ้าหากเรามีทักษะใหม่ๆทักษะดิจิทัลทักษะ AI ทักษะด้านการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองsecond career นะครับ third career ช่องทางการหารายได้ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้ง่ายๆเลยคืออย่าหวังพึ่งรายได้จากแหล่งเดียวนะครับ2ก็คือต้องคอนเซิร์นมากๆเรื่องการก่อหนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการก่อหนี้ขึ้นมีแต่ควรจะลดหนี้ลงนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทุกรูปแบบเลยนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลไอ้สินค้าฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่าความเสี่ยงของดอกเบี้ยก็กำลังจะมานะครับดังนั้นก็ทำให้หนี้ที่เรามีเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ไปหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนนะครับแบบนี้ก็ดีกว่านะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องต้องมีเงินสำรองบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราเจอสถานการณ์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอย่างโควิดใช่ไหมครับเนี่ยนะพวกนี้นะครับก็ต้องระวังควรจะต้องมีเงินสำรองนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองครับสุดท้ายแนะนำเลยต้องสร้างทักษะของตัวเราเนี่ยนะครับยังไงความรู้ทักษะมันติดตัวเราไปตลอดก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำครับ
6: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมุมมองของอาจารย์แล้วก็คำแนะนำมากๆนะคะอาจารย์ค่ะ
7: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะก็ธนาคารโลกเขาก็มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงนะคะแต่ว่าปัจจัยกดดันมันไม่ได้มาจากแค่สงครามแต่มันก็เจอความทับซ้อนหลายเรื่องภูมิรัฐศาสตร์พลังงานเงินเฟ้อนี่นะคะการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งมันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะการเติบโตต่ำในระยะยาวเป็น new normal นะคะที่ไม่ใช่ระยะสั้นนะคะไทยเองก็อาจจะต้องตั้งรับนะคะเพราะว่าก็เจอความท้าทายเยอะอยู่เหมือนกันจากทั้งส่งออกก็ดีต้นทุนพลังงานข้อจำกัดทางการคลังนะคะเพราะว่าเราก็นะเราก็ได้เห็นข่าวความเคลื่อนไหวของเรื่องภาระการคลังกันอยู่นะคะแล้วเราก็ยังเจอเรื่องของสังคมสูงวัยที่มันกำลังขยายตัวมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังคงมีโอกาสละค่ะเป็นความหวังที่เราอาจจะต้องมาตั้งรับนะคะทำยุทธศาสตร์เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะมีทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานสะอาดอันนี้ก็ต้องไปยกระดับผลิตภาพนะคะเป็นโจทย์ที่ประเทศไทยก็จะต้องเร่งปรับตัวนะคะเพื่อเราจะต้องสร้างการเติบโตระยะยาวนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
5: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
8: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
6: หลังจากที่ช่วงแรกนะคะเราได้พูดคุยถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกกันไปแล้วนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างเริ่มกันที่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การส่งออกของไทยนะคะเพราะว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอก็มีการประเมินนะคะว่าประเทศไทยก็มีความเสี่ยงเจอการเพิ่มภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะคะมาตรา301กรณีแรงงานบังคับจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม46เขตเศรษฐกิจที่ยังไม่มีข้อบังคับเพียงพอนะคะทำให้ไทยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มที่ 12.5% ค่ะโดยประเด็นหลักที่สหรัฐกังวลก็คือไทยก็ยังไม่ได้มีกฎหมายควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับนะคะไม่ใช่ปัญหาการดูแลแรงงานในไทยเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมก็คือตัว MPI นะคะที่จัดทำโดยสสอ อาจจะมีความคาดเคลื่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางฐานเศรษฐกิจก็มีการไปพูดคุยกับคุณสุภกิจบุญสิรินะคะผู้อำนวยการสสอ.บอกว่าเรื่องนี้อาจจะข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยทางสสอ.เองก็อยู่ระหว่างการปรับปรุง MPI นะคะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นจะเข้าไปดูในส่วนของโรงงานที่เป็นตัวแทนที่อยู่ในกลุ่มของการคำนวณดัชนีนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเพราะว่าปัจจุบันโครงสร้างอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปมากก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รถยนต์แต่จริงๆเนี่ยเรื่องการปรับปรุง MPI ก็มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าพอมีประเด็นนะคะก็เพิ่งทำแต่อันนี้เขาก็ทำกันมาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการใช้ปีฐานปี64และตอนนี้เป็นปี69ซึ่งตามรอบปกติก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปีฐานเพื่อทำให้ข้อมูลมันทันสมัยคือประเด็นเนี้ยมันก็อยู่ในความสนใจของระดับนโยบายนะคะอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ลงมาดูในรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ด้วยตัวเองสสอเองก็จะต้องเร่งปรับปรุงข้อมูลให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นเพื่อให้มันสะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ท่ามกลางความกดดันนะคะจากปัจจัยภายนอกในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะคะด้วยเหมือนกันเพราะว่าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอสเนี่ยพยายามที่จะผลักดันโครงการ Made in Thailand อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกได้ว่าถือเป็นหนึ่งในนโยบายนะคะที่ทางสอทเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าแล้วก็บริการที่ผลิตในประเทศก็จะเป็นการเพิ่มการใช้สินค้าไทยในโครงการภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทีนี้มันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะ SME และก็จะช่วยให้เม็ดเงินเนี่ยมันหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีการตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทและก็ยังมีการผลักดันเรื่องของการแก้ไขปัญหาพวกช่องว่างสำคัญในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ระบบเศรษฐกิจไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศนะคะการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำยกระดับระบบโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆและก็การบริหารจัดการแรงงานเพื่อให้มันสอดรับกับความต้องการของภาคการผลิตที่เราก็จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและก็ต้องลดต้นทุนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับซัพพลายเชนของประเทศและก็ยังมีการนำพวก AI เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมมาใช้นะคะมาประยุกต์ใช้ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะแล้วก็การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกดึงดูดการลงทุนนะคะที่จะเป็น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าไปสู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะยกระดับประเทศเนี่ยให้ไปสู่เรื่องของการเป็นหับการผลิตหรือแม้แต่เรื่องการค้าของภูมิภาคได้นะคะแต่ว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของทั้งรัฐแล้วก็เอกชนที่จะต้องไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะขณะที่ภาคการส่งออกที่ก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญของประเทศนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะต้องการที่จะปรับปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างจริงจังมีการมอบหมายนะคะให้เดินหน้าขับเคลื่อนชุดเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าพระพิรุณ ชุดนี้เนี่ยก็จะทำงานแบบบูรณาการ4หน่วยงานด้วยกันนะคะในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่แหละเพื่อที่จะไปป้องกันไปปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนก็ต้องทำอย่างเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็นฤดูกาลทุเรียนออกสู่ตลาดต้องเฝ้าระวังปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนด้วยนะคะซึ่งการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยก็แน่นอนล่ะก็ต้องพยายามที่จะมายกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะคะทั้งระบบเพราะว่าปัญหาในภาคเกษตรมันก็เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานเหมือนกันและไม่ใช่แค่หน่วยงานกฎหมายหลายฉบับก็เหมือนกันซึ่งถ้าไม่ได้ทำงานร่วมกันคือต่างหน่วยต่างฝ่ายเนี่ยแยกกันทำงานมันก็ไม่เกิดการบูรณาการทั้งข้อมูลก็ดีหรือว่าสภาพกำลังก็ตามนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างที่ผ่านมาเราก็จะมักจะได้ยินอยู่แล้วเนาะว่าหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยก็ต่างคนต่างทำงานนะคะแยกกันทำข้อมูลต่างๆก็ต่างคนต่างมีนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาทำงานร่วมกันได้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้การกำกับดูแลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นกลไกของหน่วยงานหลักๆที่เขาก็ถือกฎหมายต้นทางด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรนะคะประมงปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชนะคะก็เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจแล้วก็กฎหมายเฉพาะในการที่จะดูแลสินค้าเกษตรนะคะการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจพระพิรุณเนี่ยก็จะต้องไปปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายนะคะตั้งแต่การผลิตเลยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยก็เป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของประเทศนะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีทองของทุเรียนไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ก็ส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนเนี่ยนะคะประมาณ 39,600 กว่าชิปเมนต์ก็ถ้าคิดเป็นตันก็อยู่ที่ประมาณ 640,000 กว่าตันนะคะมูลค่าเนี่ย 74,000 กว่าล้านบาทส่วนภาพรวมทั้งประเทศสะสมนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการส่งออก47,000 กว่าตู้นะคะต่อชิปเมนต์ประมาณ 760,000 กว่าตันด้วยกันนะคะก็มีมูลค่าที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะ 88,000 กว่าล้านบาทก็พอเห็นตัวเลขทุเรียนก็ยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็มีโอกาสทำลายสถิติการส่งออกปีที่แล้วนะคะที่ 150,000 ล้านบาทเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพทุเรียนด้วยนะคะก็เลยทำให้ปีนี้ทำลายสถิตินะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังอยู่ในความสนใจของภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการตรวจสอบในภาคพลังงานนะคะที่ DSI ให้ผู้แทน6โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะตั้งแต่วันที่1วันที่11ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่12มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าไปตรวจเจอใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะปีนี้ซึ่งก็เป็นช่วงที่ไทยเนี่ยเจอกับวิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางและก็มีการปรับลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเอกสารนี้นะคะก็คือไม่มีการกรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน8ข้อตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานปี62โดยเฉพาะการพูดอาจจะพูดได้ว่าเป็นการหมกเม็ดนะคะไม่ระบุวันที่ออกเอกสารไม่ระบุเลขที่ใบกำกับไม่มีระบุวันเดินทางนะคะไม่มีรหัสซีลล็อกควบคุมพาหนะซึ่งก็มองว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่อเจตนาแบบจงใจเปิดช่องโหว่ให้มีการเวียนใบขนส่งน้ำมันเพื่อเอา

ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะแล้วก็มีการระบุเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งเอาจริงๆคดีนี้มันก็เหมือนเป็นมหากาพย์ต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย DSI เขาก็ได้มีการแบบออกหมายเรียกนะคะผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังนะคะให้บริษัทหนึ่งนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็เข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะก่อนวันที่เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา DSI ก็มีหลักฐานนะคะในเป็นเส้นทางการเงินนะคะก็มัดตัวแหละว่าอย่างนั้นนะคะก่อนจะมีการขยายผลนี่แหละมาสู่การจะเช็คบิลโรงกลั่นไหนนะคะที่อาจจะมีการทำไม่ดีนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะทีนี้ปิดท้ายกันเป็นข่าวที่เบาๆหน่อยแล้วก็แล้วกันนะคะเป็นอาจจะเป็นสัญญาณจากตลาดผู้บริโภคนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะเริ่มคึกคักเพิ่มขึ้นหน่อยในช่วงมหากรรมกีฬาระดับโลกแบบนี้ก็คือฟุตบอลโลกนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกนะคะกับธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือตลาดโทรทัศน์จอใหญ่ที่อาจจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผู้บริโภคเองเนี่ยอาจจะมองหาประสบการณ์ในการที่จะชมฟุตบอลโลกในบ้านที่มันอาจจะใกล้เคียงโรงภาพยนตร์มากขึ้นก็เลยตอนนี้ก็เลยทำให้ทีวีขนาด100นิ้วขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพรีเมียมมียอดขายเติบโตต่อเนื่องนะคะซึ่งทาง Tower Mall เนี่ยเขาก็คาดว่ายอดขายทีวีในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะอาจจะเติบโตสัก 10-15% ได้นะคะ Power Mall เนี่ยเขามีการประเมินนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้กับฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยยอดขายกลุ่มโทรทัศน์จะโต 10-15% ถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงปกตินะคะสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือทีวีจอขนาด100นิ้วขึ้นไปตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะคะแต่ว่าก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะราคาก็หลักแสนบาทขึ้นไปจริงๆเนี่ยบอลโลกเนาะจัดที่สหรัฐนะคะแคนาดาเม็กซิโกซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็มีช่วงการแข่งขันที่มันต่างแตกต่างกันไปนะคะจากประเทศไทยแต่ว่าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ก็อาจจะอาศัยช่วงเวลานี้นะคะมาทำกิจกรรมการตลาดต่างๆเกาะกระแสกันหน่อยช่วงการแข่งขันนะคะทั้งแบรนด์ที่อาจจะเป็นคนที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะทั้งเป็นแบรนด์ทีวีชั้นนำก็เตรียมที่จะจัดโปรโมชั่นนะคะเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละนะคะในการที่อาจจะต้องมาส่งเสริมกันหน่อยเพื่อจะกระตุ้นการตัดสินใจที่จะซื้อของผู้บริโภคนะคะเวลานี้ก็อาจจะคึกคักกันหน่อยนะคะเรื่องของตลาดโทรทัศน์นะคะแต่หลายคนบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดูโทรทัศน์เหมือนกันนะอย่างน้องเนี่ยมีโทรทัศน์เรียกว่า2เครื่องแต่ว่าคือก็ไม่ได้เปิดโทรทัศน์เลยเรียกว่าก็อยู่ในหน้าจอแต่ว่าก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีถ้าเกิดว่าในช่วงนี้นะคะสามารถที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยได้มีการกระตุ้นกำลังซื้อเกิดขึ้นมันก็เป็นผลดีกับธุรกิจเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะก็ต้องบอกว่าธุรกิจก็ปาดเหงื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรนะคะก็ถือว่าฟุตบอลโลกอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องมือการตลาดนะคะบรรยากาศอาจจะแตกต่างจากในอดีตเพราะว่าเวลาการแข่งขันมันก็อยู่ช่วงดึกไปจนถึงเช้ามืดนะคะแต่ว่าทุกแบรนด์เนี่ยยังใช้ฟุตบอลโลกนะคะเป็นโอกาสสำคัญในการทำตลาดทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจหยิบมาอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้ตั้งแต่เรื่องของความท้าทายด้านการค้าโลกนะคะการยกระดับอุตสาหกรรมไทยการที่เราจะต้องดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรการส่งออกต่างๆแล้วก็ภาคพลังงานไป

0: จนถึงสัญญาณกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกระแสฟุตบอลโลกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
12: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา20:00 น.
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาดังนี้1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา12นาฬิกา 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30

30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย3พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่ซาการิยาดอเลาะห์นายหมู่ใหญ่รุตซีวาหะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบยีไรครับประจำปีงบประมาณ2569เกิดเหตุบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกกอหมู่ที่3ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้า Spot

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้เวทีความคิดที่มาพูดกันเรื่องนี้แหละครับที่เรากำลังรุ่มร้อนกันอยู่เพราะว่าโลกนี่ร้อนขึ้นทุกทีแล้วอย่างบ้านเราจะเห็นแล้วทั้งพายุเข้าอะไรต่างๆนะซึ่งไม่เคยรุนแรงแบบนี้ก็มาไม่เคยทีแบบนี้ก็มีอันนี้ในเรื่องแค่พายุเท่านั้นเองยังมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องแตกมุมมองจากนี้ออกไปวันนี้ดูสิครับว่า5เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมที่มีต่อร่างที่กำลังจะเข้าสภานะครับร่างพูดง่ายๆพรบ.โลกร้อนซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับประชาชนได้เป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้มาดูสิครับว่ามุมมองของ5องค์กรก็บอกว่ามีเรื่องราวของประชาชนนิดเดียวครับคนที่มาคุยกับเราครับเป็นนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดและเป็นธรรม Greenpeace ประเทศไทยคุณรัฐพลพวงสกุลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับคุณรัฐพลครับกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เป็นนะร่างกฎหมายฉบับ
4: เป็นร่างกฎหมายอยู่นะตอนนี้นะฮะ
3: ครับแต่เห็นรังเป็นร่างที่รางๆแล้วว่าประโยชน์ที่มีต่อประชาชนมันไม่ค่อยเท่าไหร่จริงหรือเปล่า
4: ถ้าในส่วนของการที่เราเข้าไปเห็นร่างตัวนี้ครับต้องบอกไว้ว่าคือมันก็ค่อนข้างยังคงเป็นปัญหาแล้วค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะครับเพราะว่าตัวกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันก็ถึงแม้จะมีตั้ง250กว่ามาตราครับใน14บทก็เยอะเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะครับตัวของประชาชนนะครับเราแทบจะไม่เห็นเลยว่าเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์หรือว่าการคุ้มครองจากร่างพรบตัวนี้เท่าไหร่นะครับคือถ้าเรามองไปตัวร่างมันแบบภาพใหญ่อะครับคือเราจะเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างมีปัญหาใน4ด้านที่เรามองอะครับคืออย่างด้านแรกเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการที่ตัวบทกฎหมายที่มันเป็นแกนกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวางไว้ให้สำหรับการที่เปลี่ยนจากสิทธิ์ในการที่เราจะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าการปรับตัวหรือว่าการรับมือกับตัวสภาพโลกร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับมันกลายเป็นสิทธิ์ในการที่ให้ผู้ก่อมลพิษนะครับมันกลายผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ผู้ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับในภาคฝั่งอุตสาหกรรมฟอสซิลเนี่ยก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ซื้อขายได้นะครับในตัวนี้นะฮะซึ่งมันถ้าในส่วนมุมมองนี้ครับก็ยังคงมองว่ามันยังไม่ใช่ทางออกที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีตรรกะย้อนแย้งของมันเองเนาะทั้งที่เราควรที่จะลดการปล่อยได้แล้วแต่ณปัจจุบันคือกลายเป็นว่าสิทธิ์ในการซื้อขายการปล่อยเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นั่นเท่ากับว่าถ้าจ่ายไหวคุณก็สามารถปล่อยต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรพวกนี้มันดูกลายเป็นความชอบธรรมไปนะฮะในส่วน
3: คือมาตรการที่เขาคุยกันว่าจริงๆแล้วมันต้องเดินคู่ขนานกันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: ไอ้ตัวนี้มันในแง่ตอนแรกคือคุณสามารถเอาไปลดได้เพราะว่ายังปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรอะไรยังไม่เรียบร้อยแต่ต้องปรับปรุงตรงนั้นเพื่อลดคาร์บอนอย่างจริงจังแล้วถึงจะเอาตัวนี้คาร์บอนไม่งั้นจะกลายเป็นฟอกเขียว
4: ถูกต้องครับคือไอ้ตัวประเด็นเนี้ยครับเรามองว่าถ้ายังคงมีแกนกลางที่เรียกว่าการซื้อขายคาร์บอนอยู่ครับมันก็จะกลายเป็นการฟอกเขียวให้กับกลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าปล่อยมลพิษต่างๆขึ้นมาได้ครับก็เราถ้าลองเทียบกันแล้วครับในปริมาณการปล่อยของเราเนี่ยกับปริมาณการปล่อยของประชาชนแน่นอนว่ามันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเนาะแต่ทีเนี้ย

0: ครับพอเรามาใช้การที่เราจะสามารถซื้อป่าได้จำนวนมากแล้วมาแบบวางไว้ให้ว่าเฮ้ยโอเคเราซื้อแล้วนะครับเราจะปล่อยคาร์บอนได้น้อยลงเพราะเราดูดซับมาแล้วอันนี้ครับก็มองว่ามันยังผิดแผกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะแล้วนอกจากนี้ครับคือเราต้องบอกเลยว่าคือในหลายๆครั้งอะครับการที่เราควรจะไปสู่เน็ตซีโร่ได้จริงอะครับมันไม่ใช่แค่การที่เราจะมาดูว่าปริมาณการดูดซับกับปริมาณการปล่อยเนี่ยมันสมมาตรมันเป็นศูนย์แล้วหรือเปล่าแต่มันควรที่จะมองไปเลยว่ามันควรต้องลดตั้งแต่ต้นทางไหมมันควรที่จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยคาร์บอนหรือว่าปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมามีการที่จะต้องปรับลดตั้งแต่ปลายป่องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะไม่งั้นนะครับกลายเป็นว่าการซื้อป่ามาเพื่อทดแทนกับสิ่งที่คุณปล่อยอยู่ครับนอกจากมันจะไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากพอแล้วมันยังกลายเป็นการที่ไปลดต้นทุนแล้วก็การไปลดต้นทุนจากเทคโนโลยีที่เราจะต้องลดปลายป่องแล้วเนี่ยไปสู่การที่ว่าเขาก็แค่จ่ายเงินไปซื้อป่าแทนรวมไปถึงการที่แบบเขาเองก็จะมีภาพลักษณ์ในเรื่องของการที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียวแล้วก็อาจจะส่งผลมาถึงกับผู้บริโภคได้ในมุมที่สินค้านี้มีการให้ฉลากรับรองการซื้อคาร์บอนการมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงก็คือก็ยังคงปล่อยเท่าเดิมแต่ก็แค่เพิ่มปริมาณมูลค่าสินค้าตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็
1: อาจจะปล่อยมากกว่าเดิมก็ได
0: ้ใช่ครับจริงครับ
1: จริงไปเน้นในเรื่องการปล่อยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันต้องไปลดตรงนั้นจะมาทำเรื่องการอะไรฮะลดคาร์บอนเหมือนกับอะไรบัญชีใช้จ่ายขวารับซ้ายแล้วมาบาลานซ์กันนี่มันไม่ใช่เลยนี่มันไม่ใช่บัญชี
0: ใช่ครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะมองได้ว่ามันเป็นตัวบัญชีได้อ่ะครับตรงเนี้ยคือเราควรที่จะมองในเรื่องของการที่มันจะเกิดผลกระทบรวมไปถึงการที่คุณปล่อยแล้วคุณจะปล่อยอีกไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระดับระหว่างประเทศเองอ่ะครับเขาก็มีการพูดมีการให้ข้อมูลมาแล้วเนาะว่าจริงๆณปัจจุบันเนี้ยครับในหนทางที่เราจะทําให้วิกฤตเนี่ยมันไม่หนักไปกว่านี้เนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นการลดจากต้นทางอย่างจริงจังอย่างจริงจริงจังๆแล้วก็ลดในปริมาณที่มากและสม่ําเสมอด้วยซึ่งตรงนี้ครับก็เลยมองว่าตัวคาร์บอนเครดิตเองเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่เป็นไปตามกับสิ่งที่หลักการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ให้การเอาไว้ในส่วนนี้นะครับ
1: ครับแล้วเคยมีตัวอย่างไหมครับของประเทศไหนที่เดินเขาเดินลักษณะแบบนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร
0: ่มีครับจริงๆก็คือมีในส่วนของฝั่งที่น่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่เขาขึ้นชื่อว่าเขามีความกรีนมากๆอย่างสหภาพยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆในสหภาพยุโรปเองอะครับก็มีการใช้สิทธิ์ซื้อขายการ์ดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในช่วงระยะแรกเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมฟอสซิลเนี่ยก็ได้สิทธิ์ในการปล่อยฟรีเลยแล้วคือเขาก็กลายเป็นว่าเขาทำกำไรไปได้แบบเยอะมหาศาลเลยเดียวประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทเนี่ยแหละครับแล้วก็ทีเนี้ยพอเรามาเทียบกับตัวปริมาณการปล่อยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าถึงแม้เขาจะซื้อคาร์บอนเครดิตซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการลดเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างที่ใกล้ๆบ้านเราเลยอะครับก็อย่างเช่นตัวของประเทศเกาหลีใต้อะครับที่มีการพูดไปเลยว่าเป็นคาร์บอนเครดิตระดับสูงมากมีการเคลมไว้เลยแต่ว่าภายหลังแล้วอะครับมันก็ยังมีการพบว่ามีการเคลมเกินจริงมากถึง18เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้สามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่เขาโปรโมทไว้ตั้งแต่แรกอะครับตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไทยเองเราจะกลายเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างหรือเปล่าสำหรับความล้มเหลวของตัวระบบคาร์บอนเครดิตตัวนี้ครับ
1: จริงๆเห็นทางเดินคนอื่นที่เดินไปแล้วมันไม่ถูกเราก็ไม่น่าจะไปเดินซ้ำรอยนั้นนะครับ
0: ถูกต้องครับก็ยัง
1: แต่ก็จริง
0: ๆก็ยัง
1: มันย้อนแย้งมันย้อนแย้งตั้งแต่ตัวกรรมการที่มาดูหรือที่ปรึกษาต่างๆเอาอะไรบริษัทที่ปล่อย
0: ใช่ครับ
1: ก๊าซเยอะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นที่ปรึกษาว่าตกลงเพดานคุณจะอยู่ตรงไหนคุณจะปรับอะไรแค่ไหนปรับลดยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่านะ

0: น่าไปนั่งตรงนั้นนะ
1: ถูกครับอันนี้คือก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางภาคประชาชนที่เราทำงานด้วยกันเนี่ยเราเองก็เล็
0: ค
1: ง
0: รับ
1: เห็นเหมือนกันว่ามันยังคงเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะย้อนแย้งในตัวมันเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าการที่ให้คณะกรรมการเป็นภาคธุรกิจที่เขามีการปล่อยคาร์บอนสูงเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วเนี่ยครับมันก็ยังคงมองไม่เห็นภาพว่าแล้วกลไกตัวนี้ครับมันจะสามารถมาบังคับใช้กับกลุ่มผู้ปล่อยมลพิษได้จริงหรือเปล่าและอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งคือในกลไกของมันเองอะครับมันแทบจะมีช่องทางของการบทลงโทษหรือว่าตัวของเขาเรียกอะไรอะความโปร่งใสในแง่ของการคอยกำกับดูแลส่วนกลางอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีเลยแล้วก็ในอีกประเด็นหนึ่งคิดว่าน่าสนใจก็คือในประเด็นของเรื่องการที่ถ้าเราพูดถึงการที่รัฐให้กลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วครับแล้วคือเป็นคณะกรรมการด้วยแล้วมีการควบคุมการปล่อยได้แล้วตัวนี้ครับมันยังเป็นตัวเลขอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแล้วใครจะเป็นคนกําหนดเพดานอีกแล้วกําหนดเพดานในที่นี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอีกซึ่งตัวนี้ครับมันก็เลยยังเป็นส่วนที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังขาดประเด็นเรื่องของการช่องทางการเยียวยาของบุคคลหรือว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากตัวคาร์บอนเครดิตนี้อีกครับมันก็ยังขาดตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นข้อท้าทายกับพรบ.ตัวนี้กับในภาคประชาชนนะครับ
0: ครับเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเพดานแบบพิสดารนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วดังนั้นดูแล้วจริงๆแล้วภาคประชาชนเราเข้าไปแตะอะไรแทบไม่ได้เลยนี่ผมกลัวเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เราเคยเห็นแล้วว่ากฎหมายเนี่ยออกมาเพื่ออะไรหรือกฎบางอย่างเราฟังตอนแรกเหมือนดูดีเช่นโรงไฟฟ้าอะไรนะโรงไฟฟ้าขยะเดี๋ยวถ้าไม่ถึง9เมกะวัตต์สามารถจะตั้งได้ในเขตสีเขียวด้วยซ้ำแล้วสุดท้าย9เมกะวัตต์มาตั้งติดกัน3โรงไม่ผิดด้วย
1: ถูกต้องครับมันก็ยังเป็นกลไกในเรื่องของ EIA อะไรต่างๆอีกอันนี้ครับก็ยังเป็นข้อเสียงเหมือนกัน
0: กฎหมายมันต้องเพื่อประโยชน์นะไม่ใช่กฎหมายมันเพื่อปลาอะไรก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ครับจริงๆตัวกฎหมายตัวนี้ครับก็คือถ้าในส่วนมุมมองของภาคคนทำงานกับประชาชนกับภาคประชาสังคมเนี่ยเราก็ยังมองว่ากฎหมายตัวนี้มันควรที่จะต้องมองให้ชัดว่าตัววิกฤตสภาพภูมิอากาศนะครับมันเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิมนุษยชนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมองที่ประชาชนเป็นหลักก่อนอันดับแรกเลยอย่างเช่นที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาก็ยังมีกฎหมายที่ให้รัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์ของประชาชนในการที่จะดูแลระบบนิเวศให้สมดุลและดีต่อสุขภาพรวมไปถึงการที่เขาเนี่ยจะต้องมีการปกป้องสภาพภูมิอากาศสำหรับเยาวชนรุ่นหลังรุ่นถัดไปอะไรอย่างนี้ด้วยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่าตัวพรบ.ตัวนี้จะมีจุดยืนในส่วนนี้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ยังคงขาดในมิติของการที่เราควรที่จะต้องรับเอาสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีลงไปถึงสิทธิ์ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรเนี่ยมาเพื่อให้เกิดการสมดุลเนาะระหว่างตัวของผู้ก่อมลพิษรายใหญ่กับตัวของประชาชนเองเนี่ยต้องไม่ใช่การที่ว่าให้ภาคธุรกิจไปซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วกลายว่ามาผลักภาระให้ประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวการที่เราจะต้องลดการปล่อยจากแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ครับภาคในส่วนของพลังงานเองเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกอยู่มากกว่า 70% ของประเทศเรานะครับตรงนี้มันควรที่จะต้องเพิ่มกลไกบางอย่างหรือเปล่าสำหรับการที่เราจะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มันจะต้องสะอาดแล้วก็ยั่งยืนจริงๆได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ควรที่เราจะต้องมาซื้อขายคาร์บอนอะไรกันไปแล้วก็ปล่อยให้ตัวโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมฟอสซิลอย่าง LNG หรือว่าตัวโรงงานไฟฟ้าต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นภาระประชาชนกันในหลายแง่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ยัง
0: คงขัดอยู่ครับก็นี่เป็นอะไรที่น่าห่วงเพราะที่กฎหมายนี่เขียนกันมาแล้วพวกเราเป็นประชาชนนี่เราจะดิ้นรนกันยังไงก็ลำบากนะ
1: ใช่ครับ
0: อย่านึกว่าต่างชาติเขาเห็นว่าเราเขียนอย่างนี้สวยงามแล้วเขาจะไม่รู้นะว่าข้างในคุณซ่อนอะไรวันหนึ่งมันต้องกลับมาจนได้อย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่ฉลาดสิแต่เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยประชาชนเรามีสิทธิเสียงตัวนี้รู้สึกว่าอาจจะผมว่าน้อยไปนะ

0: ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยก็ผ่านการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเข้าใจว่าเป็นการเปิ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: รับฟังแบบออนไลน์ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่สภาในอีกคิดว่าน่าจะภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็
1: ครับ
0: มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็พยายามที่จะหยุดให้ได้ก่อนที่ร่างมันจะ
1: ครั
0: ไป
1: บ
0: ไกลมากกว่านี้กลายเป็นกฎหมายแล้วยังลากลึกไปอีกเพราะว่ามาแก้รายมาตรานี้ผมว่ามันน่าจะยากอยู่เพราะสุดท้ายแล้วกลไกส่วนกลางแกนกลางของมันเนี่ยก็ยังคงไม่ได้มองความเป็น
1: ค
0: ธ
1: ร
0: รร
1: ั
0: ม
1: บ
0: ของประชาชนมองความเป็นธรรมทางด้านสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงการที่คุณเนี่ยจะต้องมองหลักการของเรียลซีโร่จริงๆไม่ใช่แค่เน็ตซีโร่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เพราะที่ของเราจะไปลดระยะเวลานะว่าเราจะเร็วขึ้นอะไร
0: ถูก
1: ต่
0: ต
1: า
0: ้
1: ง
0: อง
1: ๆนะ
0: ใช่
1: แต่
0: ครั
1: ด
0: บ
1: ูแล้วการขยับจริงๆเนี่ยไม่ใช่อ่ะมันเป็นขยับถอยหลังยังไงก็ไม่รู้
0: ใช
1: ผม
0: ่
1: ดูเส
0: ค
1: ร็
0: ร
1: จ
0: ับ
1: แล้วเอาแค่อย่างเดิมเนี่ยไม่ต้องมีอะไรก็ไปไม่ทันแล้วที่สัญญาหัว
0: ใช่ครับก็ถ้าเกิดว่ายังคงที่จะผลักดันกฎหมายตัวนี้อยู่แต่ยังคงผลักดันในส่วนของอุตสาหกรรมฟอสซิลพลังงานฟอสซิลต่างๆที่ปล่อยคาร์บอนอยู่ผมว่าประเทศไทยไปไม่ถึงแน่นอนครับในตัวของ Net Zero 2050เนี่ย
1: ผมก็ไม่อยากพูดอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยผมไม่เชื่อว่าไปได้
0: ถูกต้อง
1: ยัง
0: ใช่ครับ
1: นะมันไม่มีมันมองไม่เห็นหนทางอะไรเลยทีนี้เอากฎหมายเนี่ย200กว่ามาตราเนี่ยเอาเข้าไปเสร็จแล้วถ้าเคาะมันนี่เป็นกฎหมายที่ผ่านโดยรัฐสภาต่างๆนะแล้วบางทีกฎหมายเนี่ยรัฐสภาไม่ผ่านทําได้แล้วกฎหมายที่ออกแล้วประชาชนบอกไม่ผ่านนี่มันจะทําได้บ้างไหมเนี่ย
0: โอ้โหอันนี้คือก็จริงๆอ่ะครับคือเราค่อนข้างเห็นได้น้อยมากครับการที่ประชาชนออกมาค้านกฎหมายตัวหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะไม่ผ่านเลยโดยเฉพาะการที่เรามีครม.หลักที่เขาขับเคลื่อนเรื่องพ.ร.บ.ตัวนี้อยู่แล้วด้วยเนี่ยมันก็คงน่าจะยากอยู่แต่ในตรงส่วนเนี้ยครับผมก็ยังมองว่าประชาชนเองอ่ะครับก็ยังเป็นกลไกแล้วก็เป็นใจหลักของการที่เราจะต้องลุกขึ้นมา
1: ครับ
0: เพื่อพูดเพื่อผลประโยชน์ของเรานะครับซึ่งถ้าเรายังคงที่จะไม่ได้มีการผลักดันร่วมกันต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยคือกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูปแบบที่มันยังคงกดขี่ประชาชนอยู่เช่นเคยเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้อำนาจกับกลุ่มภาคธุรกิจอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ครับ
1: ครับเพราะจริงๆแล้วน้ําพึ่งเรือนะครับนะครับจะเป็นเรือจะเป็นรัฐบาลเป็นอะไรก็ตามยังไงก็ต้องพึ่งประชาชน
0: ถูกต้อง
1: แล้
0: ใ
1: ว
0: ช่
1: กฎหมายจริงๆมันต้องถูกออกมาแล้วกฎหมายต้องเพื่อประชาชนจริงไหมครับ
0: ใช
1: รัฐ
0: ่
1: สภาก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนทั้งกินภาษีเราอ่ะ
0: ถูกต้องใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังคงเป็นกฎหมายที่ไม่เคยเห็นประชาชนอยู่ในมาตราใดๆเลยก็ตามแต่เนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับสำหรับตัวรัฐบาลในชุดนี้นะครับที่จะให้ผ่านกฎหมายนี้ไปนะ
1: ครับกฎหมายหลายฉบับที่เราก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นสตง.นะ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ัน
0: ่
1: โยงก
0: ค
1: ั
0: ร
1: น
0: ับ
1: ไปโยงกันมาตกลงเห็นว่าจะไม่มีใครผิดแล้วให้ไปโทษแผ่นดินมันพลิ้ว
0: ใช่นี่ยังไม่รวมกฎหมายตัวที่เกือบจะน่าจะตกเกือบตกไปแล้วนะครับตอนนี้อย่าง PRTR ที่ยื่นไปของภาคประชาชนเนี่ยจริงๆอันนี้ก็ถ้าเราเอาตามหลักการจริงๆแล้วอะครับตัวกฎหมายตัว PRTR เนี่ยมันจะเข้าได้ดีมากๆเลยถ้าตัวกฎหมายพ.ร.บ.โลกร้อนเนี่ยมีการยึดโยงว่าเราต้องลดจากการปาล์มปองเพราะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าบริษัทหรือว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยปล่อยคาร์บอนมากน้อยเท่าไหร่แล้วเราจะใช้กฎหมายพ.ร.บ.โลกร้อนเนี่ยไปมีการกํากับดูแลได้ไหมหรือมีการที่จะทําใ
1: ค
0: ห้
1: รั
0: เข
1: บ
0: าเนี่ยสามารถลดลงมาได้เนี่ยก็น่าจะเพอร์เฟกต์เลยแต่ณตอนนี้ก็คือมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องทำงานผลักดันกันต่อไปในเรื่องของทั้งPRTRด้วยรวมไปถึงการที่เราจะต้องให้พ.ร.บ.โลกร้อนตัวนี้เนี่ยมันต้องหยุดฟอกเขียวให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมในการที่เขาจะสามารถปล่อยคาร์บอนต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับตกลงเท่าที่ดูนี่ที่เราขาดจริงๆตอนนี้คือเราขาดความโปร่งใสขาด
0: ด
1: ธร
0: ้
1: ร
0: ว
1: ม
0: ย
1: าภิบา
0: ใช
1: ล
0: ่ใช
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ค
1: ใน
0: รับ
1: การที่จะเป็นกลุ่มทุนอุตสาหกรรมเข้าไปใดๆก็ตามแต่ในการต่อรองว่าตกลงขั้นตอนตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่เพดานจะเป็นยังไงใครพูดอะไรแบบเราไม่ทราบอะไรเลย
0: ถูกต้องครับใช่
1: เราไม่รู้อะไรเลยแล้ว PRTR มันจะได้ยังไง PRTR นี่ต้องโปร่งใสมากนะ
0: ใช
1: ต
0: ่
1: กลง
0: ค
1: ครุ
0: ั
1: ณ
0: บ
1: ขายเคมีอะไรปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงพวกนี้เราไม่ทราบอะไร
0: ใช่ครับก็หลักๆตอนนี้ครับที่ถ้าเราพูดถึงในภาพรวมของกฎหมายต่างๆในประเทศนะครับหลักธรรมาภิบาลในกฎหมายนั้นถือว่าเป็นสำคัญเลยครับที่มันควรที่จะสามารถที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนด้วยไม่ใช่เพียงแค่ให้เพียงเป็นเรื่องของการคุยกันในสภาอย่างเดียวแต่เราควรที่จะต้องให้ประชาชนนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะพูดคุยในประเด็นต่างๆทางสังคมและในเชิงนโยบายอะไรนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ครับเพราะจริงประโยคที่คุณอรรถพลพูดทั้งหมดเนี้ยอยู่ในรัฐธรรมนูญ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องให้พวกเราได้รับทราบโดยง่ายด้วย
0: นะครับจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญเองก็ยังคง หายใจ ไม่คล่องอยู่นะฮะตอนนี้เราเองก็ยังพยายามผลักดันให้สสรเนี่ยต้องมีส่วนร่วมจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการคัดจากกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญตัวนี้เนี่ยมันควรที่ต้องเปลี่ยนฉบับใหม่แล้วจะต้องมาจากประชาชนจริงๆแล้วรวมไปถึงการที่จะต้องบรรจุสิทธิ์ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับให้กลายเป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่ใช่เพียงแค่การที่ให้เพียงเป็นหน้าที่ของรัฐในการตัดสินใจเท่านั้นแต่มันควรที่จะเป็นสิทธิ์ที่เราควรที่จะต้องรักษาไว้ตรงนี้นะฮะ
1: ครับเราควรจะมีสิทธิ์เสียงในการเรียกร้องนะฮะไม่ต้องมานั่งร้องเรียนอะไรกันตลอดแบบนี้สิทธิของประชาชนต้องประชาชนต้องเป็นใหญ่ที่สุดเพราะว่านี่คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญแหละ
0: ถูกต้อง
1: ความสำคัญของรัฐบาลรัฐบาลคือรัฐอภิบาล
0: ถูกต้องครับใช่
1: นั่น
0: แล้วต้องอภิบาลประชาชนนะครับไม่ใช่กล
1: ุ่
0: ม
1: ใด
0: กลุ่มหนึ่งเท่านั้น
1: ครับอภิบาลนี่แสดงว่าอภินี่มันต้องเยอะมากนะในการที่จะดูแลนี่มันต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและจริงจัง
0: ถูกต้องครับใช่
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณอรรถพลครับที่นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับมาคุยกับเราอ้อตอนนี้มันยังเหลือให้อีก2นาทีอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับตัวพรบนี้ครับว่าประเด็นไหนที่สำคัญมากๆที่ควรจะมีการจัดการใหม
0: ่จริงๆแล้วครับในตัวพรบตัวนี้ครับที่จริงๆมันควรจะเป็นกฎหมายที่เราควรจะที่จะต้องการมันที่สุดนะครับมันไม่ใช่แค่ที่ว่าเราออกมาค้านอะไรกันอย่างนี้เพราะว่าแต่ว่าตัวกฎหมายตัวนี้มันต้องไปหยุดที่โลกร้อนที่มันต้นตอจริงๆไม่ใช่เป็นการที่ไปเป็นอนุสรณ์สถานของหายนะที่รอให้ภัยพิบัติมันเกิดก่อนแล้วค่อยขยับอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามที่เราอยากจะฝากถึงตัวรัฐบาลเองอะครับว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่จะนำเราเนี่ยไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีได้จริงไหมหยุดโลกร้อนได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับและประชาชนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มจริงหรือไม่อย่างเงี้ยครับถ้าคำตอบเนี้ยครับมันยังคงที่จะไม่มีตรงนั้นในตัวพรบตัวเนี้ยครับเราก็มองว่ามันควรที่จะต้องถูกหยุดไว้ตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าที่มันจะต้องผ่านเข้าไปแล้วเราต้องไปรอแก้รายมาตราแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขแกนกลางอะไรมันได้เลยครับตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราในฐานะประชาชนเนี่ยควรที่จะต้องหันกลับมาแล้วก็ต้องใส่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนี้มากขึ้นครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอรรถพลครับที่เหนื่อยแทนพวกเราครับขอบพระคุณครับและขอบพระคุณทุกองค์กรทุกภาคส่วนนะครับที่วันนี้ช่วยกันจับตามองกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับต้องเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนประชาชนไม่ควรต้องออกมาประท้วงกฎหมายของตัวเองครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาก็เรามานั่งคุยดูอีกทีนะครับว่าบางโมเดลนะออกมาตอนนี้ดูหรูดีแต่หรูแบบนี้โมเดลจะดวลดองอย่างที่เคยดองกันมาหรือเปล่าสักครู่ครับ
2: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: เราเมื่อสักครู่เราได้คุยกันในเรื่องของเล็กสั้นๆนะครับพรบ.โลกร้อนซึ่งตอนนี้200กว่ามาตราเนี่ยไม่ค่อยมีมาตราใดเท่าไหร่นะครับที่จะพูดเอื้อถึงประชาชนเท่าไหร่มักจะเป็นในเรื่องของ GDP เป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ นะครับซ้ายขวาของบัญชีซะมากกว่าในสภาพของความเป็นจริงเขาต้องมานั่งดูซิว่าตรงนี้จะคืบหน้ากันไปได้อย่างไรกันบ้างจะมีการฟังเสียงประชาชนเพิ่มขึ้นหรือไม่ครับในเรื่องของโลกร้อนนั้นมีผลกระทบไปมากมายทีเดียวแต่นี่มีโมเดลต่างๆที่พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อย่างที่บางๆเนี่ยครับตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งโมเดลที่น่าจับตามองตัวนี้ก็คือว่าโมเดลนี้ทางกระทรวงทรัพย์ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จัดประกาศนียบัตรธรรมอภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารชั้นสูงซึ่งตัวนี้ก็มองในหลายๆด้านทั้ง7ด้านด้วยกันซึ่ง7ด้านจะมีอย่างไรเดี๋ยวต้องดร.โอนะครับก็จะมาคุยกับเราว่า7ด้านนี้ถูกกำหนดไว้อย่างไรบ้างแล้วมีตรงไหนสำคัญครับ
9: มาแล้ว
8: เข้าสายไปแล้วเหรอครับ
9: คร
8: ับ ครับผม
9: สวัสดีครับย่อมาดูครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
8: ครับสวัสดีครับพอดีไม่เห็นรูปขึ้นผมเลยนึกว่ายังไม่มา
9: ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับย่อมาดูครับ
8: ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมีขาดหายบ้างครับ
9: อ๋อโอเคครับ
8: ครับ
10: อย่างนี้อันนี้ชัดกว่าไหมครับโทษทีครับ
8: ดีกว่าแล้วครับดีกว่าแล้วครับ
10: โอเคครับก็สวัสดีย่อมาดูนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับก็
8: ครับสวัสดีครับ
10: คิดถึงพี่ย่อมาดูนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเราไม่เจอกันนะฮะใช่ไหมฮะ
8: ครับสัปดาห์ที่แล้วไม่เจอกันครับครับ
10: ครับผมก็อย่างนี้ครับพอดีถ้าพี่ย่อมาดูท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจำได้นะครับประมาณสัก5 เดือนที่แล้วผมมีโอกาสมาเล่าเรื่องว่าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรามีโอกาสมาทำหลักสูตรนะปทส.รุ่นที่13ให้กับทางกรมลดโลกร้อนนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็ผ่านมาแล้วเกือบ5 เดือนครับพี่ย่อมาดูวันนี้ก็เป็นวันแทบจะเหมือนปิดการเรียนฮะก็คือพวกพี่ๆนักบริหารระดับสูงนะครับเขาก็มีการลงพื้นที่นะครับแล้วก็เราเลือกพื้นที่ที่เป็นแอร์เรียแบบโฟกัสเลยนะครับก็คือที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ถามว่าไอเดียนี้น่าสนใจยังไงครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็คือในอดีตเนี่ยเวลาเราทำหลักสูตรปทส.เนี่ยครับเพื่อที่พี่ๆเขาจะจบการศึกษานะครับผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องมีการทำสารวิพลกลุ่มนะก็ในอดีตเนี่ยบางครั้งบางคราวก็จะแยกกันไปฮะตามเรื่องที่แต่ละกลุ่มซึ่งมีทั้ง7 กลุ่มนะฮะเขาสนอกสนใจแต่ปีนี้ครับต้องกราบขอบคุณท่านอธิบดีนะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมท่านดร.พิรุณนะครับนะฮะท
8: ่
10: านแนะนำบอกว่าเอ๊ทำไมเราไม่เลือกสักหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหากับเรื่อง climate change แน่ๆนะแล้วก็มันเป็นมุมที่มีความท้าทายแล้วก็ถ้าท้าทายแบบนี้แล้วเรารวบรวมผู้บริหารระดับสูงเยอะขนาดนี้ของประเทศนะครับ74 คนเนี่ยเราน่าจะได้โซลูชันหรือได้ไอเดียดีๆครับย่อมนี้ก็เลยช่วงเวลา5 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยนอกจากที่พี่เขาเรียนนะครับวิชาต่างๆเรามีพาไปศึกษาดูงานที่นู่นที่นี่แล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงก็คือลงพื้นที่อยุธยาครับ2 ครั้งนะครับแต่พี่ๆเขาไปกันเยอะกว่านี้นะก
8: ็ทำไมถึงเลือกบางทำไมถึงเลือกบางบานล่ะครับ
10: โอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับมี3 สาเหตุครับอันที่1ครับพี่ยอดมนูคือต้องบอกว่าด้วยพื้นที่ประมาณ135-140ตารางกิโลเมตรนะครับกำลังเหมาะสมนะครับอันนี้คือเรื่องของพื้นที่แล้วก็ไม่ค่อยไกลกรุงเทพอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเชื่อไหมครับว่าบางบานเนี่ยเขามีโมเดล8/4ฮะก็คือท่วม4 เดือนแล้วก
8: ็
10: อีก8 เดือนก็คือน้ำไม่ท่วมขังนะฮะอันนี้คือมุมที่2มุมที่3ครับด้วยความเป็นบางบานเนี่ยครับนะฮะเขาก็มีมุมของธุรกิจนะครับมีโอกาสในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะครับหรือแม้กระทั่งมีประสบการณ์ชุมชนที่เข้มแข็งเราพยายามดูก็เลยเป็นที่มาเนี่ยฮะของการเลือกอำเภอบางบานแล้วก็พี่ๆเขาก็สนใจในการนำเสนอนะครับร่วมกับทางกรมลดโลกร้อนแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางบานโมเดล
8: คร
10: ับ อ่ะทีนี้เรามาเข้าตัวบางบานโมเดลกันนิดนึงแล้วกันครับนะฮะตัวบางบานโมเดลเนี่ยครับเนื่องจากว่าเรามีทั้ง7 กลุ่มนะฮะที่เข้ามาร่วมนะครับตัวโมเดลตัวนี้ครับมันก็เลยเกิดจากการที่เราดีไซน์นะฮะไว้ตั้งแต่ต้นทางนิดหนึ่งนะฮะว่าทั้ง7 กลุ่มเนี่ยเวลาเรามองพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นโลคาร์บอนแล้วก็แอนด์รีซิเลียนซ์มันต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างครับพี่ยอดมือนะฮะก็เห เจ็ดเรื่องนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ทีละเรื่องนะฮะเผื่อพี่ๆจะเห็นภาพนะฮะเรื่องที่หนึ่ง
8: แบบเจ็ดเท่าเดือน
10: เพราะว่าตัวโมเดลเนี่ยมันคือการร้อยเรียงนะครับเจ็ดเรื่องราวพวกนี้เข้าด้วยกันนะฮะเรื่องที่หนึ่งครับก็คือการวิเคราะห์ตัวคาร์บอนฟุตปริ้นของอำเภอครับของพื้นที่ครับถามว่ามันสำคัญอย่างไรนะสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามันทำให้เรารู้นะครับว่าเบสไลน์เขาเป็นอย่างไรเขามีแอคทิวิตี้มีการใช้ชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งมันมีอะไรที่เป็นซอสในการปลดปล่อยพวกแก๊สเรือนกระจกหรือแม้กระทั่งของเสียนะเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เก็บนะฮะมันเหมือนเราตาบอดคำช้างที่เรามาดูคือมันไม่เห็นอะไรนะฮะดังนั้นมุมที่หนึ่งเนี่ยก็เลยเรื่องที่สอง
8: รู้นำมารู้เรารู้เขาเนี่ยนี่คร
10: ับ ใช่มันต้องรู้เขารู้เราครับทีนี้พอเรารู้ว่าครับว่าฟุตปรินต์มีเท่าไหร่เรื่องที่สองเนี่ยก็คือแล้วถ้าจะลดตรงไหนได้บ้างเนี่ยเชื่อไหมครับพี่ว่ามนูมีในเรื่องของการลดเนี่ยมีสองเรื่องที่ผมเห็นแล้วผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ครับว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเผาอิฐโบราณเยอะมากครับ
8: ครับ
10: เป็นอิฐที่เขาเรียกว่าเป็นอิฐแบบมี culture นะมีวัฒนธรรมแล้วเป็นอิฐที่มีสตอรี่แต่ทีนี้พอมีการเผาฮะสิ่งที่มันตามมาก็คือเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยมลพิษอากาศที่ดีขึ้นนะครับ
8: อ
10: ยู่แม้กระทั่งตรงพื้นที่ตรงนั้นฮะก็135ตารางกิโลเมตรนะฮะก็มีการทำนาข้าวแล้วก็มีฟางข้าวแล้วก็มีการเผาตอฟางในพวกนี้หอกหวนก็พอเราทำคาร์บอนฟุตปรินท์นะครับแล้วพี่ๆเขาลงไปหาข้อมูลเขาเลยเอ้ยจริงๆแล้วของพวกนี้ถ้าอยากจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมันทำได้นี่นานะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของมิติที่สองก็
8: ค
10: ือหาวิธีการลดการเผาเพราะว่าไม่ได้ลดแค่คาร์บอนอย่างเดียวนะครับลด PM 2.5 ด้วยแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยประกอบกับการลดเนี่ยครับพี่ให้นำเอาไปเชื่อมกับเรื่องวิสาหกิจชุมชนครับเพราะว่าถ้าเราลดอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งที่เราลดบนผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ก็จะไม่มีใครทำถูกไหมครับพี่เอามาดูเพราะว่าลดแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วแต่ราคามันเท่าเดิมมันก
8: ็ทำยังไงทำตรงนี้แล้วเขามีรายได้เพิ่ม
10: ใช่ครับก็มีพี่อีกกลุ่มนึงที่ไปมองเหมือนกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยมีคุณค่าเพิ่มขึ้นรวมไปถึงผมชอบมากเลยครับที่พี่เขาใส่ไอเดียเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งเพราะว่าพอมันมีสตอรี่นะครับแล้วในช่วงประมาณสัก4เดือนน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเอาเรื่องของกระบวนการขายการทำมาร์เก็ตติ้งแบบออนไลน์แล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสตอรี่ต่างๆพวกนี้เอามาใช้ได
8: ้
10: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะที่มันประกอบกันเป็นบางๆโมเดลนะครับ เรื่องที่4ครับที่ไม่ทำเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะก็คือเรื่องของการตั้งรับปรับตัวครับเดี๋ยวมาดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่าพื้นที่เนี้ย 4/8 น้ำมันท่วมครับแล้วอำเภอบางบานเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นพื้นที่ชะลอน้ำก่อนจะเข้ากรุงเทพ
8: ก็พูดง่ายคือเจ้าพระยาปล่อยมาถ้าเกินบางบานก็รับ
10: ก็ต้องรับครับนะดังนั้นเราจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าการที่ไปปรับเปลี่ยนบริบทพื้นที่เนี่ยนะมันอาจจะต้องมีการคิดในหลากหลายเรื่องครับนะว่าจะ live with flood นะครับหรือแม้กระทั่งจะปรับตัวอย่างไรเพราะในพื้นที่นะครับอย่าลืมว่าไม่ได้มีเฉพาะคนที่แข็งแรงแต่จริงแล้วมีผู้เปราะบางอยู่จำนวนมากครับย่อมดูแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรนะฮะปลูกข้าวด้วยเวลาน้ำท่วมทีหรือแม้กระทั่งขาดน้ำครับอันนี้พูดตามตรงเพราะเวลาพื้นที่ไปรับน้ำที่ถูกเลือกเนี่ยน้ำมันก็จะมาขังแล้วก็ไปก็ดังนั้นมิติที่สี่ที่สำคัญก็คือการ adaptation ตั้งรับปรับตัวทำอย่างไรให้ชุมชนมี resilience มากขึ้นโอ้มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับนะฮะก็อยากจะบอกครับจาก7องค์ประกอบนะฮะเรามาไปแล้ว4อันนะครับแต่ว่า
8: ครับซึ่งทั้งหมดต้องใช้ต้นทุนมหาศาลหรือเปล่าครับ
10: โอ้โห แหมพี่ยอดเมนูเหมือนรู้ใจผมเลยเพราะว่าเรื่องที่5เนี่ยครับคือเรื่องของ Climate Finance ครับเรื่องของ Sustainable Finance
8: ที่เราเคยคุยกันนะครับ
10: ใช่ครับเพราะว่าสมมุติรู้แล้วมีปัญหารู้แล้วต้องปรับตัวแล้วก็รู้แล้วว่าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นเท่านั้นเท่านี้ล่ะนะครับมีพี่ๆกลุ่มนึงใน7กลุ่มนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารับทำเรื่อง Climate Finance ให้เรื่องการเงินนะเขาเสนอโมเดลย่อยๆ2อันนะฮะน่าสนใจมากเลยครับนะอันย่อยอันที่1ก็คือบอกว่าแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีแหล่งทุนอะไรบ้างที่อำเภอเนี่ยหรือแม้ทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแล้วก็เขียนขอได้อย่างจริงจังนะครับอันนี้น่าสนใจอันที่หนึ่งคือบางครั้งบางคราวเนี่ยฮะคนที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะรู้จักในมุมของอะไรรู้ไหมพี่ว่ามันดูงบประมาณแผ่นดินงบประจำนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาที่เจอแบบนี้มันยังมีซอสน้ำฟันอื่นๆฮะงบนะฮะทุนวิจัยทุนอะไรต่างๆจากต่างประเทศนะครับ United Nation นะฮะทุน Green Climate Fund หรือแม้กระทั่งกองทุนสิ่งแวดล้อมที่มันในอดีตมันดูห่างไกลจากชุมชนซะเหลือเกินนะฮะแต่พอแมปเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันเป็นมุมที่มันช่วยได้ครับแล้วก็การที่พี่ๆเขาวิเคราะห์มาครับเพื่อมาดูน่าสนใจฮะเพราะว่า Sustainable Finance ที่เอาเข้ามาเนี่ยมันมี BC Ratio คือ Benefit to Cost เนี่ยเกือบ 5-6 เท่าพูดง่ายๆก็คือลง1บาทเนี่ยมันได้คืน 4-5 บาทนะครับเพื่อมาดูและไอ้ 4-5 บาทเนี่ยมันคือภาษีพวกเราที่ต้องจ่ายไปเพื่อไปซับซิไดซ์เพื่อไปแบบเหมือนให้เขาอยู่กับปัญหาได้ครับพี่มนุษย์เนี่ยผมว่ามุมพวกนี้ฮะก็เลยเป็นมุมที่4ครับพี่มนุษย์ที่อยู่ในโมเดลนะครับเป็นมุมที่5นะฮะพี่มนุษย์
8: ฟังกับเพื่อนมาแล้ว
10: คิดยังไงบ้างฮะถ้าเป็นคนในบางบ้าน
8: คืออาจจะบางทีอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นชาวบ้านนะแต่เผาอิฐมันจะทำนาบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่พอทั้งหลายๆอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงขับเคลื่อนที่อะไรฮะที่ไปได้จริงเพราะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าอิฐอยุธยาอิฐโบราณเป็นไงแต่จริงผมมีผมเคยใช้ก็สามารถจะเลี้ยงอิฐขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องไล่ปูนเลยใช้แค่ทรายสาดเพราะว่าอิฐมันมี texture ของมันที่สามารถจะเรียงได้แล้วสวยแล้วทนมาก
10: ใช่ครับจริงๆเรียนที่ว่ามาดูตามตรงครับผมในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรในนามของจุฬาให้กับกรมให้หลายกระทรวงผมไปเห็นความสวยงามของอิฐที่พี่ว่ามาดูพูดถึงเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว้าวอ่ะเฮ้ยนี่มันคือ local wisdom นะมันคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราไม่ควรปล่อยให้มันหายไปนะครับทีนี้มันจะเชื่อมมาที่องค์ประกอบที่6ครับก็คือมีพี่ๆกลุ่มนึงเขาบอกว่าเอ๊ะอยุธยาเนี่ยเราทราบกันอยู่ว่าเป็นเมืองมรดกโลกเป็น World Heritage นะครับซึ่งจริงๆจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยมันสามารถทำในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับให้มันเชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชนที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นได้นะครับเพราะว่าเรามีของดีนะครับแต่ถ้าผลิตมาแล้วปรับเปลี่ยนมาแล้วมันไม่มีตลาดนะฮะแล้วก็ธุรกิจเขาก็ไม่เจริญไม่โตขึ้นไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็น global market ได้มันก็เป็นมุมที่น่าเสียดายนะครับก็จะเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิสาหกิจนะครับที่ไม่ได้มองแค่ชุมชนในประเทศแต่มองตลาดไปไกลนะครับในระดับโลกนะครับอันนี้โอ้ฟังแล้วผมก็ว้าวพี่ว่ามาดูเพราะว่าด้วยความเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็วันนี้ท่านอธิบดีมานะครับแล้วก็มีท่านที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาท่านก็ได้ครับให้คำแนะนำแล้วก็ช่องทางต่างๆที่น่าสนใจนะครับอ่ะไปต่อครับพี่เจ้ามนูอ
8: ี
10: กนิดหนึ่งก็คือมีพี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าการจะทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีการทำคาปาซิตี้บิลดิ้งเพราะว่าถ้าไม่คิดกระบวนการที่จะไปอัพสกิลรีสกิลไปสอนให้เขาเข้าใจโดยที่ไม่ได้แบบไปยัดเขาแบบท็อปดาวน์นะฮะแต่ไปเพิ่มขีดความสามารถ capacity building และให้เขาไปคิดต่อนะพี่ว่ามาดูว่าอะไรที่เหมาะกับเขานะครับก็มีที่กลุ่มหนึ่งเขาเลยทำเรื่องของ capacity building และเขาไม่ได้ทำเฉพาะ upskill reskill ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทำอยู่กลุ่ม chat build ที่ผมฟังและผมว้าวมากเพราะว่าพี่ๆกลุ่มนี้มีคุณหมออยู่ด้วยเขาบอกว่า เวลาน้ำท่วมเนี่ยอีกหนึ่งขีดความสามารถที่ควรต้องเพิ่มก็คือการดูแลตัวเองของ

0: ต้องมีการเสริมศักยภาพด้านนี้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ครับพี่ว่ามันดูเพราะว่าคือบางครั้งบางคราวถ้าเรามัวไปคิดในเรื่องอื่นๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มองการเพิ่มขีดความสามารถนะในเรื่องการดูแลผู้ป่วยบางนะผู้ป่วยติดเตียงคนที่เขาจริงๆถ้าเราทำmedical prevention อะไรบางอย่างที่ดีๆเนี่ยจริงๆแล้วทำให้เขามาเป็นส่วนร่วมของในการพัฒนาพื้นที่สังคมอะไรต่างๆพวกนี้ได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่6ครับองค์ประกอบสุดท้ายครับพี่ยอดมนูก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นมุมน่าสนใจเขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยเขามีพื้นที่ป่าอยู่พื้นที่หนึ่งครับมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับเขาชื่อว่าป่าบางชนีเนี่ยมีพี่ๆที่เขามาเรียนนะฮะเป็นผู้บริหารที่มาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพื้นที่ป่าเขาบอกว่าถ้าทำดีๆนะพื้นที่ตรงนี้มันสามารถเป็นพื้นที่ป่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพแต่อยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์เทคนิคเขาเทอมหน่อยนะครับย่อมาดูท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเขาเรียกพื้นที่นี้ว่าพื้นที่ป่าแบบ OECM ครับก็ถ้าเดินหน้าในการทำพื้นที่ OECM ตรงนี้ได้ครับพี่ยอดมนุษย์เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นพื้นที่ OECM แรกของประเทศไทยที่ไม่ได้อยู่อันเดอร์การดูแลของพวกรัฐวิสาหกิจหรือชุมชนต่างๆนะฮะก็ผมฟังแล้วรู้สึกมันว้าวอ่ะพี่ยอดมนุษย์นะครับ
0: มันน่าจะของบจากต่างประเทศได้นะตัวนี
1: ้โอ้ใช่เลยครับแล้วถ้าทุกท่านลองเซิร์ชซื้อคำว่า OECM นะครับในช่วงประมาณนะ4-5 ปีหลังเนี่ยมันเป็นเทรนด์ระดับโลกนะครับเพราะว่าต้องเรียนนี้ครับว่าเวลาเราจะหาพื้นที่แบบอันนึงที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็เราก็มักจะไปติดกรอบอยู่2กรอบกรอบที่1 นะพี่อมนูก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มันติดอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์แต่เราจะทำอย่างไรให้พื้นที่ที่เขามีเจ้าของนะฮะอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วเจ้าของเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับอะไรบางอย่างเสริมเข้าไปด้วยก็นี่แหละฮะคือแนวคิดเรื่องของพื้นที่ OECM นะครับของพื้นที่ป่าบางชนีนะดังนั้นโดยรวมก็ย่อมาดูถ้าเราสามารถอินทิเกรต7เรื่องราวพวกนี้เข้าด้วยกัน
0: ครับ
1: มันจะมีimpact ปลายทางคีย์เวิร์ดใหญ่ๆ3คำนะครับที่เราอาจจะเห็นของโมเดลนี้อันที่1ก็คือ1มันทำให้พื้นที่เนี่ยมีคาร์บอนที่ลดลงในทุกการดำเนินงานการใช้ชีวิตของชุมชนอันที่2ครับก็คือเขาสามารถที่จะอยู่กับความเสี่ยงบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดอันที่3ซึ่งอันนี้ผมชอบมากครับก็คือไม่ได้ลดคาร์บอนแบบถูกบังคับให้ลดแล้วก็ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงในแบบที่ไม่ได้มองในเรื่องของตัวการเงินแต่ว่าทำอย่างไรให้มันสามารถสร้างกรีนอีโคโนมีบนพื้นที่ได้ครับก็เนี่ยฮะทั้งหมดนะครับพี่ยอมมาดูคือบางบานโมเดลนะครับของปตส.รุ่นที่13นะครับที่เขานำเสนอก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็ต้องใจนะครับในมุมของชุมกรมหาวิทยาลัยในมุมของกรมลดโลกร้อนอยากให้โมเดลแบบนี้ฮะพี่ยอดมนูคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นแบบสำหรับ
0: มันก็เคยมีแต่จะไม่ถึงขนาดนี้อย่างเช่นบางระกำโมเดลตอนนั้นเป็นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับที่จะแก้ไขแล้วสุดท้ายวันนี้ก็ยังมีปัญหาว่าคนในพื้นที่เขาก็ยังไม่ได้แฮปปี้กับการที่เขาต้องเป็นคนรองรับน้ำแต่คราวนี
1: ้
0: มันเหนือไปกว่าบางระกำนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนต่างๆมี7ด้านแล้วใครจะเป็นผู้ที่จะมารันตรงนี้มาอะไรนะมาเรียกสมัยนี้integrate นี่ต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ใครจะมาเป็นคนที่จะวางตรงนี้คร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่พี่ๆเขานำเสนอโมเดลเนี่ยครับ
0: ใน
1: เวลาจำกัดก็อาจจะบอกได้เลยครับว่าเขาเอาแนวคิดเรื่อง public private แล้วก็ people partnership มาใช้เป็นตัวร้อยเรียงครับเพราะว่าถ้าเราทำเหมือนบางระดับโมเดลก็คืออ่ะภาครัฐอยากทำนะครับแต่ว่าการ engage กับภาคประชาสังคม
0: ประชาชน
1: แม้กระทั่งการดึงภาคธุรกิจเข้ามาใช้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยครับมันก็ไม่เกิดขึ้น แต่ว่าพอ

0: เอา Public Private People Partnership นะครับ P ยกกำลัง4มาเนี่ยกำลังเงินมาจากภาคธุรกิจอ๋อถ้าเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาเข้ามาร่วมเขาขายของได้เยอะขึ้นนะครับภาครัฐนะก็เป็นตัวเชื่อมครับพี่อมนูทำให้พื้นที่โมเดลที่เขาอยากทำเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงงบประมาณมีโปรเจกต์พาร์ทไลน์ที่มันชัดเจนของเงินได้และในเวลาเดียวกันภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็ซัพพอร์ตฮะนะครับเพราะว่ามันเกิดจากบอททอมอัพอะฮะมันผมก็เลยคิดว่าก็ดีใจนะครับแล้วก็ขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันนี้วันที่12เนี่ยก็เป็นวันที่พี่ๆเขาแทบจะเรียนวันครั้งสุดท้ายแล้วก็มี IS Conference Day ในวันนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับ
1: อันนี้ถ้าทุกคนสามารถตรงนี้แล้วผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะเป็นโมเดล140ตารางกิโลเมตรที่สามารถจะวางแบบนี้ในหลายๆแห่งของประเทศไทยซึ่งมันจะเป็นสุดยอดมากเลยคร
0: ับ ใช่ครับก็วันนี้ก็ช่วงเย็นพอมีเสร็จก็มีโอกาสนั่งกินข้องกินข้าวนะครับถอดบทเรียนกับที่หลายๆท่านนะครับก็ท่านอธิบดีครับท่านดร.พิรุณท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามนะครับเชื่อมโยงโมเดลแบบนี้ครับเข้าสู่การลงมือทำนะครับหรือแม้กระทั่งมีซัพพอร์ตอื่นๆนะครับกองทุนระหว่างประเทศนะครับกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยลองเอามาซิแล้วก็ทำให้พี่ๆเขาไม่ได้คิดแค่โมเดลหรือคอนเซ็ปต์นะฮะแต่ว่าไปต่อกับการลงมือทำ implement จริงๆสามารถวัดผลได้
1: ดีเลยครับ
0: นะครับ
1: ก็อันนี้ถ้าทำไปได้แล้วมีขั้นตอนอย่างไรคืบหน้าแบบไหนนี่เราก็มาพูดมาคุยต่อๆกันได้อีกนะครับเป็นเรื่องราวที่ด
0: ียินดีครับยินดีครับก็ผมคิดว่าก็พยายามร่วมกับเพื่อนครับเพื่อมนุษย์ด้วยความที่ตัวเองมีลูกเล็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรได้นะครับก็พยายามทำครับเพราะว่าคนที่เรามีลูกน้อยๆครับที่เพิ่งเกิดมา4-5 ขวบเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะต้องเจอผลกระทบนะ impact climate change จากเรื่องพวกนี้เยอะที่สุดในโลกครับตั้งแต่เรามีมนุษยชาติมาเลยครับ
1: ดังนั้นลูกของหลานต้องเริ่มกันวันนี้เริ่มกันจริงจัง
0: ครับผม
1: พี่อ้อมันมีเวลาพอดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับตั้งแต่โอ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่อ้อมัน
1: สวัสดีครับครับหมดเวลาพอดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปลัดมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโดยสำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมอธิบดีกรมการปกครองมอบบัตรประจำตัวให้นักเรียนอักษรจีเร่งแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานกิจกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนอักษรจีในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมมอบบัตรประจำตัวแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางปรีดาคงแป้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายคินซัมเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายความคุ้มครองสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยผู้บริหารส่วนกลางผู้บริหารส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยนางรัฐยาอาจหารเผยพรปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรายงานการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอักษรจีเป็นภารกิจสำคัญที่กรมการปกครองให้ความสำคัญตามพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้เด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ด้านการศึกษาแล้วแต่ยังมีสิทธิพื้นฐานอีกหลายด้านที่ยังเข้าไม่ถึงทั้งการรักษาพยาบาลการประกอบอาชีพและการคุ้มครองตามกฎหมายปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอักษรจีทั่วประเทศประมาณ 200,000 รายหลานสมศักดิ์ร้องบิ๊กเต่าตรวจสอบนักธุรกิจคู่สัญญาหลังพบเงินกู้ตามสัญญาไม่ตรงกับเงินที่ได้รับจริงดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ทนายความพานายมหาคุณเทพสุทินอายุ43ปีนักธุรกิจเจ้าของบริษัทตำรับไทยสมุนไพรจำกัดหลานชายของนายสมศักดิ์เทพสุทินเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางร้องขอให้ตรวจสอบกรณีถูกหลอกลวงในการกู้ยืมเงินจนได้รับความเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยผู้เสียหายยืมเงินจากนักธุรกิจรายหนึ่งมาตั้งแต่ปี2561เพื่อใช้ขยายกิจการโดยมีการทำสัญญาและออกเช็คค้ำประกันทุกครั้งและตลอดระยะเวลาประมาณ5ปีมีการทำธุรกรรมตามสัญญาเกือบ200ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินกลับพบว่าได้รับเงินจริงไม่ถึง100ล้านบาทขณะที่ยอดหนี้ตามสัญญาและเช็คยังคงถูกคิดตามจำนวนจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลายรายการโดยสัญญาระบุวงเงินกว่า128ล้านบาทแต่มีเงินโอนเข้าจริงเพียงประมาณ37ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีการคิดดอกเบี้ยอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดเกินร้อยละ20ต่อปีซึ่งอาจเข้าข่ายผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความผิดกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือการปล่อยกู้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะในช่วงนี้ก็คือออนทัวร์ทั่วไทยตื่นเต้นค่ะกระแต
10: ค่ะ
9: แนะนำตัวก่อนนุ้ยจิรภาสอนนุวัฒน์นะคะ
10: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
9: แล้วก็ต้องบอกว่าเราจัดกันมาปีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทปแรกที่เราออนทัวร์อยู่ต่างจังหวัดกันนะคะออกนอกพื้นที่จริงๆค่ะและวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ
10: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรค่ะเป
9: ็
10: นสะพานชมกวางนะคะเรามากันในกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาทินพาฟินทินชุมพรค่ะ
9: ค่ะต้องบอกว่าที่จังหวัดชุมพรนี่เป็นประตูสู่ภาคใต้เนาะนี่นะคะเราจัดรายการของสดก็มีปัดแมงหวีแมงวันเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานชมกวางค่ะ
10: ค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าที่นี่เนี่ยนะคะสวยขนาดไหนธรรมชาติงดงามขนาดไหนและต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆเพราะว่าเรามากันแบบบรรยากาศดีเลยตอนแรกเราก็กังวลเนาะว่าทางกรมอุตุนี่เขาบอกว่าอากาศจะเป็นพายุเข้าควรจะตกหนักหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าไม่เลยตอนนี้ก็คือบรรยากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆค่ะก็คือระหว่างทางก็เจอฝนนะคะแต่พอถึงสถานที่ปุ๊บฝนฟ้าเป็นใจตอนน
9: ี
10: ้ฟ้าเปิดนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ได้เรียกว่าเป็นจุดแรกของวันเนาะเป็นวันแรกที่เราเดินทางมานะคะ 11-13 มิถุนายนค่ะนี่ก็ถือเป็นที่แรกที่เราแวะกันนะคะหลังจากเราแวะทานข้าวกันที่จังหวัดประจวบนะคะแล้วก็เดินทางไปถึงจังหวัดชุมพรตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังเดินชมสะพานชุมกวางแล้วก็น้องกวางเขาออกมาต้อนรับเป็นร้อยๆตัวเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะ
9: สวยงามมากนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราพาแฟนๆรายการบอกเล่า965โน้มมาสัญจรแต่ว่าไม่ใช่แฟนรายการเราเป็น
10: ิญแวะรายการของอานิงนิรุธศิริจัญญาวันนี้ท่านก็มาด้วยแต่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูว่าสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่าก่อนอื่นเลยรายการของเรานี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio จะเป็น LINE @ก็ @ Thinking Radio ได้เหมือนกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ติดตามเราเนาะทางออนไลน์อยู่เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมคร่าวๆกันว่าเอ้ยเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการเนี่ยไปเที่ยวไหนกันบ้าง
11: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าที่แรกนะคะที่นี่เป็นสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่นะคะก็เรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์สัมผัสน้องกวางอย่างใกล้ชิดใกล้ๆป้อนอาหารได้ใกล้ๆถ่ายรูปกับน้องได้ใกล้ๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ดีเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็สะพานขนาดใหญ่สวยงามมากๆค่ะหลังจากจบจากที่นี่เราก็จะพาไปสักการะเสด็จเตี่ยนะคะที่พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะที่อยู่หาดทรายรีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พาไปรับประทานอาหารเย็นเนาะเป็นซีฟู้ดสดๆนะคะแล้วก็กลับเข้าที่พักค่ะนี่คือโปรแกรมวันแรกของเรานะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราค่ะวันที่2นะคะแล้วก็ที่แรกเลยเราก็จะพาไปสัมผัสธรรมชาติของคลองหินดำนะคะเขาบอกว่าหูสวยมากเขาเรียกว่าเป็นอันซีนเขาเรียกว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของภาคใต้เพราะแกรนด์แคนยอนมันก็จะมีหลายๆที่นะที่อีสานที่อะไรที่เราเคยเห็นที่เนี่ยเหมือนแกรนด์แคนยอนของภาคใต้แล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะพาไปนะคะเป็นคลองน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นหินทั้งสองข้างสวยงามมากๆเลย
10: ช่วงนี้ก็คือเหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่ใช่ไหม
11: ใช่
10: เพราะว่ามันเป็นต้นฝนพอดีนะมันก็จะมาสักเล็กน้อยพอแบบให้สวยสดงดงามกันไปตามธรรมชาติ
11: ค่ะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้เลยกาแฟเขาทะลุค่ะคุณ
10: อันนี้ก็คืออยู่ในคำหวานของชุมพรด้วยนะ
11: ใช่ใช
10: ่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนของคู่บ้านคู่เมืองไปแล้ว
11: เป็นไฮไลท์ด้วยคือถ้ามาถึงชุมพรแล้วไม่ได้กินกาแฟเขาทะลุชุมพรถือว่ามาไม่ถึงนะคะ
10: ค่ะ
11: แล้วครั้งนี้ก็จะได้ชิมกันทุกท่านเลยนะคะเป็นของดีที่ชุมพรเลยแล้วก็จะได้เห็นเขาทะลุยังไงมันเป็นทะลุจริงๆเขาทะลุเป็นวงกลมเลยเป็นไฮไลท์เป็นอันซีนมากๆเลยนะคะ
10: แบบจิบกาแฟไปชมเขาทะลุไปเลย
11: ใช่แล้วใช่แล้วค่ะ
10: ค่ะ
11: แล้วก็ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันนะคะกับพระบรมธาตุสวีที่นี่ก็เป็นพระธาตุเก่าแก่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีนะคะที่นี่ก็สวยสดงดงามนะคะได้เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะแล้วก็หลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จก็โอ้โหอันนี้ไฮไลท์พลาดไม่ได้ที่เราความตั้งใจของเรานะคะจะพาไปกินบุฟเฟ่ผลไม้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนสวนป่าแห่งเรียกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นสวนป่าเลยนะค
10: ะ
11: ที่นี่คืออันหนิงค่ะอันหนิงนิรุธศิริจัญญาค่ะแนะนำมาเขาก็คือแบบมาเจอแล้วก็ถูกใจนะคะเลยอยากจะพาแฟนๆรายการเนี่ยไปสัมผัสนะคะไปเดินชมสวนป่าเขาไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะมีต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าหายากหลายๆชนิดในป่าที่เราจะได้เห็นกันจริงๆแล้วต้นทุเรียนเขาแบบอายุเป็นร้อยๆปี
10: มีง้อไหม
11: ชะลูดมีค่ะง้อมังคุดหลากหลายเลย
10: หลากหลาย
11: ใช่แล้วผลไม้ที่เราจะได้ทานก็คือหลากหลายแล้วก็เป็นเมนูแบบทุเรียนแปรรูปทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลไม้ที่หลากหลายนะคะก็คือพากันแบบกินพาฟินแบบจุกๆนะคะ
10: กินในป่ากันเลย
11: กินในป่ากันเลยค่ะ
10: แต่ที่ฉันแนะนำคุณอย่าไปทานเงาะนะทำไม
11: มันร้อนด้วย
10: ไม่ใช
11: ่มันจะกินทุเรียนมันจะกินทุเรียนไม่อิ่มหรือ
10: วะไม่ใช่เพราะว่าถ้าทานเงาะช่วงนี้เนี่ยเผื่อคุณไปทานเงาะเน่าเนี่ยนะคะมันจะแย่เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเงาะเน่าเหงาเนาะได้ปะ
11: ได้ค่ะ
10: เดี๋ยวมันจะถ้าไปกินงอเน่าเข้าเดี๋ยวมันจะเหงาเนาะ
11: โอเค
10: เด
11: ี๋
10: ยวเพื่อนทานไปกินทุเรียนดีกว่า
11: เดี๋ยวบรรยากาศจะเสียเน
10: า
11: ะ
10: อันนี้ก็คือจะไม่ลบนะคะสดจริงๆอยากให้รู้ว่าเป็นบรรยากาศสดโอเคค่ะไปต่อค่ะ
11: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นปาร์ตี้แล้วเป็นปาร์ตี้คาราโอเกะที่ คุณนิรุสิริจัญญาก็จะมาคุยแล้วประโยคหนูนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะเฉพาะแฟนรายการ40ท่านที่มาเท่านั้นปิดห้องคุยเลยกับอนิ่งนิรุสิริจัญญานะคะแบบตัวเป็นๆพินฟินจุกๆได้คุยได้ถามได้สัมผัสใกล้ชิด
9: ค่ะ
11: จุกๆเลยค่ะ
9: อืมค่ะแล้ววันสุดท้ายใช่ไหม
11: ค่ะ
9: ค่ะ
11: วันสุดท้ายก็เดินทางกลับแล้วก็จะเป็นอันซีนอีกอันนี้เป็นอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นถ้ำเขาจูบกันนะคะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็จะมีเขาเหมือนหน้าผาเหมือนคนกำลังจูบกันนะคะก
9: ็
11: เป็นไฮไลท์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพค
9: ่
11: ะ
9: ไฮไลท์ของเขาจูบกันเนี่ยนะคะ อยู่ที่ตอนช่วงของระหว่างนั่งเรือไปชมเขาจูบกันมันจะแบบว่าดูแบบย้อนยุคไปโลกดึกดำบรรพ์คือมันสวยมากจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงในโปรแกรมที่เราเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไปเนี่ยนะคะสามารถไปรับชมได้ทั้งภาพแล้วก็คลิปทางเพจ FM 96.5 หรือว่าทางรายการของเราได้เลย
11: ค่ะ
9: เดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างคร่าวๆกันเชิญเลยค่ะ
11: ค่ะ
2: ค่ะและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือทางเข้าสะพานชมกวางจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลึกนะคะแล้วก็อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแก้มลิงชมพรนะคะนี่เราจะเห็นน้องกวางแล้วน้องน่ารักมากก็คือยืนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบน่ารักมากเลยทีเดียวแล้วก็ขอพูดถึงสะพานแขวนที่เมื่อสักครู่นะคะเป็นสะพานแขวนทอดจากฝั่งโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ไปยังชายป่าแล้วก็ที่สะพานชมกวางแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าพื้นที่เนี้ยน้องกวางที่เห็นอะเป็นพะกวางที่เป็นพื้นที่เลี้ยงชื่อพันธุ์ว่าพันรูซ่านะคะกวางพันรูซ่าเนี่ยก็ถูกนำมาปล่อยที่นี่ในปีพ.ศ. 2553โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นเขาท่านเล็งเห็นว่าที่นี่เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของกวางจึงประสานให้กับกรมปศุสัตว์เนี่ยขอว่ามาปล่อยที่นี่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ขอมาปล่อย10ตัวนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการอาศัยอยู่กว่า100ตัวเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะสามารถจะเยี่ยมชมแล้วก็ให้อาหารน้องกวางได้ตรงจุดนี้เลยศาลากลางน้ำแห่งนี้และที่หนูชื่นชอบมากๆสำหรับที่นี่นะคะนั่นก็คือวิวธรรมชาติของที่นี่ค่ะต้องบอกว่าสวยสดเขียวชอุ่มชุ่มชื่นหัวใจมากเลยนะคะมาเที่ยวที่นี่คือหิวใจมากแล้วก็วันที่เรามาเที่ยวเนี่ยต้องถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากๆเลยใครที่มาช่วงนี้นะคะก็จะได้บรรยากาศชุ่มฉ่ำแบบนี้นะคะชุ่มฉ่ำเล็กน้อยแต่ว่าชุ่มชื่นแล้วก็สบายตาค่ะแล้วน้องกวางที่นี่ก็คือน่ารักมากนะคะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวดีมากๆเลยใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะต้องบอกว่าหิวใจได้เป็นอย่างดีนี่ค่ะดูวิวทิวทัศน์อีกหนึ่งรอบนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวและอีกหนึ่งสถานที่นะคะใครมาเที่ยวชุมพรต้องมาที่นี่ค่ะพลาดไม่ได้เลยสำหรับที่นี่ก็คือศาลกรมหลวงชุมพรซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สักการะกรมหลวงชุมพรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่นี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆเลยสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะวันนี้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยทีเดียวศาลกรมหลวงชุมพรนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดทรายลีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรต้องถือว่าที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ท่านทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะหรือว่าหลายๆคนรู้จักท่านในนามว่าเสด็จเตี่ยของชาวเรือแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้รับกับบรรยากาศชายทะเลก็คือหาดชายลีนะคะ
12: สวยงดงามมากๆแล้วที่นี่ค่ะก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานของทหารเรือด้วยมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเราก็คือเป็นชาวสายมูค่ะพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาไหว้ขอพรสักการะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ขอพรแล้วได้สมหวังไปที่นี่เขาก็จะมีการเขาเรียกว่าจะมีการแก้บนด้วยการจุดประทัดก็คือเรือจำลองจากกรีนรเบศรนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านให้มาสักการะกราบว่าวันที่เรามาเที่ยวก็คือบรรยากาศดีมากๆนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยวิวถ่ายรูปเพียบเลยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะกิจกรรมของเราค่ะ
10: เป็นยังไงบ้างคะภาพที่เราถ่ายมาให้ชมอันนี้เป็นแค่แบบเล็กน้อยน้ำจิ้มเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีให้ชมภาพทั้งภาพและคลิปแบบเต็มๆอีกรอบนะคะ
11: ค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
10: ค่ะ
8: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
13: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง
3: ่
4: าย
3: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
5: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีคสวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาค
6: ทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: สวัสดีค่ะ
10: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและนี่ก็เป็นช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัฒน์นะคะ
9: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
10: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เนาะว่ารายการเรานะคะจัดกันสดๆในพื้นที่เลยวันนี้เรา on the way นะคะมากันสดๆเลยตื่นเต้นมากเพราะต้องถือว่าเป็นเทปแรกนะของการจัดรายการสดในสถานที่ของเราค่ะและวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะคะกระแตใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะ LINE @ก็ @ Thinking Radio เหมือนกันทางวิทยุก็รับฟังได้เหมือนเดิมค่ะและเช่นเคยค่ะเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ก็คืออาจจะแปลกไปสักหน่อยเพราะว่าเราคุยกันในเบรกที่2เนาะกระแต
9: ค
10: ่ะให้แขกรับเชิญแนะนำตัวเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องเที่ยวเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสาวสวยท่านหนึ่งเลยนะคะ สำหรับทริปนี้ต้องบอกค่ะนะน้องยาย่าค่ะนะเป็นมะคุเทศสำหรับกรุ๊ปในการเดินทางในทริปนี้ค่ะแล้วก่อนอื่นย่าต้องขออนุญาตแบบนี้ก่
10: อ
11: นปกติแล้วเนี่ยนะคะไปแต่ละกรุ๊ปนะคะรู้สึกว่ากรุ๊ปเนี่ยคือ1เลยคือดับเบิ้ล VIP ต้องบอกแบบนี้ค่ะแล้วที่สำคัญโปรแกรมในทริปเนี้ยทั้ง3วันนะย่าบอกเลยโอ้โหโปรแกรมแบบนี้เลยค่ะโปรแกรมสุดยอด
10: คือต้องบอกอีกก่อนย่าย่าเนี่ยเป็นไกด์อาชีพเนา
11: ะ
10: แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกิจกรรมเราด้วยที่เรามาเที่ยวภายในประเทศแล้วมีไกด์อาชีพมาร่วมเดินทางไปกับเรา
9: ใช่แล้วค่ะ
10: ตื่นเต้นมาชวนพูดคุยกันในวันนี
11: ้ได้เลยค่ะ
10: ปกตินี่เห็นว่าไปแต่ต่างประเทศใช่ไหม
11: ปกติก็จะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในประเทศไทยก็มีประสบการณ์จากประสบการณ์ของย่ามาแล้วเนี่ยนะคะในการทำทัวร์มาโดยประมาณสัก15ปีได้แล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าทำตั้งแต่ตอนช่วงที่กำลังเรียนอยู่นะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบบนี้ค่ะนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ประมาณสัก15ปีได้แล้วค่ะสำหรับการทำงานปะ
10: นานมากนะคะ
11: นานมากค่ะแต่ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก
10: ่ ใช้คำว่านานเฉยๆมันต้องมีอะไรที่มันเล่าสู่กันฟังได้เพราะว่าแทบจะผ่านมาทุกวิกฤตแล้วอะขอไปช่วงยากลำบากก่อนได้ไหมช่วงที่แบบการท่องเที่ยวกระทบหนักๆอ่ะอันนั้นเป็นยังไงบ้างเราปรับตัวยังไงเพราะตอนนี้ หลายคนมันต้องปรับตัวแหละแต่ก็กลับมาเป็นไกด์เหมือนเดิม
11: ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยย่าเชื่อว่าทุกท่านนะคะในส่วนของทีมงานไกด์นะคะที
10: ่
11: ทำงานเกี่ยวกับมัคคุเทศก์นะครับเหตุการณ์แรกเลยช่วงโควิดอ
10: ัน
11: นี้คือผลกระทบคือหนักมากๆจริงๆค่ะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะการปรับตัวของมัคคุเทศก์ทุกคนนะคะหรือว่าอาชีพไกด์แบบนี้นะคะ
10: นะ
11: ส่วนใหญ่ย่าเชื่อว่าจะไปทำแนวทางเดียวกันเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นโควิดแล้วไปช่วยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลในตระจิตอาสาค่ะในวันนั้น
10: เพิ่งทราบเลยก็คือส่วนใหญ่จะไปทำแบบนี
11: ้ไปทำแบบนี้กันเลยค่ะเพราะว่าจะชวนกันไปว่าแบบไปไหมทำไหมแบบนี้ค่ะ
10: จิตอาสานี่คือช่วยในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโควิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่า
11: สำหรับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนค่ะจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะเป็นอยู่ในส่งด้านการแบบคัดกรองค่ะ
12: ก็ช่วยบุคลากรทางการแพทย์
11: ใช่เลยค่ะนะช่วงนั้นนี่ทีมงานไกด์จะอยู่โซนด้านนั้นกันหมดเลยค่ะซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าการเดินทางกระทบมาก 100% เลยค่ะ
10: ดีจังเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดแคลนอะไรด้วยเนา
11: ะ
10: แล้วก็พอพ้นจากวิกฤตช่วงนั้นมาแล้วบางคนบอกว่าช่วงนี้ปีนี้ละค่ะย่าย่าค่ะ
11: สำหรับช่วงนี้ปีนี
10: ้
11: พอมีบ้างนิดนึงตั้งแต่มีในช่วงของน้ำมันขึ้นนะคะตอนนี
10: ้กระทบ
11: มากมากเลยค่ะนะมีกระทบส่วนหนึ่งส
10: ่
11: วนหลักๆเลยนะคะเรื่องของแบบน้ำมันขึ้นนะคะเรื่องสงครามที่มีกันอยู
10: ่ใช่อันนี้ก็คือไปเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างมันแบบกระทบขนาดไหน
11: คือจะบอกว่าถ้าอย่างในกรณีต่างประเทศยังแบบคือต้องมีการแบบสต็อปในเรื่องของการแบบหยุดเดินทางบนอากาศนะคะถ้าในส่วนของทางพื้นดินหรือว่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก
10: ็
11: จะมีเรื่องของค่าน้ำมันค่ะรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยค่ะค
10: ือ
11: โดนผลกระทบกันทั้งหมดเลย
10: ค่ะ
11: นะฮะแต่ก็พอจะสามารถแบบยังขับเคลื่อนได้บ้างยังพอไปได้บ้างแบบนี้ค่ะไม
10: ่
11: ได้ถึงกับ 100% เหมือนแบบเหตุการณ์ของโควิด
10: เรามีแนวทางอะไรในการปรับตัวให้อาชีพของเราหรือธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้ากับสถานการณ์นี้เพื่อที่จะแบบไปต่ออะไรเงี้ย
11: เพื่อที่จะไปต่อแหละฮะถ้าสำหรับการแบบนี้ใช่ไหมฮะค
10: ือ
11: ย่าย่ามองว่าตอนนี้สำหรับทางแบบถ้าในส่วนของไกด์ในส่วนของทีมงานนะ
10: คะ
11: ในเรื่องการทำทัวร์นะคะมัคคุเทศก์ย่าเชื่อว่าตอนนี้ปรับตัวคือต้องเข้ากับสถานการณ์ให้ได้คือมันจะต้องมีการแบบสำรองในงานอีกหนึ่งงานแบบนี
10: ้
11: นะจะไม่สามารถที่จะแบบว่าแค่แบบจุดนี้จุดเดียวได้จริงอ่
10: ะ
11: ต้องม
10: ี
11: สำรองไว้เผื่
10: อก็คือเหมือนกับหลายอาชีพทั่วไปที่อาชีพเดียวไม่พอแล้ว
11: ใช่เลย
10: เราต้องมีอาชีพเสริม
11: ต้องมีเผื่อไว้เลยค่ะตอนนี
10: ้
11: นะไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศค่
10: ะ
11: นะตอนนี้เริ่มมีแบบจากปกติย่าๆเดือนนึงก็เต็มตารางค่ะตอนน
10: ี
11: ้ก็นิดหน่อยตอนนี้นะมีการขาดหายไปบ้าง 3-4 งานในต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีผลกระทบทางด้านนี้มากๆแต่ก็ต้องอย่างที่ย่าบอกว่าการปรับตัวอย่างถ้าย่าๆเป็นหลักเลยนะคะย่าจะเป็นการปรับตัวของตัวเองเนี่ยค
10: ือ
11: 1เลยคือตอนนี้ย่ามีแบบอาชีพอีกอาชีพนึงที่ย่
10: า
11: ย่ารู้สึกว่าตรงกับตัวเองนะเรื่องการแบบพูดคุยหรืออะไรแบบเนี้ย
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ก็จะตรงกับย่าหน่อยในการที่ย่าอาจจะเป็นการแบบไลฟ์สดขายของอะไรแบบนี้ในแนวทางนี้ค่ะเพราะย่าแค่รู้สึกว่าในระหว่างย่าทำงานเป็นมาร์เก็ตเทสหรือว่าเป็นไกด์แบบนี้ค่ะย
10: ่
11: าก็จะใช้ในเรื่องของการพูดซะส่วนใหญ
10: ่
11: ก
10: ็
11: เลยจะเอาเทคนิคทางด้านนี้ค่ะไปต่อตัวเองในเรื่องของการแบบไลฟ์ขายของอะไรแบบนี้
10: ค่ะอ๋อก็ยังแบบว่าร
12: ับงานแบบว่าพูดเก่งแบบนี้พิธีกรเอนเตอร์เทนอะไรพวกนี้ด้วยไหมคะ
11: ตอนนี้ก็รับตอนนี้รับหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบMC พิธีกรนะคะทุกงานเลยนะคะทุกงานเลย MC พิธีกรวิทยากรตอนน
10: ี
11: ้ค่ะใช่ค่ะมีรับงานเกี่ยวกับการแบบเป็น MC พิธีกรด้วยค่ะตอนนี
10: ้แต่ก็ชื่นชอบในอาชีพไกด
11: ์มาก
10: ๆบอกเสน่ห์ของมันหน่อยได้ไหมเอานอกจากการที่แบบได้ไปแบบเหมือนเราได้ไปท่องเที่ยวด้วยมันมีอะไรที่หลายคนไม่รู้ไหมว่าแบบเฮ้ยอาชีพการนี้มันมีเสน่ห์แบบนี้นะอยากเล่าในมุมที่แบบเฮ้ยหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
11: ใช่ไหมคะคือย่าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าย่าถ้าย่าเป็นหลักเลยสำหร
10: ับ
11: เป็นส่วนตัวของย่านะคะทุกท่านนะ
10: อันนี้เป็นตัวท็อประดับประเทศแล้วนะต้องบอกก่อนย่านะคะ
11: ย่า
10: อ
11: ัน
10: นี้น่าจะเป็นคิมเบอร์รี่เป็นมาร์กี้ด้วยแล้ว
11: โอ้โหนะดูทริปนี้ย่าดูจะสวยสุดด้วยกันตอนนี
10: ้
11: เพื่อจะบอกว่าถ้าในส่วนตัวของตัวย่าเองนะคะเสน่ห์ของการในการเป็นตัวเองหรือว่าการทำงานเป็นมัคคุเทศก
10: ์
11: เป็นไกด์เป็นนอกบินผู้ช่วยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการทำงานทางด้านนี้จะมีเป็นผู้ช่วยไกด์แล้วก
10: ็
11: มีไกด์นะคะม
10: ั
11: คคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์แบบนี้
10: ค
11: ่ะแล้วจะมีแบ่งเป็นสองส่วนแต่ถ้าในส่วนของไกด์เองอะค่ะความชอบส่วนตัวคือหนึ่งเลยได้เห็นรอยยิ้มคุณลูกค้าจะเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดสำหรับ ทีมงานมะกุเทศมากๆทีมงานไกด์มากๆค่ะย่าบอกเลยว่าไปทริปไหนได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นทุกท่านแบบมีความสุขได้สนุกสนานโอ้โหนั่นคือแบบเป็นของขวัญที่ดีเลยค่ะน
12: ะคะ
11: แล้วก็ที่สำคัญเลยการที่มีทำงานไกด์ทางด้านนี้นะคะหลักสำคัญอีกเลยย่าบอกได้เลยว่าเราไม่ทีมงานไกด์ทุกคนมาคุเทศทุกคนในประเทศไทยย่าเชื่อว่าไม่ได้คิดว่าการทำงานไปด้วยกันกับลูกค้าแล้วเหมือนได้เที่ยวไม่ใช่นะย่าต้องบอกแบบนี้
12: ไม่ใช่นะ
11: พวกเราไม่ได้คิดแบบนั้น
12: ขอโทษที่เข้าใจผิดค
11: ่
12: ะ
11: ไม่เลยเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเราทีมงานนะคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วไกด์แล้วมาคุเทศและส่วนใหญ่ประเด็นหลักสำคัญเลยจะนึกถึงคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะหลักสำคัญมากๆนะคะเราจะแทรกแซงเรื่องของทางด้านการบริการไปให้ได้ดีที่สุดค่
12: ะ
11: แล้วก็ให้ทุกท่านพอมีความสุขแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเรื่องการท่องเที่ยวชิลกับพวกเรามากๆเห็นพวกเราเดินทางไปหลายจังหวัดแบบนี
12: ้
11: บอกได้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการไม่รู้สึกคือการบริการทุกท่านได้ดีได้มีความสุขแบบนี้เลยค่ะ
12: คือดอยยิ้มเนาะของลูกทัวร์
11: ใช่เลยค่ะอันนั้นคือแบบว่ากำลังใจที่ดีมากๆกับพวกเราทีมงานไกด์สตาฟการทำงานมะกุเทศแบบนี
12: ้
11: คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรามากๆ
12: ก็จากประสบการณ์กว่า15ปีเนาะน่าจะเดินทางไปละทั่วประเทศไทยมีแบบที่ไหนหรือจุดไหนที่เรานิยมที่เราบอกว่าชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
10: เอาไทยเอาไทย
11: เอาในไทยเนาะถ้าในไทยโดยปกติแล้วถ้าโดยทั่วไปแล้วค่ะสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นแบบในแต่ละจังหวัดจะเป็นพื้นที่คล้ายๆกันหรือว่าอย่างหนึ่งกรุ๊ปในส่วนของย่านะคะใน1เดือนเนี่ยย่าอาจจะไปแบบ1จังหวัดค่ะแล้วไปแบบที่เดิมๆแบบนี้ค่ะไปโปรแกรมเดิมๆซะส่วนใหญ
12: ่
11: นะคะย่าไม่ได้พูดเอาใจต้องพูดบอกแบบนี้ก่อนค่ะไม่ได้พูดเอาใจนะคะแต่ย่าชอบในการมาแบบกับ 96.5 มากๆไม่ได้มีใครไหมนี่นะที่ชอบเพราะอะไรใช่ไหม
12: คะ
11: ย่าไปกับ 96.5 มา
10: อะไรทริปนะ
11: อะไรทริปแล้วต้องบอกว่าอะไรทริป
10: ส่วนใหญ่ต่างประเทศ
11: ไปต่างประเทศมาแล้วก็ในไทยมาไปหลายโปรแกรมแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยคือการได้ไปทานอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นเอกกันลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆนะคะและที่สำคัญเลยคุณลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักทุกกุ๊บกับยาย่ามากๆอันนี้ย่าบอกนะแต่ถ้าจังหวัดที่ชื่นชอบที่สุดเลยในใจยาย่าเลยยาย่าชอบเชียงคานเพราะว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขา
10: ค่ะชอบความสโลไลท์อะไรอย่างนี้หรอ
11: ชอบความสโลไลท์ใช่ค่ะอย่างเช้ามาตักบัตรข้าวเหนียวแบบเนี้ย
10: ค่ะ
11: ไปตักบัตรข้าวเหนียวได้แบบถ่ายรูปชมวิวนะคะบริเวณแบบริมแม่น้ำโขงแบบเนี้ยจะชอบมากเลย
10: ค่ะอันนี้ก็คือต้องไปมาเยอะมากๆแล้วในประเทศไทยถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนแบบนี้ล่ะอันแนะนำหน่อยควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีแบบที่เราประทับใจอ่ะอยากแบบเชิญชวนไป
11: ถ้าแบบเป็นหน้าฝนแบบนี้และอยากเชิญชวนไปเลยเขาใหญ่วังน้ำเขียว
12: ใกล้
10: ค่ะมันยังไงคะ
11: แต่ได้บรรยากาศค่ะได้บรรยากาศที่ฝนตกช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ค่ะก็จะได้บรรยากาศที่แบบไม่อบอ้าวอากาศดี
10: ค่ะ
11: โรงแรมสวยแบบนี้คือชอบมากชอบมากค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ไปในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถแบบเดินทางโดยที่ไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลว่าเราจะเปียกเลอะเทอะแฉะอะไรแบบนี
10: ้อ๋อก็คือการเดินทางก็สะดวกสบายไม่แบบแอดเวนเจอร์อะไรขนาดนั้น
11: ใช่เลยค่ะ
10: มีคำถามนึงอันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวก็
11: ค
10: ือปกติทั่วไปอะไรหลายคนก็จะชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวแหละอยากถามว่าเป็นอาชีพไกด์เนี่ยไปเที่ยวด้วยตัวเองบ้างไหมมีฟีลแบบว่าเฮ้ยอยากไปแบบว่าเที่ยวเองไปคนเดียวหรือไปอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราไปมาบ่อยแล้วมันไม่มีฟิลนั้นแหละอะไรอย่างงี้
11: ถ้าในส่วนตัวเอายาย่าเป็นหลักนะคะด้วยตัวยาย่าเองไม่เลยค่ะ เพราะว่ายาย่าต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในวันที่ยาย่าหยุดคือวันที่ย่าแบบพักแบบเต็มที่จริง
10: ๆ
11: ย่าพักแบบใช่ค่ะเต็มที่คือแบบเช้าจนถึงแบบตื่นขึ้นมาคือทานข้าวแบบนี้ค่ะเราก็จะพักแบบยาวๆเลยแต่อย่างมากใน1เดือนเนี่ยย่าจะแบบพักประมาณสักใน1เดือนประมาณสักมากสุดเลยคือ4วันใน1เดือนแบบนี้ค่ะ
10: ก็ต้องแบบหาตารางในการพักผ่อนให้กับตัวเองด้วย
11: ใช่เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีแบบถามว่ามีบ้างไหมมีนิดหน่อยค่ะแต่ก็จะไปแค่จังหวัดนั้นๆแล้วแค่ได้นอนห้องพักเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนของตัวเองแค่นั้นเลยใช่เลย
10: ก็คือเอาแบบว่าเอาความพักผ่อนอยากพักผ่อนร่างกายเป็นหลักอะไรอย่าง
11: น
10: ี้
11: ใช่เลยอันนี้คือแบบในแนวทางของย่าเองเลยนะคะน่าจะเป็นแบบแนวทางนั้นเลยค่ะ
10: คนใหญ่ก็น่าจะเป็น
12: ช่วงไหนที่แบบงานเรื่องของการท่องเที่ยวจะฮิตเป็นพิเศษบอกว่าแน่นมากๆจะเป็นช่วงไหนคะในหนึ่งปี
11: จะเป็นช่วงแบบต้นปีค่ะ ตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีอย่างเช่นช่วงเดือนแบบ
10: ช่วงเขาดาวอะไรประมาณน
11: ี้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเงี้ยค่ะ
10: โอ้ตั้งแต่มิถุนาเลยเหรอ
11: ใช่เลยค่ะแต่ก็มีเริ่มแล้วเพราะว่าในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละภาคเนี่ยหรือว่าในแต่ละช่วงของเดือนค่ะจะมีความแตกต่างของแต่ละภาคหรือว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะถ้าอย่างแบบส่วนใหญ่แล้วย่าเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านสำหรับนักท่องเที่ยวต้นปีเนี่ยอย่างไรใดๆก็แล้วแต่ต้องเป็นช่วงโซนภาคเหนือ
10: ค่ะ
11: นะโซนภาคเหนือถ้าปลายปีก็จะยังยิ่งเป็นโซนแบบภาคเหนือแบบนี้ค่ะนะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าช่วงแบบยาย่าท่านแนะนำช่วงมิถุนากรกฎานะคะไปเขาใหญ่เขาเขียวยังได้ความเย็นสบายยาย่าบอกเลยความเย็นสบายยังได้แบบน
10: ี้ก็เหมือนแบบคล้ายกับว่าจะไปเที่ยวได้ทั้งปีนั่นเนี่ย
11: ได้
10: ใช่ไหม
11: ได้ทั้งปีใช่เพราะว่าเขาเขียวพอเช้ามาแล้วค่ะคือย่าอยากจะแนะนำว่าอย่างเขาเขียวท่านได้ยังไม่เคยนะคะได้ไปสัมผัสแบบทะเลหมอกตอนเช้าก็ได้เลย
10: ค่ะ
11: สำหรับเขาเขียวค่ะเขาเขียววังน้ำเขียวค่ะวังน้ำเขียว
12: เขาใหญ่วังน้ำเขียวว
11: ังน้ำเขียวใช่เลย
10: เขาเขียววังน้ำใหญ่ไม่ใช่
11: เอ๊ะยังไงนะคะนี่แหละนะประมาณนี้เลยค่ะ
12: ค่ะอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างที่เราแบบไปเที่ยวเองหรือว่าไปกับบริษัททัวร์ที่มีไกด์มันจะมีข้อดีข้อเสียในมุมมองของคุณย่ามันแบบแตกต่างกันยังไงคะ
11: ย่ามองว่าแบบนี้ค่ะถ้ามาเป็นกรุ๊ปนะคะย่าแนะนำสำหรับเรื่องของการเป็นมาเป็นกรุ๊ปเลยนะคะย่าแนะนำให้มีแบบบริษัททัวร์ให้มีในส่วนของทีมงานคอยดูแลนะแล้วก็มีแบบมัคคุเทศคอยแบบแนะนำจะดีกว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นการแบบในแนวทางเดียวกันอย่างเรามา1กรุ๊ปค่ะมีมัคคุเทศ1คนที่จะคอยแจ้งคอยแจ้งกำหนดการคอยบอกแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานคอยดูแลแบบเนี้ย
10: ค่ะ
11: คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องแบบทางด้านการบริการในระหว่างการเดินทางค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ทำไมย่าถึงอยากให้เป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วมีแบบมัคคุเทศคอยนำทางเพราะเนื่องจากว่าทั้งกรุ๊ป40ท่านหรือ50ท่านจะได้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีการแบบแยกไปตรงจุดไหนตรงจุดไหนคือไปด้วยกันตลอดทริปแบบนี้ค่ะยากยากแนะนำเป็นแบบนั้นจะดีมากเพราะว่าจะได้แนวทางเดียวกันทั้งหมดได้แบบโปรแกรมเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้
10: ค่ะ
11: แต่ถ้ามาในส่วนของแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัวนะคะก็ย่าย่าก็แนะนำอยากให้มีทีมงานอีกเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่านะคะทีมงานไกด์ทีมงานไกด์อะค่ะมักกุเทศแบบเนี้ยค่ะย่าจะบอกว่าในแต่ละจังหวัดที่เขาไปหรือว่าทีมงานอย่างย่าเนี่ยจะรับงานย่าจะต้องรู้ว่าตัวเองเคยไปโปรแกรมนี้หรือไม
10: ่
11: แล้วเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจออะไรนะไกด์เขาก็จะแบบแนะนำไว้ก่อนค่ะแนะนำก่อนเลยอย่างไปย่าจะแนะนำก่อนเลยค่ะว่าไปสถานที่ตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีตรงจุดนี้เป็นแบบนี้ระวังหน่อยนะคะตรงจุดนี้เราจะต้องไปเจอแบบนี้นะคะทุกท่านขาจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้
10: ค่ะ
11: เราจะบอกสามารถแบบบอกสถานการณ์กับประสบการณ์ที่เราเคยเดินทางมาก่อนแล้วแบบนี
10: ้ถ้าใครต้องการแบบเที่ยวแบบชัวร์
11: ช
10: ั
11: ว
10: ร์แบบปลอดภัยแน่นอนสนุกสนานแน่นอนเนา
11: ะ
10: ก็ต้องมากับไกด์ดีกว่า
11: ดีกว่าย่าแนะนำช่วงนี้
10: ค่ะ
11: ช่วงนี้และตลอดไปค่ะเชื่อย่า
12: ตัวถามถึงแบบปัญหาและอุปสรรคนอกจากเรื่องของวิกฤตต่างๆเรื่องของโรคระบาดหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะปัญหาที่แบบเราเจอปัญหาอุปสรรคที่เราเจอในการทำงานไกด์มีอะไรบ้างอะค่ะ
11: หนึ่งเลยคือสถานการณ์ข้างหน้าที่เราไปแล้วไม่ได้เป็นตรงตามแบบตรงตามโปรแกรมของเราแบบนี้ค่ะอย่างเช่นแบบเป็นอากาศหรือว่าสถานที่ตรงนี้ที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้อันนี้จะยากหน่อยค่ะ
12: เรื่องของธรรมชาติเนาะบางทีเราก็บังคับไม่ได้เน
11: า
12: ะ
11: ใช่เลยค่ะก็จะยากสำหรับแบบการเดินทางหรือว่าไกด์ทีมงานสักนิดนึงแต่อย่างไรใดๆก็แล้วแต่ในทุกๆโปรแกรมถ้ามีปัญหา
10: ค่ะ
11: น้องๆทีมงาน
10: จัดการได
12: ้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหม
11: ต้องเลยค่ะ
12: นะคะซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นแบบเรื่องของธรรมชาติมันคือควบคุมไม่ได้
11: ใช่เลยค่ะใช่เลยเนี่ย
10: ส่วนใหญ่ดูแลลูกทัวร์ที่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติบ้างไหมคะ
11: ส่วนใหญ่ย่าจะดูแลเป็นแบบคนไทยซะส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างย่าเดินทางต่างประเทศย่าก็จะเป็นแบบว่าคนไทยของเราเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ย่าจะไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้รับแบบต่างชาติ
10: แล้วถ้าชาวต่างชาติสนใจอยากจะมาเที่ยวไทยอะไรเงี
11: ้
10: ย
11: ได้เลยค่ะ
10: ได้เลย
11: ก็รับด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าก็จะมีแบบยังมีแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัวแบบนี้ค่ะต้องการรถแบบรถตู้1คันแบบนี้
10: ค
11: ่
10: ะ
11: มา7ท่านเป็น1คันแล้วก็สามารถแบบให้เราทำโปรแกร
10: ม
11: ให้เราแบบช่วยดูในเรื่องของร้านอาหารเรื่องโปรแกรมทุกอย่างเราสามารถจัดให้ได้เลยเช่นเดียวกัน
10: สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาทำงานหรือว่าอยากจะให้แบบลูกหลานมาเป็นแบบว่าพี่ย่าอะไรอย่างนี้คือเขาต้องเตรียมยังไงต้องเรียนมาโดยตรงไหมหรือว่าเอ้ยใครก็สามารถฝึกฝนในการเป็นไกด์ได้หรืออะไรยังไงบอกเส้นทางในการที่อยากจะมาเป็นแบบนี้หน่อย
11: อย่างแรกเลยตอนนี้ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอย่างแรกเลยตอนนี้คือต้องเรียนโดยตรงสำหรับการท่องเที่ยวเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้จะต้องมีการแบบสอบเพื่อรับบัตรไกด์
10: ค่ะ
11: รับบัตรไกด์แล้ว

0: มะคุเทศกันเป็นไกด์แต่ถ้าสำหรับท่านใดอะค่ะต้องการที่ถามว่าตอนนี้มีไหมก็มีก็มีสำหรับท่านใดที่แบบไปสอบเพื่อทำการแบบรับบัตรไกด์สอบแบบสอบเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมแต่ใจเรารักแล้วก็เรียนเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันมีการอบรม
1: ก็ต้องผ่านการฝึกฝน
2: การอบรมแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเรื่องของการธุรกิจท่องเที่ยวเรียนสาขาอื่นแต่ว่าเราอยากเป็นไกด์เราก็ต้องอบรม
0: อบรม
2: ค่ะ
0: ต้องมีการอบรมต้องมีการสอบต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าจะแบบวิกฤตอะไรยังไงก็แล้วแต่ในประเทศนานุ้ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็เป็นแบบอาชีพหลักหรือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความสุขกับการทำงานมาก
0: มีความสุขมาก
1: เพราะว่าดูจากวันนี้ทั้งวันนะคะ
2: อะไรตลอด
1: เอเนอร์จี้เยอะแล้วดูมีความสุขมากอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: พี่ย่าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไก่หนึ่งอย่างที่จะสามารถแบบยิ้มออกก็มีความสุขได้มากและทำทุกอย่างได้ดีตลอดทั้งวันเลยคือการเจอคุณลูกทัวร์ที่ดีการเจอคุณลูกทัวร์ที่น่ารักมากๆค่ะ
1: ค
0: ่ะย่าบอกวันนี้คือคุณลูกค้าย่าน่ารักมากจริงๆมาทริปเนี่ยคือสุดยอดของความน่ารักเจอฝนแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีบ่นสักคำเลยแน่น่ารักมาก
1: แต่ต้องมีของต้องมีที่เจอวิ่งจะวีนอะไรอย่างนี้จัดการยังไงจัดการยังไง
0: มีบ้าง
1: มีบ้างรักไหม
0: แต่โดยปกติแล้วส่วนตัวของย่าเองย่าจะยิ้มรับสู้อย่างเดียวค่ะย่าจะยิ้มอย่างเดียวแล้วย่าจะพูดแค่คำว่า
1: สยามเมืองยิ้ม
0: สยามเมืองยิ้มแล้วย่าจะก็ได้ค่ะเดี๋ยวย่าดูแลให้นะเดี๋ยวย่าจัดการให้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะย่าจะเป็นแนวทางนี้สำหรับตัวย่าเองย่าจะพยายามแบบคือย่าจะเป็นคนที่ใจเย็นกับคุณลูกค้าที่ย่าเข้าใจค่ะสำหรับแบบบางทีคุณลูกทัวร์คือไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ทำไมฉันมาเนี่ยฉันจะต้องเจอแบบนี้ล่ะทำไมฉันไม่เจอแบบนี
1: ้
0: เข้าใจค่ะเข้าใจมากๆเลยก็เลยทำให้ย่ารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวย่าดูแลให้เดี๋ยวย่าจัดการให้แบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติการที่เจอครั้งแรกแล้วต้องมาเจอแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบพอจะเข้าใจไปในสถานการณ์นั้นๆและเข้าใจคุณลูกทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ไม่ท้อแหละ
0: ไม่ท้อ
1: รักในอาชีพนี
0: ้รักมากค่ะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากสำหรับอาชีพนี
1: ้แล้วทุกวันนี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่ามีความสุขกับการทำงานเนาะเรามองเป้าหมายสูงสุดของอาชีพนี้หรือไม่ต้องสูงสุดก็ได้เป้าหมายที่เรากำลังจะไปต่ออะไรเงี้ย
0: เป้าหมายสำหรับการไปต่อ ตอนนี้ย่าก็ต่อในเรื่องของทางด้านการเป็นวิทยากรตอนนี้นะคะคือย่าเชื่อว่ามาร์กเรียหลายคนก็ต่อยอดในเรื่องของการเป็นวิทยากรในการทำทีมบิลดิ้งแบบนี้
1: ค
0: ่ะซึ่งตัวย่าเองตอนนี้ก็กำลังเพิ่มเติมทางด้านนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะทางด้านนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีแบบทำกิจกรรมนะคะหรือว่าทำแบบไอซ์เบรกกิ้งให้กับหลายองค์กรสำหรับตอนนี
2: ้เริ่มแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มแล้วค่ะตอนนี้เริ่มมาได้แบบได้สักพักใหญ่ๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือแบบเป็นรับงานบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: รับงานบริษัทรับงานแบบราชการส่วนใหญ่ทำแบบย่าก็จะทำเป็นแบบกิจกรรมทำเกี่ยวกับอยากได้เป็นแบบเขาเรียกว่ามีหัวข้อสำหรับการสัมมนาแบบนี้ค่ะแล้วให้เราแทรกในเรื่องทางด้านการแบบการทำกิจกรรมไอซ์เบรกกิ้งอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
2: ฟิลลิ่งก็แตกต่างกันเนาะในการนำทัวร์กับการที่ทำทีมบิลดิ้งใช่ไหม
0: มากมากเลยค่ะแตกต่างมากๆถ้าอย่างทำทีมบิลดิ้งจะต้องใช้แบบ energy ที่มากกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าต้องทำให้คุณลูกค้าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะประทับใจเราให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับกิจกรรมแล้วก็ให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆกับหัวข้อนั้นๆที่ได้รับมาแบบนี้ค่ะ
1: ทุกดูเหมือนสายอาชีพนี้ที่เลือกจะใช้ความเป็น energy ส่วนตัวเยอะสูงมากเลย ค่ะวิธีบิวตัวเองให้แบบว่าอุ้ย energy แบบเยอะตลอดอะไรอย่างนี้เพื่อที่เราจะไปบูทให้คนอื่นด้วยอ่
0: ะ
1: เราต้องแบบเฮ้ยเหมือนเชียร์อัพให้เขาสนุกสนานหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับไหมอ่ะ
0: ย่าย่าเหรอคะย่าถ้าตัวย่าย่าเองตอนเช้าอ่ะย่าจะดูคุณลูกค้าก่อนย่าจะดูคุณลูกทัวร์ก่อนว่าตอนที่ไปทำการดูแลก็ติดแท็ก ติดแท็กกระเป๋าตอนช่วงเช้าแบบเนี้ยค่ะถ้าเข้าไปแล้วไปช่วยเหลือคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าดูแบบอุ๊ยดูคุณลูกค้าเป็นกันเองกับเรามากๆเลยแบบเนี้ยค่ะย่าก็เลยรู้สึกว่าโอเคงานง่ายสำหรับยาย่าละนะคือการบริการอย่างแรกเลยค่ะถ้าตอนเช้ามาแล้วเจอคุณลูกทัวร์แล้วเราช่วยเหลือ ดูแลตั้งแต่เริ่มยาย่าเชื่อว่าจะเป็นงานง่ายต่อจากนั้นเป็นต้นไปได้เลยค่ะ
2: แล้วพลังมันก็จะมา
0: พลังก็จะมาเองเลยยาย่า

0: ก็จะแบบมีพลังมาก
1: ความสุขพลังก็จะเข้ามาม
0: ีมากเลยค่ะต่อให้แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูแลคุณลูกค้าก็จะเต็มที่มากๆ
1: ต
0: ่
1: อให้ต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตกนั่งยุ่งกับอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องบูสต์เอนเนอร์จีให้สนุกสนาน
0: ใช่เลยอ่ะ
1: โอเคโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเป็นในมุมที่แบบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะก็ได้
0: ค่ะ
1: ฝากแบบรวมๆใหญ่ๆนี้โยนให้เลยอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะท้ายรายการ
0: ท้ายรายการอยากจะฝากอะไรสำหรับท่านที่เดินทางเป็นกรุ๊ปนะคะตอนนี้อย่างแรกเลยท่านจะต้องเลือกทัวร์ให้ดีก่อน อย่างแรกเลยคือต้องมั่นใจสำหรับบริษัททัวร์นั้นๆที่ท่านจะต้องการแบบใช้บริการค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีข่าวมากมายเลยนะอย่างแรกเลยคือจะต้องมีแบบเรื่องแบบใบอนุญาตให้ชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะต้องขอดูเกี่ยวกับเรื่องแบบโปรแกรมการเดินทางให้ชัดเจนแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับตอนนี
1: ้
0: นะคะต้องการที่จะได้รับในระหว่างการเดินทางแบบนี้ค่ะต้องการที่จะได้รับเป็นแนวทางไหนแจ้งให้ชัดเจนกับบริษัททัวร
1: ์
0: พี่อยากได้กรุ๊ปพี่ต้องการเป็นแบบนี้
1: ค่ะ
0: พี่ขอแบบนี้ได้ไหมก่อนการเดินทางให้จบชื่อย่าค่ะว่าท่านจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางแน่นอน
1: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยในการพูดคุยต้องขอบคุณมากนะคะ
0: แล
1: ้วก็เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแต่ว่าขอฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าเราก็จะมีทั้งภาพแล้วก็คลิปเนาะในการให้เข้าไปชมเพื่อที่จะติดตามกิจกรรมที่เราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาทำกิจกรรมที่จังหวัดชุมพรมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนี่แหละบอกว่าไฮไลท์เพียบเลยอยากให้ติดตามจริงๆนะคะผ่านเพจ FM 96.5 วันนี้เรา3 คนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ก็ถ้าว่ากันโดยข้อเท็จจริงก็ครบ2เดือนเต็ม
1: ของ
2: ที่รัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลเข้ามาบริหารประเทศแบบมีอำนาจเต็มนะก็จะลองไปสำรวจดูซิว่าได้มรรคได้ผลได้นิพพานอะไรบ้าง
1: เวลาเราสำรวจแบบนี้ค่ะเราจะต้องดูจากอะไรคะ
2: ดูในหลายมิตินะเราก็ดูทั้งมิติทางด้านการเมืองแล้วก็ดูมิติทางด้านเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: อันนี้จะเป็นสองมิติหลักน
1: ะ
2: ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องคล้ายๆกับว่าพูดเชื่อมโยงกันไป
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ลองทบทวนให้ฟังหน่อยค่ะว่า2เดือนเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นมรรคเป็นผลอะไรบ้างที่จับต้องได้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งอยากแสดงความคิดเห็นส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราค่ะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองนะคะยังคงมีช่วงถามมาต่อไปในวันพรุ่งนี้ส่งคำถามกันเข้ามาถามอาจารย์วีระก็ได้เช่นเดียวกันนะคะย้ำค่ะว่าช่องทางในการส่งคำถามคือ LINE ID @2ears ค่ะ2เดือนของรัฐบาลคุณอนุทินเป็นยังไงบ้าง
2: คือจริงๆเราจะประเมินความเป็นไปของรัฐบาลคุณอนุทินครบ2เดือนก็จะต้องย้อนความนิดนึงเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องจากการที่พรรคประชาชนสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายก
1: ค่ะ
2: ตอนที่คุณแพทองธารชินวัตรถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนกันยายนนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคุณอนุทินเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยประมาณเดือนตุลาคมโดยมีหมุดหมายสำคัญว่าจะขออยู่รู้สึกตอนนั้นจะบอกว่าจะอยู่เท่าไหร่ล่ะมาทำเรื่องเกี่ยวข้องกับ เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะยุบสภาภายในกี่วันก็ลืมไปแล้ววะ
1: 3-4 เดือนหลังนั้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
2: ใช่แต่ครา วนี้ว่ามันก็สร้างปรากฏการณ์อันหนึ่งที่สำคัญกรณีของคุณอนุทินเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีส.ส.เยอะนะก็ เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยที่พรรคประชาชนก็ให้การสนับสนุนนะแล้วก็ร่วมเป็นรัฐบาลลักษณะรัฐบาลชั่วคราวนะมีเป้าหมาย2ประการที่สำคัญก็คือยุบสภากับแก้รัฐธรรมนูญ
1: อันนี้คือเป้าหมายสำค
2: ั
1: ญ
2: ใช่นะซึ่งทำให้พรรคประชาชนเขาสนับสนุนนะแต่ว่าคุณอนุทินเข้ามาตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยการจัดวางคนที่เข้ามารับตำแหน่ง
1: ค่ะ
2: อย่างน้อยๆที่เราเห็นแล้วทั้ง3คนที่ว่าที่จริงมันมีมากกว่านั้นแต่ว่า3คนหลักก็ยังมาดำเนินการสานต่อในรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งตรงประเด็นต้องค่อยๆดูอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น คุณเอกนิติธารประภาส
1: ค่ะ
2: รัฐมนตรีคลังคุณสุภจีรัฐมนตรี
1: พาณิชย์
2: แล้วก็คุณศรีหศักดิ
1: ์พวงเกตแก้ว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆขู่ขักอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ราบเรียบนะก็คือเข้ามาก็ทำนู่นทำนี่เยอะแยะแหละนะแต่ว่าทุกคนก็เห็นนะว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นปรากฏว่าไปได้แค่ครึ่งทางที่ตั้งใจเอาไว
1: ้
2: จะอยู่รู้สึกจะ4เดือนถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็เกิดกรณีเรื่องการไม่ผ่านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่2ทำให้มีการยุบสภาในวันที่12ธันวาคม
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์อันเนี้ยเราต้อง
1: เราก็ไปเลือกตั้งกัน
2: เราก็ไปเลือกตั้งกันแกก็จะอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการแล้วเมื่อชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.ประมาณ192 194คนเนี่ยก็ เข้าสู่ช่วงที่จะจัดตั้งรัฐบงรัฐบาลตอนนั้นก็ทบทวนกันดูสิว่าตอนนั้นก็ตั้งก็คิดกันว่าเออน่าองค์ประกอบน่าจะประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทยที่มีสสซึ่งจากก่อนหน้านี้ที่มีการเตรียมการก็มีการอพยพผู้คนจากพรรคนู้นพรรคนี้พรรคชาติไทยพัฒนายุบไปพรรครวมไทยสร้างชาติยกขยงมาชุดนึงอะไรต่ออะไรพวกนี้พอหลังการเลือกตั้งเนี่ยพรรคภูมิใจไทยซึ่งใช้ระบบบ้านใหญ่รวบรวมผู้คนเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนได้สสประมาณ192คน193คนเนี่ยก็ต้องเลือกดูว่าจะพรรคไหนร่วมตอนนั้นก็มีสูตรสมการกันเยอะแยะ
1: เรารายงานข่าวกันอย่างสนุกอัปเดตทุกวันเลย
2: ในท้ายที่สุดก็ประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยก็เผอิญว่าในห่วงเวลานั้นคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่ในเรือนจำพิเศษคลองเปรมตั้งแต่เดือนกันยาจนกระทั่งมาไล่มาจนถึงมีการเลือกตั้งจนเลือกตั้งเสร็จอะไรเนี่ยเพิ่งจะออกมาจริงๆก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็เลือกพรรคเพื่อไทยตัดพรร
1: ค
2: กล้าทำ
1: ออกไป
2: ที่จริงพรรคร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ยมีสองพรรคหลักพรรคที่เหลือก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลหลักๆ ก็จะเป็นพรรคประชาชนพรรคกล้าทำแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็มีการรวบรวมผู้คนเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยสนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ให้ตำแหน่ง
1: ก็
2: จะเป็นกรณีพรรคพลังประชารัฐพรรคไทยรวมพลังเนื้ออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือเป็นพรรคค้ำรัฐบาลประมาณสัก30กว่าคนเป็นพรรคค้ำรัฐบาลสสแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทไม่ได้เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนช่วงรัฐบาลคุณประยุทธ์โดยเฉพาะประยุทธ์แรกนะประยุทธ์หนึ่งเนี่ยโอ้โหพักเล็กพักน้อย
1: เจียวจ้าวมากเลย
2: ไม่เจียวจ้าวอ่ะวางบินกันทุกวัน
1: สมัย
2: รัฐบาลประยุทธ์สองก็ทำเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็มีคนไปรวบรวมทำหน้าที่เป็นนายหน้าวางบินให้เลยให้แต่พอมาถึงอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทเราก็ไม่ได้จัดสรรแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มีคนดูแลอยู่ก็มีจัดระบบดูแลอยู่อันนี้เราอย่าไปล่วงลึกมากเลยให้เขาอยู่กันเป็นสุขกันแล้วกัน
1: เป็นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
2: เราก็จะเห็นความต่อเนื่องนะ8กุมภาเรื่องตั้งเสร็จใช้เวลาประมาณเดือนกว่าตั้งรัฐบาลในระหว่างนั้นก็เกิดเรื่องเกิดราวที่เป็นปัจจัยภายนอกสงครามในอ่าวเปอร์เซียสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถล่มอิหร่าน
1: ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เลย
2: วันที่28กุมภาวันเสาร์ผมจำได้วันแรกที่เกิดเรื่องแล้วมันก็จำเนียนการผ่านมาในช่วงเวลานั้นที่เป็นช่วงข้อต่อเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจทำอะไรนะหลายอย่างแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วมันยังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยย้อนให้ดูนะย้อนให้ดูก็จะมีทั้งคนชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปอันนึงที่ เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลจนเข้าบริหารประเทศแถลงนโยบายเนี่ยก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งเนี่ยที่เกิดลักษณะที่เป็นรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยแบบนี้เนี่ยก็จะมีผู้คนจำนวนหนึ่งก็ไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ด้วยระบบที่จัดสรรอยู่นะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ทำอะไรหลายๆอย่างผมจะพูดในมิติการเมืองก่อน
1: ได้เลยค่ะอาจารย
2: ์ในมิติทางด้านการเมืองเนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีเราก็จะเห็นว่าการฟอร์มคณะรัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยในแง่ของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจาก 3-4 คนหลักที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นคนใหม
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของคนที่เขาไม่เหมาะหรือว่ามีข้อติดขัดที่ไม่สามารถมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างคุณชาดาไทยเศรษฐ
1: ์
2: ก็มีลูก2คนมาเป็นรัฐมนตรี
1: ให้คุณสมิดาไทยเศรษฐ์มา
2: อีกคนนึง2คนนะแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ส่งประกวดกันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะที่มาที่ไปมันก็ค่อยๆเห็นชัดขึ้นนะเมื่อรัฐบาลเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ำมันเป็นสำคัญแต่ผมยังไม่พูด
1: ค่ะ
2: มาเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองเนี่ย เท่าที่ดูจากยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะทำคล้ายๆกันในลักษณะที่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าพยายามผ่อนปลน ะไรที่ทำได้ทำแต่แน่นอนนะเรื่องที่รับปากไว้ว่าจะต้องทำก็คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญในท้ายที่สุดก็ดำเนินการทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ได้ประชุมกันจะเป็นเดือนกรกฎาคมก็ว่ากันไปนอกจากนี้เนี่ยที่จัดการอีกอย่างนึงก็คือกฎหมายเก่าที่จะต้องดำเนินการต่อสารต่อก็ทำไปแต่งานทางสภาเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ค่อยไม่คึกโครมเหมือนก่อนหน้านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นว่าพรรคกล้าทำซึ่งเป็นพรรคหลักพรรคหนึ่งในพรรคฝ่ายค้านก็ไม่ได้เคลื่อนไหวพรรคประชาชนเองก็ติดพันปัญหาเพราะในห้วงเวลานั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องไปที่ศาลฎีกาเกี่ยวข้องกับเรื่องอดีตส.ส.พรรค
1: 44ส.ส.
2: พรรค
1: ก้าวไกล
2: พรรคก้าวไกล44คนซึ่งมาตกท้องช้างตกคลักเป็นส.ส.ในสมัยนี้ในนามพรรคประชาชนเนี่ยรู้สึกจะ12คน
1: ก็คือเขามีปัญหาเฉพาะภายในของพรรคเขานั่นแหละ
2: ก็ทำให้พรรคเนี่ยขับเคลื่อนไม่ได้เต็มที่แล้วก็ยังเลียแผลลอกคาบหลังจากการแพ้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจตัวเองตั้งใจว่าจะได้ส.ส.200แต่ได้120ลดลงจากเดิมที่ได้140 150ก็เป็นช่วงที่พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักในสมัยรัฐบาลคุณแพทองธารรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยขยับไม่ออกพรรคกล้าทำก็ไม่ขยับพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ได้แค่21คนก็ไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได
1: ้
2: ก็ในแง่ของการบริหารจัดการทางฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทั้งวุฒิสภาก็ดูแล้วไปแบบเนิบ
1: ๆ
2: อันไหนที่ไม่ต้องการก็ดีดออกอ
1: ัน
2: ไหนที่ตกลงกันได้ก็เอาเข้าไว้แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีกฎหมายอะไรที่สำคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องอันนี้เป็นมิติทางการเมืองซึ่งต้องบอกว่าสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลโอเค
1: ไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาล
2: okay.
1: เวลานั้นอาจารย์บอกว่าเวลา
2: ด
1: ู
2: เวลาดูเขาโหวตนู่นโหวตนี่มันก็เป็นไปตามที่
1: ด้วยจำนวนที่เขามี
2: ใช่ด้วยจำนวนที่เขามีเป็นกอบเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหา
1: อ
2: ันนี้มาดูทางด้านมิติทางด้านเศรษฐกิจ
1: โอ้มิติทางด้านเศรษฐกิจค่ะสงสัยจะต้องพูดยาวแต่ว่ามิตินี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจใน2เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะสองเดือนเต็มของรัฐบาลคุณอนุทิน
2: การคณิพพอเข้ามาประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงรัฐบาลยังไม่มีอำนาจเต็มแต่มันต้องดำเนินการอะไรหลายอย่าง
1: มิติของเศรษฐกิจที่เขา
2: คือพอวันแรกเลยพอมามีอำนาจเต็มปั๊บเนี่ยใช้งบกลาง 6,000 ล้านไปเพิ่มสวัสดิการให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยังมีเรื่องพวกเกี่ยวกับช่วยเหลือค่าพวกค่าเชื้อเพลิงพวกรถต่างๆเนี่ย
1: เพราะอย่างที่อาจารย์บอกไป
2: ประมาณ 1,500 ล้าน
1: ที่ต้องใช้งบก้อนนี้ค่ะมันมีเหตุจำเป็นก็คือการสู้รบในตะวันออกกลางนั่นแหละ
2: อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็ประสาทเสียน
1: ะ
2: เพราะว่ามันชดเชยน้ำมันดีเซลวันละ 2,000 ล้านจนยอดเนี่ยมันโป่งขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ลงนะ
1: ประมาณทุนน้ำมัน
2: ก็ยังติดลบอยู่มาสัก 64,000-65,000 ล้านประมาณแถวๆนี้แต่ว่ามันไม่ได้พุ่งพวดละ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้อย่างการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลก็เหลือลิตรประมาณบาทหนึ่งก็วันละประมาณ70ล้านบาทแล้วก็ไปเก็บเบนซินเข้ามาถั่วๆงั้นเขาแคปไว้ไม่ต้องการให้กองทุนน้ำมันแบกมากไปกว่านี้ด้านหนึ่งก็ไปล้วงเงินจากโรงกลั่นมาอะไรตอนนี้ก็เข้าที่แล้วล่
1: ะ
2: เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้แก้ปัญหาราคาน้ำมันก็ยังแพงอยู
1: ่
2: 40บาท43บาทสำหรับเบนซินสำหรับดีเซล
1: โอ
2: เคตอนนี้ในระหว่างทางเนี่ยก็พยายามจะไปเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายปี69ไอ้โทษปี70อันนี้ตารางเวลาจะค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นงบปกติแต่การจะทำไม่ง่ายนะเพราะมันมีปัญหาทับซ้อนหลายเรื่องในเวลาเดียวกันก็พยายามไปดูซิว่าไอ้งบ69เพราะตัวเองเนี่ยไปใช้งบกลางเนี่ย 99,000 ล้านมันพร่องจนเหลือน้อยมากเนี่ยมันจะไม่พอเนี่ยก็ไปบอกว่าหน่วยงานไหนที่ทำสัญญงสัญญาไม่ทันภายในเดือนมิถุนายนเนี้ยจะกอบมารวมกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ตอนแรกบอกประมาณ 30,000 ล้านถามไปถามมาเนี่ยอาจจะเหลือแค่10,000ล้านแต่เงินก้อนเนี้ยก็จะโอนเข้างบกลางฉุกเฉินเพราะรัฐบาลแทบจะไม่เหลือเงินแล้วถ้าเกิดจะรับมือก็โอเค แต่ว่าข้อใหญ่ใจความที่เป็นตัวหลัก
1: แล้วของปี70ก็ไม่ทัน
2: ปี70ไม่ทันแล้ว ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่ามันยังมีเรื่องอื่นอีกเอาเรื่องค่าไฟฟ้าไปยกเครื่องว่า200หน่วยแรกคิด3บาทซึ่งจะเริ่มเดือนกรกฎาคม
1: ที่จะเป็นอัตราใหม่
2: ใช่แล้วก็มีอันที่เป็นก้อนใหญ่ก็คือก้อนพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านอันนี้เราเห็นแล้วที่ออกมาล็อตแรกใช้เงินประมาณ120,000 ล้านเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าไปก่อนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอีกก้อนนึงแล้วก็มีการลงทะเบียนจะอัปเดตอะไรกันเนี่ยซึ่งอันนี้ก็อยู่ในไพ่ลายแต่พ้นจากพวกนี้แล้วเนี่ย
1: มีอื่นๆอีกไหมคะ
2: มันไม่ได้มีการผลักดันอะไรที่มันเป็นนโยบายที่จับต้องได้นะมีอันนึงคือเปิดทำเนียบคุยกับ
1: เจ้าสัว
2: อันนี้ก็ไม่รู้ได้มรรคได้ผลอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คงได้คุยกันนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็มาโฟกัสกันเรื่อง
1: โครงการระยะยาวไหม
2: โครงการระยะยาวเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาที่จะใช้เงินกู้ที่เหลืออีก200,000 ล้านและระยะสั้นที่จะใช้เงินกู้ที่เหลือ800,000 ล้านสำหรับข้อแรกก็ยังไม่ผลักดันออกมาแต่ต้องบอกอย่างนี้นะในแง่เงินนะมีอำนาจในการใช้เงินมีแต่หาโครงการมาให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้ไม่ง่าย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องบอกก่อนว่าคุณมีอำนาจในการใช้เงินคุณมีเงินคุณสามารถจะระดมเงินได้นะไปกู้เข้ามาน่ะแต่ว่าจะต้องมีโครงการที่มันสอดคล้องเหมาะสมแม้แต่เรื่องที่พยายามจะทำนะและหลายเรื่องก็ยังไม่สำเร็จอย่างเรื่องรถไฟฟ้าอันนี้ก็ไปไม่ได้ Land Bridge สตาร์ก็ติดคณะกรรมการศึกษาเรื่องค่าอะไรเนี่ยโครงสร้างพลังงานก็เป็นคณะทำงานแสดงว่ารัฐบาลเองในแง่ของภาพใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่มีธงชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตนะแต่ว่าจริงๆเขาอาจจะมีธงก็ได้ผมก็ไม่รู้อะนะ
1: แล้ว
2: นิดเดียวรัฐบาลใช้ธนาคารในประเทศไทยน้อยไปอันนี้ที่ถ้าผมตั้งข้อสังเกตใช้สภาพัฒน์มากไปใช้กระทรวงการคลังมากไปมันไม่ค่อยได้สัดส่วนนะส่วนสำนักงบประมาณนั้นเป็นหน่วยงานรองรับมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่คราวนี้การจะจัดสมดุลเรื่องปัญหาระยะสั้นกับการวางยาวของรัฐบาลตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นคนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรใหม่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังต้องมาประคับประคองกับเรื่องระยะสั้นที่เป็นเรื่องดราม่าวันนี้ก็คอยติดตามกันว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยคณะกรรมการอะไรประชารัฐอะไรนะคุณ
1: คันชื่อเต็มคือคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะว่าท้ายที่สุดมติของเขาอ่ะจะออกมาเป็นยังไงในเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับลูกอ่ะเอาไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนนะคะที่ใช้สิทธิ์ของพ่อแม่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะคนอยากรู้รายละเอียดในช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะจำได้ว่าอาจารย์เคยให้หลักคิดนุ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ไว้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะบริหารอะไรเนี่ยให้มันประสบความสำเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลอย่างน้อยมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกัน3อย่างที่ว่าคือ1ต้องดูว่าเรามีอำนาจเรามีขอบเขตแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบทกฎหมายอันที่2คือเรามีคนไหมอันที่3เรามีเงินไหมซึ่งรัฐบาลนะคะมีครบทั้ง3อย่างถูกไหมคะ
2: มีครบทั้ง3อย่างจริงอะแต่ว่ามันการจะผลักดันแต่ละเรื่องบางทีติดขัดที่ข้อกฎหมายติดขัดในเรื่องของอำนาจอย่างจะทำแลนด์บริดจ์เนี้ยคุณก็ต้องออกพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต
1: ้
2: ใช่ไหมยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำอีเฮียอีเฮออะไรต่างๆเยอะแยะตะแปะนะน
1: ะ
2: มันก็ยากอยู่นะคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ทุกคนราชการก็มีคนทั้งที่ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้แล้วไม่ยอมให้ใช้ก็มีนะไม่ใช่ว่ามันส่วนเรื่องของเงินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่แล้วนะเราเห็นมันฐานะทางการคลังมันทำยาก ขึ้นทุกวันทั้งงบประมาณทั้งนอกงบประมาณแม้แต่การจะออกพระราชกำหนด400,000 ล้านนี่ก็เรียกว่าเถียงกันแทบตายว่ามันจะเกินซีลิ่งซีแรงอะไรหรือเปล่ากลัวจะกระทบในภาพรวมด้วยซ้ำไปคราวนี้ตอนนี้รัฐบาลต้องบริหารอารมณ์และความรู้สึกของประชาชน
1: อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ
1: ่
2: มากนะเพราะว่า
1: อารมณ์ของคนตอนนี้เป็นยังไงอ
2: ารมณ์ของคนตอนนี้มันเป็นลักษณะที่ดูแล้วคือไม่ต้องพูดถึงคนที่เขาไม่เอาพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ต้นนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้เขาก็ซิกอยู่แล้วนะแล้วคุณต้องเข้าใจว่าคนชั้นกลางจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้กับการเมืองแบบนี
1: ้ทำไมอะ
2: ไม่แฮปปี้กับการเมืองแบบจัดสรรอะไรกันแบบนี้
1: จัดสรรปันส่วนอะเหรอ
2: ไม่แฮปปี้กับแบบนี้แต่ถามว่าทำอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไปกาบัตรเลือกตั้งครับ
1: ใช
2: ่คุณดูกทม.
1: คนไม่แฮปปี้แบบนั้นมาตั้งนานแล้ว
2: กทม.เนี่ยทำไหมกทม.นี่เป็นเมืองหลวงแต่ไม่มีพรรคการเมืองอื่นนอกจากพรรคประชาชนพรรคเดียวที่เขาเลือก
1: ค่ะ
2: เห็นไหมมันก็สะท้อนว่าเขาก็ต้องอัพเซตกับรัฐบาลที่ได้มาจากหลังการเลือกตั้งอันนี้มันทำใจไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ไม่ต้องเราก็อย่าลืมเลยว่าการเปลี่ยนขั้วอำนาจเนี่ยมันกระทบผลประโยชน์งั้นคนที่เคยได้จากของเดิมเขาก็ต้องมาต่อต้านรัฐบาลนี
1: ้
2: เห็นไหมมันก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทั้งเปิดเผยทั้งปิดลับเต็มไปหมด
1: ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
2: ซึ่งเขาก็ต้องสกัดเขาก็มีเครื่องมือของเขาแหละ
1: ค่ะ
2: พรรคภูมิใจไทยเขาก็ไม่ใช่สินไร้ไม้ตอกหรอกเขาก็มีระบบของเขาที่เขาจะบริหารตรงนี้แต่เขาก็ยอมรับว่ามันยังไม่คือมีคนที่เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งให้คะแนนรัฐบาล6/10อะ6/10นี่ต้องถือว่าแย่แล้วนะ
1: เอ้าก็เกินครึ่งนะอย่างน้อยก็มากกว่า5
2: ประชาชนอาจจะไม่รู้กี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็ต้องดูว่าเมื่อมันมีประเด็นสังเกตดูอะรัฐบาลจะถอยเร็วมากฝ่ายการเมืองเนี่ยจะถอยเร็วมากนะคนก็เลยมองว่าคล้ายๆกับว่ามันอาจจะเรียกว่ากลัวกระแสเสียง
1: ค่ะ
2: กลัวความรู้สึกเลยไม่แน่ใจว่าจะใช้หลักการอย่างตรงไปตรงมาไหมอันน
1: ี้ยกตัวอย่างเช่น
2: ยกตัวอย่างเช่นโอเคอ่ะที่พูดกันมากขนาดนี้แล้ววันนี้มีการประชุมคณะกรรมการที่ว่า
1: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใครประชุม
2: ก็รัฐมนตรีคลังเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งก็ประชุมกันเรียบร้อยก็เกิดจากนายกบอกขอให้ทบทวน
1: ค่ะ
2: เรื่องถ้าหากว่าลูกเอาหักค่าลดหย่อนเงินอุปการะเลี้ยงดูอุปการีเนี่ยจะตัดสิทธ
1: ิ
2: ์จะตัดสิทธิ์ถ้าเกิดว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนที่เป็นพ่อแม่หรือแม้แต่ภรรยาหรือแม้แต่ลูกด้วยนะจะบอกให้อันนี้ก็จะตัดสิทธิ์แล้วมันคือก่อนที่จะประชุมนายกเรียก2คนไปคุย
1: ก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีคลังกับเรียกคุณลวรนแสงสนิทซึ่งเป็นปลัดกระทรวง
2: เราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังล่ะ
1: ไปคุยวันนี
2: ้ก่อนที่จะมาประชุมคณะกรรมการคือไปหานายกเนี่ยตอนประมาณบ่ายโมง
1: ใช
2: ่แล้วมาประชุมเนี่ยบ่าย 3:30
1: ค่ะ
2: ก็เสร็จการประชุมเนี่ยประมาณสัก 5:00 เสร็จๆ
1: ค่ะ
2: เอางี้ก่อนเราพูดเป็นภาพใหญ่ก่อน
1: ค่ะ
2: การทบทวนเนี่ยไม่ได้ทบทวนเรื่องเดียว
1: อื่นๆด้วยเหรอคะ
2: ทบทวนทั้งหมดเลย
1: ก่อนหน้านี้เรามีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์และกติกาของ
2: คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
2: ทั้งหมดเลย
1: ที่เราอ่านไปก็มีประมาณ9ข้อด้วยกันค่ะอาจารย์ขา
2: จะทบทวนอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องบิดามารดาของผู้มีเงินได้ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
1: ค่ะ
2: อันนี้เอาออก
1: หึอาจารย์เอาช้าช้าชัดชัด
2: อันนี้เอาออกเลย
1: หลังจากที่เขาประชุมในคณะกรรมการวันนี้นะ
2: อันนี้ไม่เอามาคิด
1: ยกเลิกไปเลย
2: จะไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ถืออยู่แล้วลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่เอาไปใช้สิทธิ์ในการหักค่าลดหย่อนค่าเลี้ยงดูอุปการะบุปการีเนี่ย ซึ่งแต่เดิมจะตัดสิทธิ์ยกเลิก

0: ค่ะ
1: อันนี้ยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยนะส่วนในอนาคตจะดำเนินการยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในฝั่งผู้มีเงินได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงในอนาคตนะแต่เนื่องจากว่าเกณฑ์เนี่ยมันมีตั้งเยอะ
0: ค่ะ
1: นะแบ่งออกเป็น9หมวดอ่ะอันแรกคนที่ไม่เข้าข่ายอันที่สองคือเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับ
0: รายได้
1: รายได้
0: สำคัญละกันค่ะ
1: ทรัพย์สินหน
0: ี
1: ้สินอสังหาริมทรัพย์บัตรเครดิตรถอะไรพวกนี้จะทบทวนทั้งหมดอันไหนที่จะทบทวนได้จะทบทวนแล้วก็จะทำเป็นแพ็กเกจเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปแต่อันที่ยกเลิกถอยอ่ะพูดง่ายๆว่า
0: เรื่องภาษี
1: ถอยดีกว่าโดนด่ามากก็คือค่าลดหย่อนที่ของผู้มีเงินได้ที่เอามาใช้แล้วพ่อแม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่จะเอามาคิดเนี่ยตัดทิ้ง
0: ค่ะ
1: นี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้คือเขาต้องทำงานนะสองส่วน
0: ส่วนไหนกับส่วนไหน
1: เอาเริ่มต้นอย่างนี้เราดูยอด outstanding ก่อนยอด outstanding ของผู้ที่ยอดคงค้างของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: เราใช้จำนวนเท่าไหร่คะ
1: ตัวเลขที่มีปัจจุบันเนี่ย13,200,000คนจนถึงขนาดนี้มีคนมาย
0: ืนยัน
1: สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: ตัวเลขล่าสุดน่าจะประมาณ11,000,000คน
0: เอาตัวเลขกลมๆนี้ได้ค่ะ
1: กลมๆนี้ยังเหลืออีกประมาณ2,000,000คน
0: ค่ะ
1: ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ซึ่งต้องแยกเป็น2พวกพวกที่ยืนยันสิทธิ์แล้วคุณสมบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ใหม่อันนี้ก็ตัดออก
0: ค่ะ
1: กับผู้ที่ไม่มายืนยันสิทธิ์อันนี้ตัดออกออโตเมติโอเคนะต้องแยกกันเป็น2ส่วนซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้จำนวนว่าส่วนที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่กับไม่มายืนยันสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: มันจะมีจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: เพราะอันนี้มันจะจบเรื่องจำนวนคนในเบื้องต้นเนี่ยวันที่21มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครบวันที่21มิถุนายนปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่ายอดของคนที่มาไม่มายืนยันสิทธิ์แล้วถูกตัดเลยเนี่ยจาก13,200,000คนเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ก่อนเอานี้เป็นตัวตั้ง
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านการทบทวนสิทธิ์แล้วสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเดิมเนี่ยเขาก็จะเข้าข่ายเรื่องจะต้องคัดกรอง
0: ค่ะ
1: ซึ่งกระบวนการคัดกรองก็จะเข้มข้นตามเกณฑ์ใหม่ยกเว้นอันที่ยกเลิกไป
0: ค่ะ
1: นะส่วนที่จะมีการดัดแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยรอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าก่อนถึงจะชัดเจนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงจะแถลงรายละเอียดให้ฟังกันแล้วกันก็ติดตามกัน
0: ค่ะ
1: จำนวนมันจะเป็นเท่าไหร่เราไม่ทราบนะแต่มันยังมีงานอีกงานนึงนะซึ่งคนที่ตกหล่น
0: ค่ะ
1: คนที่ตกหล่นคนที่ตกหล่นคนที่ตกหล่นเนี่ยตัวเลขทางทะเบียนเนี่ยประมาณ1,400,000คนโทษ
0: 1,400,000
1: ล้านคนกันแล้วกัน
0: โอเค
1: ตอนนี้ไปควานเจอแล้วประมาณ700,000คน
0: ค่ะ
1: ไปควานเจอแล้วไอ้นี่ก็จะเข้ากระบวนการที่จะลงทะเบียนอะไรต่ออะไรกันให้เรียบร้อยแล้วจะมาเข้าเกณฑ์อะไรกันอีกทีนึงเนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจำนวนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเมื่อปิดบัญชีทั้งหมดแล้วจะเป็นจำนวนเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามาเท่าไหร่ก็ต้องไปเท่านั้นตามเกณฑ์แล้วมันก็ต้องเป็นจุดตั้งต้นสำหรับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้เพียงพอกับจำนวนคนที่มีตามเกณฑ์ที่เขาให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องที่เป็นตัวเงินที่ไปซื้อของกับที่เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเลขเบื้องต้นเท่าที่เราเคยดูก็อย่างปีนี้ 55,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: บนคนประมาณ13ล้านคน
0: ที่ใช้งบประมาณ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะไม่แต่ว่าเราต้องใช้เกณฑ์ว่าไปซื้อบัตรจะไปซื้อของจากร้านธงฟ้า300บาทนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดซึ่งบางคนก็ไม่ได้รวมทั้งเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าเดินทางซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนใช้อย่างนี้มันมีตัวเลขอยู่ว่าแต่ละอันแต่ละไอเทมเนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่มันมี
0: คือฝั่งของรัฐบาลนะเขาก็อยากรู้ว่าตัวเลขท้ายที่สุดอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร
1: ่แต่ผมต้องพูดอย่างนี้นะว่า ันนี้ต้องบอกว่าตอนที่คนที่คิดเรื่องเกณฑ์ใหม่ที่มันหลากหลายมากเยอะแยะมากเนี่ยก็มีแนวคิดอย่างแต่สำคัญที่สุดก็คือต้องการให้คนที่เดือดร้อนจริงๆคนที่จนคนที่มีรายได้ไม่มีคนดูแลนะแล้วสมควรจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอยากจะให้มีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้
1: อันนี้คือหลักทาร์เก็ตมีเป้าหมายแต่แน่นอนน่ะด้วยระบบที่มันเป็นอยู่ยังไงก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องแบบมีปนมาคราวนี้จะกรองยังไงนะก็พยายามคิดอ่ะเมื่อคิดออกมาบางอันมันก็เกิดปัญหาอย่างกรณีของผู้มีเงินได้ที่คุณพ่อคุณแม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วเขาไปใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้มีกติกาชัดเจนว่าการเลี้ยงดูของคุณมันต้องพรูฟด้วยนะ
0: ตรวจสอบด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่อันนี้มันก็มีประเด็นละคราวนี้ไอ้อย่างนี้มาพูดกันตอนนี้เดี๋ยวก็ตีกันนะเพราะว่าเขาเคยได้โดยที่คุณไม่ได้ไปทำอะไรให้มันชัดเจนเป็นเอกสารหลักฐานถูกไหม
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาคุณจะลุกขึ้นมาไม่ให้เขาใช้ค่ารถหย่อนอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องของกรมสรรพากรไม่ควรจะเอามาโยงกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยต้องหาเกณฑ์อื่นในการที่จะไปตัดถอนนะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเงินของแต่ละคนที่ได้เนี่ยมันไม่เยอะ
0: แต่มันมีความ
1: แต่ความรู้สึกว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
0: ค่ะ
1: กูควรจะได้แต่ไม่ได
0: ้
1: มึงเนี่ยไม่ควรจะได้เขารู้กันทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านนะมึงเนี่ยไม่ควรจะได้เลย
0: ทำไมได้
1: ทำไมมึงได้เนี่ยอันเนี้ยมันถ้าระดับหมู่บ้านเป็นอย่างนี้จริงๆ
0: เนาะอ
1: ย่างในเขตชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพมันอาจจะไม่เห็นภาพอย่างนั้น
0: แต่ชนบท
1: มันเห็นชัดอ้าวเฮ้ยมึงโอ้โหนะขนาดนี้โอ้โหลูกมึงอย่างนั้นอะไร
0: เรื่องมันเลยเถิดและยาวเลยเนาะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่คือฝั่งของคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านไอ้ฝั่งคนที่เป็นคนเกี่ยวข้องซึ่งก็มีหลากหลายอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น จะพูดยังไงดีก็คือว่าคือถ้าถามผมนะคำอธิบายว่ายกเลิกหรือไม่ใช้เกณฑ์เนี่ยก็ต้องอธิบายให้ชัด
0: ค่ะ
1: แล้วเกณฑ์ไหนที่มีการปรับเปลี่ยนก็ต้องอธิบายให้ชัด
0: ค่ะ
1: แต่ต้องมีเป้าหมายสำคัญนะว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่เราเริ่มมามีการออกพระราชบัญญัติมีการจัดตั้งกองทุนตั้งงบประมาณจ่ายในแต่ละปีเนี่ยอันเนี้ยต้องมีหลักให้มันมั่นคือไม่ใช่พออะไรนิดอะไรหน่อยก็เหวี่ยง
0: ค
1: ่ะอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าต้องยอมรับอะว่าเราจะทำนโยบายแบบนี้ซึ่งมันเป็นการใช้เงินเป็นรายจ่ายประจำแล้วก็เป็นภาระทางด้านการคลังแบบที่คล้ายๆว่าขยายตัวไปตลอดไม่ได
0: ้ค่ะเราไม
1: ่
0: ได้รวยขนาดน
1: ั้นมันโป่งมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วพอได้300ก็อยากได้500
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนกับคือมันจะมีหลัก2หลักหลักที่หลักท่วนหน้าใครๆก็ได้อย่างเช่นเรื่องผู้ที่อายุเกิน60ทุกคนได้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เขาเป็นอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัย
1: ไม่ทุกคนได้อันนี้เป็น universal ซึ่งอย่างผมไม่อยากได้
0: แต่อาจารย์ได
1: ้ก็ต้องให
0: ้
1: ก็ต้องให้ซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นถูกไห
0: ม
1: มันจะต้องมีการก็อย่างเขาก็เฮ้ยมาตัดกูออกได้ไงก็อันนั้นก็เป็นปัญหาอีกแบบก็ว่ากันไปนะมันจะมีกับอีกอันนึงเป็นลักษณะเฉพาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้แบบเฉพาะก็ต้องบริหารอีกอย่างไอ้แบบยูนิเวอร์ซัลก็ต้องอีกแบบไอ้ปาร์ติคูล่าเป็นเรื่องเฉพาะทางเนี่ยนะก็ต้องให้ชัดๆว่าเป้าหมายคืออะไรเราออกแบบอันนี้มาเพื่ออย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: ถ้ามันผิดเป้าหมายมันก็ไม่ใช
0: ่
1: ถูกไหมคือเดิมสมัยก่อนเนี่ย200 300ต่อหลัง300เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปจะเพิ่มเป็น500อะไรเงี้ยนะไอ้คนแก่พอได้600 700 800 900บอกขยับขึ้นไปคนละพันเท่ากันหมดแบบเนี้ย
0: ค
1: ืออะไรนี่มันเป็นเรื่อง universal ต้องใช้เงินเยอะมากนะนี่จริงๆอ่ะผมว่ากระทรวงการคลังเนี่ย น่าจะไปทำตัวเลขหนึ่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐหลากหลายรูปแบบเนี่ยตกลงมันเป็นเงินเท่าไหร่กันนะ
0: สำหรับคนคนหนึ่ง
1: สำหรับคนคนหนึ่งบางคนเป็นเขียนพูดไว
0: ้เดี๋ยวให้อาจารย์พูดในวันอื่นๆถัดไปแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ใครที่เมื่อคืนก่อนเข้านอนเห็นข่าวใหญ่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างเข้มข้นว่าจะมีการถล่มอิหร่านรอบใหม่อย่างหนักหน่วงและรุนแรงปรากฏว่าใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาในประเทศไทยเช็คข่าวอีกทีหนึ่งก็จะต้องตกใจแปลกใจเผลอตกจากเตียงเพราะว่าทรัมป์กลับลำหน้าตาเฉยเลยครับประกาศยกเลิกแผนจะถล่มโจมตีอิหร่านยกเลิกแผนที่จะเข้าไปยึดเกาะคาร์กซึ่งเป็นจุดส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านระงับคำประกาศของทรัมป์ว่าจะเข้าไปควบคุมตลาดน้ำมันและแก๊สของอิหร่านทั้งหมดรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่โยงกับพลังงานทั้งหมดของอิหร่านเหมือนกับที่ทำกับเวเนซุเอลาในคำประกาศนี้เมื่อคืนเวลาบ้านเราทรัมป์บอกว่าเวเนซุเอลาทำได้สบายมากฉันใดฉันนั้นเราจะทำกับอิหร่านในทำนองเดียวกันนั่นคือเราจะไปยึดน้ำมันของอิหร่านเหมือนกับที่เรายึดเวเนซุเอลาแล้วทั้งสองประเทศก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารแล้วยังย้ำอีกนะครับใน Truth Social ของทรัมป์เมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราบอกว่าอิหร่านหมดสภาพแล้วไม่ว่าเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศไม่เหลือซากดังนั้นอเมริกาจะถล่มอย่างหนักอีกรอบหนึ่งที่ไหนได้ครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ก็เกิดอาการที่หลายคนเรียกว่าฟลิปฟลอปนั่นคือการเปลี่ยนท่าทีแบบสุดขั้วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจงใจที่จะเบี้ยวหรือจริงๆเป็นยุทธการเป็นยุทธศาสตร์ของการต่อรองแบบทรัมป์คือสร้างสถานการณ์ให้มันปั่นป่วนวุ่นวายที่สุดแล้วให้ฝ่ายตรงกันข้ามยอมและขึ้นไปบนสุดแล้วลงมาที่เรียกว่า escalate แล้ว de-escalate ไม่มีใครสามารถจะวิเคราะห์สภาพจิตใจหรือยุทธศาสตร์หรือที่ทรัมป์เรียกว่า deal making art of the deal ของทรัมป์คือศิลปะแห่งการต่อรองแต่จะว่าไปแล้วไม่น่าจะเป็นความบังเอิญครับเพราะว่าทรัมป์บอกว่าได้เรื่องแล้วหลังจากที่ผมส่งข้อความดุดันขึ้นไปปรากฏว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านยอมที่จะมีข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี่ก็ประวัติศาสตร์อีกนะครับระเบิดตูมตามก็จะยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อรองสำเร็จจะเป็นข้อตกลงสันติภาพครั้งประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันมีการวิเคราะห์ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี Madman Theory Version 2026คำว่า Madman Theory นั้นมีมาในตำราของการต่อรอง มาค่อนข้างยาวนานแปลว่าใช้ยุทธวิธีของการแซงจำเป็นคนบ้าผมบ้านะผมทำอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่ยอมผมเดี๋ยวผมก็จะอาละวาดจนไม่เหลืออะไรในโลกใบนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวว่าโอ้ยสงสัยคนนี้จะเอาจริงจะบ้าจริงดังนั้นเรายอมเข้าดีกว่ากรณีนี้ก็มีคนเทียบว่าทรัมป์ก็ใช้ทฤษฎี Madman Theory แต่เป็น Madman Theory ทฤษฎีคนบ้าเวอร์ชัน2026ขู่ให้กลัวถึงขีดสุดก่อนที่จะยื่นไมตรีที่ปฏิเสธไม่ได้ทรัมป์ถึงขั้นกล่าวว่าเขาจะเข้าไปควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จแต่ผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็บอกว่าเราบรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่เพื่อยุติสงครามกับอิหร่านเรามีข้อตกลงที่ว่าอิหร่านจะไม่มีวันมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนั่นคือเป้าหมายทั้งหมดที่เราฝ่าฟันมาเพื่อให้ได้สิ่งนี้นี่เป็นข้อความที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนครับผมติดตามเรื่องนี้ก็ต้องมองให้รอบด้านก็ย่อมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์อ้างว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงผมก็ต้องเช็คสิครับว่าทางอิหร่านว่าอย่างไรทางอิหร่านบอกว่าใจเย็นๆยังไม่บรรลุข้อตกลงถึงขั้นนั้นพูดง่ายๆคือ

0: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงกราวรูดลงมา 4.4% อยู่ที่ต่ำกว่า90เหรียญต่อบาร์เรลเป็นหลักฐานว่าโลกกลัวความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากมายเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อจุดตายของเศรษฐกิจคือช่องแคบฮอร์มุซนั้นถูกนำมาวางอยู่บนโต๊ะเจรจาเรื่องของเกาะคาก็ถูกทรัมป์ยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทรัมป์บอกว่าจะเข้าไปยึดเกาะคาเพราะว่านั่นเป็นหัวใจของการส่งออกน้ำมันของอิหร่านตรงนั้นคือจุดที่ 90%น้ำมันอิหร่านออกไปทั่วโลกทรัมป์บอกก่อนหน้านี้ว่าจะยึดเกาะนี้ช่องแคบฮอร์มุซเหมือนกันทรัมป์บอกว่าจะต้องเข้าไปควบคุมดังนั้นทั้งเกาะคาร์ทั้งช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นตัวสำคัญในการเจรจาเป็นหมากที่ทรัมป์ใช้แต่ว่าอิหร่านก็ไม่ใช่ไม่รู้เท่าทันนะครับมันคือประเด็นปัญหาว่าแล้วจะเกิดอะไรจากนี้ไปถ้าหากอิหร่านบอกว่าที่ทรัมป์ประกาศนั้นเป็นความเข้าใจของทรัมป์อิหร่านตีความเรื่องข้อตกลงไปอีกทางหนึ่งหรือไม่ถึงขั้นที่ตกลงกันได้ฉะนั้นทางทำเนียบขาวบอกยินดีปรีดาแต่โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอิสมาอิลบากะฮีออกมาดับไฟของความตื่นเต้นด้วยการบอกว่าข่าวเรื่องข้อตกลงเป็นเพียงการคาดเดายังไม่มีอะไรที่สิ้นสุดลงแปลว่ายังไม่มีอะไรจบอาจจะอยู่ในขั้นตอนเจรจาแต่ทรัมป์ตีความว่ามันจบอิหร่านชี้ให้เห็นถึงความลักลั่นที่เกิดขึ้นบอกว่าข้อเรียกร้องฝ่ายทรัมป์มากเกินไปแม้ว่าร่างข้อความส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นแต่สหรัฐกลับเพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆนาทีสุดท้ายทรัมป์ประกาศเรื่องการลงนามที่จะเกิดขึ้นในยุโรปด้วยนะบอกว่าจะมีการลงนามด้วยและจะเกิดขึ้นในยุโรปในเร็วๆนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเทคนิคบีบคั้นให้อิหร่านยอมจำนนต่อร่างสัญญาที่ทรัมป์เองเสนอไปนาทีสุดท้ายแต่ว่าอิหร่านบอกว่ายังไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนี่คือความที่เขาเรียกว่า flip flop diplomacy การทูตประเภทเช้าอย่างเย็นอย่างประเภทกลับลำได้ตลอดเวลาคอยดูครับนาทีต่อไปอาจจะมีประเด็นใหม่ก็ได้แต่ณนาทีนี้ทั้งโลกกำลังเฝ้ามองทุกประโยคจากทั้งเตหะรานและวอชิงตันด้วยใจจดใจจ่ออีกวันหนึ่งแล้วครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะตั้งวงสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุดในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวที่สำคัญและเชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ติดตามนั้นจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับวันนี้ประเด็นที่ทั้งสองท่านหยิบมาคุยนั่นก็คือเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นั่นเองวันนี้ AI มันน่ากลัวหรือไม่ AI จะส่งผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตกับการทำธุรกิจการทำงานเดี๋ยวต้องฟังทั้งสองท่านช่วยวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังทั้งสองท่านหยิบประเด็นเกี่ยวข้องกับ AI มาคุยกันถ้าคนพร้อมแล้วติดตามได้เลยครับ
4: ระหว่างคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเนี่ยพูดกันถึงเรื่องที่คนไทยต้องสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตของเราแต่ก่อนนี้เราก็จะดูแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi นี่ก็เก่งกาจแล้วนี่อยู่ดีๆก็มีเรื่องของ AI เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าที่งานการกันพอสมควรคุณวิกรมกรมดิษฐ์ตอนนี้ยังเดินทางอยู่ในจีนนะครับและผมเชื่อว่าคุณวิกรมเนี่ยขณะเดินทางอยู่ในจีน2เดือนกว่าแล้วเนี่ยคงจะเห็นนวัตกรรมจีนที่น่าทึ่งที่บางทีก็น่าตกใจเพราะว่าไปเร็วมากโดยเฉพาะ AI ที่เอามาสร้างอะไรแต่มีอะไรที่แข่งขันกับทางอเมริกาจนได้ฉะนั้นคุณวิกรมบอกว่าวันนี้เรามาคุยเรื่อง AI น่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอย่างไรเพราะว่า AI มันจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนโลกพลิกผันโลกคุณวิกรมกับผมก็น่า70กว่าผมก็จะ80อยู่แล้วเนี่ยนะก็เห็นโลกมาหมดตั้งแต่โทรศัพท์ยังต้องวางโต๊ะยังต้องหมุนติ้วๆอยู่เลยนะครับมาพิมพ์ดีแตกเนี่ยจนถึงวันนี้อยู่ดีๆ AI มาบอกมันทำแทนอะไรเราได้มากมายแล้วมันมาช่วยเราหรือมันจะทำลายเรากันเนี่ยชวนคุณวิกรมก็เลยตั้งประเด็นนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับ
4: ตอนนี้เดือนที่3ของการเดินทางในจีนถ้าเป็นยุคเหมาเจ๋อตุงเขาเรียกเดินทางไกลแล้วนะ the long march แล้วนะเนี่ยนี่หนีไปไหนหนีหรือว่าไปหาโอกาสหรือว่าไปแสวงหาปฏิบัติธรรมกันแน่เนี่ยคุณวิกรม
5: โอ้โหไปไกลเลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณสุทธิชัยมองผมเป็นอะไรเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ย
4: ก็เพราะว่าอยู่ไทยมันยุ่งยากวุ่นวายเกินธุรกิจมันเยอะบ้านเมืองโลกมันปั่นป่วนฉะนั้นถ้าไปหาที่หลบซ่อนสำนักเศร้าลินท่านท่านเจ้าว่าเขาถูกติดคุกไปแล้วเนี่ยนะ
5: ผมก็ไม่อยากจะเข้าไปเป็นเจ้าอาวาสนะมาพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันแทงหัวใจ
4: เหรอ
5: เพราะเรามันคนไกลวัดโคตรไขวัดก็ผมเนี่ยด้วยความที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นก็เลยตลอดมาเรื่อยแหละแต่นี่เมื่อวานนี้ผมอยู่ชิงเต่านะ
4: ครับ
5: โอ้อากาศสบายมากเหมือนอยู่ในห้องแอร์ไดกินหรือ TCL หรือไฮเซนเลยนะโอ้มีความสุขมีความสุขคุณสุทธิชัยนี่ไปเมืองอะไรอเมริกามาใช่ไหมรู้สึกว่าเมืองไทยร้อนใช่ไหม
4: ร้อนร้อนร้อนใช่ครับแต่ว่าจีนนี่โอ้อากาศจริงสบายกว่า
5: สบายผมตอนนี้ขึ้นเหนือมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็นั่งรถมานี่ก็วันนี้โอ้ตั้งกับ6ชั่วโมงเนี่ย
4: เหรอนอกจากไหนไปไหนครับ
5: ชิงเต่า
4: จากชิงเต่าม
5: าที่อีกเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งโอ้จากเมืองจีนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะคนเยอะไปเมืองจีนนี่ไปเจอแต่คนนะแต่คนเขาก็มีระเบียบมีระบบมากๆเลยคนใจเยอะแต่ช่วงที่มานี่ไม่รู้สึกมันวุ่นวายนะ
4: ไม่วุ่นวาย
5: แล้วแตรก็ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนเนี่ยทุกนาทีเลยแป้นแป้นแป้นตอนนี้ไม่มีแตรไม่ได้ยินแตรเลยนะ
4: ไม่ได้ยิน
5: โอ้เขามีระเบียบ
4: คนจีนไม่ค่อยตรวจแตรใช่ไหมไม่เหมือนอินเดียนะคุณวิกรมไปอินเดียนี่มันจะต้องมีแตรตลอดเวลาแล้วไม่ใครไม่บีบแตรโดนด่าอีกนะข้างหลังข้างหลังรถจะเขียนว่ากรุณาบีบแตรเราจะได้รู้ว่าคุณอยู่ข้างหลังเรา
5: อันนี้เมืองจีนนี่เมื่อก่อนนี่บีบแตรกันแล้วตอนนี้เป็นระเบียบแล้วที่สำคัญที่วันนี้ผมก็กลัว AI นะเพราะว่าไปในโรงงานเนี่ยของ TCL
4: ครับ
5: เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่า TCL เขามาซื้อที่เราไปแล้วก็จะไปทำแอร์นะไปทำแอร์โอ้ปรากฏว่าโรงงานใน TCL นี่แทบจะไม่เจอคนเลยนะ
4: ไม่มีเลยโอ้เขา
5: จะไม่เจอคน
4: เขาใช้อะไรเขาใช้ AI ใช้หุ่นยนต์แล้วเหรอ
5: ใช่แล้วก็มืดๆอีกตั้งหากผมยังแปลกใจว่าโรงงานนี้ทำไมประหยัดไฟเขาบอกไม่ใช่เพราะว่าไอ้ AI มันไม่จำเป็นต้องมีไฟไปส่องหน้าเขาบอก
4: ประหยัดไฟไป
5: แล้วประหยัดไฟผมถามว่าคำว่าประหยัดไฟนี่เพราะอะไรเอ่ยเขาบอกก็ AI ไม่ได้ใช้
4: ไม่ใช
5: ้แสงสว่างเขาบอกว่า AI ไม่มีตาAI มีแต่สมอง
4: สมองมีเหร
5: อโอ
4: ้สมองมัน
5: ใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปใส่เข้าไปในใส่ความคิดเข้าไปแล้วก็ใส่ระบบเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันลงแหละโรงงานมันมืดไปเลย
4: มืดไปเลย
5: โอ้มืดแล้วก็ในโรงแรมก็เหมือนกันนะในโรงแรมตอนนี้เขาก็ใช้คนน้อยๆแล้วก็ใช้ไอ้หุ่นยนต์เนี่ยทำไมล่ะวิ่งไปก็วิ่งมาไปวิ่งทำอะไรไอ้ตัวไอ้หุ่นกระป๋องอ่ะวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าลิฟต์ตรงนั้นตรงนี้เอ๊ผมก็แปลกใจนะอย่างกับเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ก็นั่งเครื่องบินนะมาที่เมืองชิงเต่าปรากฏว่าพอเข้ามาเมืองชิงเต่าขึ้นมาก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เท่าไหร
4: ่
5: ครั้งก่อนนี่ผมไปที่กวางตุ้งนะไปที่กวางโจวปรากฏว่าคุณลิชัยเชื่อไหมว่าผมมองหาเจ้าหน้าที่มองหาไม่เจออีเล่นอีเล่นอีเล่นใช้หุ่นยนต
4: ์
5: ผมก็แปลกใจนะทำไมคนจีนเขาก็ต้องเยอะต้องแยะมีคนเขามากมายเขาไปใช้หุ่นยนต์ทำอะไรอ่ะ
4: มันประหยัดกว่าแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ต้องแข่งกับอเมริกาอย่าลืม
5: คือวันนี้เขาก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกมึงเขาประหยัดอย่างเดียววันนี้คือประหยัดโรงงานก็ประหยัดวันนี้โรงงานเขาบอกว่าใช้หุ่นยนต์นี่ไม่มีวันหยุดนะแล้วก็ไม่มีโ
4: อ
5: ทีทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาวันนี้ควบคุมต้นทุนแล้วจะลดการผลิตเพิ่มการผลิตก็ได้เต็มที
4: ่
5: ผมก็ชักเริ่มปอดๆเหมือนกันนะคุณธวิชัย
4: ปอดว่ายังไง
5: คือวันนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่หุ่นยนต์ไปที่ไหนมันก็มีแต่ AI นี
4: ่
5: คุณธวิชัยนี่ผมก็เคยถูกหลอกมาหลายครั้งแล้วนะ
4: ถูกหลอกว่า
5: เอาไอ้สแกมเมอร์อะไรที่ชอบเอาหน้าผมกับหน้าคุณธวิชัยก็ไปหลอกให้ชนมาลงทุนไอ้พวกนั้นก็ไม่ใช่ AI หรือ
4: ใช่
5: เขาก็ใช่ไหมนี่ผมก็ถูกหลอกมาแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นทูตด้วยเป็นทูตจีนนี่แหละคนหนึ่งเขาก็เคยบอกผมนะว่าแม่เขาเนี่ยถูก AI หลอก บอกเขาบอกแม่บอกว่าเออเนี่ยไอ้หลานลูกชายยูนะมันโทรมาหาว่ามันไปชนคนเนี่ยอาการสาหัสตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังให้แม่โอนเงินให้ไอ้แม่ก็โอนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเองโอนให้ข้าหน่อยได้ไห
3: ม
5: ตกใจเลยนะว่าทำไมทูตตกใจเลยเป็นไปได้ยังไงที่ไม่ลูกชายเขาไม่โทรมาหาเขาทำไมลูกชายโทรไปหาอาม่าปรากฏว่าทำไ
3: ม
5: เขาก็เอ๊ะไม่แน่ใจเขาบอกเดี๋ยวผมเช็คดูเขาก็โทรไปหาลูกชายลูกชายบอกโนผมกำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้มันน่ากลัวนะนี่พอพูดถึงหนังนี่ก็อาม่ากับจดหมายรัก
4: ใช่
5: โอ้โหตอนนี้นี่ดังมากเลยนะคุณฤทธิชัย
4: ครับ
5: รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้โด่งดังเพราะหนังอาม่ากับจดหมายรักเนี่ยแหละ
4: โอ้ใช่
5: คนเจอผมเห็นผมมาจากเมืองไทยเนี่ยเขาก็ถามเฮ้ยอยู่รู้เรื่องอาม่าคนนี้ไห
4: ม
5: ผมบอกผมยังไม่ได้ดูเลยคุณฤทธิชัยดูหรือยัง
4: เรื่อง
5: อาม่ากับจดหมายรัก
4: เป็นเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องที่เคยเป็นเรื่องอาม่าที่เป็นชีวิตคนจีน
5: เขียนจดหมายแล้วก็เป็นจดหมายที่เขาก็บอกไปแล้วเขาก็เขียนพูดถึงสิ่งที่ทำไมอ่ะคนแต้จิ๋วเขามาที่เมืองไทยไงแล้วตอนนู้นสมัยก่อนแล้วก็เขียนจดหมาย
4: จากเมืองจีนใช่ไหมจดหมายจากเมืองจีนใช่ไหมใช่ดัง
5: เป็นหนังที่ดังมากผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ในประเทศจีนนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะว่าคนเขาตกงานเยอะคุณฤทธิชัย
4: คนจีนนะ
5: โอ้โดยเฉพาะตอนนี้เด็กๆที่จบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยวันนี
4: ้
5: ผมก็เจออยู่คนหนึ่งนะเขาพาผมไปดูที่โรงงานรถยนต์แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาจบมา2 ปีแล้วแล้วตอนที่เขาได้งานนะเป็นเพราะเขาเรียนนะท็อปรู้สึกว่าท็อป2หรือท็อป3เนี่ยของห้องนะถึงจะได้มีงานทำเขาหางานไม่ค่อยได้แล
4: ้
5: วบอกว่าเพราะอะไรก็นี่ไงก็ AI นี่แหละคนจีนก็เมื่อกี้ที่พูดว่าในโรงงานเขาไม่ใช้คนละเพราะว่าเหตุผลก็อย่างที่ว่าเนี่ยฉะนั้นคนจีนกำลังตกงานคนจีนตอนนี้มีบริษัทที่กำลังต้องการลดงานลดคนก็ใช้ AI หมดเลยฉะนั้นวันนี้ผมอยู่ในประเทศจีนนี่ก็เกิดความรู้สึกว่าอนาคตของเราทำยังไงเนี่ยประชากรเมื่อก่อนนี้คนจีนเขาบอกว่าไม่ได้เขาวันนี้ประชากรเขาลดเขากลัวว่าจะมีภาระสำหรับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเพราะว่าต้องไปแบกเลี้ยงนะคนแก่ๆเนี่ยคุณวิชัยกับผมเนี่ยก็มีเป็นภาระของคนหนุ่มคนสาวนะพวกเรานี่เซเว่นอัพแล้วเนี่ยเป็นภาระของเด็กๆก็ต้องมาเลี้ยงเราคุณวิชัยนี่เป็นคนขยันเนี่ยเด็กๆก็ไม่ต้องมาเลี้ยงคุณวิชัยหรอกลูกๆเต้าๆก็ไม่ต้องมาเลี้ยงคุณวิชัยนี่เป็นคนขยันเนี่ยตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนนี่ขยันมากคุณวิชัยไปกินอะไรมา
4: คุณวิกรมแบบขยันนี่กับผมเองเนี่ยเดินทางไปทำงานหาหนุ่มหา
5: หมาไม่ได้ทำงานเด็กๆมันทำงานเนี่ยผมคุณวิชัยนี่ต้องอ่านต้องพูดต้องคิดนี่เคยมีงงๆบ้างไหมเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ย
4: งงๆยังไงงงๆยังไง
5: พูดผิดพูดถูกมีมั้งไหม
4: ไม่ดี
5: คุณวิชัยนี่ทำไมสมองดีอย่างนี้ไปกินอะไรมา
4: ไม่
5: แล้วบูหรือเปล่า
4: เองนะแล้วใช้ AI เราก็ไม่ต้องคิดเองแล้วไง
5: แล้วนี่คุณทุชัยใช้แรงงานอะไรเนี่ยอะไรมิสเตอร์เออาจารย์เออะไรของคุณทุชัยเนี่ยเคยมีจ่ายเงินจ่ายทองเขาบ้างไหมเนี่ย
4: จ่ายสิแม่เราต้องใช้ก็เป็นประโยชน์
5: ใช้ยังไงไหนลองบอกมาให้หน่อยเนี่ยนี่อันนี้ใช้แรงงานโดยที่ทำไมไม่จ่ายตังค์เขาหรือเปล่านี่ใช่ไหมขนาดคุณทุชัยยังใช้เอไอเลย คุณชัยนี่คุณชัยนี่แบบนี
4: ้คนต้องใช้ทุกคนคนต้องใช้หมด
5: แม่ผมเห็นแล้วนี่แล้วใช้หนักมือขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้รู้สึกว่าโผล่มาเรื่อยแล้วอาจารย์เออะไรวะ
4: ถ้ามันเป็นประโยชน์เราต้องใช้แต่ว่าก็มีความน่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกอันนี้ลองคิดดูสิว่าไปอยู่เดินทางทั่วประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเห็น AI ช่วยเศรษฐกิจจีนหรือเห็น AI เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจจีนยังไงบ้าง
5: ในแง่ของสายการผลิตในแง่ของการลดต้นทุนนะในแง่ไม่ต้องมีภาระเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เขาทำได้ดีแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้แล้ววันนี้เร็วมากนะคนที่ผมไปดูในโรงแรมคุณชัยไปดูไปอเมริกามาเนี่ยในเคาน์เตอร์เนี่ยมีคนทำงานอยู่กี่คน
4: ยังมีอยู
5: ่ในเคาน์เตอร
4: ์ยังมีอยู่เคาน์เตอร์โรงแรมนี่ก็3-4 คน
5: เอ้ยที่จีนนี่คนเดียว
4: นั่นน่ะสิน
5: ั่นน่ะสิเขาประหยัดคนแล้วก็ถามว่าเอ้าเราใช้ไงเขาใช้การไปรีจิสเตอร์มาถึงนี่ก็ถามเอ้ายื่นพาสปอร์ตมาปุ๊บเขาเปิดปั๊บโอ้อันนี้กรอกเรียบร้อยละเขาก็มีกุญแจให้เลย
4: อ
5: ันที่สองผมนี่พอลงจากรถปุ๊บก็จะมีเด็กคนหนึ่งมาช่วยขนกระเป๋าแล้วก็ขนกระเป๋าก็ไม่ต้องไปแจ้งว่าเราอยู่ห้องไหนอะไรตอนไม่ต้องเลยไอ้เด็กคนที่ขนกระเป๋านั่นน่ะมันเอากระเป๋ามาที่ห้องเลยโดยที่ตอนหลังผมก็ไม่เจอเขาอีก
4: กระเป๋านี่เป็นคนหรือเป็นโรบอท
5: เป็นคนแต่ไอ้เด็กขนกระเป๋าเนี่ยผมก็ไม่เจอเขานะคนที่ใหญ่
4: ไม่เจอละ
5: แล้วเขาก็แป๊บนึงก็มาขนมาเอ๊ตอนนี้เราก็มีความรู้ทำไมคนมันลดลงอ่ะก็แสดงว่าเขาใช้AI ใช้อะไรต่ออะไรโอ้อันนี้ผมมาอยู่ในเมืองจีนนี่ผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงที่ว่าวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะไอ้เรื่องจ่ายตังค์เนี่ย
4: จ่ายตังค์นี่ตอนนี้ไปถึงพระคุณวิกรมใช้เงินสดนี่เขาจะมองหน้าคุณวิกรมเลยนะ
5: ใช่เขาไม่ค่อยชอบหรอกเพราะเขาบอกว่าเงินสดนี่มันเป็นเชื้อโรค
4: ไม่เชื้อโรค
5: ผมอันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่เห็นใครใช้เงินสดเลยสักบาทหนึ่งเลยนะ
4: แล้วคุณวิกรมใช้
5: สแกนหมดเลย
4: ใช
5: ่แล้วสแกนนี่ใช้เครดิตการ์ดเขาก็ไม่เอานะเครดิตการ์ดนี่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องให้โทรมาแจ้งโทรมาเช็คนะที่เมืองไทยเนี่ยว่าเอ้ยคุณยังอยู่ไหมคุณใช้อะไรเท่าไหร่คือตอนนี้ที่เห็นอยู่ในนี้เนี่ย มันเท่ากับว่าหนึ่งลดคนนะแล้วก็ลดงานทำให้งานมันเร็วขึ้นแล้วที่สำคัญคือผมมีความรู้สึกเอ๊ะคนจีนเขาจะไปทำยังไงกันเนี่ยคนมันก็ตกงานกันเด็ด
4: ใช่แต่ว่าคุณเวลาเข้าสนามบินเนี่ยตอนนี้ใช้ AI เยอะเลยนะเวลาเช็คอินเอาพาสปอร์ตคุณนะเสียบเข้าไปนะคุณ
5: เสียบ
4: กล้องจีนไหมทำเป็นแล้วใช่ไหม
5: ก็เห็นเขาทำกันอย่างนั้นหมดแล้วก็ทำตามเขาแต่เขามีช่องหนึ่งให้คนที่ใช้ไม่เป็นคือไอ้ที่สถานีรถไฟเนี่ยมันตรงเวลาเอ๊ะไอ้นี่ก็คุณธุวิชัยลองคิดดูสิมารถไฟมาเป๊ะออกเป๊ะ
4: ใช่
5: แล้วคนนี้ก็มาถึงสนามไอ้สถานีรถไฟเป๊ะปรากฏว่าตอนนี้คนไม่ค่อยอยากใช้เครื่องบินละ
4: เพราะว่ารถไฟดีกว่าเยอะตรงเวลา
5: หนึ่งรถไฟเนี่ยมันอยู่ในเมือง
4: ใช่
5: นะไม่ต้องขับรถออกไปนอกเมืองไปสนามบินต้องเป็นชั่วโมงเลยนะ
4: ใช่
5: อันที่สองนี่รถไฟนี่ถ้าตรงเวลาเป๊ะเข้าออกมาเป๊ะแล้วก็ออกไปเป๊ะนี่มันไม่เสียเวลาอันที่สามนั่งอยู่บนรถไฟเนี่ยคุณวิชัยยังทำงานได้ยังคุยโทรศัพท์ได
4: ้
5: ยังพิมพ์อะไรต่ออะไรได้และก็ยังนั่งประชุมกันได
4: ้
5: ปรากฏว่าบนเครื่องบินทำไม่ได้
4: และ
5: อย่างหนึ่ง
4: เดี๋ยวนี้เครื่องบินข้างบนก็มีแล้วนะอินเทอร์เน็ตนะWi-Fi นะผมนั่งบางสายเขาให้ใช้แล้วนะผมก็ลองใช้แล้วนะ Wi-Fi บนเครื่องบินเนี่ย
5: เสียตังค์เนี่ย
4: ไม่เสียถ้าคุณวิกรมนั่งชั้นบิสเนสชั้นหนึ่งนี่ไม่เสีย
5: เราบางทีก็ต้องไปนั่งที่มันเสียสตังค์น้อยหน่อย
4: อย่างเสียเนี่ยนะเสียวิกรมเนี่ยนะอย่าพูด
5: วันนี้พูดถึงคนที่เขาต้องเสียสตางค์ใช่ไหมแต่บนรถไฟนี่ไม่มีเรื่องต้องไปใช้เน็ต
4: ไปกวน
5: อะไรของรถไฟ
4: ไม่รบกวนแล้วก็นิ่งนะรถไฟความเร็วสูงของจีนเนี่ยนิ่งมากไม่เหมือนรถไฟชิกชักที่บ้านเราถึงกระชังไม่ถึงกระชังทำงานได้เรียบง่ายแล้วนอนก็สบายอาหารการกินก็สั่งได้ใช่ไห
5: ม
4: เสียเวลาน้อยกว่าไปสนามบินนี่ต้องนั่งรถไปสนามบินเช็คอินเซคูริตี้ต่างๆนานาใช่ไหมอันนี้จริง
5: เขาบอกว่างี้ถ้าเกิดว่าระยะทางเนี่ยนะไม่เกินสัก1,000 กิโลเขาจะนั่งรถไฟกันแต่ถ้าเกิน1,000 กว่ากิโลไปแล้วก็จะนั่งเครื่องบินแต่หลายคนนะอย่างกับเช่นโตหลำท่านโตหลำนี่นั่งรถนะความเร็วสูงมา10 ชั่วโมง
4: แกจะศึกษา
5: ก็ถามว่าเอ๊ะท่านโตหลำนี่ทำไมไปนั่งรถไฟตั้งขนาดนั้นปรากฏว่าเขาพอดีกำลังจะสร้างไอ้รถไฟความเร็วสูงตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้วละเขาบอกว่านั่นน่ะจากที่ยูนานนี่ไปไฮฟอง5 ปีเสร็จ5 ปีก็เสร็จละของเรานี่หนองคายมากรุงเทพนี่มันตั้งกี่ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์นี่ไปเมืองจีนใหม่ๆเลยนะตอนนั้นน่ะผมจำได้ก็ไปเซ็นสัญญาไปเซ็นไอ้อะไรมาเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้คุณประยุทธ์ไปแล้วต้องหลายปีแล้วนะเนี่ยคุณประยุทธ์รถไฟเรายังไม่เสร็จเลยยังเห็นมีได้ยินข่าวว่าทิ้งงานกันนี
4: ่ใช่
6: รีกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างมากทีเดียวนะครับกับการพัฒนาประเทศชาติและหลายๆท่านที่ทำธุรกิจอยู่ยังจะต้องติดตามอยู่นะครับว่า AI น่ากลัวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านคุยกันต่อสักครู่เดียวครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: กรุงเทพมหานครในอีก4 ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความ

0: แอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
0: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร022016543 022016543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ อยู่ที่ชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
5: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อนะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับเราจะไปฟังกันต่อจากการที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับหยิบประเด็นเรื่องของ AIมาฝากกันแล้วฟังมุมมองจากคุณสุทธิชัยหยุดด้วยว่าทั้งสองท่านมองอย่างไรทำไม AI ถึงน่ากลัวและมีอะไรบ้างที่เราจะได้ประโยชน์จาก AI ติดตามกันได้ครับ
6: ใช่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูกลับมาพูดถึงเรื่อง AI ว่าผมก็มาเมืองจีนก็รู้สึกเลยว่าประสิทธิภาพของนะAI ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำอะไรทุกอย่างเป๊ะใช้คนก็ลดลงแล้วมีประสิทธิภาพขึ้นแม่นขึ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมคุยค้างไว้นิดนึงว่ารถไฟเนี่ยถ้าเกิดมาช้าสักสองนาทีนะตกขบวน
7: ตกขบวนเลยนะ
6: เออใช่เพราะรถไฟเขาออกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเขาเนี่ยเดิมทีเขายังต้องคราวก่อนนี่ผมเห็นยังต้องมาเป่านกหวีดนะเป่าปีดปีดเปิดเปิด
7: บอกใช่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีละไอ้ชักธงอะไรไม่มีแล้วนะปีดปีด
6: ตอนนี้เขา
7: ละครังมีไหมละครังเก่ง
6: เก่งแล้วมันสมัยโรงเรียนสมัยอยู่ประถมนั้น
7: ไม่รถไฟมีแล้วสถานีรถไฟต้องมีละครังแล้วโ
6: ตไม่มีคุณชัยไปคุยสมัยก้องเรื่องไงนี่เออกับแชทนี่เออนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่งี้เขามีไปตั้งไอ้ตัวอันหนึ่งนะแล้วก็มีสลิงผมก็ไปถึงไอ้ตัวเนี่ยเขาก็จะดึงขึ้นมาเป็นสลิงกั้นตอนรถไฟยังไม่เข้านะสลิงก็มันก็เป็นเส้นสลิงปึ๊บมันตั้งไว้ก่อนแล้วพอรถไฟมาปึ๊บ พอรถไฟจอดเสร็จปุ๊บไอ้สลิงเนี่ยมันอัตโนมัติลงฟึ
7: ๊บโอ้โห
6: เขาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีคนไปเป่านกบีดไปเอออะไรแล้วก็เอาโทรโขงไปประกาศไม่
7: ม
6: ี
7: ละ
6: ตอนนี้ผมเห็นนี่เห็นขึ้นเป็นราวตากผ้าเลยนะฟึ๊บขึ้นมาแล้วก็พอรถไฟมาถึงปั๊บฟึ๊บลงไป
7: อ้
6: าวอันนี้ถามว่าใช้อะไรเอ่ยใช้คนไปกดหรือ ใช้ AI หมดแหละ
7: AI หมด
6: เห็นไหมความปลอดภัยความสะดวกแล้วผมก็ยังนึกถึงเลยนะว่าเอ๊วันนี้คนจีนเขามีที่ไหนไม่ใช้พวกนี้มั่งไหม
7: มีเลยไม่มีเลย
6: ไม่มีเลยโอ้ไม่มีเลย
7: ต่างจังหวัดไกลพ้นก็ใช้หมด
6: เอออย่างว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมว่าผมไปที่ไหนในประเทศจีนนี่ไม่มีตำรวจอะไรเท่าไหร่แล้วตำรวจก็ไม่ค่อยพกปืนนะผมไม่เห็นมีพกปืนเลยมีแต่พกวิทยุ
7: แล้ว
6: ถามว่าเออคนจีนเป็นระเบียบขึ้นเป็นระบบขึ้นผมคิดว่าเขาใช้ไอ้ AI เนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวก
7: ใช
6: ่อันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะเป็นส่วนที่ดีแต่ส่วนที่ไม่ดีนี่สิไอ้ที่เมื่อกี้ที่เราไปบอกว่าถูกหลอกเนี่ยตอนนี้คุณทิชัยรู้ไหมในประเทศจีนเนี่ย
7: ก็มีไหม
6: เขาจับนะไอ้พวกที่เอามาหลอกเลิกเนี่ยแต่ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถูกหลอกทั้งนั้นคุณทิชัยตอนนี้เชื่อไอ้เรื่องของข่าวบางข่าวไหมที่คุณวิชัยก็อยู่ในวงการข่าวเนี่ยเห็นไหมยังกับเฮียทรัมป์แกก็บอกว่าเฟกนิวมั่งอะไรต่ออะไรนี
7: ่
6: วันก่อนนี่เขาก็ไปด่านักข่าวไม่ใช่หรือคุณวิชัยดูเฮียทรัมป์นี่แกเป็นคนมีวิสัยทัศน
7: ์โกแกชี้หน้าด่านักข่าวลุกขึ้นมาทิ้งไมค์วอล์กเอาออกไปเลยถอดไมค์เองนะแล้วบอกว่า enough แล้วก็ไปเลย
6: เนี่ยคุณเฮียทรัมป์เนี่ยอีมีความรู้เรื่องเฟกนิวบอกว่าไอ้เฟกนิวเนี่ยอะไรก็เป็นเฟกหมดเลยเฟกนิวหมดไอ้อีชอบพูดไม่จริงไง
7: ตัวเขาเองแหละไม่ชอบด่าคนอื่น
6: เพราะว่าอีน่ะเป็นคนทำเฟกนิวอีก็จะบอกคนอื่นว่าเฟกนิวแล้วนี่ AI ทำอะไรเขาก็บ่อยไปนู่นฉะนั้นเห็นไหมเขาว่านักข่าวเขาบอกเฮ้ยข่าวลือนะCNN เอ่ย CBS เอ่ยอะไรต่ออะไรนี่ของปลอมหมดคุณทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะรู้ล่วงหน้าเลยว่าข่าวเฟคนิวเนี่ยมันมีใช่ไหมรูปอ่ะคุณวิชัยวันนี้ดูรูปดูอะไรต่างๆเนี่ยคุณวิชัยมั่นใจว่ามันจริงขนาดไหน
7: ไม่เชื่อละตอนนี้ดูแล้วก็ต้องเช็คตลอดเวลาแต่ฉะนั้นไอ้ AI เนี่ยน่ากลัวถ้ามันเอามาใช้ในทางมิจฉาชีพนะแต่ว่าถ้าคุณก็บอกจีนเขาก็ใช้เยอะแสดงว่าจีนก็ต้องมีวิธีการป้องกันพวกเฟกนิวส์แล้วเขาต้องใช้ในทางเป็นประโยชน์เพราะเขาต้องแข่งกับสหรัฐอเมริกาเขาต้องมีไอ้ชิปเนี่ยเจนซินหวงเนี่ยที่เป็นคนดังของ NVIDIA เขาก็มาจากไต้หวันเขาก็ใหญ่โตร่ำรวยมหาศาลที่อเมริกาเขาก็ทำไอ้ชิปพวกเนี้ยชิป AI นะฉะนั้นอเมริกาก็ส่งเสริมจีนก็ต้องแข่งไม่ใช่หรือยังไง
6: ก็จีนนี่ก็ต้องอาศัยพวกเนี่ยเจนซันหวังเนี่ยคราวที่แล้วผมก็เจอเขาเหมือนกันนะแล้วผมให้หนังสือเขาเล่มหนึ่งนะคิดรวยอ่ะเขารวยมากอยู่แล้วดันเอาหนังสือคิดรวยไปให้เขา
7: เขาเหรอให้ใช่เศรษฐีอ่านใช่ไหม
6: ใช่แล้วเขาผมก็บอกเนี่ยผมมาจากเมืองไทยแป๊บเดียวเขาบอกเลยบอกเฮ้ยก็อยู่เมืองไทยนี่เขามีความรู้สึกที่ดีความจำที่ดีนะเขาอยู่เรียนอินเตอร์ที่กรุงเทพเขาบอกผมแล้วเจนซันหวังนี่เขาพอได้ยินแล้วว่าเรามาจากเมืองไทยปั๊บท่าทางเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเนี่ยเขามองว่าคนไทยเป็นคนดีไงนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นจีนแต่ผมก็เห็นเขาที่ไรเขาก็ชอบใส่ไอ้เสื้อหนังตัวนั้นน่ะนะนี่รวยขนาดนี้แล้วนี่ยังติดเสื้อหนังตัวนั้นอยู่เลย
7: หนังราคาแพงครับขอโทษคุณพี่กรมน่าจะลองใส่ดูนะเสื้อหนังมันเท่ดี
6: ร้อนอีหน้าร้อนยังไงอีก็
7: บางบางต้องมีหน้าเส้นหนังประเภทบางๆสำหรับเศรษฐีซูเปอร์เศรษฐีอย่างคุณมิคุณไม่มีหน้าต้องนี้
6: ผมเนี่ยมันใส่เสื้ออาแปะมันบางดีเน
7: ี่
6: ยฉะนั้นอย่างกับเจนเซนหวังนี่เขาก็มองนะว่าไอ้ AI เนี่ยเขาก็บอกว่า AI เอ้าอีลอนมัสก์ก็บอกว่า AI เนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยแหละได้รับผลกระทบถึงชีวิตน่ากลัวไหมขนาดอีลอนมัสก์ขนาดเจนเซนหวังเขามานี่เจนเซนหวังเนี่ยเป็นคนทำ AI เนี่ยวันนี้ที่เขาได้ดิบได้ดีก็เพราะ AI ไม่ใช่ไห
7: ม
6: คุณธนิชัยวันนี้สิ่งที่เราก็ดูว่าคนที่เขาเป็นคนสร้าง AI แล้วเขาก็มีธุรกิจก็ร่ำรวยไปแต่ไอ้ AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ในอินเตอร์เนชั่นแนลเราไม่มีกฎเกณฑ์นะที่บอกว่าเฮ้ยอันไหนลึกไม่ควรอันไหนยังไงตอนนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำใช่ไห
7: ม
6: แล้วต่างคนต่างทำอย่างนี้เราเป็นยังไงล่ะวันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าAI เนี่ยที่สร้างเงินขึ้นมาเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์เรามีกติกาไหมว่าAI แบบนี้ไม่ควรทำ
7: ยังไม่มี
6: ควรจะไปทำจากAI ดีๆอ้าวแล้วไม่มีกฎอย่างนี้ใช่หรือไม่ว่าโลกเราเนี่ยมันจะพังพินาศหูดับตับไหมเพราะ AI มั้ย
7: เป็นไปได้เป็นไปได้
6: คุณวิชัยคิดว่าวันนี้บิลเกตก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยAI เนี่ยด้วยการที่ไม่มีกติกาแล้วมันจะสร้างให้ AI เนี่ยเข้าไปสู่การทำลายล้างโลก
7: ทำลายล้างโลกเลยนะโอ
6: ้โหคุณได้ใช้ลองคิดดูนี่แต่ละคนก็มองแล้วว่าการทำ AI ขึ้นมาแล้วมีจะรวยไห
7: ม
6: เพราะว่าเจนเซนหวังนี่แหละเป็นเจ้าตำราเลยใช่ไห
7: ม
6: ฉะนั้นทุกคนก็อยากรวยไหม
7: แต่เขารวยจาก AI เขาก็ต้องป้องปกป้องป้องกันสิ
6: ไม่มีก็นี่ไงถึงบอกว่าไม่มีกติกาเลยในโลกเนี่ยตรงไหนเขามีกติกาไหมห้ามทำ AI ประเภทนี้ห้ามทำ AI ที่มันเกิดอิจฉาหรืออะไรต่ออะไรไม่มีทุกคนเนี่ยไปทดสอบไปสร้างมาเพื่ออะไรเอ่ยสร้างมาเพื่อจะได้ทำเป็นธุรกิจเพราะเห็นคนที่รวยๆจาก AI นี่เยอะเลยนะ
7: เยอะ
6: ตอนนี้ Microsoft ทำไปไกลนู่นเลยควอนตัมไปแล้ว
7: ใช่ควอนตัมแล้วไปไกลนะไกลกว่านั้นอีกนะ
6: แล้วผมไม่รู้ถ้าเป็นควอนตัม AI ล่ะจะเป็นยังไงมั่งมันก็ยิ่งเร็วขึ้นไห
7: ม
6: ตอนนี้นี่ AI นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วใช่ไห
7: ม
6: คุณวิชัยเคยมีความรู้เรื่องควอนตัม
7: ไห
6: ม
7: ไม่มีผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่พอเข้าใจได้ว่ามันเป็นก้าวต่อไปที่มันจะเร็วขึ้นอีก
6: ตอนนี้ AI ก็เร็วแล้วใช่ไห
7: ม
6: ล่ะแล้วผมไม่ทราบว่าเป็นควอนตัม AI อ่ะมันจะเป็นยังไง
7: ใช่
6: เป็นไปได้ไห
7: ม
6: วันนี้เขาบอกว่าควอนตัมมันทำอะไรถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาก็เร็วแล้วมันถ้าไปผสมกับ AI ด้วยผมก็ไม่ทราบแฟนรายการคนไหนที่รู้เรื่องพวกนี้นะลองช่วยบอกให้ทิ้งวันนี้เขาบอกว่า AI มันไปในขั้นถึงว่าจะเป็นหมอแทนหมอแล้วนะไปทำงานแทนหมอแล้ววันนี้เขาให้ AI ไปวิเคราะห์โรคนะแล้วให้หมอมาฟังเพราะว่าหมอชักเริ่มขี้เกียจไง
7: ใช
6: ่เอ้าวันนี้เรื่องทนายความเนี่ยแต่ก็ใช้ AI อย่าไปว่าใครไม่ใครเลยผมเองนะคุณวิชัยหน
7: ัง
6: สือผมมา2เล่มแล้วนะ
7: ใช่
6: ผมใช้ AI ทำ
7: แล้ว
6: แล้วผมใช้ยังไงรู้ไหมคุณวิชัยผมเอาไอ้AI เนี่ยให้เขาไปอ่านหนังสือที่ผมชอบอ่ะที่ผมเขียนให้เขาคุ้นเคยพอเขาคุ้นเคยเสร็จแล้วนะผมก็เอาไอ้หนังสือที่ผมใช้พูดอ่ะผมตอนนี้ไม่เขียนแล้วใช้พูดพูดแล้วพิมพ์ออกมาผมมาตรวจเสร็จปั๊บผมโหลดให้ AI เขาไปเขียนปรากฏว่าเดือนนึงผมก็ทำแล้ว1เล่มวันนี้ วงการแพทย์เขากำลังมองว่าให้ AI เนี่ยไปคิดเรื่องทำให้คนเนี่ย
7: ไม่ตาย
6: สามารถอายุไม่ใช่ไม่ตายอายุยาวขึ้นเขาบอกว่าถ้าเราอายุเกินไปปี2030
7: อ
6: ีกไม่กี่ปีนะ2030เนี่ยเขาบอกว่า
7: เฮีย
6: หยุนนี่ก็เฮียหยุนเนี่ยก็จะกลายเป็นเกินกว่า100เออเพราะอะไรเขาบอกว่า AI จะมาคิดนะเรื่องพันธุกรรมให้เราใหม่แล้ว AI ก็จะบอกเราว่าควรจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรตามลักษณะของสุขภาพของเรา
7: โอ้สุดยอด
6: อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีของ AI ก็นี่ AI มาอย่างเงี้ยคนก็ไม่แก่ตายคนก็ตายน้อยก็หนังเหนียวขึ้นนะอย่างคุณวิชัยนี่ดูอย่างนี้จะทำรายการอย่างนี้ไปได้อีก30ปีเนี่ย
7: ไปเอาจะไปทำอะไรเยอะแยะ
6: เอาก็คุณวิชัยอายุยืนขึ้นคุณวิชัยคุณวิชัยเป็นคนซึ่งผมดูแล้วนี่นะอยู่ไม่สุขนะ
7: อยู่ไม่สุขครับผมมีความสุขครับอยู่ไม่สุขอ
6: ยู่ไม่สุขก็หมายความว่าไม่นั่งนิ่งไงคุณวิชัยนี่
7: อยู่ยังมีความสุขอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขแต่เป็นความสุขอย่างนั้น
6: ก็เป็นคนชอบอ่านคุณวิชัยมีช่วงไหนที่รู้สึกเบื่อไม่อ่านพวกข้อมูลไม่ดูหรือไม่ตั้งคำถาม
7: อะไรต่ออะไรเบื่อได้ยังไง
6: เบื่อไม่ได้คุณวิชัยนี่เป็นคนแรกนะคุณวิชัยเป็นคนแรกนะในที่เป็นพิธีกรที่ใช้ AI นะ
7: ไม่ใช่คนแรกแหมมีคน
6: มีใครมีใครที่เป็นพิธีกรมีใครที่แบบโอ้โหนี่คุณวิชัยเริ่มใช้เนี่ยโอ้โหสารพัดอย่างฉะนั้นคุณวิชัยก็เป็นผู้ที่ทำไมใช้ AI คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าใช้ AI แล้วมันทำให้งานคุณวิชัยนี่ทำได้เร็วขึ้น
7: แล้วก็ใช้ประโยชน์ไงใช้ประโยชน์ให้เขาทำแทนเราแต่ว่ามันก็มีแง่ที่น่ากลัวอย่างที่คุณวิกรมบอกฉะนั้นผมอยากรู้จริงว่านโยบายสีจิ้นผิงต่อ AI เป็นยังไงถ้าที่คุณวิกรมสังเกตเนี่ยเขาต้องรู้จักใช้ส่วนที่เป็นประโยชน์กับเขาและที่มันเป็นอันตรายที่ทำให้เด็กตกงานเอ่ยหรือที่ทำให้เฟกนิวส์เกิดเลยเนี่ยเขาทำยังไงอะสีจิ้นผิงน่าจะมีแนวคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งนะ
6: ผมเพิ่งเห็นตัวเลขเมื่อวานนี้นะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเขาตั้งงบประมาณทำ Data Center สองล้านล้านหยวนหรือเหรียญเนี่ยผมลืมไปละ
7: โง่ล้านอะตัวเลข
6: คราวนี้ไอ้ data center เนี่ยนะที่เรื่องมันมามันก็คือไปใช้สำหรับเป็นเบสให้กับ AI สิ
7: อ
6: ันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นนโยบายที่เขาส่งเสริม AI ผมไม่ทราบอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าผมเพิ่งเห็นข่าวผ่านไปแมปเนี่ยถ
7: ้
6: าเกิดเป็นอย่างนี้ส่งเสริม
7: ส่งเสริมสิเนาะ
6: แล้วประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ขนาดอยู่ในสนามบินเขาก็เริ่มไม่ค่อยใช้คนแล้วนะถ้าเกิดมาเนี่ยลงทุนขนาดนี้แล้วอีกอย่างนึงไอ้ควอนตัมเนี่ยงบประมาณทั้งโลกเนี่ยถ้าผมพูดไม่ผิดนะเขาบอกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณที่อยู่ที่เมืองจีนแล้ววันนี้สีจิ้งผิงมาบอกว่าจะลงทุนอีก2ล้านล้านหยวนหรือ US ดอลลาร์ที่จะมาทำเรื่อง data center โอ้โหอันนี้มันไม่ไปกันยกใหญ่หรือคุณวิชัย
7: ใช่ใช่
6: นะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยเรานี่จะแก่ๆเนี่ยลงไปเรื่อยเนี่ยแล้วจะถูกไอ้ AI มันต้มเรานะ
7: ก็ต้องระวังไงมันก็ต้องมีที่ระวังสมมติเราคุยอย่างเงี้ยเราแน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีทางเช็คเช่นในครอบครัวเราอะเวลาเราจะมีโค้ดลับของเราเองสมมติมีใครโทรมานะเราก็จะถามคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในครอบครัวหลังจากสมมติมีคุณวิกรมต่อไปนี้กับผมต้องมีโค้ดลับสองคนสมมติโผล่มาปั๊บคุณวิกรมสวัสดีครับเนี่ยผมจะบอกว่าคุณวิกร
6: ม
7: หมาที่บ้านชื่ออะไรเนี่ยมันต้องรู้โค้ดกันนะถ้าตอบผิดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่วิกรมจริงๆเอาไว้หรือว่าถ้ามีสูตรอะไรรหัสลับของเราซึ่งต้องเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยนะเดี๋ยวเอมันจะรู้นะฉะนั้นเราต้องมีคนลับว่าพอมาปั๊บสงสัยมันหน้าเหมือนกับเ ื่อนเราหน้าเหมือนกับน้องเราพี่เราญาติเราเมียเราเนี่ยเราต้องถามคำถามที่เขาต้องตอบตรงกันกับเราสมมติโทรศัพท์มานะนี่เนี่ยอุบัติเหตุว่ะชนกันเนี่ยนะเนี่ยโอนเงินมาให้หน่อยสิสัก 200,000 เนี่ยต้องเสียค่าปรับอะไรเนี่ยนะแล้วก็เอ่ยชื่อมาสมมติบอกเอ่ยชื่อเพื่อนซีกันนะรักกันเลยนะหรือว่าเป็นลูกหลานเรานะเราก็จะถามโค้ดไว้เราก็จะถามเลยว่าเกิดพ.ศ.อะไรนี่อะไรสมมติอย่างนี้นะเราต้องรู้ตัวเลขเราถึงจะเช็คได้หรือเรามีคนรับกันเลยว่าไอหมาที่บ้านอ่ะมันคลอดอะไรคลอดเป็นหมากี่ตัวลูกหมาออกกี่ตัวอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้ว่าจริงเว้ยใช่ไหมแล้วเราต้องสู้กับเฟกนิวส์ด้วยการทุกคนมีรหัสผมต้องบอกว่าคุณวิกรมกับผมต้องมีโค้ดส่วนตัวเพราะว่าโผล่มาปั๊บถ้าเราจะรู้ไอ้วิกรมจริงไหมไอ้นี่สุทธิชัยตัวจริงหรือเปล่าวะเราต้องถามละวันนี้ว่า
6: ไกลอย่างนั้นเลยนะ
7: อ่ะใช่สิไม่งั้นเราจะมนุษย์เราต้องชนะ AI ตรงนี้เราต้องมีโค้ดตรงนี
6: ้คุณวิชัยนี่ขนาดรุ่นเราเนี่ยตั้งแต่สมัยนะฟังไอ้วิทยุที่
7: ม
6: ีไอ้เครื่องอะไรนะรับไอ้แอนเทนนา
7: ไอ้ก้างปลาก็ก้างปลา
6: ไอ้ก้างปลาเสาอากาศวันนั้นผมยังจำได้เลยนะว่าผมเนี่ยเห็นที่บ้านนะใช้วิทยุอย่างนั้นแล้วตอนหลังมามีกรุนดิกคุณวิชัยจำ
7: กรุนดิกใช่
6: อ
7: ัน
6: นี้เป็นทรานซิสเตอร
7: ์
6: นะแล้วตอนหลังก็เป็นโอลิมเปียนะเครื่องคิดเลขโอลิมเปียก็นั่นชก
7: ใช่
6: วันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยมันในช่วงชีวิตของเรานะแล้วเรากำลังจะเจอ AI ที่น่ากลัวขนาดนี้ลูกคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยมีหลานแล้วใช่ไหม
7: ใช่หลาน
6: แล้วหลานคุณสุทธิชัยนี่จะอยู่ยังไงเนี่ย
7: ก็หนึ่งเนี่ยเราก็เรียนหนังสือก็ทำงานก็ใช้ AIและเขาก็จะถูกรู้เท่าทันต้องรู้เท่าทัน
6: โอ้โหอย่างนี้มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะจะต้องไป
7: แล้วคุณจะไปหยุดยั้งมาได้ยังไงตอนนี้มีทีวีสีใหม่ๆคุณก็หยุดไม่ได้วิทยุคุณหยุดไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือคุณก็หยุดไม่ได้มีอะไรที่คุณหยุดได้มาเมื่อคุณหยุดไม่ได้คุณก็ต้องหาทางป้องกัน
6: ผมกำลังเป็นห่วงว่าผมจะไม่ได้แก่ตายนะคุณธีชัย
7: มันเป็นยังไง
6: ก็มันนึกไปนึกมาไอ้ยาอัวชีช้ำกะลำปีแง่ๆเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าเราเนี่ยขนาดนี้เนี
7: ่
6: ยเรานี่อีกไม่กี่ปีก็ป้อยจับละ
7: ใช่ไงป้อยจับละป้อยจับ
6: เออแล้วเสร็จแล้วก่อนจะไปถึงป้อยจับเนี่ยเราจะต้องถูกมันจับเรามันเราต้องถูกไอเอไอมันจับมันจับในแง่ของข้อมูล
7: ยิ่งแก่นะยิ่งแก่นะมันเดี๋ยวนี้มันมีหุ่นยนต์ที่คุยกับเรารู้เรื่องใช่ไหมพอเราแก่ตัวนะมันกลางคืนถ้าเราจะล้มนะไอ้ AI หุ่นยนต์มันจะอุ้มเราไว้กอดเราไว้แล้วก็เราก็นอนไม่หลับเราบอกเฮ้ยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวมันก็เปิดให้เราชอบเพลงอะไรครับเปิดเพลงนั้นเพลงนี้มาตื่นเช้ามาขอกาแฟถ้วยนึงมันก็จะมีเครื่องเอากาแฟฉะนั้นเราต้องใช้มันเป็นผู้ช่วยเราที่จะมารับใช้เราเดี๋ยวมันไม่ฉะนั้นมันก็จะหลอกใช้เรามันอยู่ที่เราจะใช้มันยังไง
6: แม่เฮียยุนนี่คิดอะไรในแง่ของภาพบวกตลอดเออนี่เชื่อใจ AI ได้ 100% เออนี่ผมเห็นนะเขาตอนนี้ไม่แต่งงานแล้วนะผู้ชาย
7: เฮ้ยใครที่ไหน
6: เฮ้ยจริงจริง
7: ที่ไหน
6: เขาบอกว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับแล้วเขาบอกว่าเขามีตุ๊กตามั่งเป็น AI มั่งเป็นอะไรมั่งเขาบอกให้เขาอยู่อย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องไปเอาใจไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายบอกว่าเขาบอกว่างี้ถ้าแต่งงานเนี่ยต้องซื้อบ้านใหม่
7: ใช
6: ่นะหออะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะต้องมีจดทะเบียนสินทรัพย์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าไม่เอาละว่าจ่ายตังค์งวดเดียวจบแล้วว่าวันไหนอยากจะทำอะไรก็ให้ไอ้หมอนี่มาสั่งได้แล้วอีกอย่างนึงหน้าตานี่ตั้งไม่นั่นได้เลยบอกชอบหน้าตาแบบไทยๆ
7: เป็นไปได้แล้วคุณ
6: จะใช่สิใช่สิเขาก็ไปจัดไปตั้งไปทำมีแววตาม
7: ี
6: ไอ้ที่ไอ้เนื้ออย่างเงี้ยนิ่มๆอย่างกับเหมือนคนเออแล้วก็สวีทเออ
7: ได้พูดไพเราะด้วยพูดไพเราะด้วย
6: เออใช่แล้วเมื่อสองวันที่แล้ว
7: พ่อกับเมียดุใช่ไหม
6: เมื่อวานนี้ผมก็ไปนั่งกินข้าว
7: อืม

0: ขามีคนจีนจากเชียงดาว
1: เชียงดาว
0: เออแล้วเขานะก็ชนถ้วยกับผม ชนแล้วชนอีกชนแล้วชนอีกเมียเขาบอกเอ้ยนี่เลยอย่าไปกินมากเลยเห็นไหมเลยนะอายุเยอะแล้ว
1: มาเนี่ยก็จะมาสกัดกั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็น AI ก็จะเอาอะไรพี่เอาอะไรพี
0: ่เอาเลยเขาบอกว่าชัดอัพเดี๋ยวก็เรียกชัดอัพชัดอัพอีกมึงปิดปากหุบปากอะไรเงี้ยเมียเขาก็กลัวว่าสามีเขาอายุเยอะแล้ว
1: เป็นห่วงแต่ว่ารู้ไหม
0: นั่นแหละ
1: แต่ว่ารู้ไหมว่าหุ่นยนต์ที่ AI เนี่ยจะเอาใจเราพี่อยากกินอะไรตื่นเช้าทักเลยนะพี่สบายดีนะพี่วันนี้ให้กำลังใจพี่นะพอพี่ขึ้นรถปั๊บเจ้า AI หุ่นยนต์ก็โทรเข้าไปเลยนะพี่คิดถึงพี่จังเลยนะ
0: โอ้โหให้กำลังใจ
1: พี่รู้ไหมว่าในกระเป๋าเนี่ยหนูได้เตรียมอาหารอะไรไว้บ้างเนี่ยเปิดดูสิไปถึงที่ทำงานโทรมาละพี่ถึงแล้วนะเรียบร้อยนะพี่เย็นนี้พี่มีนัดนะพี่มีนัดคนนั้นคนนี้นะอย่าลืมนะซื้อโน้ตซื้อนี่กลับมาที่บ้านเตรียมทำอาหารเตรียมมาไว้แล้วนะต่างๆคุณคิดดูสิว่ามันก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดนะพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงออกกำลังกายนะพี่พรุ่งนี้ตื่นตีห้านะพี่รองเท้าพี่อยู่ตรงนี้แล้วพี่แต่งชุดนี้นะแล้วพี่วิ่งแล้วก็นับก้าวไปด้วยเดี๋ยวจะนับก้าวให้เสร็จอย่าลืมกินยาแล้วยังอย่าลืมว่าเนี่ยยาบำรุงมีเท่านี้แล้วก็อาหารมื้อนี้มีโปรตีนเท่านี้เปอร์เซ็นต์มีโปรตีนเท่านี้มีอย่าลืมอันนี้ของมันกันไปไม่เอาเนี่ยพี่ชอบอันนี้ใช่ไหมเห็นว่าพี่ชอบอันนี้ใส่อ้าวนี่ไง
0: เพอร์เจอร์เปล่าเพอร์เจอร์เปล่าเนี่ย
1: นี่มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วคุณไม่เชื่อคุณ
0: นี่ไปเพ้ออะไรต่ออะไรนี่ไปคิดอะไรเลื่อยเปื่อยไปใช่ไหมอ๋อผมนึกแล้วเฮียหยุ่นนี่มีอซอใช่ไหมที่ดูแลดีอะไรอย่างนี้ก็เลยเอาอซอมาเป็นแนวใช่ไหมเออแต่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะเฮียหยุ่นคนที่จะเป็นอย่างเฮียหยุ่นพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่พอใจลำคาญเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมเออแฟนหรือเมียเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะทางแฟนหรือภรรยาเขาเนี่ยเขาก็พูดอย่างนั้นพูดจนผมก็ลำคาญแทนสามีเขาเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมไอ้สามีเขาจะมาชนด้วยมั้ยแล้วอันนี้ก
1: ็กันนั่นไง
0: เขานะบนต่อหน้าแขกไม่ให้เกียรติสามี
1: นั่นนี่ไงผมจะบอกว่าเดี๋ยวระวังเถอะ AI จะมาแทนเมีย
2: ตอนนี้ AI ก็กำลังทวีความสำคัญมากขึ้นนะครับผมฟังครับโดยเฉพาะในฝั่งของผู้ที่ใช้แรงงานเราจะเห็นได้ว่าจะมีหลายโรงงานและทีเดียวที่มีการนำเอาที่เป็นชิวมานอยนะครับก็คือเป็นออกมาในรูปแบบของหุ่นยนต์แล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการทำงานทดแทนมนุษย์ได้เราคงจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับคุณพิกรมเองท่านก็อยู่ที่เมืองจีนก็จะได้เห็นนวัตกรรมเห็นความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะนำมาปรับนะครับนำมาประยุกต์กับธุรกิจต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสำคัญอยู่ตรงที่ว่าในวันเวลาแบบนี้คนไทยเรามีโอกาสที่จะสัมผัส AI มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่ปฏิเสธนะครับว่าพวกเรานั้นสนใจกันเยอะจริงๆแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้มากหรือว่ามีประสิทธิภาพได้เพียงพอนั้นยังคงจะต้องอาศัยความทุ่มเทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นนะว่ามักจะออกมาในรูปแบบของความบันเทิงการเจนภาพเจนคลิปนะครับเจนเสียงเจนเพลงต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าว่าสามารถนะครับแปลงไปเป็นธุรกิจได้ก็ดีมันจะมีธุรกิจหนึ่งที่ในเมืองจีนแล้วก็ต่างประเทศเขากำลังให้ความสนใจให้ความสำคัญภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าโซโลเพเนอร์ภาษาจีนที่เขานิยมกันก็คือ one person company นะครับหรือว่าจะเป็น one man company one man business แล้วก็ตามแต่นั่นหมายความว่าแต่ละคนที่มีไอเดียดีๆครับแล้วก็มี AI เนี่ยมาเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นธุรกิจเจ้าของคนเดียวแล้วใช้งานลูกน้องใช้เป็นนะครับคือมันก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะแข่งขันกับรายอื่นไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ก็อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องรู้ลึกรู้จริงจะต้องเข้าใจแล้วก็อย่ารอช้าเพราะว่ามีคนที่สามารถพัฒนาธุรกิจลักษณะนี้จนกระทั่งกลายเป็นยูนิคอร์นไปได้แล้วนะครับมันเป็น

0: เรื่องที่ว่ามหัศจรรย์หรือเปล่าก็คงจะเป็นเรื่องมันไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเองได้ลองดูแล้วหรือยัง AI ยังไงก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคหนึ่งหลัง2030นั้นให้จับตามองควอนตัมคอมพิวติ้งครับแต่ตอนนี้เราเอา AI ก่อนนะครับทำความรู้ความเข้าใจลองฝึกกันเยอะๆนะครับเราจะต้องไม่ใช่เพียงแค่คนที่จะไปซื้อโปรอะไรมาใช้แต่ว่าเราจะสามารถเอา AI มาสร้างธุรกิจพัฒนาธุรกิจและการทำงานการใช้ชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามมุมมองทั้งสองท่านได้ใหม่นะครับเรื่องราวต่างๆที่คุณวิกรม กรมดิษฐ์และคุณสุริชัยหยุ่นจะมาฝากกันนั้นผมเชื่อว่าฟังเพลินๆครับแล้วก็ได้มุมมองดีๆมาติดตามกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้นะครับคุณอภิรักษ์ติดภารกิจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์นะครับจะเข้ามาร่วมพูดคุยในข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้ด้วยนะครับเป็นวันที่ชาวไทยนะครับรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับเมื่อทางสำนักพระราชวังนะประกาศถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีนะกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาในเวลา8ในเวลาช่วงสายๆวันนี้นะครับเสร็จสับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็นะเรียกประชุมครม.นัดพิเศษนะครับในช่วงประมาณสัก10โมงเช้านะครับเพื่อเตรียมการนะครับหารือมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการถวายงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเสร็จสับแล้วนายกรัฐมนตรีนะครับหลังการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับนะรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรื่องของแนวทางการไว้อะไรนะครับก็นายกรัฐมนตรีก็แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระเดียวก็คือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆโดยมอบหมายให้แต่ละกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานให้ดีที่สุดโดยแนวทางการไว้อาลัยขอให้เป็นไปตามแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับเมื่อนักข่าวถามถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะครับที่เตรียมการไว้แล้วก่อนหน้านี้จะยังเป็นไปตามกำหนดอาการเดิมหรือไม่นะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าภารกิจต่างประเทศที่เตรียมการนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและตนได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆนะครับว่าหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ใช่ประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับเมื่อนักข่าวถามถึงการจัดงานต่างๆของประชาชนสามารถดำเนินงานต่อได้ใช่หรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินการสร้างรายได้ต่างๆคิดว่าประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บความเศร้าโศกทุกคนมีความเศร้าโศกมีความเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การใช้ชีวิตการทำมาหากินขอให้เป็นเรื่องปกติตนมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะสมในช่วงเวลาการไว้ทุกข์และในแถลงการพระราชวังแถลงมาชัดเจนและถือเป็นช่วงเหลื่อมล้ำเพราะในส่วนราชการก็ไว้ทุกในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวงอยู่แล้วเมื่อถามว่าสำหรับงานรื่นเริงคอนเสิร์ตยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าตนว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้งานทุกงานก็จะเริ่มต้นด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นก็ถือว่าเราได้รับทราบและได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วสุดท้ายนะครับก็ในตอนท้ายนะครับข่าวนะครับก็มีรายงานก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกก็นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยนะฮะก็จากนั้นนะครับก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจกแจงแถลงเกี่ยวกับเรื่องของอาการเตรียมการต่างๆนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะแจกแจงแถลงการนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลนะครับซึ่งตลอดทั้งวันในวันนี้ก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวแม้กระทั่งในส่วนของสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานข่าวการสูญเสียของครั้งสำคัญของชาวไทยในครั้งนี้ด้วยทีนี้ผมพาไปดูรายละเอียดในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะต่ออีกนิดหนึ่งนั่นก็คือทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเรื่องของการจัดพระราชพิธีศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีนะครับและนอกจากนั้นนะโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะครับก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินะในเรื่องของการในเรื่องของการไหว้ทุกข์นะครับนั่นก็คือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งนะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถัดไปก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไหว้ทุกข์มีกำหนด15วันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมที่เหลือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานพระราชพิธีก็ถือเป็นความสูญเสียนะครั้งใหญ่ของชาวไทยนะครับในวันนี้นะเสร็จสับจากนี้ก็จะมีพิธีนะต่างๆที่ทางสำนักพระราชวังก็ได้มีการแจกแจงรายละเอียดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือลำดับแรกเนี่ยประกาศของสำนักพระราชวังนะครับก็หนึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีนะกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดานะเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13นะครับคือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานั่นคือลำดับแรกนะครับถวายน้ำสงฆ์พระศพถัดไปในวันถัดไปนะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะถัดไปพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานะภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปในสุดท้ายข้อที่4นะฮะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันสำนักพระราชวัง12มิถุนายน2569จากนั้นผมเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเห็นในส่วนของ ทางกระทรวงคมนาคมนะกรมเจ้าท่านะก็จะมีการให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับนั่นก็คือทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายนโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจก็นี่คือหน่วยงานต่างๆซึ่งเราจะได้เห็นข่าวสารตั้งแต่ช่วงเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลที่รัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแนวทางการไว้อะไรที่นายกรัฐมนตรีได้แจกแจงหลังการประชุมครม.นัดพิเศษแล้วก็รวมถึงการไว้ทุกข์ในส่วนราชการและก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงเรื่องของการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันทีนี้ในส่วนของข่าวต่างประเทศนะทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะกลับก็รายงานข่าวนี้นะผมเรียนท่านผู้ฟังกระชับสั้นๆนะไม่ลงในรายละเอียดทั้งหมดนะครับรอยเตอร์ก็รายงานว่าองค์หญิงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนพระศกนิกร

ในจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็ในรายงานของรอยเตอร์ก็ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพระสบดีที่4มิถุนายนหลังจากการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีวงเล็บช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะนะวงเล็บลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเดินเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกตินะฮะก็ในข่าวก็อ้างอิงถึงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังทางด้านของสำนักข่าว AFP ก็รายงานอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังเช่นกันนะครับระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสบดีที่ผ่านมาทีนี้ในตอนท้ายนะครับในส่วนของ AFP ก็ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาผ่านการศึกษาทั้งในราชอาณาจักรไทยและก็สหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP ได้รายงานว่าพระองค์หญิงได้ตัดเกี่ยวกับภูมิหลังนะอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้เข้าฟังว่าดิฉันถามตัวเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันดิฉันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมก็ในข่าวก็อ้างอิงรายงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่นำรายละเอียดตรงนี้มาเสนอแล้วก็ในตอนท้ายนะครับรายงานของ AFP ก็ระบุว่าพระองค์ยังเคยทำหน้าที่หลายตำแหน่งในสหประชาชาติและกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิสตรีในนั้นรวมถึงส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้หญิงในเรือนจำด้วยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็หยิบจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะความสูญเสียของประชาชนไทยไปนำเสนอข่าวในเรื่องนี้นะครับ16นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันทำการนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังมีภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตามปัญหาการทั้งยาเสพติดและก็เรื่องของมิจฉาชีพต่างๆในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันนะฮะฟุตบอลโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับของผู้คนทั้งโลกแล้วก็เราเองนะครับก็คงได้ติดตามรับชมนะครับกันไป2นัดแล้วนะก็ถัดจากนี้นะครับก็เป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็ยังจะมีตามให้ต่อนะครับแต่ทีนี้นะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปชวนคุณวิสุทธ์คุยแต่ทีนี้ผมจะเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของมหกรรมฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มักจะมานะครับพร้อมๆกันกับเรื่องของการพนันขันต่อเรื่องของมิจฉาชีพทั้งหลายแหล่ก่อนทิ้งท้ายในเบรกนี้เป็นเรื่องของข้อห่วงใยจากรัฐบาลก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับได้ออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรัฐบาลขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังนะครับ

หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสการแข่งขันเป็นเครื่องมือหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็คือทั้งการชักชวนเล่นพนันออนไลน์การขายตั๋วเข้าชมนะครับอย่างหลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีสตุ้งสตังแล้วก็อยากจะเข้าไปชมถึงสนามแข่งแต่อาจจะยังไม่มีตั๋วหาตั๋วไม่ได้นะก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้มิจฉาชีพทั้งหลายแหล่ถือโอกาสนะฮะใช้ช่องทางตรงนี้ในการหลอกลวงถัดไปเป็นเรื่องของแพ็กเกจท่องเที่ยวปลอมนะรองโฆษกก็บอกอย่างนี้นะครับรวมถึงการส่งลิงก์ดูบอลสดหรือกิจกรรมลุ้นรางวัลที่แฝงมันแหวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นเนี่ยผมก็คุยกับผู้ที่เขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเขาก็บอกว่าโอ้ไอ้40นัดที่ให้ดูนั้นน่ะนะฮะ40คู่นั้นเนี่ยนะฮะแม่บางคู่ก็ไม่อยากดูบางคู่ที่อยากจะให้ดูก็ไม่ได้ดูฟรีเขาก็จะมีช่องทางธรรมชาติของเขาในการที่จะเข้าไปดูเพราะฉะนั้นแต่คำว่าช่องทางธรรมชาติตรงนี้แหละมันก็จะมินเมย์ต่ อการที่จะหลงเข้าไปในช่องทางที่มิจฉาชีพทั้งหลายนะฮะอาจจะทำขึ้นมานะฮะส่งอะไรเข้ามาจนกระทั่งเราคลิกเข้าไปเพื่อที่จะดูนะครับไปต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณพลอยทะเลก็บอกว่าทางรัฐบาลได้เร่งเฝ้าระวังและสกัดกั้นช่องทางออนไลน์ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับสายด่วน1441ของกระทรวงดีอีนะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และก็ช่องทางหลอกลวงนะอย่างเข้มข้นล่าสุดเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถปิดกั้น URL เว็บพนันผิดกฎหมายได้ถึง 78,796 รายการเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อนะสุดท้ายนะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็ฝากแจ้งว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนเนี่ยยึดหลักสีไม่คือในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจริงๆสีไม่เนี่ยก็น่าจะเป็นสีไม่ที่นำมาย้ำกันอยู่ตลอดนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพไม่แรกก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนเงินนี่คือคาถาในการที่จะต้องห่างไกลจากแก๊งมิจฉาชีพสี่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเงินนะพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมหากพบเหตุผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอกลวงก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อ่ะก็เป็นเรื่องที่มักจะมาพร้อมกับเทศกาลต่างๆที่กลุ่มมิจฉาชีพทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มักจะอาศัยจังหวะแบบนี้เขาก็จะเป็นอะไรที่ทันกับสถานการณ์อย่างมากก่อนหน้านี้ก็จะอาศัยจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีนะครับหรือในช่วงจังหวะที่ลงทะเบียนนะ60-40ชิงตัดหน้ารัฐบาลเลยนะฮะทีนี้ผมมีประสบการณ์ตรงนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะเอามาส่งท้ายคือด้วยความที่วิตกกังวลเนี่ยนะคำว่าสีไม่เนี่ยไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยนะมันทำให้เราขาดการตรวจสอบและนะฮะตอนเช้าวันนี้ออกไปทำงานหลายคนเนี่ยก็เจอเหมือนผมนะไม่รู้ใครจะมีประสบการณ์เหมือนอย่างนี้ไหมคือหนึ่งนะฮะผมเนี่ยใช้ Easy Pass นะครับเวลาขึ้นทางด่วนมันก็ผ่านตลอดเขาก็หักเงินตืดตืดตืดก็ว่ากันไปโทรเวก็ขึ้นได้นะและเจ้าหน้าที่วันที่ผมไปซื้อนะเพื่อที่จะมาติดEasy Pass เนี่ยผมก็ได้รับฟังคำแนะนำว่าถ้าพี่เห็นอักษรนะฮะตัว A เหลืองๆ เนี่ยพี่เข้าได้หมดเลย ก็ด้วยความสะเพร่านะวันหนึ่งนะก็ใช้บริการมอเตอร์เวย์สิ

0: บอกว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยนอกเหนือจากจะมีช่องเงินสดแล้วเนี่ยมันจะมีตัว A อย่างที่คุณได้ฟังมานั่นแหละแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นM4 ผมก็คงจะหลงเข้าไปในช่องนั้นแหละนะจนมาวันหนึ่งเนี่ยก็ได้รับลิงก์นะ M4 มาเลยเข้ามาในโทรศัพท์เลยด้วยความที่ยึดหลักสีไม้นี่แหละผมว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ฉลาดมากเลยนะแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยใช้ M4 มาหลอกเราเลยนะก็ไม่ติดต่อไม่อะไรทั้งนั้นเมื่อวานกลับบ้านโอ้โหนะมีเอกสารจาก M4 นะเปิดซองดูโอ้โหไม่ต่ำกว่า 7-8 แผ่นมีทั้งข้อกฎหมายมีทั้งข้อนั่นข้อนี่สารพัดอย่างเบ็ดเสร็จแล้วนะน่าจะขึ้นมาจากแถวรามอินทรามาลงที่บางนา30บาทนะฮะบวกค่าปรับอีก10เท่านะต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายจะสารพัดอย่างนะโอนไปเรียบร้อยนะ330บาทนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ได้บอกว่า1นะตระหนักระวังแต่ก็ทำให้หลายๆลิงก์ที่เข้ามาก็เลยกลายเป็นให้เรานะฮะสรุปว่าแง่ๆเลยมิจฉาชีพนะครับก็ตกลงนะเป็นของจริงนะของจริงเราไม่ได้จ่ายพอได้รับจดหมายเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะฮะจะไปปรับไปแก้ไปอะไรยังไงคือไม่ใช่ผมคนเดียวไงเมื่อเช้าพอไปคุยกันในวงประชุมเนี่ยหลายคนก็เจออย่างนี้เพราะฉะนั้นทางรัฐมนตรีทางผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นะผู้ใช้ต้องตกเป็นเหยื่อโดยนะสะเพร่าหรือด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะ10เท่าเนี่ยนะมันก็จะต้องมีวิธีการที่อะไรที่เป็นอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องมามีอะไรที่มันซับซ้อนอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมจะใช้ให้มันเป็นอันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายว่าลงทะเบียนนั่นลงทะเบียนนี่เข้าก่อนจ่ายทีหลังถ้าไม่จ่ายปรับ10เท่านะเห็นว่าเจอกันเยอะอยู่เหมือนกันเอามาทิ้งท้ายในช่วงเบรกนี้เอาไว้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าใจว่าคุณวิสุทธ์ก็คงจะเข้ามาทันแล้วก็กลับมาว่ากันต่อพักกันครู่เดียวครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ก้าวถูกจุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 โดยศาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทย

0: ในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7:00 น.ที่คลื่นความคิด 96.5 FM Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: มาว่ากันต่อในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะครับไปดูกันที่การแข่งขันนะมหกรรมนะลูกหนังโลกนะที่ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากผมเห็นข่าวสั้นๆเข้ามาว่านะครับนี่น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งและเป็นคู่ที่3นะครับตี2ของคืนนี้ซึ่งเป็นเช้าตรู่ของวันที่13มิถุนายนตามเวลาบ้านเราก็คือตี2นะครับก็เป็นคู่นะนัดเปิดสนามของกลุ่ม B นะแคนาดานะซึ่งเป็นหนึ่งเจ้าภาพร่วมจะลงสนามกับพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับนี่คือก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นสนามที่เขาเป็นเจ้าภาพร่วมแน่นอนที่สุดก็จะต้องมีนะก่อนเตะก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอีกสนามหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกเหมือนกันนะครับก็เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะ8:00 น.นะ8:00 น.ก็เป็นคู่ที่2ของพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยอันนี้คือเป็นเจ้าภาพใหญ่สหรัฐอเมริกา จะลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มคือกลุ่มดีพบกับปารากวัยนะก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งซึ่งตรงนี้คนไทยน่าจะติดตามดูกันเยอะนิดหนึ่งนั่นก็คือไฮไลท์ของพิธีเปิดจะมีลิซ่าละลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยร่วมโชว์ด้วยนะคุณวิสุทธิ์มาแล้วผมทักทายคุณวิสุทธิ์กันนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีทุกฟังนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนคุณอภิรักษ์นะฮะติดภารกิจนะ
5: เนี่ยผมกำลังจั่วหัวเบรก2เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกดูกับเขาบ้างไหมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ต้องสารภาพว่าไม่ได้มาดูต้องแกย้อนดูทีหลังนะ
5: ยังย้อนดูอยู่นะ
6: ยังย้อนดูนะแล้วก็คิดว่าผมไม่ใช่คนที่ซื้อแพ็กเกจ 5,000 กว่าบาทมาดูอ่ะ
5: 5,999 บาท
6: 6,000 น่ะ 6,000 น่ะ
5: ตรงเนี้ยคุณวิสุทธิ์เขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยนะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ไม่เห็นเป็นไรรับรองอ่ะคงไม่ควักแน่นะไม่มีนะแต่คนที่เขาสนใจเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าในส่วนของ
6: ใช่ๆ
5: คือเขาอยากจะแหมของเดิมเนี่ย 4,999 มันก็ดูเหมือนเป็น 4,000
6: ใช่ค่ะ
5: นะแต่พอเพิ่มอีก 1,000 มันกลายเป็น 6,000
6: ครับ
5: นะเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ต้องขายพ่วงสิขายเฉพาะในช่วงของฟุตบอลโลก1เดือนเนี่ยนะไม่รู้ว่าคิดไม่ต้องมากไม่ต้องมายแล้วก็ต่อไปถ้าจะซื้อต่อก็จะให้เงื่อนไขพิเศษนะก็น่าจะมี2ขยักแบบนี
6: ้ครับ
5: ซึ่งไม่รู้ว่าในทางการตลาดเขาจะคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าเที่ยวนี้ต้องจ่าย 2,000 ล้านไงขออภัยถูกต้องสินะจ่าย 2,000 แล้วก็นู่นปี2030ค่อยไปจ่ายอีก 5,000
6: ครับก็เห็นผู้รู้ก็บอกว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้มาสัญญารอบหน้ารอบด้วยนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ผมเชื่อเขาจะมาจะแปลเป็นเรื่องผลตอบแทนผลประโยชน์ได้ดีกว่านะฮะ
5: ครับ
6: ก็ถือว่าถูกใจคนดูนะผมก็คิดว่าเนี้ยก็พร้อมจะคนดูก็ต้องพร้อมจะลงทุนคนดูฟรีอย่างคุณมนตรีกับผมก็ไปดูเท่าที่แบบที่เขาดูได
5: ้นะฮะไอผมไม่เข้าใจพอดีเขามีลิขสิทธิ์เนี่ยตอนกลางวันก็มีรายการก็คุยกันเนี่ยกับคุณรัชพลเหล่าอนิตผมบอกพี่เอามาเลยนะเอามาดูเพราะผมก็ไม่ได้ดูคนอื่นก็ไม่ดูเอาไฮไลท์มาดูไม่ได้ติดลิขสิทธิ์
6: ไม่ได้ติดลิขสิทธิ
5: ์มันก็เลยถ้าจะดูแบบไม่ต้องมีอะไรขั้นต้องจ่าย
6: ต้องจ่าย
5: แต่ถ้าของฟรีเนี่ยมันก็จะต้องดูจากสิ่งที่เขาให้ดูนะซึ่งบางครั้งก็ไม่อยากจะดูในสิ่งที่เขาให้
6: แน่นอนของฟรีก็ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างที่อยากได้นะจะพูดถึงของฟรีอย่างไอ้ AI Thailand AI Fast Squad
5: อ
6: ันนี้ที่รัฐบาลเขาจะให้ดูให้ใช้ฟรีใช่ไหม
5: หลัง
6: แต่ประเด็นก็คือว่าโอ้โหตกลงตอนนี้ล่าสุดเห็นว่ายังไงให้คุณมนตรีเห็น
5: คือผมเห็นเป็นสองทางอ
6: ่
5: ะเมื่อวานผมก็ฟังมากับหูนะ
6: ครับ
5: ฟังมากับหูว่าเขารับข้อเสนอจะไปพิจารณา
6: ครับ
5: นั่นก็คือนะก็ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น
6: ครับ
5: ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เวทีการรับฟังความเห็นเมื่อวานยื่นเสนอไปแล้วก็ทางฝ่ายเอกชนน่ะก็รับที่จะไปพิจารณาแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยดูเหมือนสื่อจะสรุปไปในทางเดียวกันนั่นก็คือก็ยอมปรับแก้เรื่อง TOR เงื่อนไขคือจะให้ใช้เท่าไหร่ก็จ่ายจริงตามนั้นอาจจะไม่ถึงนะเพราะเขาเฉลี่ยมาแล้วนี่หัวหนึ่งคนหนึ่งนะต่อเดือน27บาทอย่างเนี้ยนะซึ่งใช้เท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องถ้าใช้ไม่หมดก็เอาคิดตามจริงนั่นคือสื่อก็สรุปไปไกลตรงนั้นแต่ของจริงเนี่ยเขาบอกรับไปพิจารณาไงคุณที่สุดไง
6: ครับเพราะว่าผมก็เห็นสื่อบางแห่งก็สรุปที่คุณมนตรีว่านะฮะแต่ผมก็พยายามดูว่ามันมีข่าวอย่างทางการหรือไม่ก็เช็คคุณมนตรีผมยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าข่าวที่ออกคำนองว่าท่านปลัดดีประกาศแล้วนะว่าไทยพาสปอร์ต 1,600 ล้านบาทเนี่ยนะจะเลือกแบบจ่ายตามที่ใช้จริงแต่ปรากฏผมก็กวาดดูแล้วยังไม่มีข่าวที่แบบยืนยันอย่างชัดเจนว่า ช้ตอนที่จ่ายอ่ะ
5: ครับ
6: ก็เลยถามคุณเตียวเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหม
5: เห็นจากสื่อแต่บังเอิญว่าในช่วงนั้น
6: ประกาศอย่างเป็นทางการยังไม่เห็น
5: ผมได้ฟังอยู่ด้วยว่าเขารับข้อเสนอจะไปพิจารณาซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันยากนะ
6: ม
5: ัน
6: ยาก
5: แต่เอาอันนั้นคงจะต้องว่ากันไปนะครับเพราะว่าคงจะต้องมีอีกหลายขั้นตอนจะไปปรับไปจูนไปแก้ไปยังไงแล้วก็ถ้าจะสื่อสารอยู่กันยาวๆเฟส2ยังรออยู่ก็เขาอาจจะมีวิธีการในการที่จะสื่อสารกันนะคุณวิสุทธ์ถ้าจะไปปรับไปจูนกันได้นะครับทีนี้นะคุณวิสุทธ์ยังจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ใน A ไทย AI Plus อีกไหมครับ
6: คงต้องรอดูอ่ะคงไม่มีอะไรมากคือตอนนี้ก็มากพอแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าโครงการนี้ถ้าใจผมคาดว่าคงจะไม่มีการเลิกนะฮะไม่เลิกแต่ว่าจะเดินหน้าอย่างนี้ไม่ได้จะมีการปรับเปลี่ยนเดินหน้าต่อแต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบ้างเล็กน้อยมันจะปรับแล้วผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะ
5: ครับแล้วก็ฟังคนที่เขาติดตามนะผมเมื่อช่วงบ่ายขับรถนะกลับเข้ากลับมาอาจารย์กันดีเลียวเพโรดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยก็ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ 100.5 ข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ยังบอกว่าที่ถามไปเมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเลยนะแล้วก็ยังเห็นว่าส่วนตัวอาจารย์นะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันน่าจะคือถ้าสูงสุดยกเลิกแล้วก็กลางลงมาก็ทบทวนเพราะว่าถ้าขืนจะเดินหน้าภายใต้กรอบภายใต้หลักตรงนี้นั้นเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่านะประชาชนและก็ประเทศจะได้อะไรนี่คือยังเป็นคำถามอยู่แต่ก็คงต้องรอดูความชัดเจนจากกระทรวงดีอีว่าเขาจะทบทวนอย่างไรถึงขั้นกับที่เขาบอกว่าจะไปโมดิฟายใหม่นั่นนะจะทำได้แค่ไหนอย่างไรต้องรอดูครับคุณพิสุทธิ์ครับ
6: แล้วเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องที่คุณไอซ์มาเปิดประเด็นอย่างคุณมนตรี
5: ครับ
6: ที่บอกว่าเอ๊ะ TOR โครงการ2โครงการที่คุณมนตรีเล่าให้ฟังเองอ่ะAI Passport 1,620 ล้านบาทแล้วก็ไออะไรฮะไอตัว TOR ข้อกำหนดละเอียดเหมือนกันเป๊ะเลย
5: ครับ
6: กับโครงการ TOR National Credit Bank ของกระทรวงอว.อดีตรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งคุณไอซ์ก็มาเปิดประเด็นไปคุณมนตรีเล่าให้ฟังละเอียดแล้วนะครับ
5: ครับ
6: ผมไปฟังดูคลิปท่านปลัดคุณมนตรีได้ฟังไหมท่านปลัดก็ชี้แจงว่าก็เป็นเรื่องปกติที่กระทรวงต่างๆราชการเขาทำอย่างนี้แหละ
5: ครับ
6: นะครับอันที่จริงก็คือท่านก็ชี้แจงไว้อย่างนั้นประเด็นที่สองท่านบอกว่าอันนี้มันเรื่องปีกย่อยอ่ะไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญหลักมันเรื่องแค่ปีกย่อยเองใช้ได้ไม่ใช้ได้
5: ไอ้ที่ก๊อบวางในปีกย่อยนะ
6: ประเด็นขึ้นหนึ่งใครๆก็ทำกันหาวันทั่วสองมันเป็นเรื่องปีกย่อยผมก็ฟังมาแล้วก็แหมคือเห็นใจท่านประหลาดไปละท่านก็ต้องชี้แจง
5: ครับ
6: แต่ว่าไม่มีใครเชื่อคิดคำชี้แจงของท่านดูดีนิดหน่อย
5: แหมก็ยังดีที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องปกติและใครๆก็ทำกันแต่อันหนึ่งที่ท่านยังแบ่งรับแบ่งสู้ก็คือเรื่องของการล็อกสเปคไม่ยืนยันแล้วก็ไม่ได้ยอมรับตรงนั้นยอมรับไม่ได้นะถ้ายอมรับก็จะเป็นเรื่องเลยคุณวิสุทธ์ไปอีกสักเรื่องหนึ่งไหมอันนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนั่นก็คือเรื่องของก็ยังคุณวิสุทธ์ลองดูผมไม่เห็นว่ามีข่าวจากกระทรวงการคลังออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ว่าในเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คณะกรรมการบอร์ดของบัตรคนจนเขาสรุปออกมาแล้วเมื่อวานแต่มันยังก้ำกึ่งอยู่คุณที่สุดนะตอนแรกผมก็คิดว่าท่านอธิบดีเดี๋ยวท่านเป็นรองโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยท่านบอกว่าครั้งเนี้ยไม่ต้องมาคิดนะคืออย่าเอามาพูดถึงคือไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีที่จะมาเป็นตัววัดว่าจะได้หรือไม่ได้คือเลิกพูดไปเลยนะฮะแต่พอมาฟังข่าวในวันนี้แล้วนั้นเนี่ย คือไม่ได้หมายถึงว่าจะตัดออกตลอดไปนะ
6: คร
5: ับปีหน้าจะยังอยู่หรือเปล่าเกณฑ์นี้คุณวิสุทธิ์ครับ
6: ยังต้องรอการประชุมนะครับคุณมนตรีพูดถึงคุณวินิจหรือเปล่าวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังเป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยนะ
5: อ๋อครับขออภัยท่านโฆษกท่านไม่ใช่รองโฆษกขออภัย
6: ครับท่านเป็นโฆษกของกระทรวงการคลัง
5: ครับ
6: ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมชื่อยาวนะ
5: ครับ
6: ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานนะครับก็มีมติเห็นชอบไม่ใช้หลักเกณฑ์เรื่องนี้เรื่องลูกนำชื่อพ่อแม่ไปรับส่วนภาษีนะครับ
5: ครับ
6: ก็เรื่องนี้จะต้องเสนอให้ครม.พิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม
5: ่
6: นะ
5: ฮะ
6: ก่อนจะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ17กรกฎาคมนะฮะแต่ว่าท่านก็พูดถึงละโฆษกว่าจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นอำนาจของครม.ครับ
5: เพราะเป็นมติครม.
6: เป็นอำนาจของครม.คือว่ามีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐแล้ว
5: ครับ
6: แล้วก็จะต้องรอมีการลงทะเบียนใช่ไหมแล้วก็จะมีการคัดกรองมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รอบใหม่17กรกฎาคมนะแต่ว่ารอบนี้เท่าที่ฟังเนี่ยจะพิจารณาเรื่องอื่นด้วยนะครับคุณมนตรีครับ
5: ครับ
6: ก็คือว่าจะมีการลงทะเบียนจนถึง21มิถุนายน
5: ครับ
6: แล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเอามาพิจารณาว่ามีเกณฑ์อื่นๆต้องปรับปรุงให้เหมาะสมหรือไม
5: ่
6: มันแปลว่ามีเรื่องภาษีลูกตันยูที่ว่าเนี่ยม
5: ัน
6: มีเกณฑ์อื่นไหมก็จะพิจารณาทีเดียวแล้วก็เสนอครม.พิจารณานะก็ประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมอันนี้ชัดเจนขึ้นไหมครับคุณมนตรีถ้าดูจากการ
5: แถลงการก็ชัดเจนขึ้นตอนแรกท่านรองเอกนิติท่านบอกว่าจะไม่มีเรื่องอื่นนะจะพิจารณาทบทวนเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องเกณฑ์ลดหย่อนภาษีแต่พอท่านโฆษกแถลงออกมาอย่างนี้แสดงว่ารวมเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่สังคมหยิบยกมาพูดถึงด้วย
6: ใช่ครับ
5: หนึ่งก็คือเรื่องเงินกู้นะไม่เกิน 100,000 บาทนะเรื่องเงินกู้เกิน 100,000 บาทวงเงินนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของทรัพย์สินอื่นๆที่ดินกี่ไร่อะไรก็ว่ากันไปก็คงจะทบทวนครั้งใหญ่แต่ทีนี้กล่าวสำหรับเรื่องของประเด็นที่อ่อนไหวอย่างมาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยที่ผมตั้งเป็นประเด็นถามคุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่นั้นเนี่ยตกลงจะยกเลิกตลอดไปหรือว่าจะผ่อนผันเฉพาะในรอบภาษีปีนี้ที่มันย้อนหลังไม่ได้เพราะว่าทุกคนได้ใช้สิทธิ์นั้นไปหมดแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะต้อง
6: รอดู
5: รอดูรอดู
6: แต่ผมคนเดียวเลยนะ
5: หลัง
6: ถ้าเรายกเลิกตลอดไปผมไม่เอาไว้ใช้ล่ะ
5: จริงๆเนี่ยถ้ามาเทียบเคียงคุณรู้สึกมันก็ไม่ได้เอาล่ะถึงท่านอาจจะมองเห็นว่ามันจะมีจำนวนคนที่นะได้รับสิทธิ์โดยที่ลูกหลานไปลดหย่อนภาษีด้วยไม่รู้จะมากหรือน้อยก็ตามนะก็เลยคิดว่าถ้าตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยมันจะทำให้จำนวนนาทีนี้ที่13ล้าน2แสนคนเนี่ยมันอาจจะหายไปจำนวนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะ
6: ครับ
5: ท่านอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าเมื่อที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไอ้ 30,000 บาทที่ได้เป็นค่าลดหย่อนแล้วก็รวมกับที่พ่อแม่ได้อีกคนละ300บาทต่อเดือน
6: คร
5: ับปีหนึ่งก็ 3,600 นะบวกกับตัวเลขเฉยๆนะไม่ใช่เงินนะ 30,000 บาทมันก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ 100,000 บาทที่กำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ปีหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาทยังไงมันก็ไม่เกินเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าตัดออกไปได้เลยก็แสดงว่าท่านก็เอาชุดความคิดตรงเนี้ยตอนส่วนหลังเนี่ยไปรวมด้วยก็เลยออกมาแบบยกเลิกไปเลยแต่ถ้าบอกว่ายังไงก็ต้องคงเอาไว้อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณสุดครับ
6: ครับพูดถึงเรื่องนี้อย่างคุณมนตรีฮะก
5: ็
6: จึงมันเรื่องที่คาบเกี่ยวกันอยู่เหมือนกันนะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนี้ในมุมของร้านค้านะครับ
5: ครับ
6: ตอนนี้ร้านค้ากำลังรับสมัครพิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือถ้าเป็นกลุ่มร้านค้าเก่าอ่ะ ไม่มีปัญหาผ่านไปแล้วนะครับ แต่จะมีร้านค้า

0: ร้านค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะในภาพเนี่ยเขามีรายละเอียดเยอะนะจากประกาศของกระทรวงนะฮะแต่หลักการก็คือว่าเขาต้องการที่จะเล็งกลุ่มเป้าหมายร้านค้าเพื่อที่จะช่วยลดภาระประชาชนร้านค้ารายย่อยไม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่บางประเภทเช่นห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่หรือว่าร้านที่ไม่เข้าเงื่อนไขบางกลุ่มพูดง่ายว่ามันมีร้านที่ไม่เข้าขายแต่ว่าไปลงทะเบียนแล้วมีโอกาสที่จะได้เพราะว่า มันไม่เข้ากรอบที่มีการกำหนดออกมานะฮะทางร้านค้าเหล่านี้เนี่ยก็เลยยื่นหนังสือไปที่พาณิชย์จังหวัดบางจังหวัดผมไม่บอกจังหวัดนะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนก็ขอให้พิจารณาร้านค้าที่เขาลง60-40ในกรอบระเบียบที่ชัดเจนที่ทำมานะเพราะสุดมานั้นเดี๋ยววันหนึ่งประชาชนก็ไม่ได้รับจริงร้านค้าย่อยไม่ได้จริงร้านค้าใหญ่กลับไปได้อะไรประมาณนี้นะปรากฏว่ามีหนังสือตอบรับจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเขาก็ชี้แจงมาว่ากระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่นี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตบท้ายนะฮะทางพาณิชย์จังหวัดเขาชี้แจงวันนี้ครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครับอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นการนะไม่ได้อยู่ความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจุดไม่มีอำนาจในการพิจารณาคุณสมบัติอนุมัติหรือแก้ไขสิทธิเข้าถึงการร่วมโครงการดังกล่าวได้แล้วถ้าร้านค้าหรือใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความร่วมโครงการใหม่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับขอให้ติดต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและพิจารณาสิทธิผู้ประกอบการโดยตรงครับคุณติฟังแล้วเป็นไงครับ
1: เข้าผิดช่องนะครับต้องไปช่องที่คลังหรือไม่ก็ตรงดิ่งมาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง
0: แต่ประเด็นก็คือว่าพวกร้านค้าเล็กๆย่อยๆต่างจังหวัดเขาเข้าไม่ถึงไง
1: เข้าไม่ถึงแต่รายใหญ่กว่า
0: แล้วก็คิดว่าร้องไปที่ฝ่ายที่จังหวัดแล้วก็จะถึงฝ่ายที่จังหวัดเขาตอบมาว่าไม่ใช่หน้าที่เขาต้องไปถามด้วยงานโดยตรงก
1: ันไหนบอกว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรนะที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง
0: กันได้ได้ห
1: ม
0: ด One Stop Service
1: แม้ไม่ใช่เป็นเจ้าของโครงการแต่เนื่องจากดูแลในส่วนนี้ก็อาสาที่จะเป็นสะพานเชื่อมส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อย่างนี้จะดูดีกว่าไม่ดีกว่าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวให้ไปยื่นกับหน่วยงานที่ดูแลโครงการโดยตรงก็ไม่รู้ว่าถ้า
0: อันนี้ก็เสนอว่าจริงๆตอนจะพูดแทนร้านเนี่ยร้านค้าย่อยๆที่เขาร่วมเขาก็รู้สึกเนาะเราก็จะไม่มีช่องทางไม่ปากไม่เสียงก็ฝากพิจารณาด้วยแล้วว่าในหลักเกณฑ์ที่ว่ามันก็ต้องพิจารณาตัวจริงเสียงจริงอ่ะเข้าขายจริงอ่ะ
1: คือตอนนี้มันมีปัญหาซ้อนขึ้นมาหลายอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่1มิถุนายนผมฟังนายกสมาคมร้านอาหารทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็ได้รับการร้องเรียนคือคนที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็เกิน 1.8 ล้านอาจจะ2ล้าน2ล้าน2เนี่ยหลุดหมดนะทีนี้เขาก็นายกสมาคมเขาก็มาอธิบายว่าปกติ 1.8 ล้านเนี่ยก็อาจจะมีรายได้โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 ในขณะที่ไอ้เกิน2ล้านขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีรายได้วันละ 10,000 นะนั่นคือยอดขายแต่เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เริ่มใช้1มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหนะไม่ว่าจะ 1.8 หรือ2ล้านขึ้นไปเขาก็อยู่ใกล้ๆกันไงไอ้คนที่1ล้าน8เนี่ยโอ้โหยอดขายพุ่งเลยส่วนไอ้คนที่ยอดขายบอกว่าเคยได้วันละ10,000หายไปครึ่งหนึ่งก็วันนี้อีกไม่กี่วันก็วันที่15เห็นว่าจะรายใหม่จะได้เริ่มวันที่15แต่ผมถามคนรอบข้างแล้วเนี่ยเท่าไหร่เหลือร้อยกว่าบาทแล้วไม่รู้ว่าพอได้สิทธิ์แล้วครึ่งเดือนหลังจะไม่เหลือแล้วไงก็ต้องไปรอ
0: คุณบางทีได้ไปใช้ป่ะ
1: เอาของผมเหลือ152บาทแล้วครับ
0: ผมสารภาพไหมผมคือบอกคุณตีว่าผมไม่ได้ใช้หลายรอบนี้พอดีมีโควต้าเหลือก็ไปใช้อ่ะก็ใช้เสร็จใช้ไม่เป็นคุณตี
1: โอ้นะไปเรียนรู้เรียนรู
2: ้ตัวเรียนรู้ป่ะ

0: อ่ะแต่เรารอไม่ได้แล้วต้องไปแล้ว
1: หมดแล้ว
0: แ
1: ล้วหมดแล้วครับ
0: ขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
10: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
11: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
12: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
11: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
12: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราในวันนี้นะครับก็ปิดบวกขึ้นมา20กว่าจุดเลยนะครับ 20.09 จุดรับความหวังที่จะสามารถรับความหวังที่จะสามารถบรรลุสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้นะครับนั่นคือตลาดบ้านเราในวันนี้ครับวันนี้ปิดไปที่ 1592.41 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 20.09 จุดครับคิดเป็น 1.28% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 67,381.65 ล้านบาทครับวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อนะครับเคลื่อนไหวแดนบวกทั้งวันเลยครับทำจุดสูงสุด 1595.84 จุดและจุดต่ำสุด 1582.26 จุดครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น291หลักทรัพย์ลดลง146หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง224หลักทรัพย์ครับโดย Top 5ในวันนี้นะครับอันดับที่1คือ Delta ครับมูลค่าการซื้อขาย 7,082 ล้านบาทปิดไปที่363บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทอันดับที่2 KBank ครับ 3,673 ล้านบาทปิดไปที่203บาทเพิ่มขึ้นมา5บาท50สตางค์อันดับที่3 Gulf 3,535 ล้านบาทติดไปที่64บาทครับเพิ่มขึ้นมาบาท25สตางค์อันดับที่4 SCB ครับ 3,351 ล้านบาทติดไปที่140บาทเพิ่มขึ้นมา2บาท50สตางค์และอันดับที่5 Advance 3,102.72 ล้านบาทติดไปที่366บาทเพิ่มขึ้นมา7บาทนะครับมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับวันนี้อยู่ในรายการอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับคุณเจริญเอี่ยมพันธนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KGX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
2: ครับเมื่อวานคุยกันนักวิเคราะห์เหมือนวันนี้ดูเหมือนจะพักรอดูจังหวะนะครับแต่ขึ้นมา20กว่าจุดในวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
3: ต้องบอกเพราะว่าจริงๆตลาดช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ามาจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวชี้นำนะฮะนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือประเด็นที่คุณวรินทร์กะคือพลานที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการเซ็นลงนามเรื่องของการสันติภาพระหว่างเขากับทางอเมริกาทางอิหร่านนะครับนะที่บอกเร็วสุดภายในสัปดาห์นี้นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะนี่คือตามข่าวนะครับนะหลังจากหุ้นเอเชียนี้ก็เลยรีบาวด์นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็อย่างคือหุ้นกลุ่มเทคมันมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับนะแล้วก็ด้วยกระแสหนึ่งพออีกกระแสนึงก็คือประเด็นพอมีการพูดว่าจะมีการลงนามปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวบอนด์ยูอเมริกากับทางตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันดรอปลงมาทันทีนะครับนะคือง่ายๆคือวันไหวไปกับตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเนี่ยแต่แน่นอนพอบอนด์ยูดรอปลงปุ๊บเนี่ยมันเป็นแรงลดแรงกดดันลดดันจากตลาดเพราะว่ามันทำให้เรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยอาจจะมีโอกาสลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยเงินมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นการสนับสนุนตลาดให้มันมีโอกาสฟื้นตัวได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเงินจะเข้าไปทางนั้นหรือไม่หรือยังไงนะครับแต่เพิ่มว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะมีการประชุมอยู่นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของ BOJ นะครับซึ่งตอนนี้เองเขาเริ่มมีการคาดกันว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ญี่ปุ่นจะต่างคนอื่นนิดนึงนะเพราะเขาดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นของอเมริกาคือทางเฟดซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะว่าในเควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นรายเฟดคนใหม่เนี่ยแล้วก็จะมีการจัดประชุมรอบแรกของเขาเนี่ยครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาอะไรออกมาดอกเบี้ยจะลงไหมหรือว่าจะขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้ออเมริกาขึ้นนะครับนั้นมันมีคำถามระเกณฑ์อยู่เนี่ยแต่แน่นอนเอาประเด็นใกล้ตัวก่อนคือราคาน้ำมันกับบอลอยู่บนดอกเนี่ยคนก็เลยเอาจุดนี้เป็นจุดบวกก่อนแล้วก็เลยลากกันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยและประเด็นของบ้านเราภายในเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรนะภายในจะเหมือนเดิมนะครับยังค่อนข้างจะไม่มีใจใหม่แต่เรามีแรงกดดันจากเรื่องต่างชาติเขาขายมาก่อนหน้า6วันติดนะครับเนี่ยแต่เพิ่มว่าวันนี้ถ้าดูทรงเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เขาซึ่งออกมาจริงแล้วเขาก็ซื้อเยอะนะครับเพราะว่าหุ้นตัวใหญ่มันฟื้นตัวนะครับคือพูดง่ายคือบ้านเราแม้ไม่มีกระจายในใหม่เนี่ยแต่แรงซื้อมันกลับเขาดูหุ้นตัวใหญ่ได้ค่อนข้างจะเร็วนั่นแสดงเห็นว่าต่างหุ้นมันรอเชิงอยู่แล้วมันก็รออะไรมาชี้นำนะครับนะเพราะวันนี้เดลต้าเองก็ไม่ได้บวกแรงนะครับบวกเป็นแค่5บาทเองก็ละ5จุดเท่านั้นเองนั้นตลาดบวกไปถึง20จุดเนี่ยเพราะว่ามีหุ้นตัวอื่นเช่นพวกกราฟฟื้นตัวพวกแอดวานเอโอทีนะแล้วก็กลุ่มแบงค์นะครับซึ่งแบงค์ตัวใหญ่นะขึ้นมาหลายตัวทีเดียวนะครับเนี่ยแต่ถ้ามีอากาศคนที่เล่นตามเทรดแบบนี้ก็เรียกว่าเซนติเมนต์เป็นเชิงบวกมันก็ชวนคนซื้อหุ้นตามนะครับก็เลยเรียกว่าเฮโลเข้ามาใหม่แต่บลูมก็เลยกลับมาเกือบ70,000ล้านนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ต่างหุ้นวันนี้มันก็เลยกระโดดขึ้นมาแล้วก็มาได้ค่อนข้างจะดูเฟิร์มหน่อยแล้วก็มีแนวโน้มที่ความหวังของนักทุนบ้านเราคือจ ลับไปว่าที่1,600จุดอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ครับเปิดมาสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงครับถ้าอย่างนั้น
3: คือจริงๆโลกสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อหุ้นมุมตั้งตลาดแบบนี้มันน่าจะว่ากันต่อแต่ต้องดูก่อนนะว่าเสาร์ที่นี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไม่ใช่ว่าเสาร์ที่นี้อเมริกากับอิหร่านเขาว่ากันต่ออะไรเงี้ยยิงกันต่อเนี่ยมันก็ไม่ดีนะฮะนะครับมันก็ไม่ได้มองอีกแบบนึงถ้าเสาร์ที่นี้มันไม่มีที่มันถ้ามันไม่มีคืบหน้าแต่ให้มันหยุดนิ่งไว้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นใจบวกตลาดในช่วงหนุนจันทร์หนุนอังคารนะครับเนี่ยแต่เพื่อว่าจันทร์อังคารเนี่ยเราอาจจะขยับตัวได้ไม่เท่าแรงจะเหมือนก็เล่นแบบประคองตัวเพราะว่าไปรอดูเฟดเป็นพุทธนะครับนั้นมันจะคือตามท่าแบบนี้มันเหมือนกับมันจะรอดูก่อนว่าอะไรชัดเจนอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยมุมนำที่เป็นบวกเนี่ยมันอาจทำให้หุ้นมีการเทรดกันอยู่บ้างในการเทรดประสาประคองตัวไปนะครับ
2: อืมครับกลยุทธ์ในการลงทุนสัปดาห์หน้าเหรอครับในบรรยากาศแบบนี้นี่น่าจะยังไงดี
3: เราต้องบอกว่าเราเล่นแบบเทปตัวก็ต้องบอกลงซื้อขึ้นขายไปก่อนนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เราพูดไปเนี่ยในความจริงเนี่ยไม่มีใครรู้คำตอบนะว่าสุดท้ายเป็นไงแน
2: ่ครับ
3: จนกว่าจะเห็นผลมาจริงๆนะครับถ้าเห็นถ้าเป็นปัจจัยบวกคือสุดท้ายก็ลงนานแต่ได้จริงปุ๊บเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้เยอะกว่านี้นะครับเนี่ยผมก็เชื่อหุ้นมีโอกาสไปได้เลยนะ1650แล้วก็ว่าไปนะครับเนี่ยแต่ขนาดคือถ้าเนี่ยไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเล่นแบบนี้คือกระแสบวกมาก็เฮกระแสลบมาก็ทิ้งลงมาใหม่อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเซฟตัวคือลงซื้อขายไปก่อนนะครับ
2: ครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณเจริญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมครับให้คำแนะนำกับนักลงทุนของเราในสัปดาห์หน้านะครับที่ยังคงต้องติดตามการคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับคือตลาดวันนี้เนี่ยนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดีครับก็มาจากความคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านหลังจากที่เมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นอาจจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพเร็วๆนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นฟื้นตัวขึ้นมาแรงนะทางรัฐมนตรีของอิหร่านจะออกมาปฏิเสธเรื่องข้อตกลงนี้ก็ตามนะครับว่าเป็นการมโนฝ่ายเดียวของทางฝั่งทรัมป์นอกจากนี้นะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านครอบคลุมถึงการที่อิหร่านนั้นจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลงแรงหนุนสินทรัพย์อื่นๆฟื้นตัวนอกจากนี้นะครับลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นอาจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับโดยการปรับตัวขึ้นในวันนี้นั้นกระจายกลุ่มครับโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวและธนาคารนะครับแนวโน้มสัปดาห์หน้านั้นก็คาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ครับเนื่องจากตลาดนั้นยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามการประชุมเฟดซึ่งคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยแต่ตลาดรอติดตามท่าทีประธานเฟดคนใหม่ครับว่าจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรซึ่งจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนั้นก็อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงนะครับมาดูตัวเลขที่บรรดานักวิเคราะห์มองแนวรับแนวต้านรวมๆกันหลายๆค่ายแล้วก็เฉลี่ยดูนะครับก็จะอยู่ในเรนจ์1,570-1,630สกรูปุ่นเจริญให้มากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับแนวต้านก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับภูมิภาคในวันนี้นะครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคกันหน่อยวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ปิดบวกยกแผงเลยครับวันนี้นะครับปิดบวกเกือบทุกตลาดครับหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางจากรายงานที่ระบุว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับโดยร่างบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นนั้นมีเงื่อนไขให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซขึ้นอีกครั้งหนึ่งและสหรัฐนั้นผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันส่งผลให้แรงซื้อนั้นกลับเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะครับนำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับนิเคปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งครับหลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางขณะที่ตลาดนั้นยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐครับที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับนิเคนั้นปิดไปที่ 66,020.04 จุดนะครับพุ่งขึ้น 1,802.77 จุดคิดเป็น 2.81% ครับ ตลาดหุ้นจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นทั่วโลกหลังความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทางการจีนครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,031.51 จุดเพิ่มขึ้นมา 44.50 จุดคิดเป็น 1.12% นะครับหางเสงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเกือบ 2% ครับตามทิศทางตลาดหุ้นโลกหลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกจากนี้นะครับแรงซื้อยังไหลเข้าสู่หุ้นเทคโนโลยีและหุ้นจีนขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกงครับหางเสงปิดไปที่ 24,718.10 จุดเพิ่มขึ้นมา 468.81 จุดคิดเป็น 1.93% ครับคอสปีเกาหลีใต้พุ่งขึ้นกว่า 4% นะครับนำตลาดเอเชียจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มส่งออกหลังจากที่นักลงทุนนั้นกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งจากความหวังว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นจะคลี่คลายลงนอกจากนี้นะครับบรรยากาศการลงทุนนั้นยังได้รับแรงหนุนจากการเตรียมเข้าซื้อขายวันแรกของ SpaceX ซึ่งเป็น IPO หรือว่า Initial Public Offering ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,123.62 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 359.67 จุดคิดเป็น 4.63% นะครับนี่เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ใน cnbc.com นะครับสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้ครับเรามาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในต่างประเทศนะครับจีนจับกุมนักวิชาการสหรัฐผู้เชี่ยวชาญเมียนมาต้องสงสัยพัวพันกับคดีจารกรรมข้อมูลนะครับซึ่งเป็นในข่าวที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับโดยกระทรวงต่างประเทศของทางสหรัฐอเมริกานะครับได้ยืนยันการควบคุมตัวมินซินครับนักวิชาการชาวอเมริกันและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านเมียนมาโดยระบุนะครับว่าถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมและการกระทำที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติของจีนครับขณะที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าวนะครับลินเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่าอูลินซินถูกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควบคุมตัวทางอาญาตามกฎหมายครับเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจารกรรมข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาตินะครับในขณะที่ชาวอัลเบเนียประท้วงเมกาโปรเจกต์ลูกเขยทรัมป์ 1.5 แสนล้านหวั่นทำลายธรรมชาตินะครับโปรเจกต์ของอีวานกาและเจเร็ดบุชเชอร์ชาวอัลเบเนียหลายหมื่นคนครับออกมาชุมนุมที่กรุงติรานาซึ่งคือเมืองหลวงของอัลเบเนียนะครับต่อต้านโครงการรีสอร์ทหรูมูลค่ากว่า 4,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1.5 แสนล้านบาทที่เชื่อมโยงกับอีวานกาทรัมป์ลูกสาวของทรัมป์และเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดยผู้ประท้วงเนี่ยกังวลว่าโครงการเนี่ยจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลครีเอติกเอฟขอไปครับเอเจเรติกนะครับและพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญของประเทศพร้อมกับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับโครงการรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวเนี่ยเป็นแนวคิดของเจเร็ดคุชเนอร์และอีวานกาทรัมป์ที่รู้สึกประทับใจในอัลเบเนียระหว่างล่องเรือยาตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยแผนการพัฒนาเนี่ยนอกจากโรงแรมหรูแล้วเนี่ยยังตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนโฉมเกาะซะซานเกาะร้างซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานทัพทหารลับในยุคคอมมิวนิสต์ให้กลายเป็นเดสติเนชันระดับโลกเลยนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงและนักอนุรักษ์ก็ชี้ว่าพื้นที่ก่อสร้างนั้นอยู่ในเขตชุ่มน้ำที่มีความสำคัญอย่างมากครับเนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกฟลามิงโกแมวน้ำและจุดวางไข่ของเต่าทะเลครับซึ่งหากโครงการเดินหน้านั้นจะทำลายธรรมชาติรอบลากูนอย่างถาวรนะครับผู้ประท้วงรายหนึ่งเนี่ยบอกว่าโครงการที่ชแวนักนั้นจะทำลายธรรมชาติของเรามันถูกสร้างบนที่ดินคุ้มครองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะบั่นทอนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระยะยาวของประเทศเรานะครับซึ่งระหว่างการเดินขบวนล่าสุดนั้นกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้เคลื่อนขบวนไปยังอาคารที่ทำการของรัฐบาลบนถนนสายหลักของเมืองหลวง ถือป้ายข้อความขนาดใหญ่ระบุนะครับว่าอัลเบเนียนั้นไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็พากันตะโกนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาลาออกจากตำแหน่งนะครับบรรยากาศของการประท้วงนั้นก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดครับนักวิชาการและคนรุ่นใหม่ระบุว่าความอดทนของประชาชนสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรามาเนี่ยมาบริหารประเทศตั้งแต่ปี2013แต่กลับไม่สามารถขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่สะพัดหรือพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานเช่นระบบสาธารณสุขให้มันดีขึ้นได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการประท้วงดังกล่าวยังทวีความรุนแรงจากการที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยประชาชนเพิ่งจะลุกฮือขับไล่รองนายกรัฐมนตรีเบลินดาบาลูกูจนทำให้เธอนั้นถูกปลดจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาพัวพันการทุจริตนะครับส่งผลให้ความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลนั้นพุ่งสูงถึงขีดสุดเลยนะครับความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จุดชนวนความขัดแย้งในประเทศเท่านั้นนะครับแต่ยังนำไปสู่การส่งสัญญาณเตือนจากสหภาพยุโรปที่ระบุนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบและทำให้กระบวนการพิจารณาอัลเบเนียเข้าเป็นสมาชิก EU ล่าช้าออกไปซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของนายกรัฐมนตรีรามานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายกรัฐมนตรีเอดีรามานั้นก็ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สอย่างชัดเจนเลยบอกว่าโครงการนี้จะยังคงดำเนินต่อไปและจะเสร็จสิ้นอย่างรับผิดชอบนะครับพร้อมกับปฏิเสธความกังวลของกลุ่มผู้ประท้วงโดยบอกว่าโครงการนั้นยังอยู่ในขั้นตอนและไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับรามานี่ยังอ้างว่ารัฐบาลมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดปัญหาการทุจริตโดยบอกว่าการตั้งสำนักงานในการพิเศษที่ได้ไปเปิดสอบสวนคดีช่อโกงระดับชาติหลายคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่สำหรับกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยมองว่านี่คือมหากาพย์ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มทุนต่างชาติที่ไร้ความโปร่งใสซึ่งประชาชนจะไม่ยอมทนอีกต่อไปนะครับคืออัลเบเนียล่าสุดกับโปรเจกต์ของเจเร็ดคูชเนอร์นะครับจีนเตือนภัยหน่วยข่าวกรองต่างชาติส่งเต่าและปลาสายลับติดเซ็นเซอร์เจาะข้อมูลทางทะเลครับนี่เป็นความไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนออกมาเผยนะครับว่าหน่วยข่าวกรองต่างชาติเนี่ยกำลังใช้เทคโนโลยีสอดแนมรูปแบบใหม่ครับทั้งทุ่นตรวจจับอัจฉริยะสัตว์ทะเลติดเซ็นเซอร์อย่างเช่นเต่าและปลาเรื่องร่อนพลังงานคลื่นและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเรือสินค้าเพื่อจะเก็บข้อมูลทางทะเลที่มีความอ่อนไหวของจีนนะครับโดยระบุว่าอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงด้านอธิปไตยการทหารและเศรษฐกิจของประเทศนะครับบทความที่มีการเผยแพร่การผ่านบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงของรัฐบาลจีนภายใต้หัวข้อที่ว่าภายใต้สีน้ำเงินครามอันลึกล้ำกระแสน้ำเชี่ยวกรากกำลังก่อตัวครับก็ได้เปิดเผยรายละเอียดอุปกรณ์จารกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกตรวจพบในน้ำของจีนนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจพบสัตว์ทะเลมีชีวิตขนาดค่อนข้างใหญ่ในบางพื้นที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไว้บนตัวจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเต่าสายลับเป็นสไปเทอร์เทิลนะครับแล้วก็เป็นปลาสายลับโดยสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะว่ายน้ำไปในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ละเอียดอ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำความเค็มทิศทางของกระแสน้ำจากนั้นเนี่ยจะส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังเครือข่ายต่างประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านระบบดาวเทียมเพื่อนำไปสร้างเป็นแผนที่ใต้น้ำสำหรับหาจุดอ่อนในระบบป้องกันชายฝั่งของจีนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการค้นพบทุ่นตรวจวัดมหาสมุทรทรงกลมซึ่งถูกปล่อยโดยสถาบันวิจัยทางทะเลแห่งหนึ่งของต่างประเทศครับด้านบนเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศส่วนด้านล่างทิ้งโซ่สมอเพื่อยึดตำแหน่งและมีการติดตั้งชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นเสียงความแม่นยำสูงทำให้สามารถดักรับข้อมูลคลื่นเสียงรอบข้างและบันทึกอัตลักษณ์ของเสียงของเรือดำน้ำจีนได้แบบเรียลไทม์ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งยังตรวจพบอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานคลื่นและโซลาร์เซลล์ที่ถูกส่งเข้ามาโดยกลุ่มต่างชาติซึ่งติดตั้งระบบระบุพิกัดและอุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุทำให้สามารถรับคำสั่งจากดาวเทียมและส่งข้อมูลกิจกรรมของเรือรบรวมถึงสภาพแวดล้อมทางทหารในทะเลเนี่ยกลับไปได้ทันทีนะครับนอกจากอุปกรณ์ในทะเลแล้วเนี่ยกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนยังเปิดโปงพฤติกรรมของบริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งที่พยายามเสนอขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งบนเรือรุ่นใหม่ให้กับเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์โดยอ้างว่าเป็นบริการเสริม สำหรับการเดินเรือทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงอุปกรณ์ดังกล่าวคือเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองหลากรูปแบบนะครับที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆภายในท่าเรือได้แบบเรียลไทม์พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศและการนำทางเนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อแอบสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางทะเลของตนเองนะครับกระทรวงก็เลยย้ำนะครับว่าข้อมูลทางทะเลที่ละเอียดอ่อนเช่นการเคลื่อนตัวของกระแสน้ำลักษณะอุณหภูมิน้ำการกระจายตัวของความร้อนและภูมิประเทศของท้องทะเลหากถูกหน่วยงานจารกรรมต่างชาติขโมยไปเนี่ยจะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงทางทหารและอธิปไตยของจีนครับแม้ว่าในแถลงการของทางการจีนจะไม่ได้ระบุชื่อประเทศอย่างเจาะจงแต่ก็เป็นที่เข้าใจตรงกันในหมู่นักวิเคราะห์ว่าเป็นการพาดพิงถึงกลุ่มประเทศคู่แข่งในซีกโลกตะวันตกทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันออกมากล่าวหาเรื่องการจารกรรมข้อมูลมาตลอดนะครับต้นเดือนพฤษภาคมต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพันธมิตรข่าวกรอง Five Eyes ดวงตา5ดวงนะครับ Five Eyes ซึ่งก็ประกอบไปด้วยสหรัฐสหราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพิ่งจะออกมาเตือนว่าสายลับจีนเนี่ยกำลังใช้แพลตฟอร์มจัดหางานออนไลน์เพื่อแฝงตัวและล่อลวงเอาข้อมูลลับจากบุคคลในแวดวงความมั่นคงขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมาทางการจีนเองก็เคยเตือนเจ้าหน้าที่รัฐให้ระวังแผนการน้ำพึ่งพระจันทร์หรือการใช้เสน่ห์ของสายลับสาวต่างชาติเนี่ยมาล่อลวงเอาความลับของรัฐไปเช่นเดียวกันนะครับฮันนีมูนทั้งนี้นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนนั้นระบุนะครับว่าความมั่นคงทางทะเลเป็นส่วนประกอบสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติและต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนครับโดยได้ประกาศเตือนให้ชาวประมงและผู้ประกอบการเดินเรือระมัดระวังการร่วมมือทางธุรกิจที่น่าสงสัยหากพบทุ่มหรืออุปกรณ์ที่ผิดปกติในทะเลให้รีบรายงานเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมทั้งกำชับเจ้าของเรือไม่ให้ซื้อหรือติดตั้งอุปกรณ์บริการทางทะเลที่ไม่มีแหล่งน้ำขอไปครับที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดโดยเด็ดขาดเลยนะครับโหลำระเบิดนะครับสไปเชอร์โชว์ผมนี่มันอย่างกับพล็อตหนังเลยนะครับติดเข้าไปในตัวเต่าแล้วก็ตัวปลานะครับศาลฎีกาสหรัฐสั่งระงับประหารชีวิตด้วยก๊าซไนโตรเจนในรัฐอลาบามาชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญนะครับนี่เป็นเรื่องโดเมสติกของทางอเมริกานะครับศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก30ปีอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลครับที่ส่งโดรนรุกรานเกาหลีเหนือก่อนที่จะประกาศมาร์ชัลลอศาลกลางกรุงโซลพิจารณาจำคุกอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลเป็นเวลา30ปีนะครับในความผิดฐานสั่งการให้ส่งโดรนเข้าไปยังเกาหลีเหนือเพื่อจงใจยั่วยุและเพิ่มความตึงเครียดบริเวณชายแดนหวังใช้เป็นข้ออ้างในการประกาศใช้กฎเอกาศึกหรือ Martial Law เมื่อเดือนธันวาคม2024นะครับโดยศาลเนี่ยรับฟังพยานหลักฐานแล้วก็ชี้ว่ายุนเนี่ยได้มีการสั่งการปฏิบัติการโดรนดังกล่าวในเดือนตุลาคม2024ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยั่วยุรัฐบาลเกาหลีเหนือและตั้งใจจะนำความตึงเครียดระหว่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างเร่งด่วนในการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ3ธันวาคม2024ก่อนหน้านี้นะครับในวันประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนายยุนก็อ้างว่าตนเองเนี่ยกำลังปกป้องประเทศจากกองกำลังต่อต้านรัฐที่ฝักใฝ่เกาหลีเหนือแต่ในเวลาต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์ชัดครับว่าการตัดสินใจของเขานั้นถูกขับเคลื่อนด้วยปัญหาความระส่ำระสายทางการเมืองภายในประเทศจนนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนและทำให้เขาต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในที่สุดก่อนจะถูกรัฐสภาลงมติถอดถอนและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนอกจากตัวอดีตประธานาธิบดีแล้วเนี่ยศาลยังได้ตัดสินจำคุกผู้ร่วมกระบวนการในปฏิบัติการครั้งนี้อีกหลายรายนะครับก็มีทั้งอดีตรัฐมนตรีกลาโหมก็ถูกไป30ปีเหมือนกันนะครับในข้อหากบฏและใช้อำนาจมิชอบนะครับนายคิมยงฮยอนซึ่งก็เป็นโทษที่สูงกว่าคำร้องของอัยการพิเศษที่เสนอไว้ที่25ปีนะครับส่วนนายยออินฮยองอดีตผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองทหารถูกตัดสินจำคุก15ปีขณะที่คิมยงแดอดีตผู้บัญชาการเปลือยปฏิบัติการโดรนถูกตัดสินจำคุก3ปีแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา5ปีนะครับแม้ว่าทั้ง2ประเทศนะครับเกาหลีเหนือใต้เนี่ยจะใช้บอลลูนโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะที่เป็นการตอบโต้ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับที่เกาหลีเหนือมักจะส่งบอลลูนขยะหลายร้อยลูกข้ามพรมแดนมายังฝั่งใต้ตลอด2024ซึ่งภายในก็บรรจุสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยนะครับแม้ว่าทั้ง2ประเทศนั้นจะใช้บอลลูนโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะนี้มาตั้งแต่ยุคสงครามเกาหลีแต่ สถานการณ์มันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในปี2024ครับเมื่อเกาหลีเหนือนั้นออกมากล่าวหาว่าเกาหลีใต้ส่งโดรนบินเข้าไปโปรยใบปลิวต่อต้านระบบการปกครองถึงใจกลางกรุงเปียงยางนะครับซึ่งเกาหลีเหนือนั้นขู่ว่าอาจจะนำไปสู่สงครามได้ด้วยคำตัดสินของศาลในวันศุกร์ระบุชัดเจนครับว่ายุนคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการส่งโดรนเหล่านั้นโดยคาดหวังจะให้เกาหลีเหนือโจมตีตอบโต้กลับมาเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับคำตัดสินจำคุก30ปีในคดีโดรนนี้นับเป็นโทษทันล่าสุดของยุนซอกโยซึ่งปัจจุบันก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับและยังต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีอีกหลายข้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการประกาศกฎอัยการศึกที่ล้มเหลวกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายุนเพิ่งถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาเป็นผู้นำการก่อกบฏหรือว่า insurrection ซึ่งขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์นอกจากนี้นะครับยังถูกตัดสินจำคุกแยกอีก5ปีในข้อหาใช้อำนาจมิชอบและขัดขวางการเข้าจับกลุ่มตนเองนะครับความพยายามประกาศกฎอัยการศึกของยุนรวมถึงการประท้วงที่ตามมานั้นได้สร้างความปั่นป่วนและสุญญากาศทางการเมืองในเกาหลีใต้อยู่หลายเดือนจนกระทั่งไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าอีแจมยองจากพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายสถาบันเดิมคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดและก้าวขึ้นมานำพาประเทศในปัจจุบันนะวันนี้อาจารย์สมชายอยากจะพาเรามาดูเรื่องของความขัดแย้งระหว่างจีนกับ EU นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่นึงครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
8: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนกว่าตาดู headlines ของแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจบ้านเราเร็วๆนะครับก่อนที่วันนี้ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับเราจะพูดคุยกับอาจารย์สมชายพัฒนาพิวัฒน์ความขัดแย้งจีนกับ EU นะครับ AIS ร่วมถวายความอาลัยเสริมโครงข่าย 5G 4G ฟรี Wi-Fi พร้อมจุดชาร์จแบตและน้ำดื่มนะครับสันเพชรตรวจท่าเรือระนองประตูการค้าอันดามันเชื่อมเอเชียใต้และ BIMSTEC นะครับ BIMSTEC ก็คือบังกลาเทศ อินเดียเมียนมาและศรีลังกาไทยแลนด์นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเขาก็เติมเนปาลกับภูฏานเข้าไปนะครับเลยเป็นตัวย่อของประเทศไม่ได้นะครับแสนสิริพวงจุฬา done waste to worthเปลี่ยนขยะเหลือใช้สู่ผลงานดีไซน์รักโลกรักแบบที่มีสรศรีกรันนะครับมหิดลจุฬาเชียงใหม่พลิกโฉมอุดมศึกษาไทยเริ่มนิสิตนักศึกษาเรียนร่วม MC Square Gen Ed Ed ที่ย่อมาจาก Education นะครับ Beyond Boundaries เกษตรตั้งทีมพระพิรุณเข้มตรวจเข้มด่านชายแดนปราบทุเรียนและสินค้าเกษตรเถื่อนนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องที่คุณสุภจีไฟเขียว2มาตรการ5โครงการจ่าย 10,000 ล้านจัดการกับข้าวเปลือก11ล้านตันรักษาเสถียรภาพของราคานะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับแต่เราจะกลับไปที่จีนกับ EU กันต่อนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณบาลินครับ
8: ครับอาจารย์บอกว่าอยากคุยเรื่องจีนกับ EU ขัดแย้งกันขัดแย้งกันในเรื่องไหนครับอาจารย์ปมไหนครับ
9: คืออย่างนี้ครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะครับของซัมมิตของ EUการคุยกันจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจีนแต่จะมีการพูดเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับจีนจริงๆจะมีการคุยกันเรื่องของความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วจีนกับ EU จะมีการประชุม2ระดับนะครับในเรื่องของการค้าเนี่ยระดับหนึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีกับระดับหนึ่งเป็นระดับของรองเลขาธิการแต่ปรากฏว่าจีนขอแคนเซิลในเรียกว่าตอนใกล้ๆเลยซึ่งการที่คันเซอร์ในลักษณะนี้นั้นมักจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าเฮ้ยผมไม่แฮปปี้กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในส่วนนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าอเมริกาเองก็สร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับสหภาพยุโรปและจีนกับทุกประเทศเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็สร้างแรงกดดันที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยหันมาคบค้ากับประเทศอื่นและหนึ่งในประเทศที่จะต้องคบค้าก็คือประเทศจีนจีนเองก็ต้องอะไรครับหาทางมาคบค้ากับสหภาพยุโรปครอบเป็นประเทศพูดง่ายเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับในกรณีของจีนนี่แน่นอนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางด้านของสหภาพยุโรปในทางเศรษฐกิจก็ถือว่ามีบทบาทมากนะครับเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ก็รู้เลยครับว่าจะต้องอะไรครับหาทางมามีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อที่จะลดแรงกระทบจากเรื่องของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าปัญหาจีนกับทางด้านยุโรปนั้นแม้ว่าจะพยายามหาทางที่จะมาประนีประนอม engage กันแต่ในตัวมันเองมันก็มีประเด็นปัญหาที่เป็นตัวที่ทำให้เป็นอุปสรรคปัญหาแรกก็คือทางด้านของอะไรครับมีอยู่นั่นก็มีความเห็นเหมือนกับอเมริกาในด้านหนึ่งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพยายามป้องกันเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อไม่ได้เข้าไปสู่ในด้านของจีนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินมาตรการคู่กันตั้งแต่สมัยของไบเดนและกับอันที่หนึ่งครับกับอันที่สองก็คือ EU นั้นมีลักษณะที่เสียเปรียบจีนดุลการค้าของ EU ขาดดุลทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่ครับพอขาดถึงทุกวันละ 1,000 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายเสียดุลการค้ากับจีนเยอะและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสินค้าหลายอย่างเนี่ยอะไรครับมันไม่มีทางที่จะมาแข่งกับจีนได้โดยเฉพาะเรื่องรถยนต์หรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้น EU ก็มีความรู้สึกว่าต้องมีการหาทางที่จะแก้ไขกับที่3นะครับจีนเองก็เป็นประเทศนะครับที่พูดง่ายไม่ใช่จะอยู่ในระบบตลาดที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในเชิงนี้จีนเองก็ถูกมองว่ามีการดำเนินมาตรการในลักษณะที่ไม่เขาเรียกว่า unfair trade การค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นประเทศที่พูดง่ายสังคมนิยมนำทางด้านทุนนิยมเพราะฉะนั้นนี้ในลักษณะหนึ่งก็คือตั้งแต่สมัยเข้าเป็นสมาชิกของ WTO วงการค้าโลกจีนเองตั้ง2001ก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็น market economy อันนี้ก็เป็นส่วนที่3ส่วนที่4นะครับก็คือทางด้านจีนเองนะครับก็มีมาตรการในการป้องกันภัยตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในการตอบโต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้านของเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่จากอีกส่วนนึงก็คือว่าจีนเองนั้นเนื่องจากว่าความสามารถในการแข่งขันสูงผลิตสินค้าต้นทุนถูกล้นตลาดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มากระทบกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีสหภาพยุโรปจึงทำไงครับก็หาทางที่จะแก้ไขนะครับในลักษณะที่เรียกว่า imbalance ทีนี้ที่น่าตลกก็คือว่าในการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะครับถ้าเป็นทางการจะไม่มีเรื่องของทางด้านจีนอยู่ในนั้นเพราะว่าพูดเรื่องเกี่ยวกับ competitiveness การแข่งขันและเรื่องอื่นแต่เอาเข้าจริงๆนั้นมันมีเรื่องจีนเข้ามาอยู่ในนี้เพียงแต่ว่าในอะเจนดาจะไม่ได้เขียนเรื่องจีนเลยเขียนพูดในทางนองว่าแก้ปัญหาการขาดดุลทางด้านอะไรครับดุลยภาพ imbalance ทางประธานของEU นะครับก็เป็นบรัสเซลส์ก็พูดตลกๆคุณกลัวจีนไม่กระทั่งไม่กล้าเอ่ยชื่อเป็นจีนด้วยซ้ำพูดเป็นด้านของ imbalanceด้านนึงจะต้องการเล่นงานอีกด้านนึงก็คือเกรงเกรงอยู่ทีนี้ถามว่าทำไมเกิดความขัดแย้งและเกิดอะไรขึ้นอันแรกเลยจีนเองกำลังล็อบบี้ประเทศนะฮะไอยูเนี่ยไอยูกำลังออกกฎหมายฉบับหนึ่งเขาเรียกว่า Industrial Accelerated Act ครับ Industrial Accelerated Accelerated จะทำให้เร่งมากขึ้นกฎหมายฉบับนี้นะครับจะมีการนะครับเล่นงานกฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการtake over ตัวง่ายป้องกันบริษัทใน EU เนี่ยถูก take over แล้วซึ่งแน่นอนส่วนนี้ที่หมายถึงจีนเข้าไป take over และกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะมีลักษณะหนึ่งที่ทำให้ทางด้านอะไรครับมี restriction ข้อจำกัดในการส่งออกสินค้าของทางด้านของ EU นะครับในลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องสอง EU ก็มีกฎหมายฉบับนึงที่ออกมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์นะครับในกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของไอ้ตัวไซเบอร์นะฮะคือดูแลผู้ใดดูหัวเว่ยนะครับในง่ายไหนครับมีการป้องกันเรื่องของประเทศจีนสินค้าเข้าไปครอบงำในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการจัดซื้อและมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับออกมาในลักษณะที่ป้องกันการจัดซื้อจากต่างประเทศอันนี้ก็มุ่งที่จะเป็นด้านของจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือจะมีการออกกฎหมาย regulation ในลักษณะที่ทำให้การลงทุนนะครับของจีนเนี่ยนะในยุโรปเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกยากลำบากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือจะต้องหาทางแก้ไขบอกว่าจีนเองต้องแก้ไขเรื่องของดุลการค้าที่เขาเสียดุลซึ่งอันนี้ถือว่ามันไม่แฟร์แล้วก็ในขณะนี้ก็กำลังมีการสอบสวนหลายตัวฮะที่เกี่ยวข้องสินค้าจีนในเรื่องของดัมปิ้งดัมปิ้งก็คือการทุบตลาดนะครับเรื่องการเตรียมอยู่ทั้งหลายรายเงินก็จะเป็นมาตรการ5-6มาตรการที่จีนไม่พอใจเพิ่งจีนก็ใช้วิธีไหนข้อแรกเลยพยายามใช้ล็อบบี้27ประเทศจะประชุมกันถ้าจะล็อบบี้ไม่ให้ออกมาจะไม่มีมาตรการที่ออกมาได้นะครับป้องกันมาตรการที่ออกมาด้วยการล็อบบี้บางประเทศคำที่2จีนเองนะครับก็มีการกำหนดมาตรการในการต่อสู้ออกกฎหมายในลักษณะที่มีการควบคุมการลงทุนในต่างประเทศนะครับการลงทุนต่างประเทศของจีนเพราะฉะนั้นในกรณีก็มีการกำหนดเลยว่าการลงทุนในต่างประเทศจีนนั้นจะป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีของจีนไหลออกไปยังนอกประเทศอันนี้ส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันก็มีการออกมาตรการการลงทุนในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกันเลยต่างประเทศเป็นมาตรการตอบโต้ถ้าหากว่าการลงทุนต่างประเทศนั้นถูกประเทศที่เข้าไปลงทุนเนี่ยมีการกีดกันจีนเองก็จะมีมาตรการตอบโต้ที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จีนกำลังป้องกันอีกส่วนหนึ่งจีนเองก็มีการดำเนินมาตรการเครื่องอีโคซิสเต็มระบบนะครับที่คนจะมาลงทุนซึ่งอันนี้ทั้งอเมริกาทั้ง ทางสหภาพยุโรปไม่พอใจคือการจะเข้ามาลงทุนในจีนเนี่ยจะค่อนข้างมีกฎระเบียบออกมาเยอะแยะซึ่งทำให้การลงทุนนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาลงทุนนี้ยากมากอันนี้และนอกจากนั้นจะไม่ออกกฎอันหนึ่งชื่อ834กับ835ถ้าจำไม่ผิดนะครับกฎระเบียบ834กับ835เนี่ยเป็นการออกกฎระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับดำเนินมาตรการในการบล็อกเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชนนะครับซัพพลายเชนของจีนเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเป็นการป้องกันตัวแต่ลักษณะหนึ่งค่อนพูดง่ายๆ EU กับที่เองกับจีนนั่นแม้ว่าสภาพแวดล้อมของภูมิรัฐศาสตร์จะบังคับให้สองประเทศเนี่ยจำเป็นต้องหาคันและพยายามที่จะอะไรครับหาทางที่จะเชื่อมโยงแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่จะทำให้ engagement เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลที่ทำให้จีนเนี่ยฮะไม่พอใจนะครับปรับขอยกเลิกการประชุม2ระดับทั้งที่จะมีการประชุมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงความไม่พอใจจีนแต่จีนเองก็บอกชัดจะไม่มีสงครามการค้าของจีนกับทางด้านสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปก็นะครับไม่กล้าที่จะเรียกว่าพูดออกมาชัดๆเป็นสงครามการค้าเพียงแต่บอกว่าให้ที่เลื่อนไปเนี่ยเป็นรีสเกดิวจับใหม่ไปพูดง่ายการหาทางลงด้วยกันทั้งคู่เนี่ยยังเป็นอุปสรรคอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เราไม่เคยได้เจอกันนะครับในสื่อแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากแนวนโยบายของทรัมป์ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปสู่มหาอำนาจไปสู่เรื่องของการปรับตัวทางเศรษฐกิจด้านหนึ่งอยากปรับตัวอีกด้านหนึ่งปรับตัวเข้าจริงๆเจอต่อครับอันนี้ก็เลยมาชวนคุณบาลินวันนี้มาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับออกมาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของตะวันออกกลางที่พูดกันเยอะแยะเหลือเกินครับ
8: ครับแล้วแต่เราก็เห็นก่อนหน้านี้ที่ผู้นำยุโรปเองถ้าแยกเป็นแต่ละประเทศนี่ก็เดินสายไปหาสีจิ้นผิงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันยังไงฮะคือเขาดำเนินนโยบายกัน2แบบนะครับเป็นแบบไบลาเทอรัลด้วยระหว่างจีนกับประเทศเขากับเป็น EU China ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนและต่างกันยังไงฮะอาจารย
9: ์มันมี2ระดับครับระดับหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงพหุภาคีกับทางด้านของทวิภาคีพหุภาคีของสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้เหมือนกับความหมายของภูภาคีนะฮะในลักษณะทั่วไปภูภาคีก็คือหลายฝ่ายหมายความหลายประเทศมาคุยกับอีกหลายประเทศกับจีนแต่ในความหมายของภูมิภาคในที่นี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปซึ่งมี27ประเทศกับจีนทั้ง27ประเทศนี่ถือว่าเป็นภูมิภาคถ้าอย่าลืมว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมีลักษณะเคลื่อนเหนือชาติเพราะฉะนั้นเหนือชาติเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าทางด้านของประธานกรรมธิการนะครับจะมีความจะเป็นคือประธานคณะกรรมการถือว่าเป็นผู้ที่มีองค์กรสูงสุดในการเจรจาในการเจรจาการค้าหรือต่างจะดำเนินโดยทางด้านประธานคณะกรรมการก็คืออุสลาวอนเลเยนคุณจะเห็นได้ฮะอันนี้ที่ทำให้ทรัมป์ไม่พอใจคืออยากจะคุยกับสี่ประเทศแต่คุณไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นเหนือชาติเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นปัญหาเหนือชาติเวลาตกลงกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่น FTA ต้องผ่านเขาเรียกว่ารัฐสภายุโรปซึ่งอันนี้เฉลี่ยว่าที่ทำให้เกิดคาราคาซังข้อตกลงเขตการค้าเสรีคุยมา26ปีระหว่างสหภาพยุโรปกับ อินเดียก็ดีกับทางด้านของเมโกซูนะคือขึ้นประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นข้อการคุยกันนะครับในส่วนนึงกับส่วนที่2เป็นทวิภาคีครับทวิภาคีก็คือต่างฝ่ายต่างอยู่ในสหภาพยุโรปมีกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปแต่ละประเทศก็จะมีการดำเนินมาตรการลักษณะที่ทวิภาคีซึ่งอันนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีการเดินแถวนะฮะเข้าไปหาจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเยอรมันรัสอาซังฝรั่งเศสคุณก็เห็นนะครับสเปนก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศรวมทั้งอะไรครับรัสอาซังได้แต่อันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปคืออังกฤษเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ว่าพยายามที่จะหาทางนะครับเข้ามาและนี่จะเห็นได้ชัดว่าทวิภาคีก็ไปกระทบกับเรื่องของทางภาคีเพราะว่าเนื่องจากว่าทางด้านของทางด้านเยอรมันเนี่ยนะครับความอยู่รอดเนี่ยขึ้นอยู่กับการส่งออกไปที่จีนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทัพหุภาคีออกมาแล้วจะมีมาตรการรุนแรงขั้นละจีนทางด้านของสหภาพทางด้านเยอรมันจะเป็นฝ่ายที่ต่อต้านไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมามันต้องใช้ประสิทธิ์เอกฉันท์มันก็ไม่สมควรนี่คือเหตุผลที่จีนเนี่ยใช้นโยบายในระดับทวิภาคีเพื่อบล็อกเรื่องของทวิภาคีในบางเรื่องเพื่อไม่ให้ออกมาตรการที่ออกมาไปกระทบกับเขาครับเพราะฉะนั้น EU นั่นจะมี2ระดับระดับหนึ่งคุณเห็นว่าโหแต่ประเทศต่างๆเข้าไปฮะทางด้านจีนจีนเองก็พอใจนะครับเพราะว่าอยากที่จะแล้วก็ใช้ตัวทวิภาคีเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับทวิภาคีครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทำไมทรัมป์ถึงจัดจะเล่นงานสหภาพยุโรปเพราะสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเหนือชาติเพราะฉะนั้นทรัมป์ต้องการทำลายลักษณะเหนือชาติให้กลายมาเป็นพูดง่ายกลายเป็นประเทศการรวมกลุ่มในขณะที่เป็นแค่เหมือนองค์การระหว่างประเทศคืออธิปไตยยังอยู่กับประเทศต่างๆเวลาจะดีลกับแต่ละประเทศเหมือนกับประชาคมอาเซียนของเราเนี่ยเป็นแค่การร่วมมือระหว่างประเทศต่อประเทศไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเหนือชาติครับที่เหตุผลที่เราจะได้ข่าวว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะเล่นงานสหภาพยุโรปในความหมายนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเห็นว่าด้านหนึ่งก็มีความสัมพันธ์

0: ไม่กล้าเล่นงานเพราะว่าอะไรครับก็มันไม่ได้มีเอมาสิทธิเอกสารตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปกระทบความสัมพันธ์ทำให้สหภาพยุโรปไม่กล้าใช้มาตรการรุนแรงในการตอบโต้กับอเมริกาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงความอะไรครับสองระดับซึ่งมันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแยกกันจริงแต่ก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับ
1: ครับแล้วอาจารย์คิดว่าในสมการนี้เนี่ยสหรัฐจะมีบทบาทยังไงบ้างครับ
0: ครับเรื่องของเขาใช้ตรงนี้อยู่แล้วตอนนี้สหรัฐก็ได้มีการใช้มาตรการล่าสุดเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอมาตรการเขาเรียกว่าอะไรครับ reciprocal tariff เนี่ยมันผิดกฎหมายเขาก็ออกมาตรการสองมาตรการที่เราเคยคุยกันหลายครั้งก็คือกฎหมายฉบับปีนะครับกฎหมายออกมา3ฉบับฉบับหนึ่งใช้ไปนานแล้วก็คือกฎหมายฉบับปี1962ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหล็กเกี่ยวข้องกับอะไรต่างรู้สึกว่าเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ไปนะครับกับอันที่2เอามาชดเชยกับไอ้กฎหมายที่ถูกมองว่าใช้อำนาจเกินควรคือปี1977 reciprocal เขาก็ออกมา2ฉบับฉบับหนึ่งก็คือใช้กฎหมายฉบับเดียว1974 Trade Act 122ตัว122นั้นก็ออกมาลักษณะว่าชั่วคราวเพราะ122อนุมัติให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถขึ้นกำแพงภาษีได้ไม่เกิน15แต่ข้ามขึ้นแค่10และต้องใช้ระยะเวลา150วันในกรณีก็จะจบในวันที่24กรกฎาคมเพราะฉะนั้นทำก็ได้ออกกฎหมายไม่ได้ออกอ่ะใช้กฎหมาย1974แต่ตัวละ section คือ section 301ที่กำลังอื้อเช้าอยู่ขนาดนี้อ่ะ section 301นั้นอนุญาตให้ประธานาธิบดีเนี่ยขึ้นกำแพงภาษีได้แต่ต้องให้ทางด้านของ USTR ผู้แทนการค้าเนี่ยนะครับเข้าไปสำรวจก่อนว่าประเทศที่จะเล่นงานเนี่ยมีการดำเนินมาตรการไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาไม่เป็นธรรมในที่นี้ unfair trade อาจจะหมายถึง dumping นะครับเหมือนที่เรากำลังคุยอย่างจีนเองก็กำลังถูกเล่นงานจากสหภาพอยู่เรื่อง dumping คือขายสินค้าต่ำกว่าทุนนะครับขายนอกประเทศถูกประเทศ subsidy ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้นะครับที่เขาเอามาใช้กับอีกส่วนหนึ่งเล่นงานในด้านอื่นเรื่องแรงงานเรื่องต่างๆและอันเนี้ยเปิดโอกาสให้ประธานที่ดีขึ้นกำแพงภาษีไม่มีข้อจำกัดนะครับแต่ว่านะครับแต่ต้องให้USTR ครอบคลุมอยู่ซึ่งเราโดน 12.5 ทางสหภาพยุโรปโดน 10% ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเล่นงานอยู่โดน 10% แต่คุณอย่าลืมนะครับเขาดูเหมือนน้อยแต่ทางด้านยุโรปถูกเล่นงานด้านไหนรู้ฮะนอกจากตัว 10% นะเดินแต่ว่าเวลาที่ครับนำสินค้าของอเมริกามาเนี่ยกำแพงภาษีส่วนใหญ่จะเหลือศูนย์นะท่านนี้ก็เป็นความเสียเปรียบต่างๆและยังไม่จบทั้งก็พยายามจะเล่นงานนอกจากเรื่องการนี้แล้วพยายามจะเล่นงานเรื่องของการค้าบริการเรื่องของอะไรครับเข้าไปแทรกแซงที่จะไม่ให้สหภาพยุโรปเนี่ยมีการตรวจสอบคอนเทนต์ของของอะไรโซเชียลมีเดียคือพูดง่ายจะไม่ไปกันกรองซึ่งทำอยากจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการอะไรครับการโพรพากันดาเรื่องของการเปลี่ยนค่านิยมแล้วก็อะไรครับจะไม่ให้อยู่เนี่ยเข้าไปควบคุมเรื่องเนื้อหาของโซเชียลมีเดียแล้วก็จะไม่อยู่เก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเรื่องนี้ทางด้านอยู่ก็ยังไม่ยอมสิ่งต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของสงครามการค้าเนี่ยกับประเทศต่างๆอย่างที่อาจารย์ได้บอกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น EU ตอนนี้กำลังประสบปัญหา3เศร้าเศร้าหนึ่งต่อสู้กับอเมริกาแล้วอีกเศร้าหนึ่งต่อสู้กับจีนเศร้าอเมริกาจากมหาจีนแต่ก็มาเจอปัญหาที่กระทบกับจีนอย่างที่เราเล่าแต่ขณะเดียวกันทางด้าน EU ก็พยายามหาทางเศร้าที่4เศร้าที่4ก็คือขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆใน Global South กับต่างๆทำ FTA มากขึ้นในกลุ่มประเทศอื่นๆอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นเมโกซูแล้วก็กำลังจะกับประเทศรวมทั้งเราของเราด้วยอันนี้เป็นทางออกอันหนึ่งของอะไรครับคือมิตรศาสตร์ที่ EU จะต้องมีการปรับตัวครับ
1: ครับผมเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยเรากลับมาอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio

0: ทุกความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

was spoken สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดนะกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีประกาศของสำนักพระราชวังนะประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพชนนะครับก็เราประสงค์นิกรชาวไทยนะก็จะเรียกพระองค์ท่านนะพระองค์พานะครับก็พระองค์พาก็ท่านสิ้นพชนนะซึ่งในประกาศของสำนักพระราชวังเนี่ยนะผมเข้าใจว่าคุณผู้ฟังแต่ละท่านเนี่ยนะก็คงรับทราบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่เขามีการรายงานแล้วก็นอกเหนือจากนี้ทางสถานีวิทยุก็รายงานนะครับพระองค์พาเนี่ยท่านเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565นะครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยคณะแพทย์ที่ถวายการรักษานะครับก็ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถนะแต่ว่าอาการของพระองค์ท่านก็ทรุดหนักลงตามลำดับนะจนถึงช่วงเวลา 19:48 นะสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยอาการสงบนะครับสิริพระชนษาปีที่47นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีนะครับประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับหลังจากนั้นช่วง 9:00 นนะท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนะเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติเราจะประชุมกันสำหรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันอังคารใช่ไหมและสัปดาห์นี้วันอังคารก็ติดภารกิจเยือนที่เวียดนามนะสัปดาห์นี้มาประชุมกันเลื่อนมาเป็นวันพุธนะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมเสร็จสิ้นนะก็มีประกาศนะของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะให้กับข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะลงในราชกิจจานุเบกษานะเมื่อวันที่12มิถุนายน2569นะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนนะบอกว่าตามที่มีประกาศสำนักพระราชวังนะเรื่องดังกล่าวนะลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้ทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้นะ 1. ก็คือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งนะลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปแล้วก็2ก็คือให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกนะมีกำหนด15วันนะนับตั้งแต่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนะขอให้พิจารณาตามดำเนินการตามความเหมาะสมนะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลประกาศณวันที่12มิถุนายน2569นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องนะที่เพิ่มเติมมานะส่วนรายละเอียดนะผมเข้าใจว่าก็มีเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อธิบายนะพูดถึงเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะก็มีรายละเอียดนะอย่างเช่นอะไรล่ะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับหน้าที่ไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการพระราชพิธีพระศพนะพระองค์พานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมต้องทำ1 2 3ยังไงนะครับแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะส่วนทั่วไปนะ
วันนี้ผมเข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านก็ได้มีการพูดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะก็มีหลายประเด็นนะอย่างกรณีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการจัดงานต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะแล้วก็คอนเสิร์ตนะก็ไม่ได้งดเรื่องของงานรื่นเริงนะแต่อย่างใดนะเนี่ยนะงานรื่นเริงคอนเสิร์ตนะไม่ห้ามจัดนะแต่ว่าขอความร่วมมือนะในการยืนถวายความอาลัยแล้วก็ปรับรูปแบบตามความเหมาะสมนะก็ยังมีบางงานคอนเสิร์ตนะผมก็เห็นมีการประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพราะว่างานเขาจะจัดในวันที่13มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นะเขาก็ขอความร่วมมือคนที่จะไปร่วมงานคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยนะก็วงดังนะวงดังนะก็ให้ใส่ชุดนะสวมชุดที่เหมาะสมนะแต่งกายก็คือสีโทนขาวดำอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายความอาลัยพระองค์ท่านนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่คุณผู้ฟังแล้วก็ทุกคนอ่ะคนไทยทุกคนก็เศร้าใจนะครับกับเหตุการณ์ที่มีแถลงมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแน่นอนครับ

ว่าข่าวสารต่างๆมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องเดียวนะจริงๆมันก็มีอีกหลายประเด็นนะ อย่างกรณีของอะไรล่ะฟุตบอลโลกนะเมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วตัวเลขเนี่ยคือ 2,300 ล้านบาทที่เขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแต่ว่าเป็นฟุตบอลโลกทั้งปี2026คือปีนี้แล้วก็อีก4ปีข้างหน้าคือ2030เพราะฉะนั้นสิทธิ์ลิขสิทธิ์ที่จะได้ดูฟุตบอลโลกเนี่ยแน่นอนไม่ต้องกลัวครับคือ2ครั้งแล้ว2ครั้งแน่นอนนะยาวต่อเนื่องเลยนะครั้งหน้าไม่ต้องมานั่งถามแล้วโอ้ราคาลิขสิทธิ์เท่าไหร่นะประเทศไทยจะได้ดูไหมนะเพราะว่าทางบริษัทที่เขาซื้อสิทธิ์มาเนี่ยเขาซื้อมาปีนี้แล้วก็อีก4ปีข้างหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะผมเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะดูไอ้อะไรนะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอ่ะนะของประเทศเม็กซิโกซึ่งจะดูชากิล่าไม่ใช่หรอกนะโอ้แต่พอถึง4ทุ่มครึ่งฮะไม่ไหวจริงๆนะก็เลยนอนหลับไปก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตอนเช้ามาคงจะมีไฮไลท์แหละนะคงจะมีภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตอาจจะตัดเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะของผู้ที่เขาได้ลิขสิทธิ์เนี่ยของแจสมินเนี่ยอ่ะพูดง่ายๆของโมโนแม็กอะไรพวกเนี้ยนะผมก็ยังคิดว่าผมอาจจะได้ดูนะน่าจะมีแบบรวมมาสั้นๆให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ดูครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆหรือว่าผมอาจจะยังหาไม่ได้ก็ได้นะอันนี้อาจจะเป็นความด้อยความสามารถของตัวเองอะนะเพราะว่าก็พยายามดูใน Facebook ของทาง Monomax Sport ดูใน YouTube ของเขาอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นไม่เจอจริงๆนะแต่ช่วงประมาณตีสองกว่าๆนะตีสองครึ่งตีสามเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกก็เลยอ่ะลองดูสักนิดหนึ่งเพราะเขาบอกเนี่ยว่าคู่เปิดสนามเขาจะถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีหมายเลข29อะไอช่อง Monomax Sport อ่ะใช่ไหมไม่ต้องเป็นสมาชิก Monomax ก็ดูได้อ่ะนะผมก็เลยปะเปิดดูฮะมีจริงๆเม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้ครึ่งแรกเนี่ยทางเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 แล้วครึ่งหลังมันยิงได้อีก1ประตูเป็น2ประตูต่อ0นะแต่ว่าบกใบแดงวันสนามเลย3ใบอ่ะนะคือโดนของเซาท์แอฟริกาใต้ไป2คนนะเม็กซิโกนี่โดนไปคนหนึ่งนาทีที่96 97แล้วเพราะมันทดเวลามา97นาทีช่วงท้ายๆอ่ะนะอันนั้นก็เป็นผลคู่แรกนะแล้วคู่ที่2เนี่ยมาเตะตอน 9:00 น.กลุ่มเดียวกันกลุ่ม A เกาหลีใต้เจอกับสาธารณรัฐเช็กชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเช็กนี่เข้าบอลโลกหลายรอบนะเกาหลีใต้ถามว่าเป็นตัวแทนเอเชียหลายครั้งมั้ยก็ผูกขาดมาของเอเชียเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเอาฝั่งบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเทศที่แบบ2ประเทศด้วยจะถึง3หรือเปล่าจีนนานๆจีนเคยไปไหมผมไม่แน่ใจก็มีเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ารวมทางฝั่งตะวันออกกลางด้วยเอเชียฝั่งทางซาอุดีอาระเบียฝั่งทางอะไรเนี่ยอันนี้ถ้ามาทางเนี้ยอันนี้เขาจะไปบ่อยหน่อยเราจะได้ยินซาอุเนี่ยไปฟุตบอลโลกหลายครั้งใช่ไหมบางทีมีอิรักมีอิหร่านอะไรไปบ้างนะเนี่ยก็เมื่อเช้านี้คู่ 9:00 น.เช้าเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกาหลีใต้เล่นดีมากนะก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้โหคือตอนจัดรายการตอนเช้าก็นั่งมองมอนิเตอร์ในห้องเดียวกับพี่มุดเนี่ยนะห้องของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาช่วยควบคุมเสียงเนี่ยเขาจะมีโทรทัศน์แล้วเขาก็พอดีเขาเปิดดูผมก็เลยได้โอกาสจัดไปด้วยดูไปด้วยนะมายิงในครึ่งหลังตอนแรกเหมือนภาพสนามอ่ะพูดง่ายๆเกาหลีใต้เล่นดีนะต่อบอลกันดีนะแต่ว่าท้ายที่สุดเช็คนำไปก่อน 1-0 นะจากแบบโอ้โหคือน่าจะลูกโมงมั้งนะแล้วหลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็รีบกลับมานะไม่นานนะก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1อาจจะมีเช็คหน่อยว่าเฮ้ยอีกลูกนึงได้ไม่ได้ยังไงนะแล้วก็ท้ายที่สุดเกาหลีใต้ชนะเช็คไป2ประตูต่อ1นี่ก็เป็นชัยชนะของทางฝั่งเอเชียใช่มั้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงเกาหลีใต้นี่เขาเคยเข้ารอบลึกๆนะถ้าผมจำไม่ผิดถึงรอบ8เลยมั้งแต่ก็จำได้แบบคร่าวๆนะผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหจำอะไรเป๊ะๆนะคือเราก็ดูด้วยความเพลิดเพลินอย่างเดียวนะเหมือนดูหนังดูซีรีส์เนี่ยผมไม่เคยจำได้นะว่าผมดูเรื่องไหนมาบ้างผมจำไม่ค่อยได้ต้องไปเปิดซ้ำบางทีเอาเรื่องนี้ดูแล้วนี่อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะผมว่าหลายคนอาจจะเป็นเหมือนผมเนี่ยนะก็วันนี้จะเป็น

คู่เปิดสนามของทางแคนาดาและก็สหรัฐอเมริกาแคนาดาเนี่ยนะพิธีเปิดน่าจะประมาณทักเที่ยงคืนตีหนึ่งแถวๆนั้นส่วนสหรัฐอเมริกามันต้องล่ามาหน่อยนะสหรัฐอเมริกานี่พิธีเปิดนี่มีลิซ่านะแล้วก็ของสหรัฐเขาก็คงจะต้องเตะด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนนะที่เป็นฟรีทีวีแต่ว่ารอบแรกเนี่ยแบ่งกลุ่มเนี่ย48ทีม12กลุ่มเนี่ยเข้าใจว่าจะถ่ายทั้งหมด17หรือ18นัดเขามีออกมาแล้วว่าจะถ่ายคู่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าช่วง6โมงเช้าช่วง8โมงเช้ายกเว้นแต่บางคู่ที่อาจจะมีญี่ปุ่นมั้งมีอยู่นัดนึงถ่ายตอนดึกตอนประมาณตีสองตีสามอ่ะนะก็ใครที่สนใจคงจะหาดูได้นะก็คงไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดหรือว่าจะไปเป็นสมาชิกอะไรของเขาก็ตามอัธยาศัยอันนี้เป็นเรื่องที่ชีวิตเลือกได้ถ้าแบบไม่ได้เป็นแบบคอบอลแบบขนานแท้ดั้งเดิมนะที่ต้องดูทุกนัด104นัดจะต้องดูหมดเนี่ยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็รอดูฟรีทีวีก็ได้มีถ่ายทอดแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคู่อาจจะแค่บางคู่นะถ้าผมก็คงจะอาศัยทางนี้แหละนะเป็นหลักนะครับ เรื่องที่2คือเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเมื่อวานนี้ผลการประชุมเนี่ยออกมาหลังจากที่เราจบรายการไปแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องที่เรารออยู่ว่าการทบทวนสิทธิ์ของคุณสมบัติ1ข้อที่ออกมาใหม่ก็คือคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็จะตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออุปการะบุปการีเนี่ยยังจะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เขาก็มีการทบทวนคุยกันสรุปสุดท้ายยกเลิกเกณฑ์นี้เลยผมเข้าใจว่ายกเลิกเกณฑ์นี้เลยนะฮะข้อนี้ทั้งข้อเลยที่นำเอาไปลดหย่อนภาษีทั้งบิดามารดาบุตรแล้วก็คู่สมรสเนี่ยน่าจะเอาออกไปเลยนะเพราะฉะนั้นที่กังวลเรื่องที่ถูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ยเลิกกังวลเลยอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาผลการประชุมเมื่อวานเนี้ยในการทบทวนสิทธิ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือถ้าหากมันมีข้อไหนที่แบบอาจจะต้องทบทวนต่อเนื่องก็บอกว่าเขาจะรีบทบทวนและหลังจากนั้นก็จะเข้าที่ประชุมครม.นะเพราะว่าท้ายที่สุดมันจะต้องมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ใช่ไหมฮะเนี่ยอันเนี้ยเขากำลังเร่งทำอยู่นะส่วนเกณฑ์ต่างๆนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มรายเดิมเนี่ยนะตอนนี้ที่มีทั้งหมด13ล้าน 180,000 คนเนี่ยนะผ่านการคัดกรองแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก11ล้านคนมีปัญหาอยู่ประมาณสัก200คนนี่เดี๋ยวก็กำลังตามดูอยู่นะว่าจะยังไงนะครับกลุ่มตกหล่นที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยกับทางพม.เนี่ยนะทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่ามีอยู่ประมาณสัก1ล้านคนนะ 1,44,000 คนน่ะนะบอกตอนนี้คัดกรองไปแล้วนะลงทะเบียนคัดกรองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณสัก 700,000 คนเหลืออีกประมาณ 300,000 คนอยู่ระหว่างการคัดกรองนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีรายชื่อแต่ว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงๆแต่ว่าไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของมหาดไทยแล้วก็ทางพม.เนี่ยนะบอกว่ามีประมาณสัก 1,500,000 คนเนี่ยอันนี้บอกว่าต้องลงทะเบียนลงพื้นที่ทางกระทรวงการบอกก็อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ต้องลงพื้นที่เพื่อไปคัดกรองนะร่อนตะแกรงมาแล้วก็ให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเขาไปนะครับเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับส่วนก็มีความชัดเจนแหละต้องบอกว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนที่กังวลกันอีกอันนึงก็คือไทย AI Passport หรือว่า AI Passport ที่เมื่อวานนี้เปิดเวทีของทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE อ่ะนะครับก็เปิดเวทีแล้วก็มีการแสดงความเห็นก็สอบถามอะไรกันก็ว่ากันไปอันไหนที่เป็นดราม่าทางการเมืองมากอะไรอย่างนี้ผมก็ตัดไปนะผมไม่คุยให้ฟังนะว่าพอถามปุ๊บสนิทกันไหมแล้วหลังจากนั้นไปโพสต์รูปอีกฝั่งนึงโพสต์รูปโต้ตอบเนี่ยอันนี้ผมไม่เอาเนื้อหาคือถ้าโปร่งใสก็โปร่งใสถ้าไม่โปร่งใสก็คือไม่โปร่งใสนะถ้าแบบมีว่าเอ้ยล็อก

สเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ต้องดำเนินการแล้วก็ใครที่มีข้อมูลก็เอามาแฉแล้วก็ดำเนินการไปนะจะไปกระบวนการ1 2 3ไปฟ้องทางปปช.หรือว่าทำไมไม่ยกเลิกสัญญานะเหตุผลเอาให้จบนะเมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนะผมว่าเออมันก็เป็นความคืบหน้าของกระบวนการในการตรวจสอบอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าหากไม่มีส.ส.นะโดยเฉพาะเรื่องนี้คนที่พูดแรกๆเลยเนี่ยคุณไอซ์รักชนกศรีนอกใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะมีทางส.ส.ที่เขาเก่งเรื่องของไอทีอย่างเงี้ยคุณป้อมพาวุฒิอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ทางฝั่งของทางประชาธิปัตย์ดร.การดีเรียวไพโรจน์เนี่ยที่เขาจับเรื่องไอทีมาตลอดเหมือนกันก็พยายามที่จะพูดจะอธิบายผมว่าก็ดีเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นประเด็นเมื่อวานเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับการเปิดประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงจะยกเลิกสัญญาก็คงลำบากใช่ไหมครับอันนั้นอันที่หนึ่งแต่ว่ามันก็มีช่องทางเขาก็บอกว่าช่องทางในการยกเลิกสัญญาไปดูสิพระราชบัญญัติหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมันมี1 2 3ไม่มีมันมีปัญหาเรื่องของสาธารณประโยชน์อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้อ่ะอันนี้ไปคุยกันแต่อีกช่องทางนึงเขาบอกอ้าวถ้าสมมติไม่ยกเลิกสัญญาก็ไปแก้ไขหรือไปเพิ่มเนื้อหาสาระแนบท้ายสัญญาประเด็นเมื่อวานนี้ที่มีการพูดกันน่าสนใจนะครับจากการที่จะให้ลงทะเบียน5ล้านคนใช่ไหมที่จะใช้ไอ้ AI Pro ฟรีเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยแล้วถ้าหากลงทะเบียนไม่ถึงล่ะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าโอ้โหคนจะไปแห่กันไปลงทะเบียนขนาดเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนก่อนหน้านี้ที่มันมีโครงการคล้ายๆกันอ่ะนั่งลงแค่ 300,000 คนเองนะนิดเดียวนะแล้วนี่โอ้โหใครล่ะลงต้อง5ล้านคนนี่เยอะนะแล้วจะจ่ายเงินหรือว่าโครงการจะต้องให้เงินทั้งหมด 1,621 ล้านบาทเนี่ยแล้วคนใช้ไม่ถึงเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็รับไปพิจารณาว่าถ้าอย่างนี้อาจจะมีการปรับมีการแก้ให้มันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นก็คือว่าถ้ามีคนลงทะเบียนเพื่อจะใช้ฮะPay-per-useสมมุติว่าเขาไปลงทะเบียนใช้กันแค่1ล้านคนรัฐบาลก็จ่ายเงินแค่1ล้านคนไม่ต้องจ่ายถึง5ล้านคนถูกไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางออกที่ทางปลัดกระทรวง DE เนี่ยมีการพูดถึงซึ่งจะต้องไปคุยกับทางด้านของผู้ที่เขาประมูลมาได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ท้ายที่สุดจะเป็นยังไงก็อันนี้ต้องบอกว่าก็ฝ่ายตรวจสอบก็เข้มแข็งเขาก็พูดถึงข้อดีข้อเสียเอาให้ชัดเจนนะฝ่ายประจำถ้ารับข้อมูลทั้งหมดอันไหนที่มันดูแล้วจะปรับแก้ได้ให้มันเหมาะสมถูกต้องนะคือจะให้ยกเลิกเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนี่พูดแบบตรงไปตรงมานะเพราะว่าถ้ามันยิ่งถ้าสมมติสัญญามันระบุไปแล้วพูดถึงความเสียหายอะแล้วถ้าคือเรียกร้องให้ยกเลิกแล้วบอกว่าช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันยากอะมันแล้วคนที่เขาเป็นประมูลคนที่เขาไปเซ็นอนุมัติอ่ะใช่ไหมเขาต้องรับผิดชอบตามมาและยิ่งถ้าสมมติว่าหากมีการจ่ายงวดที่1คือในชั้นกรรมาธิการเขาบอกว่าจ่ายงวดที่1ไปแล้ว300กว่าล้านแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกยังไม่ได้จ่ายอะไรเนี่ยนะก็เลยบอกถ้าสมมติว่าจ่ายไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าไปยกเลิกเงี้ยไอ้300กว่าล้านใครจะเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมเราก็ต้องฟังแล้วเราก็เหมือนกันว่ามันมีประเด็นนี้ด้วยเราถึงเข้าใจว่าส่วนนึงอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ด้วยไหมนะแต่การปรับการแก้เนี่ยอันนี้น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาอย่างนี้มากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าที่เราเห็นที่มันมีการปรับมีการแก้เรื่องของข้อสัญญาได้ก็อย่างการพวก TOR สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการปรับแก้การออกแบบอะไรพวกนี้เราก็พอเห็นอันนี้มันก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็คุยเพิ่มเติมไปว่ามีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องตามมานะครับส่วนนะเขาจะไปทำยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะ
เมื่อวานนี้นะศาลฎีกาเขาพิพากษาตัดสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งนะของคุณสุภชัยโพสุตลอดชีพนะแล้วก็สิทธิหรือว่าถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปีนะกรณีที่ไปถือครองที่ดินนะป่าดงพระพายตำบลพระพายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะ220ไร่อันนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็คล้ายๆกับครอบครองป่าสงวนที่สสเขาอดีตสสเขาเคยเจอแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่แหละนะก็เรื่องก็ประเด็นเดียวกันคล้ายกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารต่างๆในช่วงแรกนะเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเราเปิดสายคุยกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่ามาร่วมแจมกับคุณณัฐพงษ์ตั้งแต่หัววันเลยตั้งแต่เปิดสายเลย
0: ครับ
1: เอ๊ะเมื่อวานนี้เราไม่ทันเนาะ
0: ไม่ทัน
1: ก็สรุปก็คือว่าไม่ใช้เกณฑ์ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดู
0: ครับ
1: บิดามารดาที่จริงทั้งสามันเลยนะ
0: บุตรคู่สมรส
1: คู่สมรส
0: ครับ
1: ถ้าบุตรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ตัดออกไป
0: ครับ
1: คู่สมรสถ้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ตัดไป
0: ครับ
1: ส่วนที่ดราม่ากันมากคือเรื่องคุณพ่อคุณแม่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ตัดไป
0: ครับ
1: ส่วนอันอื่นจะมีการ modify หรือเปล่าเท่าที่ทราบถ้า modify เลยเรียบร้อยเนี่ยจะเอาเข้าครม.ก่อนวันที่จะประกาศผลของการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม
0: ่ครับ
1: คือก่อนวันที่17กรกฎาคมส่วนจะเข้าครม.ตอนไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบนะแล้วนี้ในระหว่างเนี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ยังไง
1: คนที่มีสิทธิ์แต่เดิม
0: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าเขาไปยืนยันสิทธิ์ขาดตกบกพร่องไปจำนวนเท่าไหร
0: ่
1: 13ล้าน2แสนคนเนี่ยตอนนี้ไปยืนยันสิทธิ์แล้ว11ล้าน2แสนหรือ11ล้าน4แสนอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ก็ยังไม่รู้ว่าถึงวันที่21ถ้าใครไม่ไปยืนยันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติแล้วคุณณัฐพงษ
0: ์
1: อันนี้ตัดโชะเลยจำนวนจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็น่าสนใจนะส่วนเรื่องของคนใหม่ที่จะมาลงทะเบียนตอนนี้ตัวเลขมันโป่งจากเดิมที่ว่าตัวเลขของกรมการปกครองกับกระทรวงพม.ประมาณล้านคน
0: ครับ
1: ตอนนี้เห็นว่ามันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อีกตั้ง1ล้าน5
0: มีเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน5
1: เออมันเป็นภาระของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพม.และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องไปเอาคนพวกนี้มาลงทะเบียนแล้วก็เข้าการกรองคุณสมบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็ประกาศเพื่อถ้าทันวันที่17กรกฎาคมก็จะได้รับ2งวดสุดท้ายแล้วก็ไปต่อคิวกันใหม่รอบหน้า
0: ครับ
1: ส่วนคนเดิมที่ถูกตัดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะนั่นยังไงข้อมูลที่น่าสนใจแต่เราไม่รู้ก็คือว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาคู่สมรสและบุตรในการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นสุดปี68ยื่นปี69เนี่ย
0: ครับ
1: จำนวนกี่คน มีจำนวนกี่คนอันนี้ไม่รู้จริงๆกรมสรรพากรมีตัวเลข
0: ครับ
1: และจำนวนกี่คนเนี่ยมีบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรเนี่ยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกี่คนอันนี้เราไม่รู
0: ้
1: ถ้ารู้ก็จะเห็นอะไรชัด
0: ครับ
1: จะว่าไม่รู้เลยก็ไม่ได้หรอกแต่ไม่ควรพูด จะว่าไม่รู้ซะเลยก็ไม่ถึงก็ขนาดนั้นนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าผมอยากให้ทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาเป็นคนพูดมากกว่าว่าผู้ที่ยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนบิดามารดาคู่สมรสแล้วก็บุตรเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่ราย
0: ซึ่งในกลุ่มนี้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่ต้องเอาไม่ต้องถือก่อน
0: อ๋อโอเคเอาไม่ต้องถือเอาไม่ต้องถือมันก็เกือบหมดไหม
1: ไม่
0: ถ้าเขามีหน้าที่ในการยื่นแบบนะ
1: ก็ไม่บางคนเขาก็ไม่ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เอาพ่อแม่มาหักค่ารถยนต
0: ์ไ
1: ม่ใช่ว่าทุกคนทำนะ
0: ครับครับครับ
1: คนที่รู้ทำคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ทำหรือ
0: เพราะว่ามันอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยถ้ามีลูกหลายคนมันได้สิทธิ์แค่คนเดียว
1: เข้าใจคุณถูกต้องแต่หมายความว่าพูดให้ฟังว่าไม่ใช่ทุกคนทำผมว่าไม่ใช่ทุกคนทำ ครับไม่ใช่ทุกคนทำนะถ้าทุกคนทำเราก็ไม่รู้ว่าส่วนที่รัฐสูญเสียรายได้ถ้าเราใช้เกณฑ์ 10% ก็แล้วกันก็เป็นเงินพอสมควรนะถ้าถามเพราะว่าค่ารถยนต์เนี่ยพ่อ 30,000 แม่ 30,000 ลูก 30,000 ลูกได้2คนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีก 30,000 ถ้ารวมแบบครบเต็มเป้านะมีลูก2คนมีเมีย1คนมีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู
0: ่150,000ครับ
1: คือตอนเนี้ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่หักได้ใน 60,000
0: ครับ
1: แล้วก็มีรายการลดหย่อนพวกนี้แล้วรายการลดหย่อนพวกอื่นเนี่ยแล้วยังยกเว้นแสนแรกไม่ต้องเสียก่อนละหลังจากนั้นถึงจะเข้าเกณฑ์เป็นเงินได้ที่จะเอามาคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
0: ครับ
1: งั้นใครที่เขียนก็บอกใครที่เงินเดือนประมาณ 25,000 เนี่ยไม่มีภาษีก็ต้องเสียแต่ต้องยื่น
0: ครับ
1: อันนี้ส่วนถ้าเกิดเขาโดนหักหน้าที่จ่าย
0: ก็ขอคืน
1: ขอคืนได้หมดแหละอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ขอคืนได้หมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝั่งสรรพากรเขาก็พยายามจูงใจให้คนไปยื่นแบบแต่ฝั่งของคนที่เขาดูรายได้เขาก็รู้สึกว่ามันชักโป่งนะก็อันนี้ก็กรมสรรพากรถ้าเขามีตัวเลขอ่ะก็จะทำให้การถกเถียงหรือการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันมีฐานข้อมูลแต่ตอนนี้เราไม่มีนะเราไม่มีฐานข้อมูลนะไอ้กระบวนการหลังจากวันที่21มิถุนาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะว่ามันจะตัดแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราก็ค่อยฟอลโล่กันเพราะมันจะเกี่ยวพันกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายปี70
0: ครับ
1: มันจะไหลไปรวมกันก่อนวันที่30กันยาหรือประมาณสิงหาก็ต้องรู้แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยเขาต้องทำแล้วเลยด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ทำโดยมีตัวเลขอยู่ในหัวมันควรประมาณสักเท่าไหร่คุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะก็อัปเดตให้ฟังกันละกันนะพ้นจากนี้ก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรละ
0: ครับ
1: คุณอนุทินจะไปรัสเซีย
0: อ
1: าทิตย์หน้าประชุมอาเซียนรัสเซีย
0: ครับ
1: ที่นครคาซาน
0: นครคาซานนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย
1: เมืองหลวงของแคว้นของสาธารณะของสาธารณรัฐตาตาสถาน
0: ตาตาสถาน
1: ถ้าเอามอสโกอยู่ทางซ้ายมือนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต
0: ้
1: ของมอสโก
0: อ
1: ยู่ริมแม่น้ำโวกา
0: ใกล้ๆเยคาเทอรินเบิร์กเหรอ
1: จากคาซานไปเยคาเทอรินเบิร์กนั่งรถไฟ15ชั่วโมง
0: นั่งรถไฟ15ชั่วโมง15ชั่วโมงคือพันโลอ่ะพันโลอ่ะ
1: 8-900 โล
0: ใช่ไหม
1: จากมอสโกมาคาซา
0: าน
1: อันนี้รู้สึกจะประมาณ800กว่าโลผมเคยนั่งรถไฟจากมอสโกมานครคาซานเนี่ย
0: ครับ
1: รถไฟออก3ทุ่ม มาถึงนครคาซานนี่ประมาณ7โมงเช้า
0: อ
1: กรุงเทพเชียงใหม
0: ่ครับ
1: เอาง่ายๆนี่แหละ
0: กรุงเทพเชียงใหม
1: ่เอาง่ายๆกรุงเทพเชียงใหม่นะก็เคยนั่งรถไฟมานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสายทรานไซบีเรียนะคือรถไฟสายทรานไซบีเรียมันจะมีลงมาข้างล่างมาทางคาซานแล้ววกมาเยคาเทอรินเบิร์ก
0: ครับ
1: กลับขึ้นข้างบนเนี่ยไปที่เมืองนิชีนอฟกอลอดไปเมืองเปิร์มแปอะไรเนี่ยอีกอันนึงเมืองโอมอะไรพวกนี้อีกเส้นนึงไม่รู้ปัจจุบันนี่มันมีรถไฟความเร็วสูงหรือยังเพราะจำได้ว่าเขาอยากจะสร้างตอนนี้รถรัสเซียนี่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสองสาย
0: ครับ
1: สายหนึ่งเนี่ยคือมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช้เวลานั่งประมาณ4ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะรถไฟความเร็วสูงนะแล้วก็มีอีกสายหนึ่งมอสโกไปเมืองนิชนีนอฟกอรอด
0: อ
1: ันนี้ผมเคยไปทั้งสองเส้นเนี่ยผมเคยนั่งแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงจากมอสโกมาคาซานเห็นว่าจะสร้างแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะก็จะใช้เป็นสถานที่ที่ประชุมของรัสเซียกับผู้นำอาเซียน
0: ครับ
1: เห็นว่าคุณอนุทินจะไป
0: ครับ
1: นะวันที่จะวันที่16หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด15 16อะไรแถวๆเนี้ยนะ ก็ไปหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยก็เพิ่งไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามไปจีนไปฝรั่งเศสมีไปไหนบ้างบ่อยไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องการเมืองการเมืองเศรษฐกิจเป็นสำคัญล่ะ
0: ครับ
1: นะก็น่าติดตามเพราะมันเพิ่งออกมาผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่ามีโปรแกรมจะไปก่อนหน้านี้เงียบไม่ได้มีข่าวอะไรเราอาจจะเราไม่ได้ตามนะเราไม่ได้ใกล้ชิดที่จะไปตามว่าท่านจะไปไหนอะไรยังไงแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็มีเรื่องจะต้องทำทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหม
0: ครับ
1: ในประเทศก็อีลุงตุงนางก็ว่ากันไปต่างประเทศก็ต้องว่ากันไปนะต้องมีเรื่องจะต้องไปเจรจาการค้าขยายการลงทุนเพิ่มสัมพันธไมตรีเพิ่มช่องทางอะไรก็ว่ากันไปนะก็คือการที่เราออกไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าข้างในมีความมั่นพอสมควรแล้วก็เขาก็อยากให้เราไปเราก็อยากไปโอ้ไปจีนด้วยใช่ไหมเขานายกก็ไปจีน
0: ครับ
1: นะก่อนหน้านี้ก็เนี่ยที่เหลือก็คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ณัฐพงศ์มีอะไรไหมก่อนที่ผมยังไม่อยากเปิดสายเดี๋ยวค่อยเปิดตอนชั่วโมงที่2ดีกว่าคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เพราะเหลือเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: อ่ะมีอะไรที่เราจะต้องเพิ่มเติมกันไหม
0: เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ
1: AI passport จบไหม
0: ผมว่าก็คือประเด็น AI passport เนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะที่เขาจะไปแก้ระเบียบอะไรใช้เป็น pay per use อ่ะคือถ้าสมมุติลงทะเบียนล้านคนอ่ะก็จ่ายเงินแค่ล้านคนไม่ใช่แบบจ่ายทั้งก้อน 1,621 ล้านบาทเนี่ยผมว่าอันเนี้ยที่เขาคุยกันคล้ายกับว่าจะไปแก้อย่างนั้นนะ
1: โอเคแต่ตอนแรกนี่กะว่าใช้หมดเลย
0: ตอนแรกกะใช้หมด5ล้านคนเลย
1: 5ล้านคนทีเดียวจ่ายไปทีเดียวใช้แค่ไหนก็ไม่รู้แต่กูจ่ายให้หมดเลย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นก็น่าจะไม่เ
0: ม
1: คเซนนะไอ้นี่เราไม่พูดถึงเรื่องบริษัทเราไม่พูดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนั้นเอาเฉพาะตัวเนื้อหาโครงการนะ
0: ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่ต้องพยายามอธิบายให้คนเข้าใจมากไปกว่านี้คือว่าไอ้แบบที่เราใช้ฟรีกับไอ้แบบที่เป็นของดีมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: แล้วมันก็ต้องฝึกในการใช้ด้วยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะ
0: เขาบอกว่าต้องมีการอบรมอะไรก่อน
1: ต้องอบรมก่อนใช่ไม่งั้นมันไม่มีไปมันใช้ไม่เป็นอ่ะพูดง่ายๆก็เหมือนเราไปเรียนใช้คอมพิวเตอร์ตอนแรกอ่ะ Microsoft Word Wet อะไรพวกนี้ก็ต้องสอนนิดหน่อยอย่างไรเราก็ต้องรู้จักไอ้พวกนี
0: ้ครับ
1: พูดถึงอันนี้คุณณัฐพงศ์ผมถามหน่อยผมเนี่ยอยากจะให้โน้ตบุ๊กผมเนี่ยใช้พวก Gemini หรือว่า ChatGPT ได้เนี่ยผมต้องทำยังไง
0: อ๋อต้องไปดูอะว่าเขาให้โหลดเข้ามาในโน้ตบุ๊กได้ไหมก่อน
1: แต่ว่าในมือถือผมมีอันนี้มันออโตเมติกแล้วไอ้นี่มันทำให้โดยนั่นเลย
0: แต่ว่ามันต้องไปดูฮะว่าไอ้แชทเจมินายหรือว่าไอ้อะไรไอ้แชท GPT กับเจมินายเนี่ยมันรองรับไอ้นี้หรือเปล่ามือไอ้โน้ตบุ๊กด้วยไหมเพราะบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันให้สำหรับไอ้สมาร์ทโฟนอย่างเดียว
1: คือ
0: แต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะ
1: ทำไม่ถูกอะ
0: ก็ต้องไปเข้าไปดูใน Google Play ในApple Store อะไรเงี้ย
1: ไม่ในนี้มันไม่มีเนี่ย
0: ถ้าไม่มีก็แสดงว่า
1: ในโน้ตบุ๊กมันมีเหรอ Google Play อะไรพวกนั้นน่ะ
0: มีสิ
1: เราก็ต้องโหลดไอ้พวกนี้มาก่อน
0: ใช่
1: ต้องโหลด App Store กับโหลดไอ้นี่มาก่อน
0: ใช่ๆส่วนใหญ่มันมีอยู่แล้วนะ
1: ไม่มีนะในโน้ตบุ๊กผมอ่ะไม่มีไอ้พวกนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตเพียงแต่ว่าถ้าอยู่บนมือถือเนี่ยมันคัดลอกข้อความไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะปริ้นได้ไหมไม่แน่ใจ
0: ได้
1: นั่นน่ะสิก็ถึงบอกถ้าในมือถือมันทำไม่ได้นะ
0: อ
1: ๋อใช่ไหมก็แต่ใช้ได้แต่ว่าแคปอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้ปริ้นออกมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมบางทีทำแล้วก็อยากจะปริ้นเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อ่ะ
0: พักกันก่อน
1: เดี๋ยวกลับไปดูว่าจะทำยังไง
0: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio

0: Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: โมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี
1: เปิดสายอ่ะเริ่มต้นที่มาแล้วเหรอ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับ
1: ครับ
2: วันนี้มีเรื่องคุยแล้วครับอาจารย
1: ์ว่า
2: เรื่องเจมินายครับอาจารย
1: ์
2: ChatGPT ที่เปิดในโน้ตบุ๊กครับอาจารย
1: ์
2: คอมพิวเตอร์ครับอาจารย
1: ์เอาให้พวกมนุษย์นีแอนเดอร์เทลอย่างผมเข้าใจหน่อยอ่ะ
2: อาจารย์ครับมันเป็นเว็บเพจธรรมดาเว็บนึงอาจารย์เข้าที่ Google นะครับเสิร์ชหาคำว่าเจมินายฮะอาจารย์พอเสิร์ชปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่ามีเจมินายแล้วก็อาจารย์ปิ๊กเข้าไปตรงตัวสีฟ้าปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าเหมือนกับบนมือถือแล้วเลยอาจารย์มันก็แชทถามเลย
1: ม
2: ันไม่ได้เป็นแอปอะไรอาจารย์เป็นหน้าเพจเฉยๆครับ
1: อ๋อแล้วถ้าเป็นไอ้แชท GPT อ่ะ
2: แชท GPT เนี่ยผมยังไม่เคยเล่นแต่ผมลองเล่น Gemini ดูอาจารย์ส่วนใหญ่ผมใช้ Gemini เพราะว่า Gemini มันรองรับบน Google อยู
1: ่เออใช่
2: มันเป็นค่ายเดียวกัน
1: ใช่ๆๆเข้าใจ
2: ครับครับแล้วก็อาจารย์ใช้เสร็จอาจารย์จะ copy แปะอะไรยังไงก็ได้ทีนี้บางครั้งถ้าอาจารย์ไม่ได้เปิดผ่านมือโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจารย์ใช้มือถือวิธีการ copy ก็คืออาจารย์ copy ที่อาจารย์ค้นอาจารย์ copy เสร็จอาจารย์ก็ส่งไปในอีเมลอาจารย์ก็ส่งอีเมลเข้าหาตัวเองก็ได้บนมือถืออาจารย์มันจะมีอีเมลอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ส่งเข้าเพจอาจารย์ในนั้นก็ได้
1: เด
2: ี๋
1: ยวลองดู
2: หรือไปก๊อปแปดในแอปพลิเคชัน Line ก็ได
1: ้
2: มันก็จะส่งเข้าตัวเองได้เลย
1: เดี๋ยวลองดู
2: ได้อาจารย์ครับผม
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
0: คุณสมบูรณ์ครับสาย3
1: สมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
4: อาจจะพูดไม่ตรงประเด็นอะไรมากนะอาจจะเป็นสายบันเทิงอะไรนิดหน่อยนะ
1: ครับ
4: ขอเล่าประสบการณ์การทำงานนิดหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
4: คือผมเคยทำงานกับเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางบอกได้ไหมครับ
1: อย่าเพิ่งบอกเลยเอาว่ามาก่อน
4: เจ้าของเป็นสภา
1: อา
4: ช
1: าพันธ์เนี่ยครับไม่ต้องเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องก่อนเอาเรื่องก่อน
4: เรื่องที่ว่าสวรรคตองค์พาเนี่ยฮะ
1: เ
4: ร
1: ื่อง
4: น
1: ี้ฮะวางสายไปเลยวางสาย
4: คือผม
1: วางสายไปเลย
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณบีครับสายหนึ่ง
1: คุณบีครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
5: ครับอาจารย์มาให้คำแนะนำตัวจิมินายกับ ChatGPT ครับอาจารย์
1: โอเค
5: ครับก็เหมือนกับที่สายก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ ChatGPT ก็คือเข้าตัวเว็บเพจเลยครับแต่ทีนี้มันจะมีนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์ล็อกอินในมือถืออาจารย
1: ์ไม่ในมือถือไม่ต้องยุ่งเอาจากโน้ตบุ๊ก
5: จากโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับ
1: ผมใช้โน้ตบุ๊ก Microsoft Surface อยู
5: ่ Microsoft Surface ครับ
1: คราวนี้เนี่ยผมจะเข้าไปหา ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยผมจะต้องทำยังไง
5: เข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์ได้เลยครับ
1: พิมพ์ว่า
5: ChatGPT ก็พิมพ์ ChatGPT ได้เลย
1: พิมพ์เสร็จแล้วยังไงต่อ
5: มันก็จะมีหน้าเว็บของ ChatGPT
1: ไม่ที่ขึ้นมามันขึ้นมามันบอกว่าคุณจะไปทางอะไรเชื่อมกับไอ้อะไรอะไรนั่นแล้วจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่
5: ได้ครับทีนี้มันก็คือว่ามันจะต้องผูกกับเป็นบัญชีครับที่ตอนอาจารย์ใช้ในมือถือครับว่าตอนนั้นน่ะล็อกอินที่เป็นเหมือนคล้ายๆสมาชิกครับชื่อว่าอะไรแล้วผูกไว้ด้วยกันทีนี้ประวัติแชทของในมือถือมันก็จะมาเข้าในตัว
1: ไม
5: ่ตัวโน้ตบุ๊ก
1: เราแยกกันได้ไหม
5: ได้ครับ
1: ไม่คือผมก็จำไ
5: ม่
1: ได้ไม่ในมือถือผมมีเนี่ยผมมีแชท GPT ซึ่งผมโหลดมาจากแอป
5: คร
1: ับ แค่นั้นเอง
5: ครับ
1: แต่ว่าผมมีอันเดียวนะ ChatGPT นะ Gemini ผมไม่มี
0: ครับ
1: นะ
5: ครับ
1: ไอ้ Gemini นี่ผมต้องไป App Store หรือไป Google Play
0: อันนี้ที่เขาแนะนำคือให้เข้าแบบเว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาเลย
5: ใช่เข้าเว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาเลยครับแล้วก็อาจารย์จะเป็นล็อกอินใหม่เข้าไปเลยก็ได้ครับ
1: โอเคอ
5: ันนี้ประวัติในการแชทก็จะไม่ซิงค์กัน
1: อันนี้คือกรณีของ Gemini
5: ทั้ง Gemini และ ChatGPT เลยครับ
1: พอเข้าไปที่ ChatGPT แล้วเนี่ยมันก็จะบอกให้เรา register
5: ใช่ครับ
1: มันมีทั้งregister โดยลิงก์กับ Google โดยลิงก์กับiPhone โดยลิงก์กับ Line อะไรเงี้ย
5: กับ Facebook หรืออะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแล้วเราต้องทำไงเราต้องไปลิงก์กับพวกนั้นไหม
5: ต้องลิงก์ครับเหมือนคล้ายๆกับสมัครสมาชิกต้องมีอีเมลไป register เหมือนเป็นบุคคลขึ้นมา เขาจะได้บันทึกเป็นประวัติเราว่าเราเคยคุยเรื่องอะไรเอาไว
1: ้
5: สมมุติเราจะไปใช้ล็อกอินในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพียงแค่เราใช้รีจิสเตอร์ของอีเมลที่เราล็อกอินเอาไว้ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนั้น
1: โอเคงั้นเดี๋ยวจะลองดูแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณณัฐพงศ
0: ์ไอคอน
1: ไอคอนไหม
5: ถ้าเราจะเอาเป็นไอคอนก็อาจจะต้องโหลดเป็นแอปขึ้นมาครับ
1: เออนั่นแหละ
5: แต่ถ้าเราไม่เอาเป็นไอคอนก็เข้าเป็นเว็บเบราว์เซอร์อย่างนั้นครับ
1: ไม่อย่างนั้นผมไม่อยากทำมันต้องเข้าทุกทีไงถ้าเกิดมันเป็นอยู่ที่เดสก์ท็อปอ่ะมันก็ง่ายกดปั๊บเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้าเหมือนที่เราเข้า Google Chrome อ่ะ
5: ครับถ้าเราจะเอาอย่างนั้นนะครับก็ต้องโหลดเป็นแอปขึ้นมาครับอาจจะต้องเข้าไปในของตัว Surface อ่ะชื่อของมันผมจำไม่ได้ว่ามันเรียก Play Store เหมือนกันหรือเปล่า
1: อ๋อมันมีเหมือนกันที่เราจะไปเข้าแอปตรงนั้นได้
5: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเพราะเป็นเครื่องที่เรามีอยู่ของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรใช่ไหม
5: ต้องไปโหลดแอปมันออกมาใช่ครับ
1: ต้องไปโหลดแอปมันออกมาแล้วเราก็ต้องรีจิสเตอร์ที่แอปหรือเปล่า
5: ใช่ครับต้องรีจิสเตอร์ที่แอปครับ
1: โอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแล้วไอ้พวกนี้เราปริ้นได้ไหม
5: มันจะมีให้กดแชร์ออกมาก่อนครับหรือกดเซฟออกมาก่อนเป็นไฟล์ออกมาแล้วเราค่อยมาปริ้นอีกทีนึง
1: ปริ้นแบบตรงนั้นไม่ได้เลย
5: ปริ้นจากตรงนั้น
1: เราลากแบบเหมือนที่เวลาเราจะพิมพ์เวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเราอ่านข้อความเสร็จแล้วเราก็ลากมาแล้วก็แคปมาแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ไม่ได้มันต้องไปขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงมันโดยตัวมันเองเนี่ยเราไม่สามารถพิมพ์จากหน้าจอที่เราเห็นได้ใช่ไหม
5: พิมพ์ในที่นี้อาจารย์หมายถึงจากก๊อปเหมือนพิมพ์ไปที่ใช่ไหมครับ
1: ก๊อปพิมพ์
5: ได้ครับ
1: ก๊อปพิมพ์ได้เลยนะ
5: ได้เลยครับกดมันจะมีคล้ายๆกับเหมือนตัว U แล้วก็ลูกศรขึ้นที่เขาเรียกว่ากดแชร์ตอนเรากดแชร์ขึ้นมามันก็จะมีให้เลือกแล้วว่าจะแชร์ไปส่งทางไลน์หรือจะแชร์ด้วยการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวว่างๆคืนนี้จะไปนั่งคำกับมันดู
5: ครับผม
1: ขอบพระคุณ
5: ครับ
0: ครับสวัสดีครับอันนี้คอมพิวเตอร์มาแล้วคุณหยวยสาย2
1: คุณหยวยหยวยครับอยู่มั้ยไม่อยู่
0: อยู่ฮะไม่อยู่นะฮะค
1: ุ
0: ณหนุ่มฮะสาย3
1: คุณหนุ่มครับคุณหนุ่มก็ไม่อยู่แสดงว่าคงจะเรื่องเดียวกันแล้วเขาตอบไปแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ประมาณนั้นเอางั้นล้างตกลงเรื่องนี้ไม่ต้องส่งคำแนะนำมาเพิ่มเติมนะ เพราะว่าเดี๋ยวไปทำก่อนที่เขาแนะนำก่อน
0: ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะซ้ำๆกันไม่มีประโยชน์อะไรย้ายเรื่อง
0: ละ02 248 1657คุณนุครับสาย1
1: คุณนุเชิญ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คุณวีระกับพี่ณัฐพงศ์ฮะ
1: ครับครับ
3: พอดีเห็นคุยกันเรื่องGemini
1: ครับ
3: ผมจะแนะนำอาจารย์ตอนนี้เขามีอัปเดตเข้ามาใหม่ที่ Google Chrome ฮะด้านบนขวามือครับอาจารย์เขาจะมีแถบเล็กๆครับ

0: แล้วอาจารย์กดได้เลยครับเขาจะย่อแบบจากทางด้านขวามือครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมด
1: ้
0: านข้างฮะเราสามารถถามได้เลยครับอาจารย์
1: อ๋อโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องเลยฮะเพราะเขามีเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเดือนที่แล้วมั้งครับ
1: ออโตเมติกว่างั้นเถอะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ใน YouTube ก็มีนะครับอาจารย์มันจะมีปุ่มติ๊กให้เราถามได้เลยฮะมันจะมีกรอกข้อความด้านข้างเด้งขึ้นมาให้เราใช้ได้เลยฮะ
1: อ๋อเหรอแล้วถ้าเกิดจะไปแชท GPT อ่ะ
0: ChatGPT อันนี้ผมไม่เคยใช้อาจารย์ถ้าอาจารย์จะใช้ ChatGPT ผมแนะนำให้ใช้คอร์สดีกว่าป่ะครับ
1: ครับโอเคครับผม
0: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ต่อ
2: คุณสุวรรณครับสาย2
1: สุวรรณครับ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: สุวรรณครับ
1: ครับผม
3: สำหรับ ChatGPT นะครับ
1: ครับ
3: เขามีแอปสำหรับบนบนคอมพิวเตอร์นะครับก็คือบน Windows หรือบน Mac OS เนี่ยนะครับมันมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดได้ชื่อเว็บไซต์หรือลิงก์เนี่ยผมส่งไปให้คุณวิระในอีเมลแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ครับผมกดดาวน์โหลดตรงนั้นมาแล้วก็ติดตั้งจะติดตั้งได้ครับ
1: ในโน้ตบุ๊ก
3: ในโน้ตบุ๊กครับในโน้ตบุ๊ก Windows ครับก
1: ็
3: เลือกปุ่ม Windows นะครับ
1: ได้ครับ
3: มันจะเป็นตัวติดตั้งมาเป็นไฟล์ .exe อ่ะครับ
1: ได้ครับ
3: เป็นตัวติดตั้งก็พอคลิกติดตั้งมันก็จะติดตั้งลงไปแล้วก็จะมีไอคอนให้เราเรียกใช้ได้เหมือนโปรแกรมหนึ่งเลยครับ
1: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับผมแล้วก็สำหรับ Gemini ยังไม่มีครับต้องเรียกผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับ
1: โอเคได้ครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับ
1: ที่เขาพูดมาผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
2: ครับ
1: เว็บเบราว์เซอร์เบราว์แซ่อะไรนี่ไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: คุณอ่ำครับสาย3
1: คุณอ่ำครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
4: ขอแจมเรื่องเดียวกันครับ
1: ได้ครับ
4: แต่พูดในฐานะยูสเซอร์ให้เข้าใจง่ายๆเลยครับ
1: ได้ว่า
4: ก็ใช้งานอยู่ทุกวันก็คือว่าหลักการก็คือว่าถ้าเราไม่ล็อกอินเข้าไปมันก็จะไม่เก็บข้อมูลเก่าๆที่เราเคยถามหรือคุยกับมันอยู่
1: อ่าฮะ
4: เดี๋ยวในเบื้องต้นคือปั๊บอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะเข้าทาง Google Chrome Firefox หรือ Microsoft Edge เนี่ยก็ต้องล็อกอินก่อนล็อกอินเสร็จปั๊บก็จะเป็นชื่อของอาจารย์ใช่ไหมฮะคราวนี้โดยหลักทั่วไปของทั้ง3แอปเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าไปก็คือ1ไป Create Image หรืออาจจะไป Create Video Create Music ได้หมดหลักการคือทำเสร็จปั๊บเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเซฟได
1: ้
4: ลงบนคอมพิวเตอร์ของเราแล้วหลังจากนั้นก็จะไปทำอะไรต่อเช่นปริ้นหรือจะไปแชร์ก็แล้วแต่ครับครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยว
4: ซึ่ง Gemini เนี่ยสนุกมากเลยครับตอนนี้เขาสามารถที่จะทำเพลงได้3นาทีทำวีดีโอได้น่าจะ8วินาทีครับดีมากเลย
1: ได้ครับ
4: ถ้าไม่เสียตังค์เล่นฟรีก็จะมีจำนวนจำกัดในการใช้งานแต่ละวัน
1: ครับ
4: ใช้บ่อยๆปุ๊บมันก็จะบอกว่าวันนี้คุณหมดเวลาแล้วนะต้องมาอีกที2ทุ่มโดยประมาณถึงการใช้คำสั่งใหม่ได้อีก
1: คร
4: ับแต่ถ้าเสียเงินรายเดือนก็หลักร้อยครับก็จะใช้งานได้มากขึ้นแค่นี้เองครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
4: ผมครับ
2: สวัสดีครับ
1: คือเขาไอ้นี่มันคือ AI ชนิดหนึ่งใช่ไหมคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เราก็จะเข้าไปเรียนรู้เหมือนกันนะ
2: เ
1: หมือนกับเรื่องอื่นๆ
2: ครับ
1: ที่ผ่านมา
2: ครับ
1: ก่อนที่เราจะยืนหลังตรงก็ต้องยืนหลังค่อมก่อน
2: คุณโอ้ฮะใส่หนึ่ง
1: เชิญครับ
5: สวัสดีครับโอ้นะครับ
1: เชิญ
5: แนะนำเรื่องเดียวกันครับอาจารย
1: ์
5: ว่าจะแนะนำอาจารย์ง่ายๆเกี่ยวกับการใช้บน Surface ที่เวลาที่จะดาวน์โหลดแอปลงมาอยู่ติดตั้งที่หน้าเครื่องครับช่อง Search ด้านล่างนะครับก็พิมพ์ ChatGPT เข้าไปกับแอปได้เลยครับแล้วก็มันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมครับ
1: พิมพ์ตรงไหนล่ะ
5: ตรงมุมด้านล่างขวาที่มันจะมีช่องว่างๆแล้วมีแว่นขยายครับอาจารย
1: ์ขวามือ
5: โปรแกรม Windows ครับ
1: ขวามือข้างบนหรือขวามือข้างล่าง
5: ข้างล่างครับผมอาจารย์แถบข้างล่างที่มันเขียนว่าแอปอะครับอาจารย
1: ์แอปอะเหร
5: อครับผมเสิร์ชคำว่าแอปแล้วก็พิมพ์เข้าไปอีกทีนึงว่า ChatGPT แล้วก็จะดาวน์โหลดแอป ChatGPT มาติดตั้งที่ตัวโปรแกรมครับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์
1: เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะ
5: มันจะมีช่องเสิร์ชของตัว Windows ครับอาจารย์แว่นขยายที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้เสิร์ชอะไรต่างๆในตัวโปรแกรม
1: โอเคอยู่ขวามือเลยไอ้ที่มันเป็นไอ้
5: เป็นรูปโลโก้

0: ินโด
1: อินเทอร์เน็ตเลยไปหน่อยใช่ไหมเลยอินเทอร์เน็ตเลยเสียงเลยอะไรไปใช่ไหมเนี่ย
0: มันจะมีช่องเสิร์ชเป็นแว่นขยายอะครับอาจารย
1: ์อยู่ขวามือ
0: หรือไม่อาจารย์กดตรงโลโก้วินโดว์ก็ได้ครับแล้วก็มันจะมีแว่นขยายอยู่เสิร์ชจากตรงนั้นก็ได
1: ้โลโก้วินโดว์ไม่โลโก้วินโดว์ตรงไหนวะโลโก้วินโดว์
0: ถ้าอาจารย์ใช้วินโดว์อยู่ใช่ไหมครับเราเซิร์ฟเฟซใช่ไหมครับมันจะมีช่องเสิร์ชที่เป็นแว่นขยายผมไม่แน่ใจก็คือใช้ช่องนั้นเสิร์ชคำว่าChat GPT app ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด
1: โดยที่เราไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรเลยใช่ไหม
0: ไม่ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วอาจารย์ก็ต้องรีจิสเตอร์อยู่ดีครับแล้วก็ผูกกับอย่างเช่นคนเมื่อสักครู่ที่โทรเข้ามาแนะนำคืออาจารย์ก็ต้องผูกบัญชีครับจากถ้าอาจารย์บอกว่าใช้ผ่านมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนั้นอาจารย์เข้าไปดูในโปรไฟล์ของ ChatGPT บนมือถือก็ได้ครับว่าล็อกอินอะไรหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้แล้วก็ค่อยมารีจิสเตอร์อีกทีนึงครับข้อมูลต่างๆ
1: ไม่อย่างนี้เอางี้
0: ครับ
1: ไอ้ในมือถือเนี่ยจะดูตรงไหนที่ว่าล็อกอินล็อกแอนอะไรมันจะดูตรงไหน
0: ด้านข้างตรงแชท GPT อะครับมันจะมีเดี๋ยวผมดูไปพร้อมเพราะว่านิดนึงครับตรงแชท GPT พออาจารย์เข้าไปเสร็จใช่ไหมครับมันจะมีขีด3ขีดอยู่ด้านมุมขวาครับ
1: ขีด
0: เข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะมี
1: ขีด3ขีด
0: เหมือนกับที่อาจารย์ล็อกอินไว้ว่าล็อกอินโดยชื่ออะไรดูจากโปรไฟล์ตรงนั้นก็ได้ครับแต่ว่าตอนครับผม
1: เข้าไปในแชท GPT ไม่เห็นมันมีอะไรเลยมีขีด2ขีด
0: 2ขีดใช่ครับ
1: อยู่ซ้ายมือนะ
0: แล้วด้านบนด้านซ้ายมันจะเป็นชื่อโปรไฟล์อาจารย์อยู่ว่าล็อกอินชื่ออะไรไว้อะไร
1: ไม่มีนะ
0: หรอคร
1: ับ เดี๋ยวๆๆมอไม่มีนะ
0: ผมดู
1: มีแต่รายการที่ผมเข้าไปถามอ่ะ
0: มันจะมีอยู่ด้านข้างด้านบนมุมขวาครับมันจะมีแว่นขยายแล้วก็
1: เออแว่นเห็นแว่นขยายแล้ว
0: เห็นแว่นขยายข้างๆอ่ะตรงนั้นครับ
1: ก็มันก็ไม่ขึ้นอะไรแว่นขยายเนี่ยมันเซิร์ชว่าเราจะ
0: มันเข้าไปแล้วมันจะเป็นโปรไฟล์อาจารย์ว่าอาจารย
1: ์ยังไม่เห็นโปรไฟล์ผมเลยในแชท GPT
0: อ๋อแปลว่าถ้างั้นอาจารย์
2: เดี๋ยวตรงแว่นขยายครับคุณวีระมันจะมีรูปคนอยู
1: ่หมายว่าแว่นขยาย
2: โอเคเข้าไปที่2ขีดก่อนใช่ไหม
0: เข้าไปตรงขีดก่อนครับแล้วก็
1: เดี๋ยวช้า
0: ขยายแล้วก็เป็นรีเซนที่เราเคยคุยกับแชท GPT ไว้ใช่ไหมครับส่วนมุมด้านข้างตรงแว่นขยายจะมีโปรไฟล์ตัวเราเองที่เราล็อกอินอยู่ครับเราก็กดตรงโปรไฟล์ตรงนั้นเข้าไปครับจ้ะ
1: โอ้เห็นแล้ว
0: เราก็จะเห็นคร
1: ับ เห็นแล้วว่าเราใช้อีเมลอะไรเข้าไปใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: ฝากเป็นข้อมูลครับจ้ะ
1: ได้ขอบพระคุณโอเค
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สอนกันทางอากาศเนี่ยนะดีมันก็บางทีเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้คุณรัฐพ
2: งศ์ใช่ใช่
1: เราใช้งานซะมากกว่าเนี่ยอ๋อนี่ผมไปเข้าในใช้ชื่ออะไรแล้วก็อะไรล่ะอีเมลที่ผมใช้เป็นอีเมลอะไรแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่าอีเมลนี่ผมใช้พาสเวิร์ด
2: อะไรพาสเวิร์ดอะไร
1: โอ้ยจ้ะโอเคเดี๋ยวลองดูไม่ได้จริงๆอ่ะผมไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายหรอก
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่าคือไอ้นิสัยเดิมที่เราค้นหาข้อมูลผ่านอะไรเขาเรียกว่าอะไรอีเมลใช่ไหมเขาเรียกอะไรผ่าน
2: อะไร Google
1: เว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์โดยผ่าน Google
2: ครับ Search Engine นะเมื่อก่อนเขาใช้คำว่า Search Engine
1: ว่าเราใช้ Google เนี่ยแล้วก็เราก็พิมพ์ว่าเราต้องการเรื่องอะไร มันก็จะขึ้นมาให้ว่าไปที่เว็บไซต์ไหน
2: ครับ
1: ไอ้แบบนั้นก็ดีนะในแง่เราได้ดูเว็บไซต์เยอะอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วเราก็เลือกเว็บไซต์ที่เราคิดว่ามันช่วยเราได
2: ้
1: นะถ้ามันไม่พอเราก็ดูเพิ่มอีกว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมีเว็บไซต์อื่นหรือเปล่าอันนี้วิธีการที่เราค้นข้อมูลแบบก่อนแต่ผมว่าอันนี้มันทำให้เราแบบคล้ายๆว่าได้สำรวจด้วยตัวเอง
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เราใช้อย่างเงี้ยคือมันทำหน้าที่แทนเราตรงนี้ในการที่จะไปเลือ กแต่ผมก็ไม่รู้มันฉลาดพอที่จะเลือกอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
2: มันเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้คุณวิทยาคือไอ้เสิร์ช
1: เ
2: อนจิ้นเนี่ยพอเวลาเราไปค้นหาใน Google เนี่ยจะสมมติเราเปิดในมือถืออย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์อะไรไปใช่ไหมพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันค้นหาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบ AI โหมดเลยคือมันคำนวณมาให้เสร็จในบล็อกแรกเลย
1: สำหรับ Google นะ
2: ใช่สำหรับ Google
1: ว่ามันควรจะไปที่ไหนใช่ไหม
2: ใช่แต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบเมื่อก่อนอย่างที่คุณวิลาถามเนี่ยอย่างที่คุณวิลาพูดเนี่ยมันต้องไปเลือกข้างบนจากไอ้ AI โหมดเป็นรูปภาพเป็นโพสต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นแบบ all คือทั้งหมดเลยมันก็จะลงมาเป็นเว็บไซต์ละเอียดยิบเลยมี YouTube ละเอียดยิบเลยแล้วบางทีเราอ่านเฉพาะไอ้ตัว AI โหมดแล้วเราก็เดี๋ยวนี้มันง่ายไงมันสกัดมาให้แล้วเราก็เลยไม่ได้ไปใช้อะไร
1: มันกรองมาให
2: ้ใช่
1: ซึ่งมันกรองดีกรองเลวเราก็ไม่รู้เพราะว่าแรงจูงใจมันเป็นเรื่องที่มันจะไปโยงกับคนให้เงินมันในการที่จะขึ้นมาหาเรา
2: ก็เหมือนเมื่อก่อนที่มันซื้อว่ามาข้อความของบริษัทนั้นมาเป็นอันดับ1อันดับ2อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่โอเค
2: คุณทีครับสาย2
1: คุณทีครับคุณที
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: เมื่อกี้เรื่องที่อาจารย์วิลาคุยเรื่อง AI บนคอมอ่ะครับบนแท็บเล็ตอ่ะครับ
1: ครับ
3: ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครตอบไปหรือยังอะครับที่แบบตอบเคลียร์แล้วก็คืออย่างนี้ฮะอาจารย์เปิด Google Chrome หรืออะไรก็ได้ครับเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ Safari อะไรก็ได
1: ้ครับ
3: หรือ Edge ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็เสิร์ชใน Google เข้าเว็บตามปกติเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้เว็บที่เป็น AI ทั้งหลายเนี่ยครับมันจะบังคับให้เรารีจิสเตอร์กับมันอาจจะรีจิสเตอร์ด้วย account Facebook account LINE Apple ID ก็แล้วแต่มันมีให้นะครับจุดประสงค์ก็เพื่อมันต้องการเก็บประวัติการคุยกับตัว AI ไว้ในเครื่องของเราแล้วก็ฝังไว้ใน account เราทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะไปล็อกอินสมมติว่าซื้อคอมมาใหม่อีกตัวนึงหรือว่าซื้อมือถืออีกเครื่องนึงอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ account เนี่ยล็อกอินปุ๊บมันจะดึงประวัติทุกอย่างที่เราเคยคุยแล้วก็รวมถึงเซตติ้งในที่นี้ครับอย่างทุกวันเนี้ยผมจะใช้วิธีจะบอกมันว่าสมมุติว่า AI ตัวเนี้ยผมอยากให้เขาเป็นใครอย่างทุกวันเนี้ยผมก็จะให้ AI เนี่ยเป็นอาจารย์วีระเพื่อคุยปรึกษาเรื่องการลงทุนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
3: ซึ่งเซตติ้งตรงเนี้ยถ้าเกิดอาจารย์รีจิสเตอร์ไปมันจะตามอาจารย์ไปทุกดีไวที่เราใช้งาน
1: ครับ
3: ทีนี้บางแอปบาง AI เนี่ยมันจะมีแอปให้เราโหลดในคอมด้วยเช่นChatGPT นะครับเช่น Claude ที่ดังๆเนี่ยฮะ
1: ครับ
3: ซึ่งแต่ว่าสำหรับผู้ใช้ที่อาจจะเป็นผู้สูงวัยผมคิดว่าเราใช้ผ่านเบราว์เซอร์ก็พอละไม่ต้องโหลดมาให้มันยุ่งยากให้มันงงนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยผมใช้ผ่านเบราว์เซอร์ทุกตัวเลย
1: ทำครั้งเก็บครั้งว่างั้นเถอะ
3: ใช่ๆแต่ว่าประเด็นคือถ้าอาจารย์จะใช้อ่ะครับจะต้องบอกมันเหมือนกับเราคุยกับคนนะครับว่าผมสมมติว่าผมจะคุยเรื่องการลงทุนใช่ไหมครับผมก็จะคิดถึงคนที่เป็นกูรูหลายๆคนเช่นผมอาจจะนึกถึงอาจารย์วีระหนึ่งคนอาจจะนึกถึงคุณกวีสุกิจเกษมอย่างเงี้ยผมก็จะบอกยายว่าแกจะต้องเป็นคนสาวสองคนเนี้ยรวมกันในคนเดียวกันนะก็คือคนที่หนึ่งอาจารย์วีระคนที่สองคุณกวีสุกิจเกษมให้คือบอกมันก่อนว่าสมมุติให้มันเป็นใครให้มันเก่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เรา
3: ค่อยคุยกับมันว่าสมมุติผมปรึกษาเรื่องทองเงี้ยมันก็จะบอกผมว่าในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์วีระผมมีความคิดอย่างนี้ในฐานะที่ผมเป็นคุณกวีมันจะคิดอย่างนี
1: ้
3: เสร็จแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันมั่วครับผมก็จะมี AI เจ้าอื่นๆให้ผมเช็คคำตอบด้วยแต่สมมุติว่าอย่างล่าสุดผมไปคุยกับมันเรื่องไอยื่นแบบรายได้ภาษีของคนที่ขาย delivery อ่ะครับปรากฏว่ามันมี AI ตัวนึงมันหลอนมันบอกว่าเนี่ยให้เอาค่าส่งออกไปจากค่ายอดนะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันต้องรวมค่าส่งอะไรเงี้ยครับผมก็เช็คอย่างน้อย3เจ้าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องภาษีนะครับ
1: ได้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับได
3: ้ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เรารับข้อมูลดิบมาเรื่อย
2: ๆแสดงว่านี่เขาพร้อมเก่งนะเนี่ยคนนี้
1: อะไรนะ
2: พร้อมเก่ง
1: เราจะได้แบบว่าไปประมวลอีกทีว่าเราจะทำแบบไหน
2: ครับคุณหนุ่มครับสาย3
1: คุณหนุ่มครับ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเพิ่มนิดนึงครับที่อาจารย์บอกว่าการใช้ search engine อย่างเช่น Chrome หรือว่าพวกอะไรตัวอื่นนะครับเมื่อเทียบกับ AI เนี่ย AI สำคัญตรงต้องเขียนพร้อมให้เป็นนะครับอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการเขียนพร้อมนั่นนะฮะถ้าเขียนพร้อมได้เป็นเนี่ยหรือดีเนี่ย มันจะเร็วกว่าการใช้เซิร์ชเอนจินโบราณเยอะมากเลยนะครับ
1: อ
4: ืมงั้นไอตอนเขียนพร้อมเนี่ยเราสามารถเขียน
1: คำว่าเขียนพร้อมนี่คืออะไร
4: ก็คือเขียนคำสั่งลงไปใน AI อย่างเช่นคนเมื่อกี้ที่เขาบอกว่า
1: เรา
4: เขียนให้เราเป็นกวีเขียนให้เราเป็นอาจารย์
1: เราจะต้องเขียนคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทย
4: ไทยก็ได้เลยครับทั้งไทยทั้งอังกฤษได้หมดเลยครับมัน
1: ถ้าเราถ้าเราเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะไปเซิร์ชที่เป็นของภาษาอังกฤษให้เราไหม
4: ด้วยครับมันเซิร์ชหมดฮะเพราะว่า AI มันฉลาดมากมันเซิร์ชหมดเลยทั้งหมดที่มีอยู
1: ่ถึงเราเขียนเป็นภาษาไทยมันก็ไปหาของที่เป็นภาษาอังกฤษให้เราด้วยใช่ไหม
4: ด้วยครับแล้วก็บางทีมันจะตอบภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างแล้วแต่เราอาจจะเขียนตอบไปบางทีเนี่ยเราเขียนไปปั๊บเนี่ยบางเรื่องเราแต่ข้อต้องระวังของ AI อย่างนึงก็คือถ้าเกิดเรามีความเป็นโปรเฟสชันนอลในเรื่องนั้นมากๆเนี่ยบางที AI มันก็ตอบได้ไม่ดีเหมือนกันเราก็ชาเลนจ์มันได้อย่างเช่นผมไม่เห็นด้วย
1: มันจะงองแงไหม
4: ไม่ฮะถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะบอกขอโทษคุณพูดถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเราสามารถครอสเช็คมันได้แล้วเราสามารถบางทีเราก็ป้อนคำสั่งหรือบางเรื่องเนี่ยเราสามารถบอกว่าอย่าอวยนะหรืออย่าเกินจริงนะมันก็จะเริ่มเขาเรียกเริ่มคิดมากขึ้นแล้วก็ให้คำตอบที่ดีขึ้น
1: ฉ
4: ะนั้นตอนเขียนพร้อมเนี่ยฮะหัดเขียนไปเลยครับเพราะว่าผมก็หัดเขียนกันมาแล้วก็เขียนแบบโง่ๆบางทีก็เขียนโง่ๆเขียนคำถามเขียนอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้ครับ
4: มันก็จะตอบเราได้เยอะเลยฮะ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ต่อครับคุณนัทครับสายหนึ่ง
1: คุณนัทครับ
2: คุณนัทครับ
1: คุณนัทครับ
5: สวัสดีครับคุณอา
1: เชิญ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
5: คุณอาไม่ต้องไปคิดมากกับคำว่าเขียนพร้อมคุณอานึกย้อนไปในสมัยที่คุณอาทำงานแล้วมีลูกน้องอ่ะไอตัวเนี้ยมันเหมือนลูกน้องคุณอาคนหนึ่งถ้าคุณอาสั่งงานไปแล้วมันทำไม่ได้ดั่งใจคุณอาก็พิมพ์บอกมันบอกว่าต่อไปให้ทำแบบนี้มันจะดีกว่าลูกน้องเก่าตรงที่มันจดจำได้เลยเพราะงั้นถ้าเกิดบอกว่าเขียนพร้อมเมื่อก่อนผมก็งงทำไมต้องเขียนพร้อมก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอาบอกว่าให้เช็คราคาหุ้นแต่ว่าให้รีเช็ค2ครั้งนะทุกครั้งคือข้อดีของการล็อกอินมันก็จะดีตรงที่ว่ามันจะจำว่าคุณอาเคยสั่งอะไรมันไว้แล้วต่อไปไม่ว่าคุณอาจะเข้าไปล็อกอินในมือถือหรือโน้ตบุ๊กมันจะจำประวัติที่มันเคยทำงานให้คุณอาไว้เท่านั้นเอง
1: อือโอเค
5: คำว่าพร้อมก็คือเหมือนคุณอาสั่งลูกน้องอ่ะ
1: ได้ครับโอเค
5: แล้วสั่งอย่างนี้ปุ๊บมันไม่เข้าใจก็ต้องสั่งอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ข้อดีมันคือมันจะจำไว้เลยง่าย
1: ๆได้ครับโอเคครับ
5: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยมา AI สถานเดียวก็ตามสมัยนิยมนะ
2: ครับ
1: ว่าตอนนี้เขากำลังถกเถียงกันเรื่องอะไร THAI passport มันจะใช้คำว่าอะไร
2: ไทย AI passport
1: ThAI passport Thai passport
2: Thai AI สิ
1: ไทยมัน TH มันไทยเหรอ
2: TH มันตัวย่อ Thailand ไหม
1: อ๋อเหรอไม่รู
2: ้
1: ไม่รู้ทำไมมันไม่เขียนไทย AI ไปเลยล่ะเออ Thai AI passport
2: เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นผมว่าอ่านมา
1: ไม่แต่ว่า
2: ฟังเวลาเขาออกเสียงเขาก็ว่า Thai AI passport
1: มันต้อง Thai AI passport ดิ
2: ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่ไทย passport สิเนาะ
2: ก็ Thai AI passport
1: โอเคแล้วไงต่อ
2: ให้ต่อพักไปก่อนแม
1: ่ได้
2: เดี๋ยวจะ AI ตลอดพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนรันจันนั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะของวันนี้นะครับเสาร์อาทิตย์จะไปไหนยังไงกันนะมีใครแนะนำอะไรอย่างไรหรือไม่นะที่เที่ยวที่กินนะว่ากันนะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะนี่ อะไรเอ่ยอ๋อนะพรุ่งนี้งานวันพรุ่งนี้นะมีเสียงโทรศัพท์มาแล้วเดี๋ยวรอหน่อยนะอ๋อนายกรัฐมนตรีแถลงผลปปงยึดอายัดทรัพย์คดีสำคัญนะแล้วก็มอบเงินคุณผู้เสียหายก่อน25ล้านบาทอันนี้เกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยนะคุณไพโรจน์ครับสายสอง
1: ครับไพโรจน์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับพี่อาจารย์อยากจะได้ที่เป็นที่ใช้แอปที่สลับไว้ในหน้าโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อาจารย์ก็อันนี้ก็ได้ใต้ตรงที่ Google ที่จะมีเสือที่มีแว่นนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็เพิ่มทางลัดมันเวลาใช้อาจารย์จะได้ใช้ง่ายๆไม่ต้องไปเปิดไอ้เว็บไซต์มัน
0: ทางลัดอ
1: าจารย์จะสร้างเป็นทางลัดได้เลย
0: ทางลัดคืออะไรครับ
1: โดยการคลิกที่ตรงจุดใต้ไอ้ตรงที่เราเสิร์ชหาคำใน Google นะหน้า Google นะฮะจะมีช่องให้เราเสิร์ชใช่ไหมฮะที่เว็บขยายอะฮะแล้วใต้นั้นก็จะมีแอปต่างๆขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกเพิ่มทางลัดไปแล้วก็มันจะให้พิมพ์ชื่อว่าชื่ออะไร ChatGPT แล้วก็ใต้นั้นอาจารย์ก็ใส่ URL ของมันไปแค่นั้นเองอาจารย์ก็จะมีเรียกว่าเป็นทางลัดสำหรับเข้าถึงง่ายๆเร็วขึ้น
0: อันนี
1: ้ไม่ต้องไปพิมพ์ตรง URL ใหม
0: ่อันนี้คือในเว็บเบราว์เซอร์ถูกไหม
1: ครับผม
0: อันนี้คือใช้ผ่านทางเว็บเนาะใช่ไหมคือผ่านทาง Google Chrome อะไรพวกอย่างนี้เนาะใช่ไหมฮะถูกไหมคุณไพโรจน
1: ์ครับผม
0: อันนี้คือผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนาะแต่ว่าตั้งมาเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นที่เราด
1: ู
0: ทางลัดคือเราดูบ่อยๆ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอเค
1: จะได้สะดวกเช้าเวลาจะเข้าไปใหม่เราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่เลยอันนี้มันจะเป็นทางลัดที่เข้าเราเหมือนเราเข้าเฟซเข้ายูทูบต่างๆเนี่ยแล้วเวลาเราเข้าแล้วถ้าเราล็อกอินไว้นะมันก็จะรันให้เป็นChat GPT ขึ้นมาเลยหรืออาจารย์จะใช้ตัวอื่นก็ได้นะตอนนี้โน้ตบุ๊กAKM ก็เข้าไปที่ Google ได้แล้วก็น่าใช้ดีเหมือนกันนะครับมีลูกเล่นเยอะ
0: ครับได้ครับรับทราบคุณวีระมีอะไรถาม
2: ไม่ถาม
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
2: โอ้มาผู้เชี่ยวชาญเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: คือผมเป็นคนแบบนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
2: อะไรที่ผมเป็นควายนี่นะ
0: ครับ
2: ผมก็จะถามจนชนิดที่เรียกว่าให้ถึงเลือดถึงเนื้อแล้วให้ไปทำงานได้อะจะไม่ได้มีปัญหาเลยนะบางคนเขามีความรู้สึกว่าเขาอมไตอมภูมิทำรู้ผมไม่นะ
0: ครับ
2: อะไรที่ผมไม่รู้เรื่องเนี่ยผมถามชิบหายไวป่วงคุณณัฐพงศ
0: ์เอาจนได้เนาะเอาจนรู้เนาะ
2: มันต้องมันคือมันเราต้องเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็น brave new world อ่ะมันเป็นโลกใหม่
0: อ
2: ่ะเราก็ต้องเรียนรู้มันอ่ะผมนึกถึงเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะตอนที่ผมใช้พิมพ์ดีดอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วเปลี่ยนมาใช้ CU อะไร
0: CU Letter
2: CU Word อ่ะ
0: Word Word CU
2: ใช่ไหม CU Word อ่ะแล้วก็ใช้แผ่น Floppy ที่เป็นแผ่นพลาสติกอ่ะเวลาเซฟอ่ะ
0: ครับ
2: ไอ้นั่นผมก็ว่าผมไปไกลแล้วนะพอตอนหลังมันมี PC ที่มันเป็นไอ้ Word อ่ะ
0: ครับ
2: ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่นะ
0: Microsoft เน
2: า
0: ะ
2: Microsoft Word อ่ะรุ่นแรกๆเนี่ยมันใช้งานไม่ดีหรอกคุณณัฐพงศ
0: ์
2: นะกว่าที่มันจะเป็นไล่ขึ้นมาเป็น Windows ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม
0: ่
2: เพราะมันไม่เหมือนกันน่ะ
0: วางกันไปวางกันมาฟอนต์มันเปลี่ยนเอ้ามันโดนบรรท
2: ั
0: ด
2: ใช่ๆๆๆๆก็กว่าจะชินกับมันเนี่ยผมยังเสียดายนะงานผมที่มันผมเคยทำสมัยที่ใช้เป็น CU Word อ่ะ
0: ครับ
2: มันแปลงไฟล์ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดแล้วมันไม่มันหายไปหมดแล้วล่ะมันแปลงไฟล์มาไม่ได้ใช่ไหม บางครั้งเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยผมจำได้ตอนที่ฝากคุณณัฐพงศ์ไปช่วยไปซีล็อกไอ้คอลัมน์ปากท้องชาวบ้านที่ผมเขียนช่วงประมาณปี2537ถึง2540อ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ต้องไปที่ไอ้
2: หอสมุดแห่งชาติอ่ะได้เกือบครบนะ
0: นั่
2: นต้องขอบคุณคุณณัฐพงศ์อ่ะเกือบครบเลยนะหายไปประมาณสักไม่ถึง20ชิ้นน่ะแต่ว่าเกือบครบเลยนะยังเอามาทำเป็นหนังสืออ๋อแต่ต้องเอามาพิมพ์ใหม่
0: ต้องเอามาพิมพ์ใหม
2: ่เอามาพิมพ์ใหม่หมดแล้วกว่าจะอะไรนะกว่าจะใช้งานได้จริงๆก็ก ก็กว่าจะมาเป็นรูปเล่มมาได้เป็นหนังสือตั้ง3เล่มปกแข็งก่อนฟองสบู่แตกอ่ะเอออันเนี้ยเอออันเนี้ยนะคราวนี้พอกลับมาถึงปัจจุบันไอ้อันนั้นน่ะมันก็ไม่มีดิจิตอลไฟล์คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เราก็เอดิตมันไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อใช่
2: เออเนี่ยผมเนี่ยมีปัญหาหนังสือที่ผมอยากจะเอดิตเนี่ยไอ้เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยคือมันไม่มีเป็นไฟล์ให้ผมมาเอดิตใหม่ต้องพิมพ์ใหม่หมดเลยนะถึงจะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันนี่ได้นะ
2: เขาว่ามันสแกนได้
0: สแกนพอเขาสแกนเสร็จปุ๊บให้มันเปลี่ยนเป็นตัวด็อกิเมนต์ได้อะดอทด็อกเพื่อจะมาพิมพ์มาแก้ได
2: ้เหรอ
0: เดี๋ยวนี้มันมี
2: สามารถแต่มันต้องสแกนก่อน
0: ต้องสแกนก่อน
2: โอ้กำลังคิดอยู่ว่าเอออาจจะได้เวลาที่จะต้องชำระต้นฉบับนี้สักทีนึงตอนนี้คิดอยู่2อย่าง
0: ครับ
2: อันที่1คือขายลิขสิทธิ์ไปเลย
0: ในมหากาพย์มหาภารตะเนี่ย
2: เออเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ย
0: ครับ
2: 4เล่มจบครบบริบูรณ์เนี่ยขายเป็นลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์อื่นเขาไปทำเลยดีไหม
0: อันที่2ล่ะ
2: อันที่2คือทำเองเพราะตอนหลังมันคือเวลามันพิมพ์ซ้ำเนี่ยมันก็พิมพ์จากต้นฉบับที่เป็นสำเนาอ่ะใช้สแกนเอาอ
0: ่
2: ะซึ่งมันก็ใกล้เคียงอ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเราได้มีเวลาชำระต้นฉบับก็ดีหรือเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่เขาสำนักพิมพ์อื่นที่เขาจะเอาไปทำอ่ะเออนะเพราะให้ผมทำเองผมก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วล่ะถ้าถามนะเพราะต้องกลับมาอ่านเอกกลับมาอ่านใหม่หมดก็โอ้โหคุณคิดดู 4,000 กว่าหน้านะกว่าจะจบนะเออแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะมีเรี่ยวแรงจะทำต้องหาคนทำเอาถ้าสำนักพิมพ์ไหนสนใจนะ
0: ครับ
2: จะเอาต้นฉบับเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยเอาไปเอดิตใหม่บนพื้นที่ผมทำอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปพิมพ์ใหม่เนี่ยผมว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเขาคงจะยินดีนะเออสำนักพิมพ์ไหนสนใจติดต่อผมได้ผมจะขายลิขสิทธิ์เฉพาะเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ
0: ครับ
2: นะเอาสักเท่าไหร่ดี
0: ประสักเท่าไหร่คุณบุ๊กใส่สอง
2: คุณบุ๊กครับคุณบุ๊ก
3: อยู่ไหมสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
2: เชิญเชิญเชิญเชิญ
3: เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์คุยเรื่องของ AI ครับผมรู้สึกตื่นเต้น
2: ทำไมล่ะ
3: ผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรสนุกหรือว่ามีอะไรที่แบบรอหลังจากที่อาจารย์ได้ลองเล่น AI
2: ไม่ผมเล่นอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บ่อยผมมีอยู่ในมือถืออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่หรอกสำหรับผมอะเพราะว่าผมไม่ได้ผมเป็นพวกโบราณอะผมมีวิธีค้นของผมอะมีแบบคือเรามีสไตล์ในการที่จะทำอะไรของเราโดยตัวเราเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมคิดว่านี่มันอาจจะเบาแรงช่วยได้ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงครับ
2: แต่ว่าแล้วก็เชิญ
3: ก็อย่างที่ทุกท่านที่โทรมาก็มีความรู้ทั้งทุกท่านนะครับก็มีเรื่องพร้อมเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าก็ผมอาจจะเสริมนิดนึงก็คือว่าตัว AI อย่าง ChatGPT เนี่ยเราสามารถปรับให้เขาเป็นคนคุยโต้ตอบกับเราได้ด้วยครับทีเนี้ยตอนแรกผมก็เข้าใจผมไม่เป็นเหมือนกันแต่แรกนะครับก็ต้องคุยภาษาอังกฤษหรือเปล่าแต่ไปมาเราคุยภาษาไทยก็ได้สลับไปภาษาอังกฤษอะไรก็ได้ได้หมดเขาก็จะมีตัวเหมือนโต้ตอบกับเราได้เลย
2: มันโต้ตอบกับเราอยู่แล้วบางทีมันก็นำเสนอถ้าให้ผมทำอย่างนี้ให้ได้ไหมสนใจอย่างนี้ไหมอะไรเนี่ยแต่ผมเฉยๆนะเพราะเวลาผมหาข้อมูลเนี่ยผมหาข้อมูลในลักษณะที่คือไม่แน่ใจเฉยๆส่วนใหญ
3: ่อ
2: ะไม่แน่ใจเฉยๆเอาอย่างล่าสุดเนี่ยผมกำลังเขียนภาพหนึ่งแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าภาพเขียนชื่อเนี้ยโดยจิตรกรคนเนี้ยมันมีกี่ก๊อปปี้มันมีกี่ก๊อปปี้เออผมเห็นก๊อปปี้หนึ่งที่ National Gallery ที่วอชิงตันแล้วผมก็ไปเห็นอีกก๊อปปี้หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ที่นครบอสตันแล้วผมก็ไปเห็นอีกก๊อปปี้หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวจิตรกรเนี่ยมันเขียนทั้ง3อันนี้หรือเปล่าแล้วเพราะมันไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันไปมาปรากฏว่าแล้วมีอีกที่นึงภาพเดียวกันคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ที่ Detroit Institute of Art
0: นี่อยู่อเมริกาหมดเลย
2: เออไม่ไอ้นี่เป็นจิตรกรอเมริกันไงเออผมว่าเฮ้ยตกลงมันมีกี่ภาพวะเออ ผมไม่แน่ใจผมก็เลยถามมันเฮ้ยตกลงมีกี่ภาพภาพไหนเป็นภาพหลักภาพไหนเป็นก๊อปปี
0: ้
2: เอออะไรเงี้ยมันก็ช่วยหาให้เพื่อคอนเฟิร์มว่าที่เราไปดูมาเนี่ยมันใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าตัวภาพเขียนนั้นผมรู้เรื่องมาผมรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมเออประมาณเนี้ยที่
3: ผมก็ใช้แบบเดียวอาจารย์ครับอาจจะตอนที่ผมไปเวโนแล้วก็ไปดูพิธีพันธ์ก็แบบให้มันช่วยทำช่วยสลับกันบ้างคือค่าเข้าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีภาพเขียนอะไรที่น่าสนใจบ้างก็ไล่ลิสต์มาให้เราแล้วเราก็ค่อยๆไปตามดูแล้วก็บางครั้งอะไรที่ผมอาจจะความรู้น้อยอาจจะถ่ายรูปแล้วก็ถามเลยว่านี่เป็นของใครหรือว่าอะไรยังไงก็เหมือนเป็นมีผู้รู้ที่อยู่ข้างๆตัวเราแต่อาจจะรู้จริงไม่จริงเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงต้องวิเคราะห์อีกทีนึง
2: แต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคนแนะนำก่อน
3: ใช
2: ่ผมเนี่ยเป็นคนแนะนำให้คนไปดูภาพเขียนที่ National Western Art ของที่โตเกียวที่อุเอโนะที่คุณไปดูนั่นแหละ
3: ครับ
2: ส่วนใหญ่เวลาเราไปแล้วก็จอดอยู่แท้ตรงตลาดข้างหน้านะไม่เข้าไปไหน
3: ไม่ได้เดินเข้าไปในสวนนะแต่ผมก็เลี้ยวขวาเข้าไปก่อนเลย
2: เออ
3: โอเคประมาณนี้ครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เราสามารถที่จะคุยเรื่องอะไรที่อันเนี้ยคนอื่นได้ประโยชน
0: ์ครับ
2: มากหรือน้อยอ่ะนะก็ได้ประโยชน์อ่ะว่าคือไอ้การตามข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีตัวเราเองเราก็ต้องมีพละอินทรีย์เนาะต้องมีอะไรแบบว่ามีกึ๋นหน่อยอ่ะนะถึงไม่ใช่สัตว์ปีกก็ต้องมีกึ๋น คือตัวเราเองเราต้องมีอะไรสักบ้างนะ
0: ครับ
2: คือไม่งั้นคือไอ้ประเภทไถฟีดเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร
0: ่
2: นะนิดๆหน่อยๆดูพอผ่านตาไม่ควรเสียเวลามากจนเกินไปนะตื่นเช้าเนี่ยไม่ควรเกิน15นาทีสำหรับการดูคร่าวๆนะว่า in the news ตอนนี้เป็นยังไงเราต้องเข้าใจนะว่าข่าวที่ออกทางวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เรียกว่าเป็น mass media เนี่ยกับไอ้ที่มันเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนโลกแยกออกจากกันนะ
0: ครับ
2: ผมสังเกตดูมันมีบางเรื่องที่โจดจันกันมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ในสื่อหลักไม่มีพูด
0: ไม่มีเลย
2: แม้แต่คำเดียวเลยถูกไหมรัฐพง
0: ศ์ใช
2: ่ไม่ลิงก์กันมาเลย
0: ครับ
2: แสดงว่าคนเสพเขาก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่มาวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เรื่องแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะในโซเชียลมีเดีย
0: ครับ
2: เออจะว่ามันเสิร์ฟลูกค้าไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่เพราะคนอ่านมันคนเดียวกัน
0: อ
2: ่ะใช่ไห
0: ม
2: เราก็อ่านทั้งหนังสือพิมพ์เราก็อ่านทั้งแมสมีเดียสื่อมวลชนรุ่นเก่าสื่อสารมวลชนกับไอ้ที่เป็นสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเราก็อ่านที่เมื่อก่อนไม่ได้ใช้คำว่าโซเชียลมีเดียมันใช้คำว่าอะไรนั่น
0: นิวมีเดีย
2: ไม่อะไรสักอย่างน่ะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้เลยมันก็เป็นโซเชียลมีเดียมันก็เป็นอีกแบบนึง
0: ค่ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนดูว่าแบบไหนจะได้ประโยชน์ตอบสนองแต่อันหลังเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะตอบกิเลสมันจะช่วยเราขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะจริตรุนแรงมากคุณรัฐพงศ
0: ์
2: นะโดยเฉพาะโทสะจริตนี่ขึ้นมากเลยนะเวลาเปิดใช่ไหม
0: เอาก็มันเริ่มมา Facebook มันก็เริ่มมาอย่างนี้อยู่แล้ว
2: มันเริ่มจากโทสะจริต
0: แล้วมันก็เริ่มมาจากว่าให้คะแนนสาวเดินผ่านนะสำแยกปากหมาเงี้ยใช่ไหมเอารูปมาหนึ่งรูปปุ๊บเอาให้คะแนนคนนี้สวยกี่คะแนนมันก็เริ่มมาอย่างนี้อยู่แล้ว
2: อ๋อเหรอนี่ผมไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปของมันแต่เราไม่ปฏิเสธ
0: ครับ
2: เอาเป็นว่าผมไม่ปฏิเสธนะว่ามันมีอยู
0: ่
2: มันมีจริง
0: ม
2: ันมีประโยชน์แล้วก็มันมีโทษนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้มันแบบไหนอย่างไรให้เหมาะสม
0: ครับ
2: ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าก็อย่าไปหมกมุ่นมากจนลืมไปว่ามันมีจนลืมไปว่ามันไม่โลกมันไม่ได้มีแค่อยู่ตรงนั้นมันมีอย่างอื่นด้วยว่ามั้ย
0: ครับ
2: ประมาณนั้นมั้ยคุณ
0: แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะคือถ้าย้อนไปประมาณสัก2ปีก่อนเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งนึงที่จะได้ยินก็คือจะมีเด็กๆที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยน้องหรือว่าหลานลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคุณวีระคือบางส่วนเนี่ยเขาใช้ไอ้ AI ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยคุยแทนเพื่อนเลยคุยเลยนะคือไม่คุยกับพ่อแม่พ่อแม่ขับรถไปตัวเองดูปุ๊บแล้วก็คุยกับเขาถามอะไรก็ถามพวกเนี้ย
2: คุยกับซิริ
0: หรือคุยกับใครก็ไม่รู้ล่ะ AI เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมัน
2: ไปถึงไหนแล้ว อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้ว่างมากขนาดคุณขนาดที่ผมทำอยู่โดยไม่ต้องใช้ AI ผมก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือแล้ว
0: ครับ
2: นะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องนั่งทบทวน
0: อ
2: ่ะต้องอ่านข้อมูลดิบแล้วค่อยๆสกัด
0: ครับ
2: ว่าจะเอาเราแล้วเราจะมานำเสนอในแบบของเราอย่างไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเทคนิควิธีนะในการที่จะเก็บข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลจัดสรรข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงมาอย่างที่เราอย่างผมเขียนหนังสืออะใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมีโครงเรื่องอยู่ในหัวว่าสำหรับไอ้ชุดเนี้ยเราจะเขียนเราจะนำเสนอแบบไหนอะไรเนี้ยให้มันน่าสนใจ
0: ครับ
2: แต่ก็อีกนั่นละคุณณัฐพงศ์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยอ่านยาวไปไม่อ่านอะไรนะมากไปไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้นเราไป
0: จันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวิระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะในช่วงนี้ก็คือออนทัวร์ทั่วไทยตื่นเต้นค่ะกระแต
2: ค่ะ
3: แนะนำตัวก่อนนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะ
2: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
3: แล้วก็ต้องบอกว่าเราจัดกันมาปีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทปแรกที่เราออนทัวร์อยู่ต่างจังหวัดกันนะคะออกนอกพื้นที่จริงๆค่ะและวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรค่ะเป
3: ็
2: นสะพานชมกวางนะคะเรามากันในกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาทินพาฟินพินชุมพรค่ะ
3: ค่ะต้องบอกว่าที่จังหวัดชุมพรนี่เป็นประตูสู่ภาคใต้เนาะนี่นะคะเราจัดรายการของสดๆก็มีปัดแมงวีแมงวันเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานชมกวางค่ะ
2: ค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าที่นี่เนี่ยนะคะสวยขนาดไหนธรรมชาติงดงามขนาดไหนและต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันดีมากๆเพราะว่าเรามากันแบบบรรยากาศดีเลยตอนแรกเราก็กังวลเนาะว่าทางกรมอุตุนี่เขาบอกว่าอากาศจะเป็นพายุเข้าฝนจะตกหนักหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าไม่เลยตอนนี้ก็คือบรรยากาศเหมาะกับการท่องเที่ยวมาก
3: ๆค่ะก็คือระหว่างทางก็เจอฝนนะคะแต่พอถึงสถานที่ปุ๊บฝนฟ้าเป็นใจตอนน
2: ี
3: ้ฟ้าเปิดนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ได้เรียกว่าเป็นจุดแรกของวันเนาะเป็นวันแรกที่เราเดินทางมานะคะ 11-13 มิถุนายนค่ะนี่ก็ถือเป็นที่แรกที่เราแวะกันนะคะหลังจากเราแวะทานข้าวกันที่จังหวัดประจวบนะคะแล้วก็เดินทางไปถึงจังหวัดชุมพรตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังเดินชมสะพานชมกวางแล้วก็น้องกวางเขาออกมาต้อนรับเป็นร้อยๆตัวเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะ
2: งามมากนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราพาแฟนๆรายการบอกเล่า965โน้มมาสัญจรแต่ว่าไม่ใช่แฟนรายการเรา เป็นแฟนรายการของอนิงนิรุธศิริจันยาวันนี้ท่านก็มาด้วยแต่เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูว่าสนุกสนานขนาดไหนแต่ว่าก่อนอื่นเลยรายการของเรานี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook FanpageFM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio จะเป็น LINE @ก็ @ Thinking Radio ได้เหมือนกันเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเชิญชวนนะคะใครที่ติดตามเราเนาะทางออนไลน์อยู่เดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมคร่าวๆกันว่าเฮ้ยเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการเนี่ยไปเที่ยวไหนกันบ้าง
3: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าที่แรกนะคะที่นี่เป็นสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่นะคะก็เรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์สัมผัสน้องกวางอย่างใกล้ชิดใกล้ๆป้อนอาหารได้ใกล้ๆถ่ายรูปกับน้องได้ใกล้ๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ดีเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็สะพานขนาดใหญ่สวยงามมากๆค่ะหลังจากจบจากที่นี่เราก็จะพาไปสักการะเสด็จเตี่ยนะคะที่พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะที่อยู่หาดทรายรีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พาไปรับประทานอาหารเย็นเนาะเป็นซีฟู้ดสดๆนะคะแล้วก็กลับเข้าที่พักค่ะนี่คือโปรแกรมวันแรกของเรานะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราค่ะวันที่2นะคะแล้วก็ที่แรกเลยเราก็จะพาไปสัมผัสธรรมชาติของคลองหินดำนะคะเขาบอกว่าโหสวยมาก
2: เขาเรียกว่
3: าเป็นอันซีนเขาเรียกว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของภาคใต้เพราะแกรนด์แคนยอนมันก็จะมีหลายๆที่นะที่อีสานที่อะไรที่เราเคยเห็นที่เนี่ยเหมือนแกรนด์แคนยอนของภาคใต้แล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะพาไปนะคะเป็นคลองน้ำไหลผ่านแล้วก็เป็นหินทั้งสองข้างสวยงามมากๆเลย
2: ช่วงนี้ก็คือเหมาะกับการท่องเที่ยวที่นี่ใช่ไหม
3: ใช่
2: เพราะว่ามันเป็นต้นฝนพอดีนะมันก็จะมาสักเล็กน้อยพอแบบให้สวยสดงดงามกันไปตามธรรมชาติ
3: ค่ะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพลาดไม่ได้เลยกาแฟเขาทะลุค่ะคุณ
2: อันนี้ก็คืออยู่ในคำขวัญของชุมพรด้วยนะ
3: ใช่ใช
2: ่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนของคู่บ้านคู่เมืองไปแล้ว
3: เป็นไฮไลท์ด้วยคือถ้ามาถึงชุมพรเราไม่ได้กินกาแฟเขาทะลุชุมพรถือว่ามาไม่ถึงนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วครั้งนี้ก็จะได้ชิมกันทุกท่านเลยนะคะเป็นของดีที่ชุมพรเลยแล้วก็จะได้เห็นเขาทะลุ ทะลุยังไงมันเป็นทะลุจริงๆเขาทะลุเป็นวงกลมเลยเป็นไฮไลท์เป็นอันซีนมากๆเลยนะคะ
2: แบบจิบกาแฟไปชมเขาทะลุไปเลยวิ่งแบบนั้นเลย
3: ใช่แล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันนะคะกับพระบรมธาตุสวีที่นี่ก็เป็นพระธาตุเก่าแก่มีพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุสวีนะคะที่นี่ก็สวยสดงดงามนะคะได้เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะแล้วก็หลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จก็โอ้โหอันนี้ไฮไลท์พลาดไม่ได้ที่เราความตั้งใจของเรานะคะจะพาไปกินบุฟเฟ่ผลไม้นะคะโดยเฉพาะทุเรียนค่ะเป็นทุเรียนสวนป่าแห่งเรียกว่าแห่งเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นสวนป่าเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: ที่นี่คืออันหนิงค่ะอันหนิงนิรุตสิริจัญญาค่ะแนะนำมาเขาก็คือแบบมาเจอแล้วก็ถูกใจนะคะเลยอยากจะพาแฟนๆรายการเนี่ยไปสัมผัสนะคะไปเดินชมสวนป่าเขาไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะมีต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าหายากหลายๆชนิดในป่าที่เราจะได้เห็นกันจริงๆแล้วต้นทุเรียนเขาแบบอายุเป็นร้อยๆปี
2: มีเงาะไหม
3: ชะลูดมีค่ะเงาะมังคุดหลากหลายเลย
2: หลากหลาย
3: ใช่แล้วผลไม้ที่เราจะได้ทานก็คือหลากหลายแล้วก็เป็นเมนูแบบทุเรียนแปรรูปทุเรียนกวนข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลไม้ที่หลากหลายนะคะก็คือพากันแบบกินพาฟินแบบจุกจุกนะคะ
2: กินในป่ากันเลย
3: กินในป่ากันเลยค่ะ
2: แต่ที่ฉันแนะนำคุณอย่าไปทานเงาะนะทำไม
3: มันร้อนด้วย
2: ไม่ใช่
3: มันจะกินทุเรียนมันจะกินทุเรียนไม่อิ่มหรือวะ
2: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าทานเงาะช่วงนี้เนี่ยเผื่อคุณไปทานเงาะเน่าเนี่ยคะมันจะแย่เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเงาะเน่าเหงาเนาะได้ปะ
3: ได้ค่ะ
2: เดี๋ยวมันจะถ้าไปกินเงาะเน่าเข้าเดี๋ยวมันจะเหงาเนาะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวเปลี่ยนทางเอาไปกินทุเรียนดีกว่า
3: เดี๋ยวบรรยากาศจะเสียเน
2: า
3: ะ
2: อันนี้ก็คือจะไม่ลบนะคะสดจริงๆอยากให้รู้ว่าเป็นบรรยากาศสดโอเคค่ะไปต่อค่ะ
3: ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นปาร์ตี้แล้วเป็นปาร์ตี้คาราโอเกะที่คุณนิรุตสิริจัญญาก็จะมาคุยแล้วเป็นหนูนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะเฉพาะแฟนรายการ40ท่านที่มาเท่านั้นติดห้องคุยเลยกับอันหนิงนิรุตสิริจัญญานะคะแบบตัวเป็นฟินๆจุกๆได้คุยได้ถามได้สัมผัสใกล้ชิด
2: ค่ะ
3: จุกๆเลยค่ะ
2: อืมค่ะแล้ววันสุดท้ายใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: วันสุดท้ายก็เดินทางกลับแล้วก็จะเป็นอันซีนอีกอันนี้เป็นอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นถ้ำเขาจูบกันนะคะเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วก็จะมีเขาเหมือนหน้าผาเหมือนคนกำลังจูบกันนะคะก
2: ็
3: เป็นไฮไลท์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพค
2: ่
3: ะ
2: ไฮไลท์ของเขาจูบกันเนี่ยนะคะ อยู่ที่ตอนช่วงของระหว่างนั่งเรือไปชมเขาจูบกันมันจะแบบว่าดูแบบย้อนยุคไปโลกดึกดำบรรพ์คือมันสวยมากจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงในโปรแกรมที่เราเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไปเนี้ยนะคะสามารถไปรับชมได้ทั้งภาพแล้วก็คลิปทางเพจ FM 96.5 หรือว่าทางรายการของเราได้เลย
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างคร่าวๆกันเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะนั่นก็คือทางเข้าสะพานชมกวางจังหวัดชุมพรค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางลึกนะคะแล้วก็อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแก้มลิงชุมพรนะคะนี่เราจะเห็นน้องกวางแล้วน้องน่ารักมากก็คือยืนรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบน่ารักมากเลยทีเดียวแล้วก็ขอพูดถึงสะพานแขวนที่เมื่อสักครู่นะคะเป็นสะพานแขวนทอดจากฝั่งโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ไปยังชายป่าแล้วก็ที่สะพานชมกวางแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าพื้นที่เนี้ยน้องกวางที่เห็นอะเป็นพระกวางที่เป็นพื้นที่เลี้ยงชื่อพันว่าพันรูซ่านะคะกวางพันรูซ่าเนี่ยก็ถูกนำมาปล่อยที่นี่ในปีพ.ศ.2553โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้นเขาท่านเล็งเห็นว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของกวาง จึงประสานให้กับกรมปศุสัตว์เนี่ยขอมาปล่อยที่นี่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ขอมาปล่อย10ตัวนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการอาศัยอยู่กว่า100ตัวเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะสามารถจะเยี่ยมชมแล้วก็ให้อาหารน้องกวางได้ตรงจุดนี้เลยศาลากลางน้ำแห่งนี้และที่หนูชื่นชอบมากๆสำหรับที่นี่นะคะนั่นก็คือวิวธรรมชาติของที่นี่ค่ะต้องบอกว่าสวยสดเขียวชอุ่มชุ่มชื่นหัวใจมากเลยนะคะมาเที่ยวที่นี่คือหิวใจมากแล้วก็วันที่เรามาเที่ยวเนี่ยต้องถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากๆเลยใครที่มาช่วงนี้นะคะก็จะได้บรรยากาศชุ่มฉ่ำแบบนี้นะคะชุ่มฉ่ำเล็กน้อยแต่ว่าชุ่มชื้นแล้วก็สบายตาค่ะแล้วน้องกวางที่นี่ก็คือน่ารักมากนะคะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวดีมากๆเลยใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะต้องบอกว่าหิวใจได้เป็นอย่างดีนี่ค่ะดูวิวทิวทัศน์อีกหนึ่งรอบนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวและอีกหนึ่งสถานที่นะคะใครมาเที่ยวชุมพรต้องมาที่นี่ค่ะพลาดไม่ได้เลยสำหรับที่นี่ก็คือศาลกรมหลวงชุมพรซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สักการะกรมหลวงชุมพรนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่นี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆเลยสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะวันนี้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยทีเดียวศาลกรมหลวงชุมพรนะคะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ที่บริเวณหาดทรายลีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรต้องถือว่าที่นี่เป็นอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ท่านทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยนะคะหรือว่าหลายๆคนรู้จักท่านในนามว่าเสด็จเตี่ยของชาวเรือแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปนี่แหละค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้รับกับบรรยากาศชายทะเลก็คือหาดทรายลีนะคะสวยงดงามมากๆแล้วที่นี่ค่ะก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานของทหารเรือด้วยมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าเราก็คือเป็นชาวสายมูค่ะพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาไหว้ขอพรสักการะนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ขอพรแล้วได้สมหวังไปที่นี่เขาก็จะมีการเขาเรียกว่าจะมีการแก้บนด้วยการจุดประทัดก็คือเรือจำลองจากกรีนรเบศรนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านให้มาสักการะกราบวันที่เรามาเที่ยวก็คือบรรยากาศดีมากๆนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยวิวถ่ายรูปเพียบเลยและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะกิจกรรมของเราค่ะ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะภาพที่เราถ่ายมาให้ชมอันนี้เป็นแค่แบบเล็กน้อยน้ำจิ้มเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีให้ชมภาพทั้งภาพและคลิปแบบเต็มๆอีกรอบนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
3: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและนี่ก็เป็นช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนวัฒน์นะคะ
7: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
8: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เนาะว่ารายการเรานะคะจัดกันสดๆในพื้นที่เลยวันนี้เรา on the way นะคะมากันสดๆเลยตื่นเต้นมากเพราะต้องถือว่าเป็นเทปแรกนะของการจัดรายการสดในสถานที่ของเราค่ะและวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่า เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรนะคะกระแตใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะ LINE @ ก็ @Thinking Radio เหมือนกันทางวิทยุก็รับฟังได้เหมือนเดิมค่ะและเช่นเคยค่ะเรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ก็คืออาจจะแปลกไปสักหน่อยเพราะว่าเราคุยกันในเบรกที่2เนาะกระแต
7: ค่ะ
8: ค่ะให้แขกรับเชิญแนะนำตัวเลยดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องเที่ยวเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะบอกได้เลยว่าเป็นสาวสวยท่านหนึ่งเลยนะคะ สำหรับทริปนี้ต้องบอกค่ะนะน้องยาย่าค่ะนะเป็นมะคุเทศสำหรับกรุ๊ปในการเดินทางในทริปนี้ค่ะแล้วก่อนอื่นย่าต้องขออนุญาตแบบนี้ก่
8: อ
9: นปกติแล้วเนี่ยนะไปแต่ละในแต่ละกรุ๊ปนะคะรู้สึกว่ากรุ๊ปเนี่ยคือหนึ่งเลยคือดับเบิลวีไอพีต้องบอกแบบนี้ค่ะแล้วที่สำคัญโปรแกรมในทริปเนี้ยทั้ง3วันนะย่าบอกเลยโอ้โหโปรแกรมแบบนี้เลยค่
8: ะโปรแกรมสุดยอดคือต้องบอกก่อนย่าเนี่ยเป็นไกด์อาชีพเนา
9: ะ
8: แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของกิจกรรมเราด้วยที่เรามาเที่ยวภายในประเทศแล้วมีไกด์อาชีพมาร่วมเดินทางไปกับเรา
7: ใช่แล้วค่ะ
8: ตื่นเต้นมาชวนพูดคุยกันในวันนี
9: ้ได้เลยค่ะ
8: ปกตินี่เห็นว่าไปต่างประเทศใช่ไหม
9: ปกติก็จะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในประเทศไทยก็มีประสบการณ์จากประสบการณ์ของหอยย่ามาแล้วเนี่ยนะคะในการทำทัวร์มาโดยประมาณสัก15ปีได้แล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าทำตั้งแต่ตอนช่วงที่กำลังเรียนอยู่นะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแบบนี้ค่ะนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ประมาณสัก15ปีได้แล้วค่ะสำหรับการทำงานปะ
8: นานมากนะคะ
9: นานมากค่ะแต่ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก
8: ่ ใช้คำว่านานเฉยๆมันต้องมีอะไรที่มันเล่าสู่กันฟังได้เพราะว่าแทบจะผ่านมาทุกวิกฤตแล้วอะขอไปช่วงยากลำบากก่อนได้ไหมช่วงที่แบบการท่องเที่ยวกระทบหนักๆอะอันนั้นเป็นยังไงบ้างเราปรับตัวยังไงเพราะตอนนี้หลายคนมันต้องปรับตัวแหละแต่ก็กลับมาเป็นไกด์เหมือนเดิม
9: ค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยย่าเชื่อว่าทุกท่านนะคะในส่วนของทีมงานไกด์นะคะที
8: ่
9: ทำงานเกี่ยวกับมะคุเทศนะครับเหตุการณ์แรกเลยช่วงโควิดอันนี้คือผลกระทบคือหนักมากๆจริงๆค่ะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะการปรับตัวของมะคุเทศทุกคนนะคะหรือว่าอาชีพไกด์แบบนี้นะคะน
8: ะ
9: ส่วนใหญ่ย่าเชื่อว่าจะไปทำแนวทางเดียวกันเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นโควิดแล้วไปช่วยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลในตระจิตอาสาค่ะในวันนั้น
8: เพิ่งทราบเลยก็คือส่วนใหญ่จะไปทำแบบนี
9: ้ไปทำแบบนี้กันเลยค่ะเพราะว่าชวนกันไปว่าแบบไปไหมทำไหมแบบนี้ค่ะ
8: จิตอาสานี่คือช่วยในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นโควิดหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่า
9: สำหรับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนค่ะจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะเป็นอยู่ในส่งด้านการแบบคัดกรองค่ะ
7: ก็ช่วยบุคลากรทางการแพทย์
9: ใช่เลยค่ะนะช่วงนั้นนี่ทีมงานไกด์จะอยู่โซนด้านนั้นกันหมดเลยค่ะซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าการเดินทางกระทบมาก 100% เลยค่ะ
8: ดีจังเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นอะไรที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ขาดแคลนอะไรด้วยเนา
9: ะ
8: แล้วก็พอพ้นจากวิกฤตช่วงนั้นมาแล้วบางคนบอกว่าช่วงนี้ปีนี้ละค่ะย่าๆค่ะ
9: สำหรับช่วงนี้ปีนี
8: ้
9: พอมีบ้างนิดนึงตั้งแต่มีในช่วงของน้ำมันขึ้นนะคะตอนนี
8: ้กระทบ
9: มากๆเลยค่ะนะมีกระทบส่วนหนึ่งส่วนหลักๆเลยนะคะเรื่องของแบบน้ำมันขึ้นนะคะเรื่องสงครามที่มีกันอยู
8: ่ใช่อันนี้ก็คือไปเป็นกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างมันแบบกระทบขนาดไหน
9: คือเนี่ยจะบอกว่าถ้าอย่างในกรณีต่างประเทศยังแบบคือต้องมีการแบบสต็อปในเรื่องของการแบบหยุดเดินทางบนอากาศนะคะถ้าในส่วนของทางพื้นดินหรือว่าในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของค่าน้ำมันค่ะรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยค่ะคือโดนผลกระทบกันทั้งหมดเลย
8: ค่ะ
9: นะแต่ก็พอจะสามารถแบบยังขับเคลื่อนได้บ้างยังพอไปได้บ้างแบบนี้ค่ะไม่ได้ถึงกับ 100% เหมือนแบบเหตุการณ์ของโควิด
8: เรามีแนวทางอะไรในการปรับตัวให้อาชีพของเราหรือธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้ากับสถานการณ์นี้เพื่อที่จะแบบไปต่ออะไรเงี้ย
9: เพื่อที่จะไปต่อละฮะถ้าสำหรับการแบบนี้ใช่ไหมคะคือย่ามองว่าตอนนี้สำหรับทางแบบถ้าในส่วนของไกด์ในส่วนของทีมงานนะคะในเรื่องของการทำทัวร์นะคะมะคุเทศย่าเชื่อว่าตอนนี้ปรับตัวคือต้องเข้ากับสถานการณ์ให้ได้คือมันจะต้องมีการแบบสำรองในงานอีกหนึ่งงานแบบนี
8: ้
9: นะจะไม่สามารถที่จะแบบว่าแค่แบบจุดนี้จุดเดียวได้จริงอ่ะต้องมีสำรองไว้เผื่อแบบนี้
8: ก็คื ือเหมือนกับหลายอาชีพทั่วไปที่อาชีพเดียวไม่พอแล้ว
9: ใช่เลย
8: เราต้องมีอาชีพเสริม
9: ต้องมีเผื่อไว้เลยค่ะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศค่
8: ะ
9: นะตอนนี้เริ่มมีแบบจากปกติยาย่าเดือนนึงก็เต็มตารางค่ะตอนนี้ก็นิดหน่อยตอนนี้นะมีการขาดหายไปบ้าง 3-4 งานในต่อเดือนอย่างเงี้ย

0: ่ะแต่ก็จะมีผลกระทบทางด้านนี้มากๆแต่ก็ต้องอย่างที่ย่าบอกว่าการปรับตัวอย่างถ้าย่าเป็นหลักเลยนะคะย่าจะเป็นการปรับตัวของตัวเองเนี่ยคือหนึ่งเลยคือตอนนี้ย่ามีแบบอาชีพอีกอาชีพนึงที่ย่ารู้สึกว่าตรงกับตัวเองนะเรื่องการแบบพูดคุยหรืออะไรแบบนี้
1: ค
0: ่ะก็จะตรงกับย่าหน่อยในการที่ย่าอาจจะเป็นการแบบไลฟ์สดขายของอะไรแบบนี้ในแนวทางนี้ค่ะเพราะย่าแค่รู้สึกว่าในระหว่างย่าทำงานเป็นมาร์เก็ตเทสหรือว่าเป็นไกด์แบบนี้ค่ะย่าก็จะใช้ในเรื่องของการพูดซะส่วนใหญ
1: ่
0: ก็เลยจะเอาเทคนิคทางด้านนี้ค่ะไปต่อตัวเองในเรื่องของการแบบไลฟ์ขายของอะไรแบบนี
1: ้ค่ะอ๋อก็ยังแบบว่าร
2: ับงานแบบว่าพูดเก่งแบบนี้พิธีกรเอนเตอร์เทนอะไรพวกนี้ด้วยไหม
0: ตอนนี้ก็รับตอนนี้รับหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบMC พิธีกรนะคะทุกงานเลยนะคะทุกงานเลย MC พิธีกรวิทยากรตอนนี้ค่ะใช่ค่ะมีรับงานเกี่ยวกับการแบบเป็น MC พิธีกรด้วยค่ะตอนนี
1: ้แต่ก็ชื่นชอบในอาชีพไกด
0: ์มาก
1: ๆบอกเสน่ห์ของมันหน่อยได้ไหมเอานอกจากการที่แบบได้ไปแบบเหมือนเราก็ได้ไปท่องเที่ยวด้วยมันมีอะไรที่หลายคนไม่รู้ไหมว่าแบบเฮ้ยอาชีพการนี้มันมีเสน่ห์แบบนี้นะอยากเล่าในมุมที่แบบเฮ้ยหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ไหมคะคือยาย่าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าย่าถ้ายาย่าเป็นหลักเลยสำหรับเป็นส่วนตัวของยาย่านะคะทุกท่านคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นตัวท็อประดับประเทศแล้วนะต้องบอกก่อนยาย่านะคะ
0: ยาย่า
1: อันนี้น่าจะเป็นคิมเบอร์รี่เป็นมากกี้ด้วยแล้ว
0: โอ้โหนะดูทริปนี้ยาย่าดูจะสวยสุดด้วยกันตอนนี้นะคะพี่จะบอกว่าถ้าในส่วนตัวของตัวยาย่าเองนะคะเสน่ห์ของการในการเป็นตัวเองหรือว่าการทำงานเป็นมักคุเทศเป็นไกด์เป็นนอกบินผู้ช่วยคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการทำงานทางด้านนี้จะมีเป็นผู้ช่วยไกด์แล้วก็มีไกด์นะคะมักคุเทศและผู้ช่วยมักคุเทศแบบนี้ค่ะและจะมีแบ่งเป็นสองส่วนแต่ถ้าในส่วนของไกด์เองอะค่ะความชอบส่วนตัวคือหนึ่งเลยได้เห็นรอยยิ้มคุณลูกค้าจะเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดสำหรับทีมงานมักคุเทศมากๆทีมงานไกด์มากๆค่ะย่าบอกเลยว่าไปทริปไหนได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นทุกท่านแบบมีความสุขได้สนุกสนานโอ้โหนั่นคือแบบเป็นของขวัญที่ดีเลยค่ะน
1: ะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญเลยการที่มีทำงานไกด์ทางด้านนี้นะคะหลักสำคัญอีกเลยย่าบอกได้เลยว่าเราไม่ทีมงานไกด์ทุกคนมักคุเทศทุกคนในประเทศไทยย่าเชื่อว่าไม่ได้คิดว่าการทำงานไปด้วยกันกับลูกค้าแล้วเหมือนได้เที่ยวไม่ใช่นะย่าต้องบอกแบบนี
1: ้ไม่ใช่นะ
0: พวกเราไม่ได้คิดแบบนั้น
1: ขอโทษที่เข้าใจผิดค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เลยเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าพวกเราทีมงานนะคะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วไกด์และมักคุเทศและส่วนใหญ่ประเด็นหลักสำคัญเลยจะนึกถึงคุณลูกค้าเป็นหลักค่ะหลักสำคัญมากๆนะคะเราจะแทรกใจเรื่องทางด้านการบริการไปให้ได้ดีที่สุดค่
1: ะ
0: แล้วก็ให้ทุกท่านพอมีความสุขแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วหลังจากนั้นเรื่องการท่องเที่ยวชิลกับพวกเรามากๆเห็นพวกเราเดินทางไปหลายจังหวัดแบบนี้บอกได้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการไม่รู้สึกคือการบริการทุกท่านได้ดีได้มีความสุขแบบนี้เลยค่ะ
2: คือดอยยิ้มเนาะของลูกทัวร์
0: ใช่เลยค่ะอันนั้นคือแบบว่ากำลังใจที่ดีมากๆกับพวกเราทีมงานไกด์สตาฟการทำงานมักคุเทศแบบนี
1: ้
0: คือแบบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรามากมาก
2: ก็จากประสบการณ์กว่า15ปีเนาะน่าจะเดินทางไปแล้วทั่วประเทศไทยมีแบบที่ไหนหรือจุดไหนที่เรานี้เยอะเอ่ยที่เราบอกว่าชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ
1: เอาไทย
0: เอาในไทยเนาะถ้าในไทยโดยปกติแล้วถ้าโดยทั่วไปแล้วค่ะสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นแบบในแต่ละจังหวัดจะเป็นพื้นที่คล้ายๆกันหรือว่าอย่างหนึ่งกรุ๊ปในส่วนของยาย่านะคะใน1เดือนเนี่ยยาย่าอาจจะไปแบบ1จังหวัดค่ะแล้วไปแบบที่เดิมแบบนี้ค่ะไปโปรแกรมเดิมๆซะส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะย่าไม่ได้พูดเอาใจต้องพูดบอกแบบนี้ก่อนค่ะไม่ได้พูดเอาใจนะคะแต่ย่าชอบในการมาแบบกับ 96.5 มากๆไม่ได้มีใครไม่นี่นะที่ชอบเพราะอะไรทราบไหม
1: คะ
0: ย่าไปกับ 96.5 มา
1: อะไรทริปนะ
0: อะไรทริปแล้วต้องบอกว่าอะไรทริป
1: ส่วนใหญ่ต่างประเทศ
0: ไปต่างประเทศมาแล้วก็ในไทยมาไปหลายโปรแกรมแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยคือ การได้ไปทานอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นเอกกันลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆนะคะและที่สำคัญเลยคุณลูกค้าน่ารักมากน่ารักมากน่ารักทุกปุ๊บกับยาย่ามากๆอันนี้ย่าบอกนะแต่ถ้าจังหวัดที่ชื่นชอบที่สุดเลยในใจยาย่าเลยยาย่าชอบเชียงคานเพราะว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขา
1: ค่ะชอบความสโลไลท์อะไรอย่างนี้หรอ
0: ชอบความสโลไลท์ใช่ค่ะอย่างเช้ามาตักบาตรข้าวเหนียวแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: ไปตักบาตรข้าวเหนียวได้แบบถ่ายรูปชมวิวนะคะบริเวณแบบริมแม่น้ำโขงแบบเนี้ยจะชอบมากเลย
1: ค่ะอันนี้ก็คือต้องไปมาเยอะมากๆแล้วในประเทศไทยถ้าเป็นในช่วงหน้าฝนแบบนี้ล่ะแนะนำหน่อยควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีเอาแบบที่เราประทับใจอ่ะอยากแบบเชิญชวนไป
0: ถ้าแบบเป็นหน้าฝนแบบนี้และอยากเชิญชวนไปเลยเขาใหญ่วังน้ำเขียว
2: ใกล้
0: ไกล
1: ค่ะมันยังไงคะ
0: แต่ได้บรรยากาศค่ะได้บรรยากาศที่

0: ฝนตกช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ค่ะก็จะได้บรรยากาศที่แบบไม่อบอ้าวอากาศดี
1: ค่ะ
0: โรงแรมสวยแบบนี้คือชอบมากชอบมากค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ไปในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถแบบเดินทางโดยที่ไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลว่าเราจะเปียกเลอะเทอะแฉะอะไรแบบนี
1: ้อ๋อก็คือการเดินทางก็สะดวกสบายไม่แบบแอดเวนเจอร์อะไรขนาดนั้น
0: ใช่เลยค่ะ
1: มีคำถามนึงอันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวก็
0: ค
1: ือปกติทั่วไปอะไรหลายคนก็จะชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวแหละอยากถามว่าเป็นอาชีพไกด์เนี่ยไปเที่ยวด้วยตัวเองบ้างไหมมีฟีลแบบว่าให้อยากไปแบบว่าเที่ยวเองไปคนเดียวหรือไปอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราไปมาบ่อยแล้วมันไม่มีฟีลนั้นและอะไรอย่างงี้
0: ถ้าในส่วนตัวเอายาย่าเป็นหลักนะคะด้วยตัวยาย่าเองไม่เลยค่ะ เพราะว่ายาย่าต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าในวันที่ยาย่าหยุดคือวันที่ยาแบบพักแบบเต็มที่จริง
1: ๆ
0: ยาพักแบบใช่ค่ะเต็มที่คือแบบเช้าจนถึงแบบตื่นขึ้นมาคือทานข้าวแบบนี้ค่ะเราก็จะพักแบบยาวๆเลยแต่อย่างมากใน1เดือนเนี่ยย่าจะแบบพักประมาณสักใน1เดือนประมาณสักมากสุดเลยคือ4วันใน1เดือนแบบนี้ค่ะ
1: ก็ต้องแบบหาตารางในการพักผ่อนให้กับตัวเองด้วย
0: ใช่เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีแบบถามว่ามีบ้างไหมมีนิดหน่อยค่ะแต่ก็จะไปแค่จังหวัดนั้นๆแล้วแค่ได้นอนห้องพักเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนของตัวเองแค่นั้นเลยใช่เลย
1: ก็คือเอาแบบว่าเอาความพักผ่อนอยากพักผ่อนร่างกายเป็นหลักอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่เลยอันนี้คือแบบในแนวทางของยาย่าเองเลยนะคะน่าจะเป็นแบบแนวทางนั้นเลยค่ะ
1: คนใหญ่ก็น่าจะเป็น
2: ช่วงไหนที่แบบงานเรื่องของการท่องเที่ยวจะฮิตเป็นพิเศษบอกว่าแน่นมากๆจะเป็นช่วงไหนคะในหนึ่งปี
0: จะเป็นช่วงแบบต้นปีค่ะตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีอย่างเช่นช่วงเดือนแบบ
1: ช่วงเข้าดาวอะไรประมาณน
0: ี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ตั้งแต่มิถุนาเลยเหรอ
0: ใช่เลยค่ะแต่ก็มีเริ่มแล้วเพราะว่าในแต่ละจังหวัดหรือว่าในแต่ละภาคเนี่ยหรือว่าในแต่ละช่วงของเดือนค่
1: ะ
0: จะมีความแตกต่างของแต่ละภาคหรือว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะถ้าอย่างแบบส่วนใหญ่แล้วย่าเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆท่านสำหรับนักท่องเที่ยวต้นปีเนี่ยอย่างไรใดๆก็แล้วแต่ต้องเป็นช่วงโซนภาคเหนือ
1: ค่ะ
0: นะโซนภาคเหนือถ้าปลายปีก็จะยังยิ่งเป็นโซนแบบภาคเหนือแบบนี้ค่ะนะจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าช่วงแบบยาย่าท่านแนะนำช่วงมิถุนากรกฎาคมนะคะไปเขาใหญ่เขาเขียวยังได้ความเย็นสบายยาย่าบอกเลยความเย็นสบายยังได้แบบนี
1: ้ก็เหมือนแบบคล้ายกับว่าจะไปเที่ยวได้ทั้งปีนะเนี่ยใช่ไหมเขา
0: ได้ท
1: ั
0: ้งปีใช่เพราะว่าเขาเขียวพอเช้ามาแล้วค่ะคือย่าอยากจะแนะนำว่าอย่างเขาเขียวท่านได้ยังไม่เคยนะคะได้ไปสัมผัสแบบทะเลหมอกตอนเช้าก็ได้เลย
1: ค่ะ
0: สำหรับเขาเขียวค่ะเขาเขียววังน้ำเขียวค่ะวังน้ำเขียว
2: เขาใหญ่วังน้ำเขียวว
0: ังน้ำเขียวใช่เลย
1: เขาเขียววังน้ำใหญ่ไม่ใช่
0: เอ๊ยยังไงนะคะนี่แหละนะประมาณนี้เลยค่ะ
2: ค่ะอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างที่เราแบบไปเที่ยวเองหรือว่าไปกับบริษัททัวร์ที่มีไกด์มันจะมีข้อดีข้อเสียในมุมมองของคุณยาย่ามันแบบแตกต่างกันยังไงคะ
0: ยาย่ามองว่าแบบนี้ค่ะถ้ามาเป็นกรุ๊ปนะคะย่าแนะนำสำหรับเรื่องของการเป็นมาเป็นกรุ๊ปเลยนะคะย่าแนะนำให้มีแบบบริษัททัวร์ให้มีในส่วนของทีมงานคอยดูแลนะแล้วก็มีแบบมักคุเทศคอยแบบแนะนำจะดีกว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นการแบบในแนวทางเดียวกันอย่างเรามา1กรุ๊ปค่ะมีมักคุเทศ1คนที่จะคอยแจ้งคอยแจ้งกำหนดการคอยบอกแล้วก็จะมีน้องๆทีมงานคอยดูแลแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องแบบทางด้านการบริการในระหว่างการเดินทางค่ะทุกท่านค่ะแล้วก็ทำไมย่าถึงอยากให้เป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วมีแบบมักคุเทศคอยนำทางเพราะเนื่องจากว่าทั้งกรุ๊ป40ท่านหรือ50ท่านจะได้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยไม่มีการแบบแยกไปตรงจุดไหนตรงจุดไหนคือไปด้วยกันตลอดทริปแบบนี้ค่ะยากยากแนะนำเป็นแบบนั้นจะดีมากเพราะว่าจะได้แนวทางเดียวกันทั้งหมดได้แบบโปรแกรมเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามาในส่วนของแบบเป็นกรุ๊ปส่วนตัวนะก็ยาย่าก็แนะนำอยากให้มีทีมงานอีกเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่านะคะทีมงานไกด์ทีมงานไกด์อะค่ะมักคุเทศแบบนี้ค่ะย่าจะบอกว่าในแต่ละจังหวัดที่เขาไปหรือว่าทีมงานอย่างย่าเนี่ยจะรับงานย่าจะต้องรู้ว่าตัวเองเคยไปโปรแกรมนี้หรือไม
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะต้องเจออะไรนะไกด์เขาก็จะแบบแนะนำไว้ก่อนค่ะแนะนำก่อนเลยอย่างไปย่าจะแนะนำก่อนเลยค่ะว่าไปสถานที่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีตรงจุดนี้เป็นแบบนี้ระวังหน่อยนะคะตรงจุดนี้เราจะต้องไปเจอแบบนี้นะคะทุกท่านขาจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้
1: ค
0: ่ะเราจะบอกสามารถแบบบอกสถานการณ์กับประสบการณ์ที่เราเคยเดินทางมาก่อนแล้วแบบนี้
1: ถ้าใครต้องการแบบเที่ยวแบบ ชัวร์ชัวร์แบบปลอดภัยแน่นอนสนุกสนานแน่นอนเนาะก็ต้องมากับไกด์ดีกว่า
0: ดีกว่าย่าย่าแนะนำช่วงนี้ช่วงนี้และตลอดไปค่ะใช่ยะยะ
2: ตัวถามถึงแบบปัญหาและอุปสรรคนอกจากเรื่องของวิกฤตต่างๆเรื่องของโรคระบาดหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะปัญหาที่แบบเราเจอปัญหาอุปสรรคที่เราเจอในการทำงานไกด์มีอะไรบ้างอะคะ
0: หนึ่งเลยคือสถานการณ์ข้างหน้าที่เราไปแล้วไม่ได้เป็นตรงตามแบบตรงตามโปรแกรมของเราแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นแบบเป็นอากาศหรือว่าสถานที่ตรงนี้ที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอไปถึงหน้างานแล้วไม่สามารถเป็นแบบนั้นได
2: ้
0: อันนี้จะยากหน่อยค่ะ
2: เรื่องของธรรมชาติเนาะมีเราก็ทำไม่ได้เนาะ
0: ใช่เลยค่ะก็จะยากสำหรับแบบการเดินทางหรือว่าไกด์ทีมงานสักนิดนึงแต่อย่างไรใดๆก็แล้วแต่ในทุกๆโปรแกรมถ้ามีปัญหา
1: ค่ะ
0: น้องๆทีมงาน
1: จัดการได้
2: การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมที
0: ่ต้องเลยค่ะ
2: ซึ่งมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบเรื่องของธรรมชาติบางทีเราควบคุมไม่ได
0: ้ใช่เลยค่ะใช่เลยเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ดูแลลูกทัวร์ที่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติบ้างไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ยายาจะดูแลเป็นแบบคนไทยซะส่วนใหญ่เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างยายาเดินทางต่างประเทศยายก็จะเป็นแบบว่าคนไทยของเราเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ย่าจะไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้รับแบบต่างชาติ
1: แล้วถ้าชาวต่างชาติสนใจอยากจะมาเที่ยวไทยอะไรเงี้ย
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
0: ก็รับด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าก็จะมีแบบยังมีแบบเป็นกลุ่มส่วนตัวแบบนี้ค่ะต้องการรถแบบรถตู้หนึ่งคันแบบนี้
1: ค
0: ่ะมา7ท่านเป็น1คันแล้วก็สามารถแบบให้เราทำโปรแกร
1: ม
0: ให้เราแบบช่วยดูในเรื่องของร้านอาหารเรื่องโปรแกรมทุกอย่างเราสามารถจัดให้ได้เลยเช่นเดียวกัน
1: สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมาทำงานหรือว่าอยากจะให้แบบลูกหลานมาเป็นแบบว่าพี่ย่าอะไรอย่างนี้คือเขาต้องเตรียมยังไงต้องเรียนมาโดยตรงไหมหรือว่าเอ้ยใครก็สามารถฝึกฝนในการเป็นไกด์ได้หรืออะไรไงบอกเส้นทางในการที่อยากจะมาเป็นแบบนี้หน่อย
0: อย่างแรกเลยตอนนี้ค่ะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะอย่างแรกเลยตอนนี้คือต้องเรียนโดยตรงสำหรับการท่องเที่ยวเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้จะต้องมีการแบบสอบเพื่อรับบัตรไกด์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รับบัตรไกด์และบัตรทัวร์ลีดเดอร
1: ์
0: จะมีทั้งหมด2บัตรนะน้องจะต้องแบบมีทั้ง2บัตรเนี้ยสำหรับการเป็นมักกุเทศค่ะต้องมีการสอบต้องมีการอบรม
1: ก็คือทุกสายอย่างเช่นตอนนี้ก็ยังมีคนเรียนปริญญาตรีหรืออะไรอยู่เนาะก็คือทุกสายสามารถที่จะสอบได้หรือว่าจะต้องเป็นการท่องเที่ยวมาย
0: ายาขออนุญาตแบบนี้ค่ะว่าถ้าอย่างตอนนี้ถ้าเรียนเพื่อรับบัตรไกด์เลยก็จะได้ประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ
1: ์
0: สำหรับการที่แบบว่าในระหว่างการเรียนเนี้ยค่ะใช่ค่ะเพื่อไปสอบเพราะจะมีกับการสอบเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับศิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแบบในเรื่องของการแบบการเป็นมักกุเทศการเป็นไกด์แต่ถ้าสำหรับท่านใดอะค่ะต้องการที่ถามว่าตอนนี้มีไหมก็มีก็มีสำหรับท่านใดที่แบบไปสอบเพื่อทำการแบบรับบัตรไกด์สอบแบบสอบเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมแต่ใจเรารักแล้วก็เรียนเพิ่มเติมแบบเนี้ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันมีการอบรม
1: ก็ต้องผ่านการฝึกฝน
2: การอบรมแม้ว่าจะไม่ได้เรียนเรื่องของการธุรกิจท่องเที่ยวเรียนสาขาอื่นแต่ว่าเราอยากเป็นไกด์เราก็ต้องอบรม
0: อบรม
2: ค่ะ
0: ต้องมีการอบรมต้องมีการสอบต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันค่ะ
1: เพราะว่าไม่ว่าจะแบบวิกฤตอะไรยังไงก็แล้วแต่ในประเทศนานุ้ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวอ่ะมันก็เป็นแบบอาชีพหลักหรือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอ่
0: ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความสุขกับการทำงานมาก
0: มีความสุขมาก
1: เพราะว่าดูจากวันนี้ทั้งวันนะคะ
2: อะไรตลอด
1: energy เยอะแล้วดูมีความสุขมากอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้พี่ย่าจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไกด
1: ์ค่ะ
0: หนึ่งอย่างที่จะสามารถแบบยิ้มออกและมีความสุขได้มากและทำทุกอย่างได้ดีตลอดทั้งวันเลยคือการเจอคุณลูกทัวร์ที่ดีการเจอคุณลูกทัวร์ที่น่ารักมากๆค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ย่าบอกวันนี้คือคุณลูกค้าย่าน่ารักมากจริงๆมาทริปเนี่ยคือสุดยอดของความน่ารักเจอฝนแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีบ่นสักคำเลยแน่น่ารักมาก
1: แต่ต้องมีของต้องมีที่เจอจะวีนอะไรอย่างนี้จัดการยังไงจัดการยังไง
0: มีบ้าง
1: มีบ้างไหม
0: แต่โดยปกติแล้วส่วนตัวของย่าเองย่าจะยิ้มรับสู้อย่างเดียวค่ะย่าจะยิ้มอย่างเดียวแล้วย่าจะพูดแค่คำว่า
1: สยามเมืองยิ้ม
0: สยามเมืองยิ้มแล้วย่าจะแค่ได้ค่ะเดี๋ยวย่าดูแลให้นะเดี๋ยวย่าจัดการให้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะย่าจะเป็นแนวทางนี้สำหรับตัวย่าเองย่าจะพยายามแบบคือย่าจะเป็นคนที่ใจเย็นกับคุณลูกค้าที่ย่าเข้าใจค่
1: ะ
0: สำหรับแบบบางทีคุณลูกทัวร์ คือไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: ทำไมฉันมาเนี่ยฉันต้องเจอแบบนี้ล่ะทำไมฉันไม่เจอแบบนี
1: ้
0: เข้าใจค่ะเข้าใจมากๆเลยก
1: ็
0: เลยทำให้ย่ารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวย่าดูแลให้เดี๋ยวย่าจัดการให้แบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติการที่เจอครั้งแรกแล้วต้องมาเจอแบบเนี้ย
1: อะ
0: ไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบพอจะเข้าใจไปในสถานการณ์นั้นๆและเข้าใจคุณลูกทัวร์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็คือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ไม่ท้อแหละ
0: ไม่ท้อ
1: รักในอาชีพนี
0: ้รักมากค่ะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากสำหรับอาชีพนี้
1: แล้วทุกวันนี้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะว่ามีความสุขกับการทำงานเน
0: า
1: ะเรามองเป้าหมายสูงสุดของอาชีพนี้หรือไม่ต้องสูงสุดก็ได้เป้าหมายที่เรากำลังจะไปต่ออะไรเงี้ย
0: เป้าหมายสำหรับการไปต่อ
1: มอง
0: ตอนนี้ระยะกำต่อในเรื่องของทางด้านการเป็นวิทยากรตอนนี้นะคะ
1: ค
0: ือย่าเชื่อว่ามักเรียกหลายคนก็ต่อยอดในเรื่องของการเป็นวิทยากรในการทำทีมบิลดิ้งแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตัวย่าเองตอนนี้ก็กำลังเพิ่มเติมทางด้านนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะทางด้านนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีแบบทำกิจกรรมนะคะหรือว่าทำแบบไอซ์เบรกกิ้งน
1: ะ
0: ให้กับหลายองค์กรสำหรับตอนนี
2: ้เริ่มแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มแล้วค่ะตอนนี้เริ่มมาได้แบบได้สักพักใหญ่ๆแล้วเช่นเดียวกันค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือแบบเป็นรับงานบริษัทหรืออะไรเงี้ยใช่
0: รับงานบริษัทรับงานแบบราชการส่วนใหญ่ทำแบบย่าก็จะทำเป็นแบบกิจกรรมทำเกี่ยวกับอยากได้เป็นแบบเขาเรียกว่ามีหัวข้อสำหรับการสัมมนาแบบนี้ค่ะแล้วให้เราแทรกในเรื่องทางด้านการแบบการทำกิจกรรมไอซ์เบรกกิ้งอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
2: ฟิลลิ่งก็แตกต่างกันเนาะในการนำทัวร์กับการที่ทำทีมบิลดิ้งใช่ไหม
0: มากมากเลยค่ะแตกต่างมากๆถ้าอย่างทำทีมบิลดิ้งจะต้องใช้แบบ energy ที่มากกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าต้องทำให้คุณลูกค้าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะประทับใจเราให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดกับกิจกรรมแล้วก็ให้สอดคล้องกับกิจกรรมนั้นๆกับหัวข้อนั้นๆที่ได้รับมาแบบนี้ค่ะ
1: ทุกดูเหมือนสายอาชีพนี้ที่เลือกจะใช้ความเป็น energy ส่วนตัวเยอะสูงมากเลย ถามวิธีบิวตัวเองให้แบบว่าอุ้ย energy แบบเยอะตลอดอะไรอย่างนี้เพื่อที่เราจะไปบูทให้คนอื่นด้วยอ่
0: ะ
1: เราต้องแบบเฮ้ยเหมือนเชียร์อัพให้เขาสนุกสนานหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับไหมอ่ะ
0: ย่าย่าเหรอคะย่าถ้าตัวย่าย่าเองตอนเช้าอ่ะย่าจะดูคุณลูกค้าก่อนย่าจะดูคุณลูกทัวร์ก่อนว่าตอนที่ไปทำการดูแลก
1: ็
0: ติดแท็กกระเป๋าตอนช่วงเช้าแบบนี้
1: ค่ะ
0: ถ้าเข้าไปแล้วไปช่วยเหลือคุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าดูแบบอุ้ยดูคุณลูกค้าเป็นกันเองกับเรามากๆเลยแบบนี้ค่ะย่าก็เลยรู้สึกว่าโอเคงานง่ายสำหรับย่าย่าละนะคือการบริการอย่างแรกเลยค่ะถ้าตอนเช้ามาแล้วเจอคุณลูกทัวร์แล้วเราช่วยเหลือ ดูแลตั้งแต่เริ่มย่าเชื่อว่าจะเป็นงานง่ายต่อจากนั้นเป็นต้นไปได้เลยค่ะ
2: แล้วพลังมันก็จะมา
0: พลังก็จะมาเองเลยย่าย่าก็จะแบบมีพลังมาก
1: ความสุขพลังก็จะเข้ามาม
0: ีมากเลยค่ะต่อให้แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูแลคุณลูกค้าก็จะเต็มที่มากๆ
1: ต
0: ่
1: อให้ต้องเหงื่อแตกเหงื่อแตกนั่งยุงกัดอยู่ตอนนี้แล้วก็ต้องบูสต์เอนเนอร์จีให้สนุกสนาน
0: ใช่เลยอ่ะ
1: โอเคโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเป็นในมุมที่แบบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะก็ได
0: ้ค่ะ
1: ฝากแบบรวมๆใหญ่ๆนี้โยนให้เลยอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะท้ายรายการ
0: ท้ายรายการอยากจะฝากอะไรสำหรับท่านที่เดินทางเป็นกรุ๊ปนะคะตอนนี้อย่างแรกเลยท่านจะต้องเลือกทัวร์ให้ดีก่อน อย่างแรกเลยคือต้องมั่นใจสำหรับบริษัททัวร์นั้นๆที่ท่านจะต้องการแบบใช้บริการค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีข่าวมากมายเลยนะอย่างแรกเลยคือจะต้องมีแบบเรื่องแบบใบอนุญาตให้ชัดเจน
1: ค่ะ
0: นะต้องขอดูเกี่ยวกับเรื่องแบบโปรแกรมการเดินทางให้ชัดเจนแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับตอนนี
1: ้
0: นะคะต้องการที่จะได้รับในระหว่างการเดินทางแบบนี้ค่ะต้องการที่จะได้รับเป็นแนวทางไหนแจ้งให้ชัดเจนกับบริษัททัวร
1: ์
0: พี่อยากได้กรุ๊ปพี่ต้องการเป็นแบบนี้
1: ค
0: ่ะพี่ขอแบบนี้ได้ไหมก่อนการเดินทางให้จบชื่อย่าค่ะว่าท่านจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางแน่นอน
1: โอเคค่ะวันนี้สนุกมากเลยในการพูดคุยต้องขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะแต่ว่าขอฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าเราก็จะมีทั้งภาพแล้วก็คลิปเนาะในการให้เข้าไปชมเพื่อที่จะติดตามกิจกรรมที่เราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาทำกิจกรรมที่จังหวัดชุมพรมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนี่แหละบอกว่าไฮไลท์เพียบเลยอยากให้ติดตามจริงๆนะคะผ่านเพจ FM 96.5 วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าว

0: ุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะทุกวันเสาร์เช้าค่ะเวลา5ถึง6โมงเช้าเช้าไปหน่อยนะคะสำหรับคนที่ตื่นสายก็ที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องเพลงรักทั้งหลายซึ่งมีหลายภาษานะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่แบ่งชนชั้นไม่แบ่งฐานะแล้วก็ไม่แบ่งภาษาไม่แบ่งเชื้อชาติก็เลยมีเพลงรักที่จะมาให้ท่านฟังเยอะแยะเลยเพลงแรกนะคะคือตอนที่ฉันเด็กๆเนี่ยคุณแม่ที่ฉันเล่นเปียโน อยู่ที่ทำเนียบตาช้างมีเปียโนแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องท่านหนึ่งท่านกำลังเป็นสาวท่านก็ร้องเพลงดิฉันก็อายุสัก2ขวบ3ขวบดิฉันก็ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูจำมาได้จนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นมีคนถามดิฉันว่าเพลงแรกที่อัดร้องหรือได้ยินคือเพลงอะไรเพลงนี้ค่ะ Home Sweet Home ขอเชิญรับฟังนะคะเพลง Home Sweet Home

เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเสื้อเฮนรี่บิชอปนะคะแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือแรงบันดาลใจจากอิตาลีแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยแนะนำให้ประพันธ์เรื่องนี้จากผู้หญิงชาวนาในอิตาลีก็เลยมาแต่งเนื้อร้องแล้วก็ใส่ความคิดถึงบ้านเข้าไปที่มาของทำนองเนี่ยนะคะเสื้อเฮนรี่บิชอปเนี่ยเคยตีพิมพ์อยู่ในละครเรื่อง Citizen Air ได้รับการแก้ไขเรียบเรียงใหม่ให้สมบูรณ์เป็นโอเปร่านะคะในที่สุดเป็นเพลงที่มีความนิยมสูงสุดในยุคนั้นนะคะศตวรรษที่19คือเมื่อเกือบ200ปีมาแล้วเรื่องราวความรักดราม่าถูกนำไปขับร้องจนโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะดิฉันเล็กๆดิฉันก็พยายามจะร้องเพลงนี้แต่ก็มันยากนะคะ Range คือช่วงกว้างของเสียงเนี่ยกว้างมาก Home Sweet Home ผ่านไปแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงไทยบังหลักรักเอ่ยรู้จักไหมครับเพลงนี้รักเอ่ยแล้วก็เพลงไทยก็ฟังสบายสบายก็บรรยายถึงความรักไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเป็นพิเศษเชิญรับฟังรักเอ่ยค่ะ

อีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงไทยค่ะเพลงนี้มีประวัติเล็กน้อยชื่อเพลงชั่วฟ้าดินสลายเป็นเพลงที่อาจารย์แมนรัตศรีกรานนท์แต่งเพื่อความรักที่ท่านมีต่อคนรักของท่านซึ่งต่อมาก็คือภรรยาก็คือคุณละอวันศรีกรานนท์นะคะเป็นเพลงที่ไพเราะมากค่ะจำได้ว่าในงานศพของท่านอาจารย์แมนรัตเนี่ยลูกชายที่ชื่อบีมเขาร้องเพลงนี้แล้วเขาก็น้ำตาไหลเป็นเพลงที่ร้องแล้วซึ้งมากเชิญรับฟังนะคะชั่วฟ้าดินสลายเชิญรับฟังครับ

ต่อไปนะคะเพลงที่4เพลงนี้ต้องคุยยาวเมื่อกี้เรามีเพลง Home Sweet Home ซึ่งบอกว่าเสร็จแล้วก็เป็นอุปรากรเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้มาจากอุปรากรเหมือนกันนะคะเพลงนี้อุปรากรของไทรคอฟสกีชื่อว่าเยฟเกินโอเนกินไทรคอฟสกีเขียนอุปรากรเรื่องเดียวนะคะก็คือเรื่องนี้โอเนกินก็ชื่อของพระเอกเยฟเกินโอเนกินเขาเป็นกวีนะคะแล้วเขาก็มีอาชีพเนี่ยสอนบทกลอนสอนกวีครอบครัวคนรวยครอบครัวหนึ่งก็มีลูกสาวสวยทีนี้รู้สึกว่าเขาก็จะติดใจละเด็กสาวคนเนี้ยทีนี้มีครูคนหนึ่งเข้ามาสอนวิชาฝรั่งเศสให้กับครอบครัวนี้เขาชื่อว่าเลนสกี้เลนสกี้นี่เป็นหนุ่มรูปหล่อนะคะก็เข้ามาสอนแล้วก็หลงรักนางเอกลืมบอกชื่อไปเธอชื่อตาจาน่าตาจาน่าก็เป็นชื่อโหลมากของผู้หญิงประเทศรัสเซียนะคะสมัยนั้นรัสเซียเลนสกี้ก็หลงรักตาจาน่าแต่ตาจาน่าก็ไปหลงรักเยเฟินโอเนกินมันก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละสมัยก่อนคนมีไม่มากมันก็รักกันไปรักกันมาอย่างเงี้ยทีนี้ในที่สุดเลนสกี้ก็พ่ายรักแกเยฟเกินโอนิกินเพราะว่าตาจาน่าเนี่ยไปรักเยฟเกินโอนิกินมากกว่าเลนสกี้ก็เลยท้าดวลสมัยโบราณนี่อะไรถ้าแย่งคนรักก็ต้องดวลปืนถือปืนแล้วหันหลังเดินไปไม่ทราบ4-9 อาการหันมาแล้วก็ยิงเลนสกี้ก็ชักปืนช้าไปหน่อยก็ถูกเยฟเกินโอนิกินยิงตายก่อนที่จะเดินหันหลังและชักปืนเลนสกี้ร้องเพลงหนึ่งเราเรียกว่าเลนสกี้อาริยาก็คืออะไรคือความรักเขารักนางเอกมากในเนื้อเพลงเป็นภาษารัสเซียนะมีคำอยู่คำหนึ่งเหมือนชื่อของบิดาที่ฉันเลยคือปรีดีเขาพูดปรีดีหลายครั้งหมายถึงว่ามาสิต้องมาสิคือมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดเลนสกี้ก็แพ้รักแล้วก็ตายเรื่องมันก็จบลงด้วยความเศร้านี่คืออุปรากรเยฟเกินโอเนกินผู้ประพันธ์คือไทรคอฟสกี้และบทอาริยาคือบทร้องท่อนนี้เป็นของไม่ใช่พระเอกนะผู้ช่วยพระเอกเป็นเลนชื่อเลนสกี้ค่ะขอเชิญรับฟังค่ะแล้วก็พักสักครู่นะคะ

0: 5.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
10: หลังจากพักแล้วเราก็มาฟังเพลงรักต่อนะคะความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางทีก็ทำร้ายจิตใจเราได้ข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยรักกันหึงกันแล้วก็ฆ่ากันก็มีเยอะแยะก็ดีนะก็ไม่ค่อยอยากอ่านนะคะเราก็พูดถึงความรักที่ทำให้สวยงามให้ลูกนี้สวยงามให้ชีวิตนี้มีความสุขก็แล้วกันฝรั่งเนี่ยแต่งเพลงรักเยอะคนไทยก็เหมือนกันทีนี้ก็จะแนะนำฝรั่งนะอันนี้ก็เป็นคนนอร์เวย์ชื่อเอ็ดเวิร์ดกรีกเกิดที่เมืองเบลเกนนอร์เวย์ดิฉันไปมาละอยู่คือริมทะเลนะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์อยู่ตรงแหลมทางข้างข้างล่างอะฮะทางใต้ลงมาหน่อยจริงๆเขาตายเพิ่งตายไปเมื่อปี1907ท่านั้นอะก็ที่เบอร์เกนเนี่ยเขาเป็นนักประพันธ์เพลงและเป็นผู้ก่อตั้งแนวเพลงนอร์เวย์โรงเรียนดนตรีชาตินิยมดนตรีของกรีกเนี่ยนะคะมีรากฐานมาจากประเพณีพื้นเมืองของนอร์เวย์และโดดเด่นด้วยความไพเราะที่ปราณีตระหว่างปี1901ย้อนไปถึง1867เราจะได้ยินบทเพลงคือมีเขาเรียกว่าซุ้มเสียงหรือน้ำเสียงของเพลงพื้นเมืองของกรีกมากเลยนะคะผลงานของเขาที่มีชื่อเสียงมีเยอะแยะเลยมีเปียโนคอนแชร์โตด้วยมีละครเพลงนะคะชื่อเรื่องว่า Pergint เรื่องนี้โด่งดังมากเลยมาจากนิทานของยิปสันนี่ก็เป็นกวีที่มีชื่อเสียงของ นอร์เวย์ดิฉันก็ไปบ้านเขาไปพิพิธภัณฑ์เขามาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ซึมซับอะไรต่ออะไรก็รู้แต่ว่าเอาล่ะจิปเซนนี่เป็นคนแต่งกลอนแต่งละครด้วยได้ไพเราะมากเอ็ดเวิร์ดกรีก็นำเรื่องเพอร์จินเนี่ยมาแต่งใส่ทำนองมีที่เพราะมากๆเลยเคยเปิดให้ฟังแล้วคือ Morning Mood ก็คือเสียงของรุ่งอรุณมันเป็นยังไงฟังแล้วมันคล้ายจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งชื่อว่า Solvage Song Solvage ก็สมมติว่าเป็นนางเอกก็แล้วกันเพอร์จินนี่เป็นนักค้นคว้านักผจญภัยก็ไปเจอ Solvage ก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เพลงที่เขาแต่งที่จะให้ท่านรับฟังเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุด Purgent Suite นะคะเป็นหนึ่งในเพลงอาร์ตของเขาอาร์ตซองนะคะที่โรแมนติกที่สุดทุกคนบอกโรแมนติกที่สุดเบื้องหลังผลงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจในแง่กวีผู้ประพันธ์และเรื่องความรักของตัวกรีกเองความรักของเขาเพลงชื่อ Ich liebe dich ออกเสียงยากมาก CH ออกเสียงเป็นนะคะที่มาของบทกวีเดิมทีเนื้อเพลงเป็นภาษาเดนมาร์กประพันธ์โดย Hans Christian Andersen เคยได้ยินชื่อเป็นนักแต่งนิทานชื่อดังเจ้าของผลงานเรื่องเงือกน้อยไงคะเรื่องลูกเป็ดขี้เหร่เป็นต้นในปีคริสตศักราช1838ก็ร้อยกว่าปีแล้วที่คนไปเที่ยวเดนมาร์กก็จะเห็นเงือกน้อยตัวหนึ่งนั่งอยู่ริมทะเลนั่นแหละริมโขดหินนั่นแหละทีนี้กรีก็แปลและเรียบเรียงบทกวีมาใส่ทำนองดนตรีขึ้นต่อมาก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยก็มีการร้องไอ้เพลง Solvage Song เนี่ยก็ร้องกันเป็นภาษาเยอรมันบางคนก็ร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างดิฉันเคยร้องตอนอยู่ปารีสก็ร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาบอกว่ากรีกแต่งเพลงนี้เพื่ออุทิศให้กับคนชื่อ Nine Hagendrup นักร้องโอเปร่าสาวและเป็นเมียของเขาเองอ่ะบทเพลงนี้สะท้อนความรักอันลึกซึ้งและความมั่นสัญญาตามเนื้อเพลงที่ว่าฉันรักเธอเหมือนในโลกนี้ฉันรักเธอทั้งในเวลาและช่วงนิรันดรเพราะฉะนั้นก็ที่บอกว่าวันนี้เราฟังเพลงรักนี่ก็เป็นเพลงรักที่ลึกซึ้งซึ่งดิฉันก็ชอบเพลงนี้มากบริบทของผลงานถูกจัดอยู่ในชุด Melodies of Heart Opus 5ถือเป็นหนึ่งในเพลงยุคโรแมนติกที่มักถูกนำไปขับร้องบันทึกเสียงผลิตศิลปินระดับโลกมาจนถึงบัดนี้ดิฉันเคยร้องในหลายงานจริงๆน่าอายเขาคือร้องไม่ดีเลยร้องที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยคือพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปตามหาผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงชื่อSolvageไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลิฉันตามหาเธอส่วนเธอก็รอฉันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฤดูอะไรก็เหมือนกันมันซึ้งมากแล้วก็มีคำว่าIch liebe dich ซ้ำอยู่ในนั้นอ่ะคือพอเขาจะซ้ำไม่จำว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะเพราะฉะนั้นในเนื้อเพลงนี้ก็จะมีคำว่าIch liebe dichอยู่หลายประโยคนะคะซ้ำกันหลายครั้งเชิญรับฟังเลยค่ะIch liebe dich ของEdvard Grieg

ทีนี้ก็มาถึงเพลงรักอีกเพลงหนึ่งแล้วชื่อก็เหมือนกันชื่อ Ich liebe dich เป็นเพลงภาษาเยอรมันแน่นอนเพราะว่าผู้ประพันธ์คือเบโธเฟนไม่ค่อยแต่งเพลงร้องหรอกค่ะมีอยู่เล่มเดียวประมาณ10กว่าเพลงแต่เขาไม่รู้นึกยังไงขึ้นมาเขาแต่งอันนี้เป็นหนึ่งในผลงานเพลงร้องหรือ Lied ที่โด่งดังโรแมนติกที่สุดของลุดวิกฟานเบโธเฟนประวัติการประพันธ์นะคะเบโธเฟนเขียนเพลงนี้ในปีค.ศ.1795ขณะเขาอายุ25ปีกำลังมีความรักผู้อยู่เบื้องหลังบทกวีเนื้อร้องดั้งเดิมของบทกวีชื่อคาร์ลฟริชเรียลแฮมแฮโรเซทีนี้เป็นนักเรียนค่ะแล้วเป็นบาทหลวงชาวเยอรมันสาระสำคัญของเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่อถึงความรักรูปแบบใหม่ในยุคนั้นคือแนวคิดเรื่องชีวิตคู่ที่เท่าเทียมกันสมัยก่อนชีวิตคู่ไม่เท่าเทียมนะคะผู้หญิงต้องอยู่ใต้ผู้ชายโดยเปรียบความรักดังการร่วมทุกข์ร่วมสุขการปลอบโยนในยามเศร้าและปิดท้ายด้วยการขอพรจากพระเจ้าให้คุ้มครองชีวิตคู่บริบททางสังคมเนี่ยได้รับการตีพิมพ์โอ้ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยแล้วก็ที่กรุงเวียนนาก็เวลามีการร้องแสดงเพลงอาร์ตซองเพลงที่เป็นศิลปะเนี่ยก็มักนิยมเอาเพลงนี้มาร้องมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะนำบทเพลงนี้มาให้ท่านฟัง Ich liebe dich ฉันรักเธอนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ทีนี้ก็จะมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วล่ะอันนี้ก็เพลงจีนแต่เป็นเพลงจีนสมัยใหม่เพลงจีนระดับแบบเขาเรียกว่าอาร์ตซองเหมือนกันเพลงศิลปะนะคะที่มาเป็นไงคะเพลงนี้ประพันธ์เมื่อปี1979กำลังมีปฏิวัติวัฒนธรรมเชียวเป็นการสะดุดดีมาตุภูมินะคะคนแต่งชื่อจึ้งชิวเฟิงเนื้อร้องโดยคนชื่อซุยจุงจุดเริ่มต้นได้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะเรื่อง Overseas Compatriot เขารักแผ่นดินของเขานะคนจีนพ้นทะเลเอกลักษณ์ของเพลงทำนองจะเริ่มต้นในจังหวะที่อิสระก้องกังวานและไต่ระดับสูงขึ้นเพื่อสื่อถึงความภูมิใจและพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศจีนนะคะทีนี้โอเปร่าเพลงนี้นะคะกลายเป็นหนึ่งในเพลงรักชาติที่ทรงอิทธิพลที่สุดมักนำมาขับร้องโดยศิลปินชื่อดังและในงานเทศกาลระดับชาติที่ฉันจะเล่าให้ฟังเพื่อนดิฉันที่เป็นนักดนตรีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ประเทศจีนเขาไม่ให้ร้องเพลงสีแดงแล้วดิฉันก็ไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะเพลงสีแดงเขาบอกก็เพลงอภิวัตรรุ่นสู้กับญี่ปุ่นสู้กับพวกมินตังเป็นเพลงรักชาติประเภทนะเขาไม่ร้องกันแล้วเขาต้องร้องเพลงรักระหว่างหนุ่มสาวก็เว้นไว้เพลงหนึ่งนี่แหละหัวอ้ายนี่จุงกัวฉันรักมาทุกภูมิของฉันยังได้รับการยกเว้นให้ร้องกันอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ก็น้อยลงแล้วนี่คือประเทศจีนเพราะเขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนจริงๆเลยนะคะก็ทีนี้ก็บอกว่าเพลงนี้มันก็ร้องยากนะแล้วก็บรรเลงประกอบโดยวงออร์เคสตราทีนี้ตอนที่ฉันอยู่เมืองจีนมันยังไม่มีเพลงนี้เลยมันยังตอนนั้นมันยังรูปมันอยู่ระหว่างเรดการ์ดเหลืองแดงอะไรเพลงนี้แต่งขึ้นหลังจากที่ฉันกลับมาประเทศไทยไปฝรั่งเศสแล้วกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้จึงแพร่หลายดิฉันก็เห็นว่าเพราะดีก็นำมาร้องก็ร้องในหลายงานนะคะร้องทั้งที่เมืองจีนนี่เรียกว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนร้องที่เมืองไทยร้องที่ศูนย์วัฒนธรรมร้องที่หอประชุมหลายแห่งของประเทศในประเทศไทยก็จริงๆการร้องก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะว่าบอกแล้วที่ฉันเรียนก็อยู่ในระดับท้ายๆที่โหลของชั้นเรียนวิชาขับร้องคลาสสิกจึงจะบอกว่าประเทศจีนเรียนเพลงร้องคลาสสิกแบบใช้วิธีและเสียงแบบคลาสสิกนะคะก็ขอเชิญรับฟังตอนนั้นดิฉันอายุ50กว่านะคะใกล้60ร้องเพลงที่ชื่อว่าหัวอ้ายนี่จุงกัวฉันรักเธอประเทศจีนนะคะแล้วก็ประกอบด้วยวงออร์เคสตราของวง BSO ขอเชิญรับฟังเลยค่ะแล้วถ้าอยากฟังเพลงจีนที่ดิฉันร้องอีกยังมีอีกเยอะเป็นกระบุงเขียนมานะคะงานนี้ดิฉันทำโดยไม่มีรายรับนะคะก็ยินดีที่จะเปิดเพลงโน้นเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังเป็นความสุขค่ะการฟังเพลงที่มีคุณภาพคือความสุขนะคะงั้นวันนี้จบด้วยบัวอ้ายนี่กุ้งกัวฉันรักเธอประเทศจีนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 96.5 คลื่นความคิด
1: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวัน

0: ละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
0: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะ
6: ณฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
5: มาเจอกับเราสองคนนะคะในทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายนนะคะวันนี้นะคะก็เราก็มีนักจิตอาสานะคะที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสานะคะในช่วงเบรก2นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณชัชรีอมรวิกรสวกนะคะเป็นหรือว่าพี่ลีนะคะเป็นจิตอาสาโรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังมาฟังกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ใครหลายคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะอยากจะเริ่มต้นการทำงานด้านจิตอาสานะคะก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของนักจิตอาสานะคะกับจิตอาสาในโรงพยาบาลนะคะส่วนในช่วงแรกนะคะคุณอรุปานเราก็จะมีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะคุณอรุปานที่วันนี้ทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันชุ่มชื่นหัวใจกันในช่วงเช้าๆเริ่มต้นวันใหม่แบบนี้นะคะ
6: ค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องราวของนักจิตอาสานะคะทางคลื่น FM 96.5 ก็มีกิจกรรมที่นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้อยากจะบอกนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอยากจะให้ทุกคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มางานนี้นะคะเพราะว่าเป็นงานฟรีค่ะปกติเนี่ยจัดงานแบบนี้จะมีหลายๆคนแบบแย่งกันไปงานแบบเยอะมากๆนะคะเป็นงานที่เจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือของตัวเองเนี่ยห้ามพลาดนะคะกับงาน Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยที่จะพบกับกูรูตัวจริงนะคะเป็นคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตเขาเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์แล้วก็เป็นคนที่พาแพคเกจจิ้งไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะรวมถึงคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นอะไรยังไงนะคะต่อให้เราไม่มีพื้นฐานในการออกแบบมาเลยเนี่ยก็สามารถมาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำไปปรับใช้นำไปต่อยอดเพื่อที่จะทำการขายให้ปังนะคะซึ่งภายในงานก็ไม่ได้มีแค่การบรรยายอย่างเข้มข้นแต่ก็จะมีโชว์เคสที่ Exclusive มากๆนะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณเนี่ยไปตลอดการด้วยเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง4โมงครึ่งนะคะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะคะที่สำคัญงานนี้เข้าร่วมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเราเปิดจำนวนจำกัดใครที่อยากจะมาเนี่ยต้องรีบๆเลย

0: นะคะเพราะว่าถึงเป็นงานฟรีแต่ว่าคนเต็มเร็วมากๆเพราะว่าตอนนี้คนรับสมัครกัน100 กว่าคนแล้วแล้วเราก็รับเยอะแต่ว่าเราก็รับจำกัดนะคะก็ประมาณ150 คนนี่แหละตอนนี้มีคนสมัครเข้ามา120 คนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมางานนี้ก็รีบเลยนะคะ
1: กิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะก็ต้องบอกว่ามีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เวลาจัดกิจกรรมทีเนี่ยเต็มเร็วมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบๆสมัครกันเข้ามานะคะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาก็แอดไลน์ Thinking Radio ได้นะคะก็สามารถส่งมาสอบถามทีมงานนะคะว่าตอนนี้มีคนมาร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วเนาะเพราะว่ากิจกรรมของคลื่นความคิดเนี่ยบทจะเต็มก็เต็มเร็วนะคะคือเห็นแป๊บหนึ่งเต็มเลยนี่คืองานฟรีนะคะย้ำว่าเป็นงานฟรีเนาะ Global Pack Insight นะคะซองเทนบรรจุพันโลกซึ่งอย่างที่บอกไปก็จะมีกูรูตัวจริงที่เขาจะมาพูดคุยให้ความรู้ในงานนี้ด้วยตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยใครที่กำลังมีแพ็กเกจคือจะทำแพ็กเกจแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองนะคะงานนี้คือพลาดไม่ได้จริงๆเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากในเรื่องของกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็ไปกันที่เรื่องแรกกันเลยละกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ในประเทศของเรานี่แหละนะคะช่วงนี้หลายๆบ้านต้องระวังในเรื่องของฟืนไฟกันด้วยนะคะที่ผ่านมาก็จะมีข่าวในเรื่องของเพลิงไหม้ในชุมชนแถวซอยพระราม6นะคะแล้วก็ส่งผลต่อบ้านเรือนเนี่ยเสียหายกว่า50 ครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะในนั้นเนี่ยก็จะมีนักจิตอาสานะคะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะของศูนย์การค้า MBK Center นะคะที่เขาเข้าร่วมสนับสนุนการควบคุมแล้วก็ระงับเหตุด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือคุณนิรันดร์บรรทัดนะคะคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักจิตอาสาที่เป็นจิตอาสากู้ภัยนะคะแล้วนอกจากเป็นจิตอาสากู้ภัยเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปช่วยดับไฟด้วยนะคะขอนำเรื่องราวของคุณนิรันดร์บรรทัดมาเล่าให้ฟังกันนะคะต้องถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแมนนะคะของศูนย์การค้า MBK Center แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เป็นทั้งนักจิตอาสาด้วยคือเป็นกู้ภัยด้วยแล้วรถของคุณนิรันดร์เนี่ยนะคะก็จะทำเป็นรถที่เป็นรถดับเพลิงเลยค่ะคือใช้เงินส่วนตัวนะคะในการตกแต่งรถนะคะให้เป็นรถดับเพลิงนะคะเวลาที่มีอยู่วันนึงนะคะที่คุณนิรันดร์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวกันในวันหยุดนะคะแต่ระหว่างทางกลับบ้านนี่แหละค่ะก็คือได้ยินเสียงหวอเสียงแบบแจ้งเหตุนะคะพอเขาก็เลยแบบดูว่ามีจุดเพลิงไหม้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็พอดูจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยก็เห็นว่าอยู่ใกล้กับจุดที่ครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวอยู่แล้วรถกำลังแบบสามารถผ่านไปยังจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยนะคะเขาก็คือพารถเนี่ยซึ่งมีการดัดแปลงเป็นรถดับเพลิงเนี่ยนะคะเข้าไปในพื้นที่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพลิงแบบลุกไหม้ขึ้นเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีทั้งดับเพลิงในท้องถิ่นเนี่ยในท้องที่เนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็เข้าไปเป็นคันที่สองนะคะก็ถือว่าได้เข้าไปช่วยดับเพลิงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในรถเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำที่แบบสำรองไว้อยู่นะคะก็แบ่งน้ำเนี่ยให้กับดับเพลิงที่เข้าไปก่อนหน้านั้นนะคะใช้น้ำในการดับเพลิงแล้วก็ในส่วนรถเนี่ยนอกจากจะดัดแปลงเป็นรถดับเพลิงแล้วก็ยังมีชุดนะคะชุดที่แบบเจ้าหน้าที่ในการแบบไฟแมนที่จะแบบเข้าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดค้างที่อยู่ข้างในไปสักก็คือก็สวมชุดแล้วก็เข้าไปนะคะคือคุณนิรันดร์ก็บอกว่าการที่แบบวันนั้นเนี่ยที่โรงงานแว่นตาที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะคะก็คือได้เข้าไปช่วยนะคะแล้วเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่าในการทำงานเนี่ยนะคะก็คือพอมันเหมือนอยู่ใน DNA ในสายเลือดนะคะพอเจอได้ยินเสียงหวอหรือว่าเหตุเกิดปุ๊บเนี่ยก็คือจิตใจที่อยากจะเข้าลงพื้นที่เข้าไปช่วยเนี่ยทันทีเลยทีเดียวนะคะคุณนิรันดร์บอกอย่างนี้นะคะว่าที่ในที่ทำงานที่ทำอยู่เนี่ยก็มีการฝึกอบรมนะคะพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการดับเพลิงการกู้ภัยการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะก็นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์นั่นแหละไปช่วยเหลือสังคมภายนอกเวลาที่ไปพบเจอนะคะ

0: แล้วก็มีการได้ไปเป็นจิตอาสาช่วยเพลิงไหม้ในชุมชนแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยมาตลอดอยู่แล้วนะคะเป็นการทั้งได้นำทักษะที่ฝึกอบรมมาอยู่แล้วเนี่ยมาใช้กับการทำงานจริงนะคะแล้วก็มีการทำงานครั้งนี้ก็มีคนเห็นถึงการปิดทองหลังพระนะคะก็มีแบบพอช่วยเหลือผ่านไปหลายวันกลับมาเนี่ยก็มีการแบบโทรศัพท์พยายามหาช่องทางติดต่อคุณนิรันดร์แล้วก็ขอแสดงความขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณนิรันดร์ก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยตกใจมากเลยที่แบบว่ามีคนที่พยายามที่อยากจะรู้ว่าเราเป็นใครแล้วอยากจะเข้ามาขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะที่แบบว่าได้รับคําชื่นชมก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญนะคะสําหรับคนที่ทํางานแบบไฟร์แมนแล้วก็ในสถานการณ์ที่แบบคนอื่นที่แบบต้องหนีไฟอ่ะแต่ว่าความเป็นไฟร์แมนก็คือต้องวิ่งเข้าไปเผชิญผจญเพลิงนะคะเพื่อที่จะช่วยระงับเพลิงไหม้ก็ถือว่าจิตใจเนี่ยกล้าหาญมากๆน่าชื่นชมมากๆนะคะในถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญนะคะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่เรานำมาฝากกันนะคะใครที่อยากจะมีเรื่องเล่าทั้งจิตอาสาก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่ @thinking radio นะคะอย่างที่บอกไปเรายังมีช่วงปฏิทินอาสา
2: ช่วงปฏิทินอาสา
1: ช่วงปฏิทินอาสานะคะมาที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งดูแลปะการังชายฝั่งโครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะคืนอุดมสุขความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลไทยค่ะซึ่งเขาทำเป็นรุ่น1ปี2569นะคะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกของปีนี้เลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะทำนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะคะมาอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งดูแลปะการังชายฝั่งด้วยกันกับโครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันร้อนโลกร้อนมากๆเกิดผลกระทบแบบหลายอย่างหลายๆพื้นที่ด้วยกันนะคะอย่างที่เราได้ตามข่าวในทีวีนั่นแหละมันก็จะมีทะเลอ่าวไทยนู่นนี่นั่นนะคะได้รับผลกระทบไปหมดมีกระแสน้ำอุ่นอะไรซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะจะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะมากๆถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนตัวเล็กๆที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันในการมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะต้องเริ่มที่งานจิตอาสางานนี้ล่ะค่ะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างนะคะใครที่อยากจะไปก็สามารถไปกับกลุ่มบ้านอาสาดินไทยได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะ
0: ไปต่อกันที่กิจกรรมอาสาเพ้นกระเป๋าผ้าให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลค่ะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะมีเวลาที่คุณฟังจะจัดสรรเวลานะคะว่าเราสะดวกในช่วงนั้นไหมแล้วก็สมัครกันทิ้งไว้ได้เลยนะคะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะที่จะชวนไปเป็นอาสาเพ้นกระเป๋าผ้าให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ใช้เวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะไปทำกิจกรรมกันที่เลสเซคาเฟ่อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่เองค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนนะคะผ่านกิจกรรมการเพ้นถุงผ้าค่ะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับน้องๆที่ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลค่ะแล้วก็การทำงานศิลปะยังช่วยฝึกสมาธิให้กับผู้ทำนะคะแล้วก็การทำงานศิลปะเนี่ยต้องใช้ความแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานค่ะแต่ว่าชิ้นงานที่สำเร็จแล้วก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะพบมิตรจิตอาสาค่ะเขาจัดกิจกรรมเพ้นถุงผ้าเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็หลายนักจิตอาสาอะไรทีเดียวค่ะที่ได้สร้างสรรค์ชิ้นงานสวยๆนะคะเขียนถ้อยคำดีๆลงไปในถุงผ้านะคะใส่ความรู้สึกดีๆลงไปค่ะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้นะคะโดยที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะท่าละ220บาทค่ะติดต่อกันไปได้นะคะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะ0814897499ค่ะ0814897499ค่ะ
1: เมื่อสักครู่ก็เป็นกลุ่มอาสาบ้านดินไทยไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมนี้เลยแล้วกันเนาะใครที่อยากจะไปงานกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้นะคะไปล่องแก่งเก็บขยะที่แม่น้ำนครนายกค่ะน้ำตกนางรองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นที่4ละสำหรับปีนี้ใครที่อยากจะไปก็สามารถไปกับทีมอาสาบ้านดินไทยได้เลยนะคะเขาทำกิจกรรมอาสาสมัครเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาหลายกิจกรรมละมีหลายๆโครงการเลยซึ่งก็มีความเชี่ยว

0: ชาในการทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบนี้รวมถึงกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดธรรมชาติด้วยใครที่อยากจะไปนะคะก็สามารถเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าประกันชีวิตอะไรต่างๆนานานะคะแต่ที่สำคัญเลยเราสามารถไปร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่เป็นนักจิตอาสาไปละลายพฤติกรรมไปเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนทางนึงที่เราจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติทำงานจิตอาสาแล้วก็อยู่กับเพื่อนที่มีจิตใจจิตอาสาด้วยกันใครที่อยากจะไปก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะ
1: ต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะของค่ายอาสาอยากลองลองเลยนะคะกับกิจกรรมระบายสีการ์ตูนง่ายๆที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะวันที่29กรกฎาคมนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะชวนทุกคนนะคะไปใช้วันหยุดยาวๆนะคะไประบายสีนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะใช้แค่ใจเท่านั้นนะคะที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งในช่วงที่ไปทำกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดนะคะในช่วงวันอาสาหาบูชาด้วยนะคะแล้วก็ไประบายสีตามอาคารต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนนะคะได้แบบสบายตากันนะคะในระหว่างเรียนด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะวันอังคารที่28กรกฎาคมนะคะก็สามารถที่จะไปทำกิจกรรมนี้กันได้นะคะติดต่อสมัครกันเข้าไปได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะสำหรับกลุ่มอยากลองลองเลยนะคะ096นะคะ669-9999ค่ะ0ขออภัยค่ะ0996669999นะคะ0996669999ค่ะคุณมดตะวันแดงนะคะค่ะขอเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0909962697ค่ะ0909962697นะคะกับกลุ่มอยากลองลองเลยค่ะเป็นเบอร์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะสมัครกันเข้าไปได้ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เรานำมาฝากนะคะจากในเว็บธนาคารจิตอาสานะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกช้อปปิ้งงานจิตอาสากันได้นะคะไม่ว่าจะสนใจงานจิตอาสาประเภทไหนนะคะหรือว่าสะดวกในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในธนาคารจิตอาสาซึ่งเขาแบ่งประเภทงานกิจกรรมเนี่ยไว้หลากหลายนะคะแล้วในนั้นเนี่ยก็มีประสบการณ์ของเรานักจิตอาสาให้เราได้อ่านกันด้วยนะคะเข้าไปอ่านไปดูกันได้นะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะคะที่ให้เบอร์ของกลุ่มอยากลองลองเลยผิดนะคะจริงๆต้องเป็นเบอร์นี้นะคะคุณผู้ฟังคะ0909962697ค่ะ0909962697นะคะกับกิจกรรมจิตอาสาทาสีแล้วก็ระบายสีการ์ตูนนะคะที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่กับกลุ่มอยากลองลองเลยค่ะ
0: นี่ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่าในช่วงหน้ายังมีนักจิตอาสาที่รอพูดคุยกับเราอยู่พักสักครู่ค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
1: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่กำลังเติบโตอยู่ในโรงพยาบาลค่ะผ่านหัวใจของเราจิตอาสาที่ร่วมการส่งต่อรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณชัชรีอมรวิกรสวงหรือว่าพี่รีนะคะเป็นจิตอาสาโรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะพี่รีคะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะต้องขอบคุณพี่รีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสากันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้พี่รีนะคะช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะคะของการตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะ
7: ก็จุดเริ่มต้นและนี่คือพี่รีอยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะอยากจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะคะแล้วบังเอิญพี่ดีไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์นะคะว่าตอนนั้นรายการฮอตไลน์ใครเครียดนะคะเปิดรับสมัครอาสานะคะเพื่อไปรับโทรศัพท์พี่ดีก็สนใจที่จะไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เปิดนะคะแล้วบังเอิญพี่ดีได้ไปทำเรียนทำข้างหอมแล้ว มีอาสาอยู่ท่านหนึ่งอะไปเรียนด้วยแล้วอาจารย์ท่านก็บอกให้ทุกคนออกมาพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ทำงานอะไรพี่อาสาท่านนี้ก็ได้ออกมาพรีเซนต์ตัวเองนะคะว่าเป็นอาสาอยู่ที่ฤาษีพี่ดีสนใจก็เลยไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้ไปสมัครแล้วก็ทำจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะ
6: ค่ะคือก่อนหน้านี้เราไม่เคยทำงานด้านจิตอาสามาก่อนเลยใช่ไหมคะพี่ลีคะ
7: ไม่เคยรู้รายละเอียดของอาสาเลย
6: แล้วอะไรเป็นจุดที่แบบว่าเราแบบแวบขึ้นมาว่าเราอยากจะแบบไปเป็นจิตอาสาคะพี่ลี
7: ก็พี่ลีอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์อยากจะทำเพื่อผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะ
6: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีสามารถแบ่งจัดสรรเวลาเราได้ใช่ไหมคะพี่ลีคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ตอนนั้นถามได้ไหมคะวันแรกที่แบบเริ่มต้นงานจิตอาสาเราอายุเท่าไหร่คะพี่ลีคะ
7: 48ค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะก็คือแสดงว่าการทำงานด้านจิตอาสาไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเราสามารถที่จะเริ่มต้นงานจิตอาสาได้ตลอดเวลานะคะพี่ลี
7: ค่ะอายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้ค
6: ่
7: ะ
6: แล้วมองคำว่าให้ในมุมมองของการทำงานด้านจิตอาสายังไงบ้างคะพี่ลีคะ
7: ว่าให้ในมุมมองของพี่ลีอ่ะคือคำว่าให้ก็คือให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้แล้วก็แบ่งปันทุกอย่างเพื่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขเพื่อให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีแล้วใหคุณภาพชีวิตของแต่ละท่านอะดีขึ้นค่ะ
6: ค่ะวันแรกที่เข้ามาทำงานด้านจิตอาสาตอนวันนั้นอะเราแบบตื่นเต้นไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ลีคะ
7: ก็มันก็ต้องมีความตื่นเต้นบ้างค่ะเพราะว่าจากที่แบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วไม่เคยเป็นอะไรเลยเนี่ยเราก็ได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยวันแรกที่เข้าไปทำมันก็รู้สึกตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็รู้สึกมันเหมือนความภาคภูมิใจด้วยค่ะที่เราได้เข้าไปส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคมนะคะ
6: ค่ะแล้วตอนนั้นการเข้ามาเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลนะคะเหมือนกับที่เราคิดไว้นะคะพี่ลีคะ
7: ก็อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเคยคิดค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ดีจะแอนตี้โรงพยาบาลรัฐมาก
6: คิ
7: ดว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยพูดง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยพี่ดีจะติดโรงพยาบาลเอกชนแล้วโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วทันใจแต่โรงพยาบาลรัฐไม่ใช่แต่เวลาที่พี่ดีได้เข้าไปเป็นอาสาจริงๆก็จะเข้าใจระบบของทางโรงพยาบาลรัฐค่ะว่าระบบของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างแบบนี้มันก็จะทำให้ความเข้าใจของเรามีมากขึ้น
6: ค่ะก็แล้วตอนที่ไปทำงานด้านจิตอาสาค่ะกิจวัตรประจำวันหลายๆคนอยากจะรู้แน่นอนเลยนะคะพี่ลีค่ะว่าการเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือว่าช่วยงานโรงพยาบาลเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ
7: อาสาปกติหรือว่าของพี่ลีด้วยค
6: ่
7: ะ
6: ทั้งสองส่วนเลยค่ะพี่ลีค่ะ
7: ถ้าส่วนของพี่ลีเนี่ยพี่ลีก็จะเป็นอาสาประจำนะคะพ
6: ี
7: ่ลีไม่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างค่ะคือต้องดูแลอาสาด้วยกันเองรับผิดชอบห้องเย็บเต้านมที่ผลิตชิ้นงานเพื่อให้ผู้ป่วยแล้วก็ดูแลส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอาสาประจำส่งข่าวสารแจ้งข่าวสารแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะคะอันนี้คือเนี่ยรับผิดชอบของพี่ลีแต่ว่าถ้าเป็นอาสาปกติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงจุด OPD ต่างๆอย่างห้องตาก็จะหาแฟ้มดูแฟ้มดูอะไรพวกนี้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่างๆช่วยหลังงานเขานะคะแล้วก็ส่วนห้องฟันก็จะเรียกผู้ป่วยช่วยจัดคิวผู้ป่วยส่วนห้อง OPD หลายๆห้องเนี่ยก็จะช่วยวัดความดันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องวัดความดันแบบใหม่ที่ต้องใช้สแกนคนไข้หลายๆท่านแล้วก็ผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยจะทำไม่เป็นอาสาเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะว่าต้องทำแบบไหนบ้างค่ะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะคะพี่ลีคะแล้วอย่างนี้ต้องมีอบรมกันก่อนไหมคะก่อนที่จะเริ่มงานจริง
7: ก็ตั้งแต่แรกถ้าคนอาสารุ่นแรกๆเนี่ยเราก็จะมีอบรมให้นะคะแต่ต่อมาก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ส่งต่อให้รุ่นน้องนะคะคือให้รุ่นน้องไปเรียนรู้จากรุ่นพี
6: ่ค่ะ
7: ส่งต่อแบบนี้ค่ะ
6: ค่ะมีจิตอาสามาทำงานช่วยกันเยอะไหมคะพี่ลีคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่คนเจ็บป่วยเนี่ยโอ้โหแบบเยอะนะคะพี่ลีคะแล้วเหล่านักจิตอาสาที่มาช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรหรือว่ามาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาใช้บริการเนี่ยมีเยอะไหมคะ
7: อาสาที่ปฏิบัติงานจริงๆตอนนี้มีประมาณ30กว่าท่านค่ะ
6: ค่ะ30ต่อท่านต่อวันเหรอคะพี่ลีคะ
7: ใช่ค่ะหมายถึงว่า
6: ทั้งหมดใช่ไหมคะค่ะ
7: ทั้งหมดค่ะ
6: ค่ะถือว่าเพียงพอไหมคะพี่ลีถ้าเทียบเป็นวันหนึ่งที่แบบแบ่งกันมาช่วยกันทำงาน
7: นี่ก็พอค่ะ
6: ค่ะ
7: จริงๆเราส่วนเรายังต้องการจิตอาสาเพิ่มขึ้นนะคะ
6: ค่ะจะต้องการในส่วนไหนบ้างคะพี่ลีคะที่อยากจะได้เหล่านักจิตอาสาเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่แล้วแบบสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วก็อยากจะไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยหรือว่าทำงานด้านจิตอาสาในโรงพยาบาลคะพี่ลี
7: สิ่งนี้ในขณะนี้สิ่งที่ศูนย์ต้องการเนี่ยคือต้องการอาสาที่อยู่ในส่วนของเย็บปักถังร้อยนะคะในส่วนของเย็บปักถังร้อยเนี่ยอาสาหลายๆท่านคือท่านก็อายุมากขึ้นเราก็มาช่วยงานไม่ไหวแล้วบางท่านก็เจ็บป่วยมันก็เลยทำให้อาสาที่มาช่วยงานทางด้านเย็บปักถังร้อยเนี่ยลดลงเราผลิตชิ้นงานเนี่ยยังไม่ได้มากพอนะคะ
6: ค่ะก็คือต้องการนักจิตอาสานะคะที่มาช่วยกันเย็บปักงานเย็บปักถักร้อยนะคะแต่หลักๆก็คือเย็บปักทำเป็นเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะ
7: ค่ะ
6: ทำยากไหมคะพี่ลีคะ
7: ไม่ยากค่ะ
6: ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนค่ะ
7: เย็บด้วยมือหรือเย็บด้วยจักรเนี่ย
6: ค่ะ
7: เรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะสามารถที่จะเป็นจิตอาสา from home ได้ด้วยนะคะคือมารับอุปกรณ์แล้วก็ไปทำที่บ้านนะคะสะดวกหรือว่าว่างช่วงไหนก็ทำแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็นำมามอบให้ที่โรงพยาบาลได้นะคะพี่ลี
7: ใช่ค่ะใช่เราอนุญาตให้นำกลับไปทำที่บ้านได้ค่ะ
6: ชิ้นหนึ่งนี่คือใช้เวลาทำนานไหมคะพี่ลีคะ
7: ไม่นานค่ะจริงๆแล้วในแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจทำเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่พี่เขาเนี่ยเขาจะทำเป็นทีมเวิร์ก
6: คือ
7: คนนี้ทำท่านนี้จะทำแบบนี้ท่านอีกท่านหนึ่งจะอีกส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่
6: ะ
7: มันก็จะทำเป็นทีมเวิร์กแต่ถ้าเกิดรับไปทำที่บ้านมันก็จะอาจจะเป็นส่วนที่สามารถที่นำเอากลับไปทำที่บ้านได้ค่ะ
6: ค่ะก็คือ1ชิ้นแบบเต้านมเทียม1ชิ้นนะก็คือจิตอาสาถ้าทำที่โรงพยาบาลก็จะแบ่งงานกันทำว่าฝ่ายนี้อาจจะเย็บส่วนต้นฝ่ายนี้เย็บรูปเต้านมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะแบ่งหน้าที่กัน
7: ค
6: ่ะแล้วเมื่อกี้พี่ลีบอกว่ามีจิตอาสาในเรื่องในโซนเย็บปากในโซนเนี้ยนอกจากการเย็บเต้านมเทียมแล้วอะค่ะมีอื่นๆอีกใช่ไหมคะ
7: ก็มีส่วนของการที่ช่วยเรื่องวัดความดันนะคะ
6: ค่ะ
7: เรื่องวัดช่วยวัดความดันนี่อาสาเราก็ยังขาดอยู่หลายท่านนะคะ
6: ค่ะก็คือไปช่วยวัดความดันลงทะเบียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะ
7: ใช่
6: ค่ะเวลาเราไปทำงานเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะต้องไปอยู่ทั้งวันไหมหรือว่าช่วงเวลาไหนที่เราอยู่ปฏิบัติหน้าที่หน้างานมีเวลาไหมคะพี่ลีคะ
7: ส่วนเราไม่ได้บังคับนะคะ
6: ว่
7: าจะต้องมาเวลาไหนเพราะว่าก็เราจะทราบดีนะคะว่าอาสาแต่ละท่านเนี่ยจะมีภารกิจส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เราก็แล้วแต่ว่าอาสาท่านนั้นจะมาได้เมื่อไหร่จะมาได้กี่โมงแล้วก็กลับกี่โมงก็แล้วแต่อาสาท่านนั้นจะสะดวกค่ะ
6: ค่ะก็คือมีความยืดหยุ่นนะคะว่าแล้วแต่ว่าอาสาสมัครจะแบบว่าว่างช่วงไหนสะดวกช่วงไหนหรือว่าถ้าติดภารกิจมาแล้วก็ไปแบบไปทำภารกิจต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วสำหรับพี่ลีเองนะคะเคยแบบว่าเป็นจิตอาสาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลาแบบตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
7: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพี่ลีไปตั้งแต่เช้าสแตนบายไว้ตั้งแต่8โมงเช้ากว่าจะเริ่มงานจริงๆไป2หรือไป3ค่ะ
6: ค่ะก็คืออยู่แบบครึ่งค่อนวันเหมือนกันนะคะพี่ลีคะค่ะ
7: มัน10ปีแรกนี่พี่ลีไปตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยแล้วก็ไปตามเวลานี้ค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะปัจจุบันนี้ถ้ารวมแล้วเนี่ยน่าจะกี่ปีแล้วคะที่เราเป็นจิตอาสาอยู่ในโรงพยาบาล
7: ของพี่ลี17ปีค
6: ่
7: ะ
6: โอ้17ปีพี่ลีคะตลอดเวลา17ปีที่ผ่านมาน่าจะเจอแบบเคสหรือว่าหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของการทำงานด้านจิตอาสาโรงพยาบาลนะคะพี่ลีคะมีแบบว่าเหตุการณ์ไหนที่เราโอ้โหแบบเป็นเหตุการณ์ที่ยังติดตรึงอยู่ในใจเราแบบไม่ลืมเลยมีไหมคะ
7: ก็มีค่ะก็มีอยู่เคส2เคสอะไรอย่างงี้ค่ะ
6: ค่ะพี่ลีอยากจะแชร์แบ่งปันให้คุณผู้ฟังสักหน่อยไหมคะ
7: ได้ค่ะก็มีอยู่เคสหนึ่งประมาณเมื่อน่าจะ10ปีที่แล้วนะคะ
6: ค่ะ
7: มีเคสหนึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะคะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ตัดเต้านมไปแล้วก็มาขอรับเต้านมจากทางศูนย์นะคะแล้วก็พี่ลีก็ให้ไปแล้วก็ได้ติดต่อกันแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนะคะแล้วผู้ป่วยท่านนั้นก็สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตไปนะคะแต่ช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเราก็ให้คีโมอะไรเสร็จแล้วอาการก็เริ่มดีขึ้นอาจารย์ผู้ป่วยท่านนั้นก็เลยกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็เวลาที่มาขอรับเต้านมก็จะคุยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเป็นความรู้สึกที่พี่ดีรู้สึกว่าก็ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเยียวยาจิตใจเขาด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาจนกระทั่งเขาก็เสียชีวิตค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งประมาณ9ปีที่แล้วนะคะพอดีมีพนักงานของบริษัทเพื่อนนะคะใช่เป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็ได้มาเป็นผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเสร็จนะคะเพื่อนก็เลยฝากให้พี่ลีช่วยดูแลพี่ลีก็เลยขึ้นไปเยี่ยมบ่อยๆแล้วก็บอกกับทางญาติไว้ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะแล้วพี่ลีก็จะขึ้นไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วจนวันสุดท้ายญาติเขาก็โทรมาหาพี่ลีประมาณ4:00ก็โทรมาหาพี่ลีว่าให้มาช่วยหน่อยได้ไหมคนไข้วิกฤตแล้วพี่ลีก็เลยรีบไปพี่ลีในทางธรรมะเพราะว่าพี่ลีปฏิบัติธรรมอยู
6: ่
7: ในทางธรรมะถ้าจะให้ผู้ป่วยจากไปด้วยดีก็ต้องให้ผู้ป่วยไม่มีความกังวลอะไรไม่มีความเป็นห่วงอะไรพี่ลีก็เลยไปสอบถามญาติว่าผู้ป่วยยังกังวลอะไรไหมยังเป็นห่วงอะไรไหมก็ได้ทราบว่ายังห่วงลูกชายคนกลางอยู่พี่ลีก็เลยบอกให้ญาติไปบอกว่าไปบอกผู้ป่วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวญาติเขาจะช่วยดูแลกันเองแล้วเขาก็ไปบอกแล้วปรากฏแล้วพี่ลีก็บอกภรรยาว่าอยากจะพูดอะไรกับผู้ป่วยก็ให้ไปพูดนะเสร็จแล้วเขาก็เดินกันออกไปพี่ลีก็อยู่กับผู้ป่วย2คนพี่ลีก็เลยบอกพี่ป่วยว่าให้นึกถึงบุญกุศลแล้วก็ให้นึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติทำมาเพราะว่าอยู่ในกลุ่มปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติทำมาแล้วก็พี่ลีก็นำให้เขาสวดมนต์ก็บอกให้ผู้ป่วยอ่ะคือสวดมนต์ด้วยกันนะแล้วพี่ลีก็นำเขาสวดมนต์จนกระทั่งเขาก็เสียชีวิตนะคะพี่ลีก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยพี่ลีก็ได้ดูแลผู้ป่วยรายนี้จนถึงเวลาสุดท้ายของเขานะคะ
6: ค่ะ เพราะว่ากำลังใจของผู้ป่วยรวมถึงคนที่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะพี่ลีคะค่ะแล้วก็ในวาระสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามิตรภาพระหว่างพี่ลีจิตอาสากับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยในระหว่างที่ทุกคนต้องเผชิญความยากลำบากเราก็เข้าไปในฐานะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพดีๆในการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะอย่างน้อยในวาระสุดท้ายเราก็ช่วยส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติหรือสู่ความสงบนะคะพี่ลีคะมีในการทำงานนะคะพี่ลีคะในโรงพยาบาลเนี่ยเชื่อว่าแบบคนมาด้วยความเจ็บป่วยความแบบทุกข์กายทุกข์ใจนะคะพี่ลีรอยยิ้มนะคะเราในการสร้างความสุขหรือว่าการส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนที่กำลังทุกข์ยากทั้งลำบากกายและลำบากใจค่ะพี่ลีคะมีเคสไหนที่อยากจะแบ่งอยากจะเล่าให้ฟังในที่ผ่านมาที่แบบมีรอยยิ้มทั้งในส่วนของนักจิตอาสาเองหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยไหมคะ
7: ถ้ารอยยิ้มก็คงจะเป็นเรื่องที่พี่ลีเคยนำพวกน้ำสมุนไพรแล้วก็พวกของเปรี้ยวขึ้นไปให้กับผู้ป่วยที่ให้คีโมนะคะ
6: ค่ะ
7: ค่ะพี่ลีก็จะชงน้ำสมุนไพรพวกเก้งป่วยมาโตงี้
6: ค
7: ่ะแล้วก็พวกของเปรี้ยวแล้วก็เอาขึ้นไปบริการให้กับผู้ป่วยที่มาให้คีโมพี่ลีก็เอาไปเข็นเอาไปให้บริการตามเตียงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีรอยยิ้มกับสำหรับผู้ป่วยแล้วสำหรับญาติเขาก็จะมีรอยยิ้มคำขอบคุณที่แสดงออกมาแล้วก็บางญาติผู้ป่วยบางท่านก็จะบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้เลยมันก็เป็นความรู้สึกที่มันประทับใจนะคะทั้งตัวผู้ป่วยทั้งตัวญาติแล้วก็ทั้งตัวพี่ลีเองก็รู้สึกประทับใจในสิ่งเหล่านี้นะคะ
6: ค่ะเพราะบางทีผู้ป่วยอาจจะทานอะไรไม่ได้มากนะคะการแบบว่าได้จิบน้ำเย็นๆชื่นใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบว่าสดชื่นนะคะพี่ลีคะ
7: คือการเวลาที่ให้เคมีเนี่ย
6: ค
7: นไข้ก็จะรู้สึกขึ้นใจอาเจียนนะคะ
6: ค่ะ
7: เราก็เลยจะเอาพวกของเปรี้ยวเนี่ยไปให้เขาถ้าถามว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยทานพวกของเปรี้ยวได้ไหมจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ควรทานแต่ว่าถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนเราก็แค่ทานระงับอาการนะคะ
6: ค่ะค่ะก็คือเราเข้าใจความเป็นไปของอาการของโรคนะคะแล้วก็อยากจะช่วยให้เขาแบบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีรู้สึกดีขึ้นหรือว่าสามารถคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงของการรักษานะคะพี่ลี
7: ค่ะใช่
6: แล้วจิตอาสาเพื่อนๆจิตอาสาล่ะคะพี่ลีคะมีการแบบนัดเจอกันหรือมีการพูดคุยกันในระหว่างแบบการทำงานแบบแชร์ข้อมูลกันไหมคะว่าวันนี้เจอแบบว่าอุปสรรคอะไรที่ต้องก้าวผ่านบ้างแล้วมีการแนะนำกันยังไงบ้าง
7: ก็มีค่ะอย่างพี่ลีเป็นอาสาประจำเนี่ยคือถ้าอาสาท่านใดที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมาแจ้งพี่ลีค่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วพี่ถ้าพี่เคลียร์ได้พี่ลีก็จะเคลียร์ให้ค่ะ
6: ค่ะ
7: อย่างถ้าบางท่านเจอปัญหาอะไรเนี่ยหรือว่าปัญหาสุขภาพด้านของจิตอาสาท่านนั่นเองก็จะมาปรึกษาพี่ลีเหมือนกันนะคะ
6: ค่ะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลก็จะมีแบบมาแต่ละคนก็จะมาจากหลายๆที่นะคะก็ทั้งในเรื่องนิสัยใจคอหรือว่าการเผชิญหน้ากับแบบสถานการณ์ต่างๆบางทีก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาอันนี้เราช่วยในเรื่องของการแนะนำยังไงคะพี่ลีคะเพื่อให้การทำงานกับคนที่แบบหลากหลายเหล่านี้เป็นไปด้วยความราบรื่นคะพี่ลี
7: ส่วนใหญ่พี่ลีจะดูแลด้านจิตใจของเขานะคะ
6: ค่ะ
7: อย่างท่านอย่างคือทุกคนก็จะมาจากเพื่อนเพื่อนคนละรูปแบบเพราะฉะนั้นการที่จะมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วก็บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้บ้างอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ก็ส่วนใหญ่พี่ดีใจยึดหลักว่าต้องดูแลจิตใจของแต่ละท่านนะคะไม่ให้เขาเกิดความกระทบกระเทือนใจเลยแล้วก็ถ้ามีอย่าง ถ้ามีใครที่แบบอาจารย์ท่านไหนที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันอ่ะพี่ลีก็จะพยายามเคลียร์ทั้งสองฝ่ายไม่ให้เขาเกิดปัญหาทางแข่งใจอะไรกันประมาณนี้ค่ะ
6: ก็คือเป็นคนกลางนะคะคอยแบบว่าประสานดูแลทั้งสองฝ่ายจิตใจทั้งสองฝ่ายนะคะพี่ลีค่ะ
7: ใช่
6: แล้วในส่วนของพี่ลีเองนะคะเราทำงานโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเราแบบเจอบางทีเราเจอผู้ป่วยที่แบบกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นเพื่อนของเราไปแล้วเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ที่เราแบบหนักใจแล้วเรากลับมาได้อย่างพี่ลีบอกว่าพี่ลีเนี่ยมีในเรื่องของธรรมะใช่ไหมคะเรากลับมาได้เราดูแลตัวเองในเรื่องของจิตใจยังไงคะ
7: หมายถึงว่าตัวพี่ลีใช่ไหม
6: ใช่หลักใช่ค่ะพี่ลีค่ะ
7: หมายถึงว่าเดี๋ยวนะคะขอทวนคำถามนิดนึงค่ะอ
6: ย่างพี่ลีแบบถ้าเราเจออย่างพี่ลีเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบว่าเจอผู้ป่วยที่แบบเราดูแลมานานแล้วเราคุ้นเคยเปรียบเสมือนเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการทำงานค่ะเจอสถานการณ์ที่แบบยากลำบากเนี่ยเราเยียวยาจิตใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งหรือว่าผ่านอุปสรรคต่างๆไปยังไงบ้างคะ
7: ถ้าสำหร
6: ับ
7: ต
6: ั
7: วพ
6: ี่
7: เองอะพ
6: ี่
7: ลีจะให้กำลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะคะกำลังใจหน้าที่นี้ของพี่ลีเนี่ยคือการที่เราต้องเข้าใจผู้อื่นถ้าเราเข้าใจผู้อื่นเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเราเองด้วยแล้วก็ในการที่เราจะเยียวยาตัวเองให้เรามีกำลังใจเนี่ยก็ต้องพูดง่ายๆคือไม่ถือสาอะไรแต่ละคนมากนักถ้าเราเอาสิ่งที่เราไม่โอเคอะไรได้อย่างเราก็มาสวมอยู่ในหัวเราอะเราก็คงจะทำหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้ค่ะ
6: ค่ะเพราะไม่งั้น
7: พี่ลีจะไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากอะ
6: ค่ะ
7: คืออะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปใครที่ทำอะไรก็มันก็คือสิ่งที่คนนั้นเขากระทำ
6: ค่ะ
7: เราก็จะไม่พี่ลีจะไม่ค่อยมานั่งเก็บอะไรมากมายอะ
6: คื
7: ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่ลีปฏิบัติทำด้วยก็ได้ค่ะมันก็เลยทำให้มันพี่ลีจะมีธรรมะอยู่ในใจอ่ะมันก็เลยทำให้พี่ลีแบบไม่มาอะไรมากมายค่ะ
6: ปล่อยวางค่ะพี่ลีค่ะ
7: ใช้คำว่าปล่อยวางก็ไม่เคยใช
6: ้ค่ะ
7: ไม่มาใส่ใจอะไรมากนักดีกว่า
6: ค่ะพอไม่งั้นแบบปัญหาในชีวิตเราเนี่ยโอ้โหถ้าเราคิดไปทุกเรื่องบางทีอาจจะแบบว่าปวดหัวนะคะพี่ลีค่ะ
7: เขาคิดเรื่องอะไรเขาคิดร้อยเรื่องพันเรื่องแล้วก็เก็บสุ่มอยู่ในหัวมันก็ไม่ไหวค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะยิ่งวันหนึ่งเราอาจจะเจอคนเป็นแบบเป็นสิบเป็นร้อยนะคะแบบถ้าคิดทุกเรื่องก็คงแบบโอ้โหไม่ไหวนะคะพี่ลีค่ะอันนี้
7: ไม่สำคัญเราก็ตัดออกไปแค่นั้นเอง
6: ค่ะแล้วพี่ลีคะการทำงานด้านจิตอาสา10กว่าปีเกือบจะ20ปีแล้วเนี่ยอยากจะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะคะ
7: จริงๆแล้วณตอนนี้ณขณะนี้พี่ลีอยากจะเกษียณตัวเอง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่แล้วก็อาสาหลายๆท่านน่ะก็ยังไม่พร้อมที่จะให้พี่ลีเกษียณนะคะ
6: ค่ะ
7: พี่ลีก็คงจะทำอาศัยไปเรื่อยๆค่ะ
6: ค่ะเหมือนเราก็แบบต้องมีพัฒนารุ่นต่อๆไปที่จะมาช่วยกันส่งต่องานด้านจิตอาสาดูแลผู้ป่วยไหมคะพี่ลีคะ
7: ใช่ค่ะใช่ตอนนี้พี่ลีกำลังส่งต่อให้กับอาสาท่านอื่นที่จะมาดูแลแทนนะคะ
6: ค่ะถ้าความดีเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะพี่ลีคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เรากำลังปลูกอะไรไว้ให้กับสังคมของเราคะ
7: ก็ปลูกการเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละแล้วก็การที่ความรักความสามัคคีการที่เราทำให้ผู้อื่นคือในส่วนตัวของพี่ลีนะคะพี่ลีรู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้ให้การที่เราเสียสละผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มันทำให้เรามีความสุขอ่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วความสุขแบบเนี้ยมันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้อ่
6: ะ
7: มันเป็นความสุขทางใจอ่
6: ะ
7: แล้วมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่าอย่างน้อยการที่เราเกิดมาชาตินี้เราก็ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้มีความสุขแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กๆนิดน้อยก็ตามอ่ะแต่มันก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราอ่
6: ะ
7: ที่อย่างน้อยเราไม่ได้ทำตัวให้เป็นภาระสังคมแต่เราอ่ะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นมีรอยยิ้มช่วยให้ผู้อื่นมีกำลังใจช่วยให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นความสุขมากค่
6: ะ
7: คือถ้าคนที่ยังไม่สัมผัสตรงนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่อาสาทุกท่านอาจจะมีความรู้สึกเดียวกันหมดอ่ะคือการที่เรามาเป็นอาสาเนี่ยการมีอาจจะมีคนถามก็ได้ว่ามาเป็นอาสาไม่มีสิ่งตอบแทนแล้วทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรไอ้สิ่งที่อาสาทุกท่านทำเนี่ยคือทำเพราะใจรักใจรักที่อยากจะเป็นอาสาแล้วก็สิ่งที่ได้ตอบแทนมาคือความสุขทางใจซึ่งมีเงินเท่าไหร่มันก็หาซื้อไม่ได้ค่ะ
6: ค่ะจริงค่ะพี่ดีแล้วก็บางอย่างที่เราอาจจะคิดว่าการทำความดีของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพาเด็กพาคนแก่ข้ามถนนการเก็บขยะเนี่ยแต่จริงๆเหล่านี้แล้วแหละค่ะเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละที่เราอาจจะจริงๆน่ะมันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จะนำแบบทำให้ทั้งความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่อยากจะเริ่มต้นเป็นนักจิตอาสาค่ะพี่ลีคะอยากจะแนะนำหรือว่าฝากอะไรไปถึงคุณผู้ฟังว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
7: ถ้าอาสาท่านไหนอยากจะเป็นจิตอาสาไปสมัครได้ตามโรงพยาบาลค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ฤาษีก็ได้นะคะเพราะว่ายังมีโรงพยาบาลอีกหลายโรงพยาบาลเลยค่ะที่มีจิตอาสาอยู่ด้วยเราก็ไปสมัครเราก็เรียนรู้การเป็นจิตอาสาอย่างน้อยการที่เราช่วยเป็นอาจจะเป็นจิตอาสาช่วยเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วองค์กรแต่ละองค์กรช่วยกันทำเนี่ยมันก็จะขยายเป็นวงกว้างเราเมื่อเป็นขยะเป็นวงกว้างเราก็จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีแต่การให้การเสียสละแล้วก็การดูแลซึ่งกันและกันซึ่งพี่ดีมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะเพราะว่าไอ้การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีสังคมแล้วถ้าเราสังคมเราช่วยกันโดยที่ว่าแบ่งปันทุกอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ดีมองว่ามันน่าจะเป็นสังคมที่มันน่าอยู่มากๆเลยค่ะ
6: ค่ะแล้วก็การให้หรือว่าการแบ่งปันการเป็นนักจิตอาสาเนี่ยมันก็เหมือนน้ำใจอย่างหนึ่งนะคะพี่ลีคะน้ำใจเนี่ยคือเวลาลดลงไปตรงไหนแล้วเนี่ยมันก็คือทำให้หัวใจเนี่ยชุ่มชื่นใจนะคะแล้วก็ความงอกงามความดีงามก็เกิดขึ้นในสังคมของเราด้วยนะคะวันนี้ต้องแบบขอบคุณพี่ลีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะไปเป็นนักจิตอาสานะคะช่วยงานที่โรงพยาบาลนะคะอย่างที่พี่ลีบอกว่าไปดูรอบๆตัวเราก็ได้โรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ตัวเราก็ได้หรือว่ามาที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็ได้นะคะเป็นทั้งช่วยงานในโรงพยาบาลดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยหรือว่าจะเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมมารับอุปกรณ์เย็บปากเนี่ยไปทำเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่บ้านแล้วก็นำกลับมาส่งมอบให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ลีคะความสุขของเราในวันนี้จากการทำงานด้านจิตอาสาค่ะมาเติมเต็มชีวิตของเรายังไงบ้างคะ
7: หมายถึงว่าของพี่ดีใช่ไหมคะ
6: ค่ะพี่ดี
7: อ๋อของพี่ดีเหรอคะ
6: ค่ะ
7: มันก็เหมือนกับเติมเต็มความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะ
6: ค่ะ
7: แล้วทำให้ตัวเองรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองอะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเท่านี้พี่ดีก็ภูมิใจตัวเองแล้วค่ะ
6: ค่ะ ก็จากที่ฟังทั้งหมดนะคะน้ำเสียงเวลาที่พี่ลีพูดถึงการทำงานด้านจิตอาสานะคะก็จะมีความสุขอยู่ในน้ำเสียงนั้นด้วยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะอย่างที่พี่ลีบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำการทำงานด้านจิตอาสาเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าความสุขจากการเป็นผู้ให้ความสุขจากการที่ทุกคนได้รับนะคะเป็นยังไงเนี่ยคือต้องลงมือนะคะต้องเริ่มต้นจากการให้ก่อนนะคะให้เล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะอยู่หน้าใช้ชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนั่งรถแบ่งปันที่นั่งหรือว่าไม่เบียดเบียนคนรอบข้างนะคะ

0: ไม่ได้นะคะที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะคะไม่ว่าจะไปเป็นผู้ป่วยไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ในโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าไปรับงานเย็บปักนะคะเต้านมเทียมกลับไปทําที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านของเรานะคะที่มีเปิดรับนักจิตอาสาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะคะการทํางานจิตอาสาสามารถเริ่มต้นจากใกล้ๆตัวเรานะคะได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีนักจิตอาสาที่อยากจะแนะนำนะคะก็สามารถแอดไลน์ Thinking Radio มาแจ้งเราได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เราเป็นกระบอกเสียงอยากให้เราพูดคุยสัมภาษณ์ใครก็ติดต่อได้เลยค่ะ
0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดคลื่นความคิดของเรานะคะฟังกันยาวๆได้นะคะตลอดทุกช่วงรายการกันได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอให้เป็นวันหยุดนะคะที่แฮปปี้สดชื่นสำหรับทุกๆท่านเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันเสาร์6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณอริปาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปาลภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96.5

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ